0: ค่ะเหมือนคล้ายๆผ้ามงกุฎมงกุฎแต่สีขาวมีผ้าคลุมไว้อุ้ยเห็ดเยอะมาก
1: มันไม่ใช่แค่รีวานะครับไฮซอสมะเขือเทศเนี่ยแล้วก็บี
0: กิ
1: ช
0: เลตใช่ไหม
1: อะไรพวกนี้นะคร
0: ก
1: ับิ
0: เลตด้วย
1: คนก็ใช้กันเยอะมีปัญหาสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นแฟนบอลบางคนก็ใส่เข้าไปมีโลโก้ใหญ่ๆของคู่แข่งของสปอนเซอร์ไงนะแต่หลายสิบปีก็เป็นปัญหาแล้วแต่ว่าคู่แข่งนั้นกลับกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องนี้เลยครับเป็นสิ่งที่คนเราคนผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องเรียกว่าเท่าทันเนาะแบบนี้บางคนเนี่ยตั้งใจขึ้นมาจริงแอมบูชจริงแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเนี่ยอย่างเช่นหูฟังเนี่ยนักเตะเขาชอบฟังแบรนด์เนี่ยคุณจะไปห้ามเขายังไงนะครับขณะที่สปอนเซอร์อีกรายนึงไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องปวดหัวของฟีฟ่าไปเหมือนกันกลายเป็นเรียกว่าสไตล์แซนเอฟเฟกต์ของการตลาดของบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: ค่ะวันอาทิตย์นี้คุณผู้ฟังที่เป็นประชาชนชาวกทมแล้วก็พัทยาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วมาพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ วรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
11: สนับสนุนโดย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:00 นโดยประมาณไปจนถึง 8:30 นมีข่าวสารน่าติดตามมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
14: สวัสดีครับคุณรันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะคุณรันนะก่อนจะมาดูข่าวบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามสถานการณ์เรื่องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลานั้นก็คงอยากรู้ว่ามีคนไทยประสบภัยประสบเหตุหรือเปล่านะผมก็เลยไปดูที่กระทรวงต่างประเทศออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลา2ครั้งขนาด 7.2 แล้วก็ 7.5 แมกนิจูดเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วแล้วก็ติดตามจากสถานทูตไทยของเราที่กรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบเวเนซุเอลาอยู่นะครับประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องแล้วปรากฏว่ามีคนไทยที่พันรักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณรวันและก็ไม่ได้อยู่ในประเทศในตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับทบทวนการเดินทางไปยังเวเนซุเอลาโดยเฉพาะในจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะเพราะว่าถ้าดูจากการรายงานของสื่อต่างประเทศต่างๆเราจะเห็นว่าคนได้รับกว่าผลกระทบอีกเยอะมากนะครับแล้วก็บาดเจ็บเยอะแล้วก็เสียชีวิตนี่ถ้าเป็นรายงานอย่างเป็นทางการก็อาจจะหลักร้อยนะแต่ว่าถ้ารายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้แบบจำลองการคาดการประเมินผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าน่าจะสูงถึงหลายพันคนและมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิน 10,000 คนหรือบางส่วนไปถึงแสนคนนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังต่างๆอีกเยอะที่จะต้องรอค้นหากันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เวเนซุเอลานะที่เกี่ยวโยงเรื่องคนไทยด้วยนะครับไม่มีนี่จะเป็นข่าว
13: ต่อเอาตัวเลขล่าสุดแล้วกันนะคะเอาตัวเลขแบบที่เจอแล้วนะคะคุณวิเชษฐ์อันนั้นเป็นการคาดการณ์นะคะตัวเลขที่เจอณเช้าวันนี้เนี่ยยอดนะคะน่าจะพุ่งไปเรื่อยๆตอนนี้188ศพแล้วนะคะสำหรับแผ่นดินไหวต้องบอกว่าครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษของเวเนซุเอลาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีความแรงนะคะถึง 7.2ตามมาตราวัดริกเตอร์แล้วก็ 7.5 ตามมาตราวัดริกเตอร์นะคะซึ่งในช่วงเวลาของการเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งเนี่ยก็ห่างกันในหลักวินาทีเท่านั้นนะคะประมาณ40วินาทีได้นะคะและพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กับเมืองบาเลนเซียทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานะคะคนได้รับบาดเจ็บก็พุ่งขึ้นน่าจะตอนนี้นะคะเป็น 1,520 รายแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่จะทวีมากขึ้นตามลำดับนะคะความช่วยเหลือแล้วก็ทีมกู้ภัยนะคะตอนนี้หลายๆชาติก็ระดมเข้าไปช่วยที่เวเนซุเอลานะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะคะในขณะที่โครงสร้างต่างๆในเวเนซุเอลาเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นลักษณะของการมีการก่อสร้างที่แบบไม่ได้มั่นคงแข็งแรงที่จะรองรับแผ่นดินไหวนะคะเท่าไหร่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนเนี่ยก็คือเหตุเกิดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไกลกันไปแบบโอ้โหตั้งแต่วันที่นู่นเลยครับ29ตุลาคมปี1900นู่นคือถึงเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากนะคะชนิดที่เขาก็คงไม่ได้ตัวกันเลยเพราะว่ายังไม่มีการเตือนภัยแผ่นดินไหวได้ก่อนล่วงหน้าเท่าไหร่นะคะยังไม่มีเลยดีกว่ายังไม่มีการสามารถที่จะเตือนภัยแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยแผ่นดินไหวเนี่ยยังเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติที่

0: เดียแล้วก็บราซิลด้วยแม้กระทั่งอิหร่านนะคะอิหร่านก็เสนอตัวมาช่วยเวเนซุเอลาด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14ท่านก็ประทานเงินช่วยเหลือนะคะ100,000 ยูโรไปช่วยด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่ามันจะลำบากในเรื่องของการเดินทางเนื่องจากสนามบินนานาชาติของเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ในเมืองลาไกราซึ่งเป็นอีกเมืองนึงที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมีความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการปิดทำการซึ่งก็จะมีผลกระทบต่องานด้านบรรเทาทุกข์แล้วก็ขนส่งความช่วยเหลือไปช่วยเวเนซุเอลาเนี่ยให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นในฝั่งของเมืองไทยเราค่ะซึ่งเราก็เป็นชาติที่แสดงความจำนงช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะเป็นเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะก็ได้เรียกประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของบ้านเรานี่แหละเตรียมที่จะส่งทีม USAR USA Thailand นะซึ่งเป็นหน่วยที่เอาไว้ใช้ในงานเหตุภัยฉุกเฉินต่างๆเนี่ยไปช่วยนะคะในการช่วยเหลือนะคะการแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยเช่นกันนะคะก็คือทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยบอกว่าได้มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงแล้วก็เตรียมพร้อมจะส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซาไทยแลนด์นะคะซึ่งมีทีมหลัก46 คนแล้วก็จะมีสุนัขเคนาย3 ตัวนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ด้านค้นหาและกู้ภัยเพื่อไปสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและก็กู้ภัยระหว่างประเทศนะคะซึ่งยูซาไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญทั้งของภาคราชการแล้วก็เอกชนนะคะก็จะมีกรมปภของเรานะคะนอกจากนี้ก็จะมีกรมการแพทย์นะคะของกทม.มีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมีบริษัท NPC Safety and Environmental Services จำกัดนะคะเหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมที่จะไปร่วมภารกิจทันทีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยทีมยูซ่าไทยแลนด์ของเราเนี่ยนะคะผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศได้รับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยในระดับนานาชาตินะคะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอันนี้ก็มีการเตรียมพร้อมกันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวรอดูข่าวว่าจะส่งไปเมื่อไหร่ค่ะ
1: ก็ในแง่ของความช่วยเหลือในตุรวันถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะเดลซีโรดิเกสเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้จะมีการจัดตั้งกองทุนเบื้องต้นมูลค่า200 ล้านเหรียญสหรัฐนะอันนี้ก็จะใช้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั่นแหละเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเวเนซุเอลาก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบนะว่าก็เขาก็ไม่ดีเลยล่ะก็ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะแล้วก็เจอเหตุการณ์ของอเมริกาเข้าไปอีกนะครับนะประเด็นเนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้เงินช่วยเหลือจาก IMF ไปแหละมาช่วยไปก่อนเลยตรงนี้เนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นมาจากทางประเทศไทยของเราเหมือนกันนะครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมออกมาพูดถึงสาเหตุในกรณีว่าสาเหตุของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่เรียกว่าโบโคโนฟอลเนี่ยนะครับที่มีลักษณะการเคลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวานะครับแล้วก็บอกว่าครั้งนี้น่าจะรุนแรงสุดในรอบกว่า125 ปีเนี่ยนะฮะความจริงถ้าเราย้อนกลับไปดูนะถ้าใกล้ๆนะครับใกล้ๆเนี่ย25 กันยายน 2568ที่ผ่านมานะคุณระวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลามาแล้วนะครับขนาด 6.3 นะก็ไม่ลึกด้วยลึก14 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วย้อนกลับไปอีกหน่อยหนึ่งก็ปี61นะ23 สิงหาคม 2561เนี่ยอันนั้นก็เคยเป็นอีกหน่อยมาแล้วขนาดก็แรงนะครับ 7.3 เนี่ยขนาดก็ถือว่าเทียบใกล้เคียงกับเที่ยวนี้แหละเที่ยวนี้ 7.2 7.5 เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าไปดูในเวเนซุเอลาเนี่ยมันตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียน และก็แผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ซึ่งทำให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่

0: ที่มีการเคลื่อนตัวตามแนวราบขนานกันเนี่ยนะครับมีรอยเลื่อนโบโกโนก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่รอยเลื่อนโบโกโนเนี่ยแต่ยังมีอีก2รอยเลื่อนนะที่เป็นรอยเลื่อนหลักเลยก็คือซานอาชานเซเบสเตียนแล้วก็แอปริล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอัพเดตช็อคหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นต่างๆตามมาอีกหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไทยเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็เกิดที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็โชคดีนะที่ไม่มีความเสียอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็เกิดในช่วงเวลาใกล้ๆกันนี่แหละคุณรอน
1: ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้คือเกิดขึ้นมีทั้งเกิดที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นะแล้วก็บอกว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่อีกภัยหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่ก็คร่าชีวิตคนเนี่ยไปพอสมควรเลยก็คือเรื่องของการถูกคลื่นความร้อนบุกยุโรปตอนนี้นะคะเป็นรอบที่2แล้วปรากฏว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยหนักเลยนะคะบอกว่าต้องมีการยกระดับเตือนภัยสู่ระดับสูงสุดแล้วในฝรั่งเศสนะคะเพื่อระดมบุคลากรทางการแพทย์มารับมือกับสถานการณ์คลื่นความร้อนนะคะแล้วก็บอกว่าความที่มันร้อนจัดเนี่ยมันไม่ใช่มีความสุ่มเสี่ยงกับคนสูงอายุเท่านั้นแม้กระทั่งคนในวัยหนุ่มสาวที่จะสุขภาพแข็งแรงก็มีความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนด้วยเช่นกันนะคะปรากฏว่าที่กรุงปารีสนั้นนะคะพบว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเพิ่มขึ้นถึง4เท่าในรอบ24ชั่วโมงนะคะบอกว่ามีบางคนเนี่ยนะแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะ อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่กับบ้านก็ตายคาบ้านเลยเหมือนกันเพราะมันร้อนมากนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองแรนส์นะคะแล้วก็บอกว่าหรือว่ามีเหตุการณ์พลั้งเผลอบอกว่ามีเด็กอายุแค่3ขวบคือถูกผู้ปกครองนะคะลืมเอาไว้นะคะทิ้งน้องเอาไว้ในรถยนต์นะคะปรากฏอากาศมันร้อนจัดเด็กก็เสียชีวิตคารถนะคะก็เกิดขึ้น2สํารายขึ้นมาแล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยทำให้เกิดการนัดหยุดงานประท้วงอันนี้จากสหภาพครูของฝรั่งเศสบอกว่าโอ้สภาพแวดล้อมในการทำงานมันร้อนขนาดนี้เนี่ยมันออกมาทำงานไม่ไหวแล้วนะคะก็มีการประท้วงขอนัดหยุดงานด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์นะคะที่มีความร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายวันเนี่ยฝรั่งเศสเองเนี่ยยังเจอสภาพอากาศแปรปรวนอีกนอกมือนอกเหนือจากอากาศที่จะร้อนถึงขั้น42องศาเซลเซียสนะลองนึกดูขนาดเราคนเมืองร้อนแล้ววันไหนที่อุณหภูมิพุ่งไป40ขึ้นเนี่ยเรายังแทบไม่ไหวเลยแล้วดูฝรั่งเนี่ยเขาจะอยู่กับอากาศที่หนาวเย็นเป็นหลักเนี่ยจะลำบากกันขนาดไหนนะคะปรากฏว่าบางพื้นที่ก็เจอพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะคะเกิดความแปรปรวนกันขึ้นมาอีกส่วนที่มีการเสียชีวิตพุ่งสูงแล้วนะคะก็คือสเปนสเปนเนี่ยบอกว่าแม้จะเริ่มมีอากาศเย็นลงเนื่องจากมีมวลอากาศจากมหาสมุทรแอตแลนติกเคลื่อนเข้ามาแต่มีคนที่เสียชีวิตจากความร้อนไปแล้วถึง213รายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันเดียวกันเนี่ยมีคนเสียชีวิตพุ่งกันไปถึง95รายเลยทีเดียวในวันเดียวกันนะคะนอกจากนี้ในประเทศอื่นๆในยุโรปก็ด้วยนะคะที่เยอรมันนะคะที่เช็กนะคะก็อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสนะคะที่เยอรมันนี่ต้องสั่งยกเลิกการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนที่ฮัมบูร์กนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนการเดินทางโดยรถไฟของทั้งที่เยอรมันนี่แล้วก็เช็กเนี่ยบอกว่าถ้าคนออกมาเดินทางไม่ไหวนะคะไม่ไหวเลยไม่อยากออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางก็ทำได้นะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดนะคะบอกยกเลิกการเดินทางได้ฟรีกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรปนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ประกาศเตือนภัยแล้งขั้นรุนแรงสูงสุดนะคะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็เชื่อว่าอุณหภูมิจะแตะถึง40องศาเซลเซียสในอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่เวียนนานะคะเมืองหลวงของออสเตรียนะคะแล้วก็ยังมีที่อิตาลีด้วยอิตาลีเนี่ยนะคะ พิพิธภัณฑ์ของอิตาลีชื่อพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีนะคะที่ฟลอเรนซ์บอกว่าต้องหยุดขายตั๋วแล้วค่ะไม่เอาคนเข้าไปดูแล้วเนื่องจากระบบปรับอากาศของเขาเนี่ยไม่สามารถรองรับความร้อนจัดที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนในทวีปยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากจากสภาวะอากาศร้อนจัดนะคะกันไปทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะคะมีการเตือนจากนะคะฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติบอกว่าคลื่นความร้อนที่โหดร้ายในยุโรปครั้งนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงวิกฤตของสภาพภูมิอากาศนะคะบอกว่าขอเรียกร้องให้ทุกประเทศนั้นได้เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและสร้างระบบรับมือที่รวดเร็วกว่าเดิมด้วยนะคะ
0: เป็นปัญหาใหญ่ๆของโลกเลยนะคุณรวันไหนๆก็พูดเรื่องร้อนๆต่างประเทศแล้วก็เข้ามาดูเรื่องร้อนๆใกล้บ้านเราหน่อยเรื่องไทยกัมพูชาที่มีเรื่องดีราวกันเกิดขึ้นมาจนทั้งตอนนี้ก็ยังซึมๆกันอยู่นี่นะคุณรวันนะปราสาทตาควายก็ต้องบอกว่าเป็นปราสาทที่ตอนหลังเนี่ยเราก็ปรับปรุงนะทางเดินต่างๆแล้วให้คนไปเที่ยวได้แล้วนะแต่ว่าเหตุแห่งที่เกิดขึ้นกับทางกัมพูชาจากกรณีของการเผยแพร่ภาพก่อนหน้านี้ของสื่อมวลชนกัมพูชาที่ปราสาทตาควายและมีภาพของพวกประเภทแบบทุ่นระเบิดต่างๆโผล่มาด้วยเนี่ยส่งผลให้นักข่าวนะที่เผยแพร่ข่าวนี้ของกัมพูชาต้องโดนตัดสินจำคุกนะเมื่อวานเนี้ยมีความคืบหน้าเรื่องนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องไปถึงศาลฎีกาแล้วคุณรวัตนี่คือการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับประชาที่โดนนะศาลฎีกากัมพูชามีคำพิพากษายืนโทษจำคุก14ปีกับ2นักข่าวในข้อหากบฏนะครับกรณีที่มีการโพสต์ภาพถ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาเรื่องของการที่ไทยกับกัมพูชาปะทะกันแล้วก็ภาพที่ออกมาเป็นภาพแสดงระเบิดนะ PMN 2เนี่ยครับที่ถูกร้อยเป็นพวงวางไว้ในบริเวณปราสาทตาควายนะครับก็ทำให้กลุ่มสิทธิชนออกมากล่าวหาว่ารัฐบาลกัมพูชาของนายกคุณเซตคุณบาเนตนี่แหละกำลังใช้อิทธิพลเหนือศาลเพื่อปราบปรามเสรีภาพสื่อนะและก็กรณีหนึ่งในทนายความของจำเลยในชื่อคังโพเทวีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าศาลฎีกามีคำตัดสินหลังการพิจารณาคดีเพียงไม่นานระบุว่าการตัดสินลงโทษนะนักข่าวทั้งสองคนเนี่ยนะเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชาแต่ว่าอย่างไรก็ตามรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch อย่างไบโอนี่เราเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมและโทษจำคุกอันโหดร้ายที่มอบให้แก่นักข่าวทั้งสองคนนี้แสดงให้เห็นถึงการดูหมิ่นเสรีภาพสื่อของทางการกัมพูชานะครับด้วยการทำให้การทำข่าวเป็นอาชญากรรมและการจำคุกนักข่าวของรัฐบาลฮุมาเนตเนี่ยกำลังจำกัดแหล่งข้อมูลอิสระสำหรับประชาชนชาวกัมพูชาและก็ขัดขวางความสามารถของนักข่าวในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาให้แก่โลกใบนี้นะครับแล้วก็รัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาเองนะเนตรเพียกราเนี่ยก็ออกมาปกป้องคำตัดสินของศาลนะก็ยืนยันว่าศาลได้วินิจฉัยคดีอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎหมายแล้วซึ่งคุ้มครองการทำงานของสื่อมวลชนควบคู่กับเรื่องการปกป้องความมั่นคงของชาติเสรีภาพทางการเมืองและการปกป้องประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักข่าวกัมพูชา2คนนะที่โดนศาลฎีกาตัดสินยืนนะครับจำคุก14ปีนะครับฐานเผยแพร่ภาพปราสาทตาควายและมีพวงของระเบิดนะที่เป็นทุ่นระเบิดเนี่ยปรากฏโผล่มาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของสื่อมวลชนกัมพูชาที่จะต้องร้องหาอิสรภาพกันต่อไปนะครับ
1: จริงๆก็ต้องถือว่าจากการทำหน้าที่ของนักข่าวทั้งคู่นี้นะคะก็ถือว่าทำให้เรามีไม้เด็ดนะคุณวิเชษฐ์ในการที่เอาไปใช้ในเวทีระหว่างประเทศเลยเพราะว่าก็เป็นภาพที่สื่อในบ้านเราเนี่ยขยายผลอย่างมากเลยทีเดียวใช่ไหมที่บอกว่าที่คุณปฏิเสธนักปฏิเสธหนาเนี่ยว่าไม่มีเรื่องของการวางทุ่นระเบิดเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ามีการใช้จริงแล้วก็อยู่ในโบราณสถานที่สำคัญนะคะที่เขาได้อ้างว่าเป็นของเขาเนี่ยปราสาทตาควายเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ในการควบคุมดูแลของไทยไปแล้วนะส่วนในความเคลื่อนไหวหนึ่งในเรื่องของกัมพูชานะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามีการส่งรถถังแล้วก็น่าจะมียุทโธปกรณ์อื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาที่กัมพูชาจากประเทศจีนนะคะก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงกันอยู่แต่ก็บอกว่ามีคำอธิบายว่าเป็นโครงการความร่วมมือทางทหารของจีนกับกัมพูชาเนี่ย ของเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีข่าวว่าทาง

0: นายกคุณไม่ใช่สิตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะแต่เป็นอดีตนายกนะคือฮุนเซนนะฮะก็จะควงคู่ไปกับท่านเตียบันนะคะซึ่งก็เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีกลาโหมเตียเซฮาและก็ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่เลยนะคะทั้งฮุนเซนทั้งเตียบันก็เคยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญแล้วก็ยังมีอิทธิพลทางการบริหารประเทศของกัมพูชายาวนานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบอกว่าคู่นี้เนี่ยจะไปจีนนะคะเพื่อที่จะน่าจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของวงอาวุธอะไรกันเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยทำให้ในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมของเราเนี่ยถูกสอบถามในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามีการประชุมสภากลาโหมกันไปเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าตนเองเนี่ยก็รับราชการอยู่ในพื้นที่ชายแดนมาโดยตลอดนะสิ่งที่น่าเจ็บปวดคือนะคะเวลาเข้าพื้นที่มันก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากการจะเพิ่มกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์หรือการลำเลียงคนบาดเจ็บออกมาเนี่ยเวลาที่มันน้อยนิดเพียงแค่ 1-2 วินาทีเนี่ยล้วนมีความหมายสำหรับกำลังพลที่เขาได้รับบาดเจ็
1: บ
0: ถ้าเรามีถนนล็อกกันมาตามแนวชายแดนนะคะมันก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะคะทั้งในเรื่องของการเสริมกำลังนะคะยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะการเพิ่มนะคะเติมกำลังเข้าไปนะคะหรือว่าอาวุธต่างๆเข้าไปเนี่ยนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการรักษาอธิปไตยของชาติได้มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อมีถนนก็ต้องมีไฟฟ้านะคะเพราะว่าก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในการเชื่อมโยงของระบบนะคะแล้วก็เรื่องน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็คงมีการคุยกันนะถึงแนวที่จะจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนว่าจะสามารถทำให้มันมีความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าส่งนะคะส่งกำลังต่างๆเนี่ยหรือเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการคุยกันในสภากลาโหมนะคะแต่ว่าเรื่องที่นะคะทั้งสมเด็จฮุนเซนแล้วก็พลเอกเตียบันนะคะจะไปเยือนประเทศจีนซึ่งก็มีความมีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะไปดีลกันเรื่องอาวุธมาเพิ่มเติมให้กับกัมพูชาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานนี้พอรัฐมนตรีกลาโหมถูกถามนะคะพนุอดุลก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปสนใจเลยนะคะเราก็ทำเขาก็ทำเป็นเรื่องความมั่นคงประเทศใครน่าเชื่อถือกว่ากันนะคะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะเราก็คงห้ามคนอื่นเขาไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าอย่างกองกำลังตามแนวชายแดนเนี่ยกัมพูชาเขาก็มีนะคะเราก็มีนะคะคือสองฝ่ายก็ต้องมีก็เรียกว่าการเตรียมสนามรบก็ต้องเตรียมกันเช่นกันเขาจะเตรียมอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องมาตรการทางการทูตเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมของไทยก็คือท่านเสียสักพงเกตแก้วนะคะบอกว่าเราใช้การทูตเชิงรุกอยู่ก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้นำนะคะแล้วก็ในส่วนของการจะไปจีนเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคณะของประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะคณะของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะก็คือคุณเสียศักดิ์นะคะรองนายกรวมทั้งตัวท่านเองด้วยนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าจะประเทศไทยเนี่ยนำโดยนายกตรีเนี่ยนะคะจะไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของจีนด้วยเช่นกันในวันที่16-20กรกฎาคมนี้ไม่เป็นไรเขาไปเยือนก็พูดง่ายๆว่าเขาเป็นเยือนก็เป็นเรื่องของเขานะคะแต่เราก็ได้รับคำเชิญไปเยือนจีนด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวก็คอยติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะว่าประเด็นที่จะไปเยือนจีนในรอบนี้นะคะซึ่งก็เป็นการเยือนหลังกัมพูชานะจะมีอะไรนะที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ชายแดนในความที่จีนพยายามจะตั้งตัวเป็นคนกลางนะคะเป็นพี่ใหญ่นะแต่หลายๆครั้งเราก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะดูจีนจะค่อนข้างโน้มเอียงไปทางกัมพูชากันค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากผลประโยชน์ของจีนอยู่ในกัมพูชากันเป็นเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: ก็ตอนนี้ก็อย่างว่าคุณวันก็ว่ากษัตริย์กัมพูชาเสียมุนีเนี่ยท่านก็ประทับอยู่ที่จีนเนี่ยไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากสมเด็จฮุนเซนก็ใช้โอกาสนี้ในการ ไปเยือนจีนแล้วก็ไปเข้าเฝ้าด้วยนะมีภาพปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆนะครับเมื่อวานนี้จุดหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือผลการประชุมสภากลาโหมที่มีรัฐมนตรีสาธารณกลาโหมเป็นประธานเนี่ยมีการแถลงออกมาเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะที่พลเอกจิงนุสราวรพัฒราธรเนี่ยรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงในคุณวันคือเราก็มีการจับทัพนะเราปรับทัพกันใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีพลโทวรพจน์แก้วพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนนะโดยมีแนวความคิดที่จะดำเนินการคือน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทั้ง8กองกำลังป้องกันชายแดนทั้งหมดเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยปรากฏว่ามีการเพิ่มหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาอีก1หน่วยนะคือเดิมเนี่ยมี3ฉกตอนนี้ก็ปรับทัพใหม่เมื่อวานนี้จะเป็น4ฉกแล้วก็คือฉก1จังหวัดศรีสะเกษตอนเหนือนี่อันนี้รับผิดชอบซำแต่ภูมะเขือห้วยตำมารีพานหิน8ก้อนพื้นที่โดยรอบกันทรลักษณ์ฉกที่2เนี่ยจังหวัดสุรินทร์นะและก็บุรีรัมย์อันนี้ตั้งแต่หลักเขตที่2ผ่านพื้นที่ช่องจอมปราสาทตาเมือนจนสุดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ฉกที่3จังหวัดศรีสะเกษตอนใต้ตั้งแต่ช่องทับอูจนถึงหลักเขตที่2ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์นะแล้วก็เนี่ยฉกใหม่ตั้งขึ้นมาคือฉก4นะก็แบ่งมาจากฉก1เดิมนะครับอันนี้จะรับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานีช่องบกเลยช่องงานม้าเนิน46เนิน469และพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นน้ำยืนคือเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่อุบลเนี่ยที่ช่องบกเนี่ยที่ช่องงานม้าที่เนิน469เป็นพื้นที่ตอนหลังเนี่ยกัมพูชานั้นมีการรุกเข้ามาเยอะแล้วก็มีการเสริมเพิ่มเติมกำลังเข้ามาเยอะแล้วเวลามันจะเกิดเหตุส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมามันจะเกิดแถวเนี้ยก็เลยแยกออกมาเลยตั้งฉก.ฉก.ที่4ขึ้นมาต่างหากเพื่อรับผิดชอบพื้นที่นี้โดยตรงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเหมือนกันและเป็นการปรับตัวของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวานนี้ในการประชุมสภากลาโหม
0: ค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะสรุปแล้วคนที่สอบนะคะบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่ถูกชะลอว่าวันที่1กรกฎาคมนี้ยังไม่ต้องไปรายงานตัวนะคะก็มีการมองว่าเอ๊ะถ้าคนที่ไปสอบโดยสุจริตแล้วเนี่ยเขาจะเสียโอกาสหรือเปล่านะคะงานเดิมก็ลาออกอะไรต่อมีอะไรแล้วเมื่อวานนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการเยียวยาแล้วนะคะปล่อยผีก่อนแล้วใครที่ทุจริตเดี๋ยวค่อยไปสอยให้ร่วงกันทีหลังเดี๋ยวกลับมาแล้วมาว่ากันด้วยนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
3: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
11: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่กำลังรอคอยการพิสูจน์นะคะว่าตกลงเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะมีใครไปเกี่ยวข้องบ้างนะคะเพราะว่าตรงกลางน้ำใช้วิธีชิงลาออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านผอ.นะคะพิชิตนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจะเป็นคนกลุ่มกลไกนะคะของขบวนการจัดสอบนะคะแก้ไม่ใช่จัดสอบเป็นคนกลางในการกลุ่มในการร่วมรู้ถึงกลไกของความทุจริตที่เกิดขึ้นในการไปแก้ไขกระดาษคำตอบนะคะก็ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวของที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปรากฏว่ามีการประชุมคณะกรรมการพักพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งรักษาการแทนผู้ว่าอยู่นะคะคุณชัยฉายรัศมีคุณได้มีมติเห็นชอบให้สั่งพักราชการในพิชิตนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังที่มีการเข้าไปคีย์แก้ไขกระดาษคำตอบอยู่ที่เขาตั้งเป็นบริษัทอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่านอกเหนือจากการให้มีคำสั่งพักราชการแล้วเนี่ยยังต้องมีการสอบทางวินัยด้วยนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะโดยมีปลัดอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานชื่อคุณกฤตธิรันสาราชนะคะก็เป็นว่ามีการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแม้ว่าระเบียบเนี่ยจะมีเวลาได้ถึง120 วันแต่เนื่องจากเป็นคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผู้ว่าเพชรบูรณ์นะคะก็กำชับบอกว่าให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดก็จะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันจันทร์นี้นะคะส่วนเจ้าตัวนะคะที่หายเงียบไปเลยนับตั้งแต่มีข่าวนี้นะคะนักข่าวไปเฝ้าอยู่ไม่เคยเจอตัวเลยเนี่ยหายเงียบไปเลยนะคะก็ปรากฏว่าก็มีความเคลื่อนไหวว่ามีบุคคลที่เป็นตัวแทนนายพิชิตเนี่ยนะคะผอ.กองยุทธศาสตร์เนี่ยเอาหนังสือลาออกนะคะมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะคะเพราะเดิมเนี่ยมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้แล้วสักวันนึงนะคะว่าเจ้าตัวจะใช้การลาออกท้ายที่สุดก็ให้คนเนี่ยย่องเอามาวางไว้นะคะที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1นะคะก็มีการนำเสนอกันต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้จะใช้การลาออกแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติต่อการสอบสวนสถานะของเรื่องที่มีการกระทำผิดทางวินัยร้ายแรงนะคะเพราะว่าในการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งของการติดตามในส่วนของกลางน้ำนะคะส่วนทางต้นทางนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายนะคะก็คือทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวานนี้ต้องมีการเรียกประชุมนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะสรุปแล้วมีมติขอรื้อตรวจข้อสอบกันใหม่นะคะยกแตกกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้พอคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็บอกว่าได้มีการเอาเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะเข้ามาหารือกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างต้องไปดูในระเบียบว่าการดำเนินการเนี่ยมีคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างและจะประสานกับทางปปช.ด้วยเพราะว่ากระดาษคำตอบตัวจริงที่วันก่อนเราเห็นทางผอ.ของปปช.เขาไปเอามาเป็นของกลางไว้นะคะแล้วตอนนี้ก็เก็บอยู่ที่ปปช.เนี่ยที่บอกว่ามีกัน 800,000 กว่าแผ่นเนี่ยนะคะบอกว่าจะต้องมีการประสานกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ ประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าพอให้มีการชะลอการไปรายงานตัวของผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วก็จะได้รับการบรรจุนะคะให้ไปทำงานในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยมันก็จะมีคนที่สอบได้โดยสุจริตเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความกังวลกันนะคะแล้วก็มีเสียงทักมาด้วยใช่ไหมคะที่เมื่อวานนี้เราเอาเม้นของคุณมนัสสุวรรณรินทร์ซึ่งเคยเป็นอดีตเลขาแล้วก็เป็นผู้ตรวจของกรมสทเนี่ยนะคะปัจจุบันท่านเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยบอกและจะประเภทที่เขาจะเตรียมนัดเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็ลาออกจากงานแล้วเนี่ยนะคะจะทำยังไงนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยอยากให้มีการแยกแยะกันในท้ายที่สุดเนี่ยเสียงทักท้วงตรงนี้ก็มีผลนะคะก็เลยทำให้ต้องมีคำสั่งฉบับใหม่ออกมาก็ปรากฏว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยเห็นควรว่างั้นให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเพราะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครบ้างนะที่ทุจริตนะเพราะแม้ในความเป็นจริงจะรู้แล้วว่ามีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตเขาสอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองก่อนนะคะก็ไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์เพราะว่าในส่วนของรายงานคนที่ไปเข้าสู่การแก้ไขกระดาษคำตอบตอนที่เจ้าหน้าที่พบเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 30,000 รายชื่อแต่คนที่ขึ้นบัญชีไว้จากการสอบเนี่ยมีหลายหมื่นคนก็ไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองในส่วนของการตรวจสอบข้อที่จริงการสืบสวนสอบสวนก็ต้องทำต่อไปนะคะถ้าพบว่าเมื่อบรรจุไปแล้วแล้วไปพบว่ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็จะต้องดำเนินการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาต่อมาก็เลยมีการออกประกาศใหม่ของกรมสทกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในด้านของการตรวจสอบนะคะว่าจะเช็คยังไงว่าใครผิดเนี่ยต้องดูกับกระดาษคำตอบตัวจริงด้วยใช่ไหมคะซึ่งปปช.เนี่ยเก็บรักษาอยู่ทั้งคุณวสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าจะต้องประสานกับปปช.ว่าจะส่งคณะเข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้นะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบนะคะบอกว่าจะไม่ได้ไปตรวจเองนะคุณวรสิทธิ์บอกว่าเพื่อความโปร่งใสเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคณะที่เชื่อถือได้ก็จะให้มีหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.หรือแม้แต่ภาคประชาชนสามารถเข้าไปสังเกตการในการดำเนินการด้วยนะคะก็คือการตรวจข้อสอบกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการประชุมส่วนอีกท่านหนึ่งที่ประชุมกันอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนี้นะคะก็คือคุณธนนท์พรระพีพาทนะคะก็ได้พูดถึง เรื่องของการดำเนินการในการที่บอกว่าจากเดิมให้ชะลอและท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะให้กลับไปรายงานตัวได้ตามปกติเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าก็เห็นตรงกันว่ามันเกิดกระแสสังคมว่าการตรวจสอบทุจริตก็ยังไม่ยุติก็เลยมีการประชุมกันนะคะก็เห็นว่าควรจะคุ้มครองคนสุจริตให้เดินทางไปก่อนส่วนใครทุจริตก็เพิกถอนกันไปเฉพาะรายก็จะมีหนังสือออกมาซึ่งท้ายที่สุดก็มีหนังสือกันออกมาแล้วนะคะแล้วก็ในด้านของการเก็บนะคะว่าที่บอกว่าใน TOR เนี่ยจะมีการเก็บไฟล์กันเอาไว้เนี่ยคือมสว.เขาก็จะมีของเขานะคะ1ชุดนะคะแล้วก็ของกรมสทเนี่ยก็จะมีไฟล์ที่เป็นการรวบรวมนะคะคำตอบเนี่ยนะคะใบที่มีการสอบกันเนี่ยนะคะที่มีการตรวจข้อสอบเนี่ยกันอยู่คนละชุดเนี่ยคุณธนนท์เนี่ยบอกว่าเชื่อว่าของกรมไม่มีหลุดเพราะว่าเซฟไว้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณแยมนะคะจากข่าวสามมิติทัปปณีเอียดศรีชัยเนี่ยก็ได้ไปคุยกับทางรองอธิบดีสทคุณธนนท์นะคะก็ปรากฏว่าก็ทราบว่าไฟล์ที่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบแฟลชไดฟ์ก็เก็บไว้ในเซฟตู้เซฟนี้ก็อยู่ในห้องทำงานของอธิบดีกรมสทค่ะคุณเชษยังมีตู้เซฟตั้งอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ในตู้ก็จะมีแฟลชไดฟ์นะคะซึ่งได้มาจากทางมสว.ในเรื่องของการตรวจสอบแล้วเขาก็เก็บกันไว้คนละชุดในส่วนของกรมเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าของเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าไม่มีการหลุดลอดออกไปได้แน่นะเพราะตอนนี้คนจะสงสัยว่าแล้วเอาไปเอาข้อมูลดิบนะคะที่เป็นใบกระดาษคำตอบจนไปแก้ในระบบเนี่ยได้มายังไงนะคะที่บอกว่ามันต้องมีการสแกนไว้ทุกใบทุกใบทุกใบตาม TOR เนี่ยทีนี้มันหลุดออกมาจากใครล่ะ มันแต่เมื่อมีเก็บอยู่2ที่เท่านั้นคือถ้าไม่มสวก็ต้องสทและก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานกับ2หน่วยงานนี้ไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้สังคมก็จับจ้องเอาไว้ทั้ง2หน่วยเลยเนี่ยนะคะแต่ตอนเนี้ยทางกรมสทออกตัวมาแล้วว่าของเขาไม่หลุดแน่เขาเก็บไว้อย่างดีนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงคอยถือกุญแจไว้ด้วยนะคะก็เป็นว่าในด้านของการจะตรวจกระดาษคำตอบเพื่อที่จะพิสูจน์กันซึ่งมันก็จะทำให้เช็คได้เลยว่าไอ้ของจริงเนี่ยนะคะใครมันสอบได้สอบตกเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางรองอธิบดีสท.เนี่ยบอกว่าทางปปช.เนี่ยเขาอายัดเอกสารตรงนี้ไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อขอตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ได้นะคะ อันนี้บอกว่าถ้าปปช. อนุญาตเนี่ยกรมก็จะติดต่อกับทางคู่สัญญาคือมสว.ให้จัดเครื่องมาตรวจแล้วก็จะให้ทำเรื่องนี้อย่างโปร่งใสก็คือจะให้มีสื่อมวลชนเนี่ยมาสังเกตการด้วยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของความเคลื่อนไหวจากการประชุมกันนะคะที่ทางกรมสท.นะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็เลยมีคำสั่งนะคะออกมาเมื่อคืนนี้นะคะคำสั่งอย่างเป็นทางการนะคะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามโดยรองอธิบดีคุณธนนท์พรพีพาสนะคะก็คือเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นการอธิบายนะคะในเนื้อหาอย่างที่เมื่อกี้ที่ทั้ง2ท่านเนี่ยนะคะมท.4กับรองอธิบดีสท.เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำสั่งล่าสุดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งฉบับเดิมที่ให้ชะลอการรายงานตัวเนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างที่มีการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ลงวันที่24มิถุนายนแต่ทั้งนี้นะคะในหนังสือฉบับล่าสุดเนี่ยบอกว่าหากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรายใดมีการสมยอมให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตค่ะอันนี้เป็นคำสั่งเขียนอย่างนี้เลยนะคะถูกปรับตกตลอดชีวิตเลยถูกตัดสิทธิ์คือปรับตกไม่พอถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปสอบอะไรเนี่ยตลอดชีวิตเลยและยังไม่พอค่ะจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาวินัยและปกครองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าวัดใจนะคุณเชษเขาบอกว่ามันก็ดีอย่างนึงคือคนสอบได้สุจริตแต่งเนื้อแต่งตัวไปทำงานในหน่วยงานที่ตัวเองสอบบรรจุได้เนี่ยอย่างภาคภูมิเลยนะแต่พวกที่มันรู้อยู่กับใจว่าจ่ายตังค์เนี่ยเขาบอกว่าวัดใจเหมือนกันว่าจะกล้าไปรายงานตัวในวันที่หนึ่งไหมคุณเชษใช่ไหมเพราะถ้าเอาของกลางมาตรวจพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยคะแนนจริงที่เขาไปเก็บไว้ในโกดังแล้วก็กำลังจะมาตรวจใหม่เนี่ยคุณสอบตกนี่ว่าแล้วคุณดันมีหลักฐานทันว่าคุณไปเกี่ยวเนื่องอยู่ในข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีแล้วนะว่าไอ้อันที่มีคนมาให้แก้เนี่ยมันมีใครบ้างโอ้โหอันนี้ก็วัดใจอ่ะว่าจะมีคนแบบ
3: ถ้ามีคนเจ้าก็อาจจะต้องมีคนโดน
6: เออไม่ไปสละสิทธิ์เลยดีกว่าไหมนะเออมันก็เป็นการวัดใจอีกเหมือนกันนะคือเอาเข้าจริงเนี่ยการที่เหมือนจะแบบเอ๊ะมันชักเข้าชักออกหรือเปล่าวันนึงบอกให้ชะลอหมดเลยข้ามไปยังไม่ถึงวันเลยอ่ะไปรายงานตัวได้ตามเดิมเนี่ยแต่ความมีอานิสงส์ของเรื่องนี้ก็ดีนะว่าถ้าคนไปรายงานตัวได้ในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยมันก็มี2 อย่างคือ1เขามั่นใจตัวเขาเองแล้วเขามาโดยถูกต้องเขาไม่มีหลักฐานบัวพันว่าเขาไปจ่ายเงินแน่แต่ไอ้พวกที่ไปจ่ายล่ะคุณวิเชษคุณจะใจตุ้มๆต่อมๆไหมว่าเผลอไปแสดงตนเมื่อไหร่นี่คราวนี้เนี่ยเสียหายนะคดีความตามมาไม่พอนะโอ้โหเขาเลยบอกว่าถ้ามีคนแซวไงบอกว่าก็จะแทนที่จะไปบรรจุที่หน่วยราชการเนี่ยแต่อาจจะไปบรรจุที่ราชทัณฑ์แทนเข้าคุก
3: ครับ

0: ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ก็นายกก็บอกแล้วบอกให้กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความดำเนินคดีนะต้นเรื่องมันจะได้เดินหน้าในการสอบเรื่องคดีอาญาเมื่อวานนี้ก็ไปแล้วนะฮะคุณสุวินแสงสุริยานี่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยไปพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบแล้วเรียบร้อยแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลไม่ทราบชื่อและผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งหมดนะตามประบอว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิดที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไปตามกฎหมายนะซึ่งพันตรวจโทขออภัยพลตรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้เรียกประชุมนะชุดพนักงานสอบสวนทั้งหมดเลยร่วมกับทางกองกำกับการ2กองปราบวางแนวทางทำคดีแน่ว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ปปช.เนี่ยดำเนินการเป็นคดีหลักอยู่แล้วและปปช.ก็ประสานให้ทางกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางในเข้าไปสนับสนุนการทำงานล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไปตรวจโรงพิมพ์ที่สมุทรปราการมาแล้วนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเริ่มกระบวนการในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีใครบ้างเข้ามาร่วมกระทำความผิดนะและเข้าข่ายความผิดไหนบ้างนะครับคาดว่าภายใน 7-10 วันนะนี่ปปช.ว่าอย่างเงี้ย 7-10 วันเนี้ยน่าจะมีความชัดเจนนะครับและถ้าพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะออกหมายเรียกมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ถ้าโยงไปถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะรวบรวมสำนวนทั้งหมดนะครับส่งให้ปปช.ตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณระวังนะ 7-10 วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้านะคะผู้หญิงชื่อส้มในคลิปได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Next News ซึ่งเป็นคนแรกนะเป็นสำนักแรกที่ได้คลิปมาเผยแพร่แล้วว่ายังไงกันบ้างส้มเล่าอะไรบ้างส้มที่คุยกับกิจเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อเบรกหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทออกหนังสือด่วนที่สุดยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยันผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วน

0: ท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงให้ยกเลิกชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569หากหลักฐานปรากฏว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตจะต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ด้วยนายกร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพช่วงค่ำวานนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องของคุณส้มกันเนี่ยนะคะคุณวิเชษฐ์นะคะมาทักทายนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมสดกันในเช้าวันนี้ของ YouTube คลื่น 96.5 แล้วก็ Facebook กันก่อนเพราะว่าหลายท่านก็เม้นเรื่องข่าวกันมาด้วยเช่นกันนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาคุณจักริดสวัสดีมานะคะขอบคุณทั้ง2ท่านเลยคุณวาไรตี้แจ้งนะคะว่าฟังมาอยู่แถวลาดกระบังพระราม9วันนี้แดดแรงมากเลยนะคะคุณค่ะคุณสมประสงค์บอกว่าที่ปารีสวันนี้24องศาเซลเซียสตอน 3:00 ยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนสายกว่านี้คุณสมประสงค์จะเจออุณหภูมิเท่าไหร่นะคะรักษาสุขภาพด้วยคุณคัฒนาบอกดีเลยที่หลายสื่อช่วยเปิดโปงเรื่องการสอบอยากให้ขยี้เยอะๆฝ่ายนโยบายจะได้ไม่ลืมส่วนคุณวินวินค่ะบอกธรรมชาติลงโทษมนุษย์และโลกแล้วที่ตัดไม้ทำลายป่าสร้างอุตสาหกรรมสร้างมลพิษก่อความร้อนสูงทำลายโอโซนดูประเทศไทยในอดีตหน้าหนาวยังมีน้ำค้างในสมัยนี้หน้าหนาวหาไม่เจอนะคะคุณแฮนดรอยดีไฟบอกว่าโกงการสอบเนี่ยควรจะต้องดูไหมว่าทำย้อนหลังกันมากี่ปีแล้วกับเครือข่ายนี้นะคะก็บอกว่านี่ยังดีที่ยอมรับไม่เหมือนกับการเลือกสวมสสหลักฐานชัดอย่างแถได้ส่วนคุณเจบอกว่าเอาคนตรวจสอบคือปปช.ที่มีโลโก้หน่วยงานเป็นรูปนาฬิกาข้อมือหรือเปล่าจบเลยเดี๋ยวให้เขาทำงานก่อนนะคุณเจเดี๋ยวเชื่อว่ายังมีคนดีๆอีกเยอะแต่ที่อยู่ในหน่วยงานนะคะอย่างปปช.เนี่ยเราเอาเป็นว่าเราอาจจะคลางแคลงใจในบางเรื่องบางอย่างนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยในฝ่ายประจำเนี่ยเขาตั้งอกตั้งใจทำงานแบบแข็งขันอยู่อันนี้เราก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะส่วนคุณ CMG บอกมีการตรวจสอบระบบหรือยังว่าทำไมสามารถเข้าไปแก้ได้คนทำระบบเกี่ยวข้องไหมนี่แหละค่ะเขากำลังจะแกะรอยสืบกันอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้ถูกเล็งไว้ทั้งสองที่อ่ะว่าหลุดจากใครหลุดมาได้ยังไงหลุดตอนไหนนะคุณเชษนะคะจะมสวหรือสทนี่แหละส่วนคุณทอผู้เฒ่าบอกว่าตรวจไม่ยากตรวจให้เข้มข้นตรวจให้ลึกไม่เกิน10วันก็รู้แล้วแต่มันจะเงียบไปตามกาลเวลานะคะคุณปรีชาวงศ์บอกว่ากรรมการที่ไปตรวจสอบทุจริตการสอบตอนสอบมารับราชการที่ทุจริตมาหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบได้นะคะคุณปราโมทบอกเรื่องการโกงเริ่มโกงแล้วต่อไปก็คงโกงกันทั้งระบบนะคะคุณ MPR บอกท้องถิ่นไม่รับราชทัณฑ์รับจบใส่อีโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหลมาด้วยนะคะคุณเจเติมมาอีกบอกเรื่องนี้ถ้าเกิดที่สิงคโปร์โทษจะรุนแรงขนาดไหมนะขนาดไหนแต่รู้สึกไหมว่าคนไทยเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะเกือบทุกครั้งมันก็มีโอกาสทุจริตคือจริงๆมันดำเนินการกันมามากมายแล้วคุณเชษเพียงแต่ว่าพัฒนาการของการโกงรอบนี้มันอลังการตรงที่ว่าเข้าไปแก้กระดาษคำตอบให้ได้อะที่ผ่านมามันอาจจะจ้างคนไปสอบแทนเนาะหรือมีการยิงสัญญาณอะไรก็ว่าไปนะแต่รอบนี้ต่อให้คุณสอบตกแต่ถ้าคุณจะอยากได้งานจริงๆคุณยอมจ่ายตามที่มีนายหน้ามาแรกเนี่ยมาเชิญชวนเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเป็นข้าราชการได้โดยที่คุณอาจจะไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากความสามารถในการจ่ายตังค์นะฮะคุณปราโมทบอกทำไมไม่ยกเลิกนะนะมันเป็นจุดเริ่มของหายนะนะคะส่วนคุณทิติพงศ์บอกการโกงสอบเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันในระดับสูงจะแก้ลำกันยังไงล่ะน่าละอายนะฮะไอ้นี่แหละที่เราพูดว่าเราจะไปเป็นสมาชิกนะ OECD อะไรเนี่ยที่เท่ๆในคุยเชษนะเขาดูคะแนนเรื่องการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะคะเจอเรื่องนี้เข้าไปนี่ก็คงจะต้องใช้ความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยเนี่ยเอาให้มันเป็นมั่นเป็นเหมาะไม่งั้นเนี่ย แน่นอนไม่มีแต้มเลยนะคะในเรื่องนี้มาดูที่ Facebook กันFacebook เช้านี้คุณนิการทักทายมาขอบคุณค่ะคุณทัชชัยด้วยคุณชิกกี้ด้วยนะคะคุณชิกกี้บอกใครรู้ตัวว่าจ่ายตังค์ไปงานตัวกับDSI ได้เลยโทษหนักจะได้เป็นเบานะคะส่วนคุณคันนี้บอกงานนี้ต้องเอาผิดทั้งคนซื้อคนขายลงโทษทั้งระบบนะคะคุณตุ๊กติ๊กบอกผู้ที่ได้บรรจุอปท.แต่จ่ายเงินโกงการสอบอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่าเพื่อให้รอดจากการสอบสวนจ่ายไม่หยุดหย่อนใช่ไหมคุณไมค์ก็อดบอกว่าได้แค่ปลาซิวปลาสร้อยอ่ะต้องจ่ายการคนชั่วโตให้หมดสักทีคุณพ่อเปาเปาค่ะบอกว่าอะไรนะบอกเคยดูหนังโปเยโปโลเยมีบัณฑิตไปพบรักกับปีศาจสาวนะเราต้องพลาดจากกันนะถ้ารู้ว่ามีเด็กฝากเด็กท่านเด็กเส้นเปลี่ยนข้อสอบได้ด้วยงั้นอยู่กับปีศาจสาวสวยฮิวใจกว่าครับเคยเป็นหนังดังมาโปเยโปโลเยส่วนคุณสุธรรมค่ะบอกเรามัวแต่โกงข้อสอบกันกัมพูชาที่ขนอาวุธจีนมาประชิดชายแดนหวังจะยึดพื้นที่คืนทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะปราสาทตาเมือนทมขนอาวุธรถถังมาประชิดเราห่างกัน20เมตรแค่นั้นเองเราพร้อมหรือยังนะคะส่วนคุณดีเคเทฟาร์มบอกหมาแก่แมวสาวไปเนชั่นแล้วอ๋อนะคะดิฉันไม่ทราบค่ะท่านพี่ดนายกับน้องอมรรัตน์ตกลงไปได้ค่ายไหนนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันนะพี่เขาจะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เม้นมาทีนี้เราไปดูเรื่องของคลิปกันก่อนคุณวิเชษคลิปที่ดิฉันไม่มาออกซ้ำละกันเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะฟังกันมาพักใหญ่จากทุกสื่อแล้วแต่ต้องให้เครดิตนะคะว่ามาจากสำนักข่าว Next News Thailand ของพี่เก๊ประสงค์นี่แหละนะคะที่เป็นคนจับเรื่องนี้มาแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดประเด็นนี้มาตั้งแต่ปี2569แล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอมันมีข่าวรอบนี้ขึ้นมาเนี่ย Next News ก็เลยเอามาเปิดประเด็นเกาะเปิดประเด็นเอามาแบบแค่ๆเอามาเล่นข่าวต่อเนื่องอ่ะคือต้องให้เครดิตกับสำนักข่าว Next News นะคะที่ได้หินข่าวนี้มาคือเขาเล่าความเป็นมาก่อนบอกว่า มันมีการร้องเรียนเข้าไปนะคะที่ปปช.นะคุณวิเชษบอกว่าพบพิรุธในเรื่องของการประกวดราคาจ้างจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่ทำโดยกรมสทร่วมกับมสว

0: ็ปปช.ก็รับเรื่องไปตรวจสอบปรากฏว่าในหลักฐานชุดนี้เนี่ยที่ผู้ร้องไปร้องกับปปช.เนี่ยก็คือคลิปเสียงที่มีการคุยกันระหว่างส้มกับกิ๊กซึ่งเมื่อวานนี้เรามาเล่าคร่าวๆแล้วนะคะว่าในเนื้อหาเนี่ยว่ายังไงบ้างนะคะคือมันก็จะมีการพูดถึงโควต้าอะไรดิฉันข้ามไปละกันปรากฏว่าทางเนสนิวเนี่ย เขาก็ไปตามตัวจนเจอว่าส้มคือใครส้มชื่อจริงนามสกุลจริงนี้ค่ะคือนางสาวการดาพรมณีปุญญกุลนะคะเธอบอกว่าเธอทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะรู้แค่นั้นรู้ว่าเธอเป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษาของมทร.นะคะราชมงคลตะวันออกซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อ4สิงหาคมปี68เธอบอกว่ามีการติดต่อจากบุคคลชื่อกิจโทรมาหาตอนกลางคืนก่อนซึ่งเธอก็เบลอยาก็ไม่สะดวกจะสนทนาตอนเช้ากิจโทรมาหาอีกครั้งแต่พอฟังแล้วคุณส้มบอกเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เธอเลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาอัดเสียงไว้บทสนทนาที่คุยกิจแต่ในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่ากิจยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่ากิจคือใครนะใช้ชื่อว่ากิจละกันแต่ไม่บอกว่ากิจคือใครกิจก็พูดถึงการที่เขามีโควต้ามา 1,500 คนเนี่ยคือเขารู้สึกเรื่องมันแปลกๆคุณส้มเนี่ยบอกกับสำนักข่าว Next Day บอกว่าเธอใช้กลวิธีหลอกล่อถามข้อมูลจากกิจจากการหลอกล่อคุยด้วยเนี่ยที่เราเห็นคุยกันเนี่ยเธอตั้งใจนะแล้วเธอก็อัดเสียงไว้เธอบอกว่าจากการหลอกล่อดังกล่าวกิจก็เปิดเผยบอกว่าจะต้องเอาเงิน 350,000 บาทไปส่งให้อัธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเธอยืนยันว่าไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นคลิปเสียงที่ในเวลาต่อมา Next News เผยแพร่แล้วก็ถูกเอาไปใช้ในหลายสื่อด้วยที่มาเปิดกันหลังจากที่มีกรณีของการบุกเข้าไปจับได้ของปปช.กับทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะ CIB เนี่ยบอกว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการตัดต่อนะคะปรากฏว่าในข้อสังเกตที่คุณส้มเนี่ยเธอบอกว่าคือมันมีเบื้องหลังที่สลับซับซ้อนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางเนสนิวเนี่ยบอกว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามันมีการร้องคัดค้าน TOR ในการจัดสอบนะคะมาตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วนะคะบอกว่ามีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่สถ.มีหลักฐานรูปภาพประกอบครบถ้วนโดยส่วนตัวของคุณส้มเนี่ย เธอเชื่อแล้วว่ามันมีการกระทำที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินแน่นอนก็เลยส่งข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยงานตรวจสอบต่างๆนะคะก็คือส่งไปที่ปปช.ส่งไปปปท.ส่งไป DSI ให้ตรวจสอบนะคะเส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารและขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายนะคะปรากฏว่านี่คือสิ่งที่คุณส้มให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าคือก็พบว่ามันมีปัญหาการร้องเรียนทุจริตนะคะแต่ต้องแยกกันก่อนนะคะว่าในสำนักข่าว Next News เนี่ยบอกว่าคลิปที่เราฟังเรื่องกิจกับส้มเนี่ยมันเป็นเคสอีกเคสหนึ่งไม่ใช่เคสที่เราไปเจอที่มีการไปจับตอนคีย์แก้กระดาษคำตอบแต่มันบ่งแล้วว่าการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมีการเมืองไปเกี่ยวข้องมีนายหน้าจริงมีการเรียกรับเงินแล้วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดังจริงว่ากันอย่างนี้ละกันนะคะทีนี้ช่วงที่ Next News เขาเล่นข่าวเนี่ยคุณวิเชษฐ์กดตอนนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของอธิบดียังเป็นท่านอธิบดีธีรุธอยู่เลยนะคะตอนนั้นยังไม่โดนย้ายนะคุณวิเชษตอนที่เล่นข่าวนี้ว่ามันมีเบาะแสการทุจริตแล้วร้องไปที่หลายหน่วยงานตรวจสอบแล้วจริงเนี่ยคุณธีรุธสุภวิบูลผลซึ่งตอนนั้นยังเป็นอธิบดีสท.อยู่ก่อนที่หลังสุดที่จะโดนย้ายไปประจำเนี่ยนะคะบอกว่าเขาก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสุดรายละเอียดนะคะซึ่งตอนนั้นคุณธีรุธให้สัมภาษณ์กับ Next News บอกว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะกิจกับส้มเนี่ยแต่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแต่ในคลิปที่บอกว่าจะมีการโยกย้ายอธิบดีได้เนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่น่าจะมาอยู่ในช่วงที่ตัวเองมาดำรงตำแหน่งนะอันนี้อธิบดีธีรุธตอบสัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าเพราะจริงๆในคลิปจะมีบอกว่าจะมีการเอาคนของเขามาใช่ไห
1: ม
0: ที่จะมาจากสุราษฎร
1: ์
0: แล้วอันธีรุธสิเพราะท่านก็มาจากสุราษฎร์นะคะแต่ท่านก็บอกว่าผมเนี่ยมาเป็นตำแหน่งอธิบดีนี้นะเพราะมารับตำแหน่งหลัง

0: จากการจัดสอบมันเสร็จสิ้นไปแล้วและไม่น่าเกี่ยวกับรัฐบาลก็ซึ่งในการตรวจสอบนี้ก็ต้องมาเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินว่าที่มีการให้สัมภาษณ์ของคุณธีรุตก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ายังไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่สทไว้ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่มันเป็นการอ้างจากกลุ่มบุคคลบางส่วนบางกลุ่มที่บอกว่าช่วยวิ่งเต้นได้แล้วมันก็มีข้อพิพาทว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอมีการประกาศผลเนี่ยมันไม่มีชื่อใช่ไหมคุณวิเชษมันก็เกิดข้อทวงถามเรื่องเงินทองกันแจ้งความดำเนินกันนะคะซึ่งอธิบดีธีรุตในตอนนั้นเนี่ยในตอนต้นปีนะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊การที่เอาหลักฐานนี้มาแฉเนี่ยหรืออยากจะให้การสอบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นโมฆะจะได้ไม่ต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะท่านย้ำว่าการจัดสอบของสท.เนี่ยที่ให้มสว.ดำเนินการเนี่ยนะมีมาตรการป้องกันทุจริตอย่างเข้มงวดมีหน่วยงานตรวจสอบหลายแห่งที่เราเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่เราเคยมาที่กรมสท.ก็เคยออกแถลงการแถลงเราว่าโหเขา7ภาคีเลยนะคุณวิเชษมาช่วยกันเนี่ยนะคะก็เป็นว่านี่เป็นข่าวในช่วงนั้นส่วนตอนที่มีข่าวนี้ Next New ก็ไปสัมภาษณ์ท่านอธิการมสว.ด้วยซึ่งท่านยังเป็นคนเดิมอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียจิตนะคะว่าเอ๊ะตกลงที่มันมีการร้องเรียนนะคะการประกวดราคาซึ่งมสว.ได้รับงานนี้ไปนะคือใช่แม้จะเสนอราคาสูงสุดก็ตามนะจาก3เจ้าแล้วตอนหลังถูกมรพ.สุรินทร์ใช่มั้ยเขาไปร้องเนี่ยแล้วกรมบัญชีกลางบอกว่าโอเคดำเนินการมาถูกก็เอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็เลยจบลงไปแบบนั้นนะคะแต่ Next New เนี่ยนะคะก็พยายามจะขอสัมภาษณ์ท่านอธิการอาจารย์ชลวิทย์แต่ปรากฏว่าท่านอธิการไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะใช้คำว่าเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดอธิการชี้แจงแทนบอกว่ามสว.มีคุณสมบัติและประสบการณ์ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน TOR เคยจัดสอบให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งมาแล้วทั้งกทม.ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนข้อร้องเรียนเนี่ยก็ทำตาม TOR มาทุกอย่างนะคะแล้วหลังจากที่มรพ.สุรินทร์มายื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาก็ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติทำให้โครงการนี้ที่มสว.ได้ก็เดินหน้าต่อนะคะก็เป็นว่าเขาก็ส่งข้อชี้แจงแล้วนะคะส่วนเรื่องคลิปเรียกรับเงินมีการอ้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยชื่อดังที่บอกเขาตั้งต้นมาที่ 350,000 ใช่ไหมพวกนี้ก็เลยต้องมาบวกเพื่อเอากำไรต่อในกลายเป็น 600,000 700,000 800,000 กันกับพื้นที่ที่แข่งขันสูงๆเนี่ยแหล่งข่าวที่พูดกับ Next News บอกว่าไม่ได้หมายถึงมสว.ยืนยันว่ามสว.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินใดๆเพราะทุกขั้นตอนดำเนินการตาม TOR และมีการตรวจสอบของกรรมการจากกรมสท.ด้วยทำงานกันอย่างโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดสอบอย่างแน่นอนปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นสท.เองในยุคอธิบดีคนเดิมคือธีรุตเนี่ยก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มาขอติดต่อกับสำนักข่าว Next News ขอทราบข้อมูลด้วยนะคะสุดท้ายเรื่องมันจบแบบนี้ค่ะคุณวิเชษเรื่องนี้จบลงว่าสท.ยุติการสอบสวนเพราะคลิปที่ออกมาที่แฉว่ามีการเรียกเงินกันเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่สท.ไปเกี่ยวข้องแล้วเขาก็ไปคุยกับส้มก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่สท.ไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ที่เป็นคลิปมาเผยแพร่จนเราเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับกรณีที่มีการไปจับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดียวกันแหละก็เลยถูกไล่เรียงกันมาจากสำนักข่าว Next News ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลจริงๆมีการร้องเรียงกันจริงๆแล้วสท.ก็ไปสอบแต่ยุติเรื่องไปแล้วเพราะเขาบอกว่าไม่มีคนของเขาไปเกี่ยวข้องมสว.ก็บอกฉันไม่เกี่ยวข้องคือมันเลยจบลงอย่างนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงดิฉันเชื่อว่านาทีนี้เรื่องนี้มันถูกเชื่อมโยงกันมาเป็นเรื่องเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณวิเชษ
1: ทีนี้พอพูดถึงประเด็นเรื่องมสว.เนี่ยในคุณนรวรรณเมื่อวานนี้เราพูดถึงคุณเดริดขาวทองซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงหนึ่งสมัยคุณภูมิธรรมหลอกมาบอกแล้วไม่เกี่ยวกับผมเลยเนี่ยผมอยู่แวบเดียวนะแล้วก็เรื่องนี้ว่าวานนี้คุณเดดิตออกมาอีกรอบหนึ่งนะเจ้าตัวออกมาพูดถึงคลิปนะมาคลิปเสียงที่พูดอยู่ตอนนี้มีคนออกมาพูด2คนใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกก็บอกไม่ใช่เสียงผมคุณเดดิตขาวทองก็บอกยืนยันใช้คำนี้เลยเมื่อวานนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ใช้คำนี้เจ้าตัวบอกผมยืนยันคลิปเสียงไม่ใช่เสียงผมล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้น่าสนใจกันวันคุณเดดิตบอกเลยถ้าผมยังเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยต่อและดูกรมนี้ต่อรับรองได้

0: เลยนะมสวจะไม่มีโอกาสได้ทำสัญญานี้แน่นอนไม่ได้ทำโครงการนี้แน่คุณเดชพูดอย่างนี้นะเพราะว่าตนไม่เห็นด้วยแล้วก็เจ้าตัวก็เลยเล่าต่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยขนาดนี้ต้องยอมรับว่ามีการจ่ายเงินกันจริงนะ500,000บ้าง600,000บ้างเนี่ยนะคุณเดชแยกเป็นสองโควต้าเลยบอกโควต้ามีสองส่วนส่วนแรกคือโควต้าของนักการเมืองและลูกหลานคนสนิทของนักการเมืองนี่คือโควต้าส่วนหนึ่งโควต้าที่สองเป็นการซื้อขายของแต่ละส่วนก็มีโควต้าเป็นพันแน่นอนนะฮะและที่ร้ายกว่านั้นนี่นะคุณเดชบอกซื้อมาแล้วบางคนมีสวนยางเนี่ยก็ต้องขายเพื่อนำเงินมาซื้ออนาคตให้ลูกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่มีสวนยางที่จะกรีดก็ต้องมาเป็นพนักงานรับจ้างกรีดยางในสวนตัวเองที่ขายไปแล้วเพื่อเอาเงินมาซื้อตำแหน่งให้ลูกเนี่ยนะและคุณเดชยังบอกว่าวันนี้ที่จังหวัดสตูลเนี่ยมีอดีตนายกอบต.สตูลนะที่รับโควต้ามา100คนปรากฏว่าไม่ได้สักคนเดียวนี่เป็นความเสียหายของประเทศชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอปทเนี่ย 7,000 กว่าท้องถิ่นก็รู้หมดในมหาดไทยเกิน 80% เนี่ยข้าราชการก็รู้หมดว่ามันมีปัญหานี้แต่แปลกใจว่าทำไมมท.1รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะคุณเนติออกมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับเจ้าตัวนั้นมั่นใจว่าผมไม่เกี่ยวแน่นอนนะฮะและออกมาพูดถึงโควต้าออกมาพูดถึงเรื่องราวของมสว.อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีแล้วล่ะที่ออกมาเปิดกันอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณเดริดขาวทองหรือจะเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีหรืออธิบดีกรมและที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำรวจก็จะได้ทำหน้าที่ในการสืบสาวราวเรื่องทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรื่องมันไปถึงกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับก็ดำเนินการกันต่อนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เราก็คงจะต้องตามแหละท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามก็บอกก็อยากให้เกาะติดก็เกาะติดกันต่อไปแหละคุณรวันเพราะว่ามันเสียหายนะแล้วก็เสียภาพลักษณ์เสียภาพพจน์ของประเทศชาติเนี่ยอย่างยับเยินกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับ
1: นะคะมีเวลาสั้นๆนิดเดียวนะคะต้องไวมากเลยก็คือเรื่องของคดี Forex นะคะที่ DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าจะมีการออกหมายเรียกอีกหลายคนซึ่งก็จะมีส.ส.ภาวุฒิพงษ์วิทยาพันธุด้วยนะคะจากพ
0: ร
1: รคประชาชนเนี่ยจะให้มาชี้แจงกับ DSI เนี่ยในวันที่2กรกฎาคมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปรวบรวมหลักฐานเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครได้เจออีกนะคะท้ายที่สุดเมื่อวานนี้มาประชุมสภานะคะหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวมาแล้ว1อาทิตย์ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่านะคะในอดีตเนี่ยยอมรับว่าตนเป็นผู้ทำธุรกิจมาแต่ว่าในกรณีของ Forex เนี่ยก็พูดง่ายๆว่านะคะในคดีดังกล่าวเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนเทรดนะคะคือไม่ได้เป็นคนไปอยู่ในขบวนการที่ทำให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายบอกว่าเป็นคนเทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มแต่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex แล้วก็สแกมเมอร์นะคะแล้วก็ที่ใช้เวลาเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลในธนาคารทั้งหมดเพราะว่าการที่จะไปดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอดูข้อมูลย้อนหลังเกือบ5ปีนะคะซึ่งต้องเข้าไปในระดับต้องให้สำนักงานใหญ่เข้ามาตรวจสอบนะคะพอข้อมูลไม่ครบตนเองก็เลยไม่ได้กล้าออกมาพูดแต่เอาเป็นว่าข้อมูลเมื่อไหร่ครบจะไปพบกับ DSI เร็วที่สุดมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะตนเองก็เป็นเทรดนะคะแล้วก็นะคะไม่ได้เทรดมานานแล้วด้วยเพราะก็เจ๊งไปกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะคุณเชษฐาก็เอาเป็นว่าช่วงวันหยุดนี้อย่าลืมกันสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะไปเลือกผู้ว่าแล้วก็นายกเมืองพัทยารวมทั้งสก50เขตนะคะใครอยู่เขตไหนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันวันอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยววันจันทร์เราก็คงจะได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าพ่อเมืองคนใหม่นายกเมืองคนใหม่ของพัทยาและกทมเป็นใครนะคะจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะในพื้นที่2พื้นที่นี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim พราะสร้างบ้านกับ SCG Hanเรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
10: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลก

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอยู่ด้วยกันส่งท้ายสัปดาห์ของการทำงาน 8:38 นาทีนะคะที่ CEO Vision Plus ค่ะไปดูเรื่องของแผ่นดินไหวหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานตัวเลขออกมานะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของเวเนซุเอลาค่ะบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกในพื้นที่ตอนเหนือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นเป็น235รายค่ะขณะที่ฮอร์เจ โรดริเกสนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาก็มีการแถลงเมื่อวานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้มีผู้บาดเจ็บ1,520 รายค่ะโดยบอกว่าตอนนี้ประเทศกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ยังติดอยู่ในซากปรักหักพังนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะอัปเดตต่อเนื่องนะคะแล้วก็บอกว่ามีประชาชนประมาณ200รายที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแล้วก็มีสูญหายอีก157รายเหตุเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะในรายงานของ USGS บอกว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะคะในเวลา 22 นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า 5:04 นาทีตามเวลาประเทศไทยก่อนที่จะมีแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 ห่างกันไม่ถึง1นาทีนะคะแล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยเจอกับ aftershock ถึง138ครั้งนับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีขณะที่ aftershock ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ประกาศให้หลายพื้นที่รวมไปถึงรัฐลาไกรราเป็นเขตภัยพิบัติค่ะในการแถลงเนี่ยนะคะบอกว่ามีอย่างอาคารเนี่ยอย่างน้อย346หลังที่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงโรงพยาบาล8แห่งบางแห่งจำเป็นต้องอพยพผู้คนออกไปแล้วก็บอกว่าทีมกู้ภัยจากหลายประเทศก็ได้เดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อช่วยในการบรรเทาทุกข์แล้วก็บรรเทาเรื่องของความฉุกเฉินต่างๆนะคะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดริเกสก็ออกมาตรการสำคัญ3มาตรการในการกู้ภัยและบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยมีการสั่งให้ระดมเครื่องมือรื้อถอนซากปรักหักพังแล้วก็จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็จะให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะคะอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าก็ตอนนี้ก็เตรียม ประสานงานรับความช่วยเหลือจากนานาชาติขณะเดียวกันเนี่ยมีอย่างน้อย12ประเทศที่ได้เสนอขอให้ความช่วยเหลือมานะคะคือตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีนะคะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปรากฏว่าลูคัสเนโตรลูคัสเตรโฮนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาออกมาวอนขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียเพราะว่าไม่สามารถติดต่อภรรยาและลูกได้นะคะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ในเวเนซุเอลาก็ทำให้ย่านที่ครอบครัวของเขาพักอาศัยอยู่เนี่ยนะคะเป็นย่านปรายากรันเดที่เมืองลากวายราพังถล่มลงมาคือตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยอยู่กับต้นสกัดในกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาเพื่อเตรียมลงแข่งฟุตบอลถ้วยท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อมูลของภรรยาและลูกช่วยแจ้งเบาะแสคือคนเนี้ยเขาไม่ได้ไปแข่งฟุตบอลโลกแต่มันอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะคะเหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างความสะเทือนใจล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบนะว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินกันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องจับตาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากังวลสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้คือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ได้เกิดที่เดียวด้วยนะคะมันเกิดต่อเนื่องกันในหลายจุดหลายพื้นที่ทีเดียวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลานะคะอย่างที่บอกไปคือตอนนี้ก็ต้องจับตาดูว่าแถบวงแหวนแห่งไฟของแปซิฟิกเนี่ยมันถึงแผ่นดินไหวที่มีขนาดกลางและรุนแรงอย่างน้อย5ครั้งในจุดต่างๆนะคะไล่ไปดูเนี่ยแผ่นดินไหวในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกรณีเวเนซุเอลาเนี่ยหนักสุด23มิถุนายนนะแผ่นดินไหว 5.1 ในนิวกินีแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวอีก 4.9 ที่ทารักฟิลิปปินส์แล้วถัดมา24มิถุนายนนะแผ่นดินไหว 6.9 ในคามาอิชิญี่ปุ่นแล้วก็มี 5.6 ในวิลลิจที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ยังมีแผ่นดินไหวคู่ 7.2 และ 7.5 ที่เวเนซุเอลานะคะจุดศูนย์กลางอยู่ในกรุงคาราคัสคือยากมากที่เราจะเห็นเหตุการณ์แบบใกล้ๆกันแบบนี้นะคะก็2ครั้งของเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวแบบคู่ที่รุนแรงแล้วก็กระทบเวเนซุเอลาในรอบกว่า100ปีทำลายอาคารกรุงคาราคัสและชายฝั่งในพริบตาลาโกเอร่าเนี่ยเป็นรัฐชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบหนักสุดแล้วก็กลายเป็นเขตภัยพิบัตินะคะพลังงานไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์แดนดับกระทบกันในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกจริงเมื่อกี้ก็ดูอยู่เหมือนกันเพิ่งจะจบไปนะญี่ปุ่นกับสวีเดนเสมอกัน 1-1 ก็ผ่านเข้ารอบคือญี่ปุ่นเนี่ยฟอร์มแกร่งนะคะก็พอเสมอกับสวีเดนที่สนามดัลลัสสเตเดียมปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มเสมอกันไปนะคะก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มคือหมายถึงญี่ปุ่นนะคะที่เป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อีกทีมหนึ่งอัศวินสีส้มนี่ก็แฟนในไทยเยอะนะคะชนะตุนิเซียไป 3-1 ของกลุ่ม E ก็เป็นแชมป์กลุ่มคว้าแชมป์กลุ่มไปครองได้สำเร็จแน่นอนผ่านเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตส่วนคือล่าสุดตอนนี้เนี่ยตุนิเซียแพ้รวด3นัดก็อยู่อันดับปวยก็ตกรอบไปนะคะยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะตอนนี้ปรากฏว่ามันมีข่าวอย่างนี้ค่ะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์มียอดผู้ชมรวมหลังจากผ่านการแข่งขัน56นัดแรกพุ่งทะลุ 3.6 ล้านคนกลายเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของ World Cup นะคะทำลายสถิติเดิม 3.587 ล้านคนในฟุตบอลโลกปี1994ที่สหรัฐเคยทำเอาไว้ได้แล้วก็ปรากฏว่าสถิตินี้มันเกิดขึ้นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่เอกวาดอร์เอาชนะเยอรมนีที่สนาม MetLife Stadium นะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยคนเข้ามาเต็มความจุ 86,63 คนก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยถูกจารึกในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะคะเอามาดูเรื่องของ เรื่องของโลกเทคโนโลยีกันบ้างนะคะที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีรายงานอย่างนี้ค่ะว่าโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวก Apple นะ Apple เนี่ยประกาศขึ้นราคา MacBook กับ iPad บางรุ่นเนื่องจากว่าต้นทุนชิปหน่วยความจำและชิปที่เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้นนะคะ Apple ก็บอกว่าบริษัทเนี่ยไม่เคยพบการปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนในระดับที่รุนแรงแบบนี้มาก่อนก็พยายามที่จะรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการขึ้นราคาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงจุดที่ต้องเริ่มปรับราคาผลิตภัณฑ์หลายรายการรวมไปถึง MacBook แล้วก็ iPad ด้วยนะคะอันนี้ราคาชิปที่ทะยานขึ้นเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นว่า Apple เองก็จะต้องปรับขึ้นราคาสินค้านี่เขาก็ให้เหตุผลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีข่าวนี้หลายคนอาจจะรีบไม่รู้ว่าทันไหมเนาะตัว Appleไม่ใช่ Apple iPad ถูกแล้วแล้วก็ MacBook นะคะขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่า YouTube เนี่ยเริ่มปล่อยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่หลายรายการสำหรับหน้า Shorts นะคะไฮไลท์คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานลดเวลาการชมวิดีโอสั้นลงได้อีกนะคะคือ YouTube ประกาศว่าได้เพิ่มการตั้งค่าใหม่ให้กับผู้ที่ใช้ Shorts สามารถปรับความเร็วในการเล่นวิดีโอสูงสุด2เท่าทางบริษัทเขาก็บอกว่าฟีเจอร์เนี้ยคือมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานรับข้อมูลข่าวสารได้เร็วยิ่งขึ้นหรืออาจจะข้ามไปชมในส่วนที่ชื่นชอบได้ทันใจคืออยู่นี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคนดูคนอ่านคนชมอะไรเขาก็จะไม่แช่เวลาอยู่นานๆก็จะแบบไปเร็วๆแล้วเขาก็ถอดปุ่ม dislike หรือไม่ถูกใจออกจากหน้าช็อตนะเพื่อเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวกในโลกออนไลน์ก็ถ้าอยากจะหากผู้ใช้เนี่ยต้องการจำกัดเนื้อหาบางประเภทก็ไปใช้ตัวเลือก not interest หรือว่าอย่าแนะนำช่องนี้แทนการกดปุ่ม dislike แทนนะคะส่วนมีเรื่องของ IBM ค่ะเปิดตัวเทคโนโลยีชิปขนาดต่ำกว่า1นาโนเมตรครั้งแรกของโลกนะคะเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพ AI ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็นี่ก็ถือเป็นการท้าชน TSMC และ Intel แข่งขันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่นะคะIBM เปิดตัวบริษัทเปิดตัวเทคโนโลยีผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า1นาโนเมตรเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมชิปทำกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดของเทคโนโลยีในการพัฒนาหน่วยประมวลผลที่สามารถรองรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งมันต้องการพลังประมวลผลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการประกาศแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ราคาหุ้นของ IBMในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นไปกว่า 6% แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่าราคาหุ้นของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ต่างก็ยังถือว่าลดลง 11% เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ผลิตชิปทั่วโลกเนี่ยกำลังหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลคืออยากจะประมวลผลให้มากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลงเพื่อต่อต้านขออภัยเพื่อสานต่อแนวโน้มตามMoore's Law หรือว่ากฎของ Moore ซึ่งเป็นหลักการที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขายึดถือกันมาหลายทศวรรษนะคะเพราะฉะนั้นชิปรุ่นใหม่ของ IBM เนี่ยใช้โครงสร้างทรานซิสเตอร์ขนาด 0.7 นาโนเมตรก็ทำให้บริษัทก้าวมาเป็นคู่แข่งสำคัญของผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง TSMC และ Intel คือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะ Intel ก็เพิ่งประกาศนะคะว่าเทคโนโลยีชิปรุ่น 18A หรือว่าชิปขนาด 1.8 นาโนเมตรได้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอน List Production ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบก่อนเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์นะคะเขาบอกว่าชิปส่วน IBM เนี่ยบอกว่าชิปขนาด 0.7 นาโนเมตรสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้กับ1แสนล้านตัวบนพื้นที่ขนาดเพียงเท่าเล็บนิ้วมือนะคะซึ่งมีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์มากกว่าชิปขนาด2นาโนเมตรที่บริษัทเพิ่งจะเปิดตัวในปี2564ถึงประมาณ2เท่าแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเจ้าชิปใหม่เนี่ยค่ะมันเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลได้สูงสุด 50% และหากใช้งานที่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมเนี่ยมันจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง 70% นะคะอันนี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีที่นำเอามาฝากกันส่วนเรื่องของโลกกันบ้างนะคะไปดูสัญญาณต่างๆที่ว่าโลกจะสงบหรือไม่อย่างไร ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เพิ่งจะมีผ่านการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ National Mall วอชิงตันดีซีทรัมป์เชิญชวนให้ชาวอเมริกันเนี่ยมาร่วมฉลองอีกครั้ง 4th of July ก็คือวันที่4กรกฎาคมวันชาติสหรัฐนะคะบอกว่าฝูงชนเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมันแน่นขนาดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 45,000 คนแล้วก็ยังมีคนดูทางโทรทัศน์และออนไลน์ขณะที่มาโกรูบิโอก็กล่าวที่กรุงมานามาประเทศบาเรนนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะจัดตั้งระบบการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับรับทราบทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่านนะคะคือตัวเขาเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีระหว่างประเทศของสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐรอบอ่าวอาหรับและสหรัฐนั่นเองไปดูฝั่งของอิหร่านมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาประธานสภาอิหร่านก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐนะคะที่ว่าทรัพย์สินของอิหร่านที่ได้รับการปลดอายัดเนี่ยจะถูกนำไปซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐตัวของประธานสภาบอกว่าสหรัฐกล่าวอย่างเป็นเท็จนะคะว่าทรัพย์สินที่ได้รับการปลดอายัดจะถูกนำไปซื้อสินค้าเกษตรที่น่าสนใจคือพืชผลเพียงอย่างเดียวที่เรากำลังเก็บเกี่ยวคือสิ่งที่พวกคุณปลูกไว้นั่นคือความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่3สำหรับ GDP ในไตรมาสที่1เมื่อวานนี้

นี้นะคะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.1% ในไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 1.6% แล้วนอกจากนี้เนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่1ของปีนี้ก็สูงกว่าประมาณการครั้งที่1และครั้งที่2ที่2และ 1.6% สูงกว่าการขยายตัวที่ 0.5% ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจที่ได้รับคือช่วงนั้นน่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลนะคะมาดูประเทศไทยอะไรที่ต้องจับตากันบ้างในการสัมมนา Winning in Trade Under the New World Order นะคะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวในงานนี้นะคะในงานสัมมนานี่แหละการค้าที่ชนะในกติกาโลกใหม่ซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกับ Nation Group นะคะดร.กิริดาพูดถึงประเด็นที่สหรัฐจ่อว่าจะใช้มาตรา301ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกซึ่งไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจาก2ข้อกล่าวหาหลักก็คือคดีแรกการขาดมาตรการป้องกันสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับคดีที่2คือปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินจากโครงสร้างอุตสาหกรรมค่ะในมาตรานี้ท่านผู้ฟังคะก็จะเปิดโอกาสให้สหรัฐเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีนำเข้าจากแต่ละประเทศในอัตราที่ไม่เท่ากันได้นะคะแล้วก็สามารถเจาะจงรายสินค้าแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็ตามสหรัฐก็สามารถเลือกเก็บภาษีสินค้าในแต่ละตัวเนี่ยในอัตราที่ต่างกันได้ตามความเหมาะสมสหรัฐจะเริ่มใช้ชุดภาษีใหม่กับทั่วโลกในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศรายละเอียดก่อนหน้าวันที่จะใช้บังคับจริงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยถูกเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในคดีที่1อยู่ที่ 12.5% ค่ะส่วนคดีที่2ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการภาษีตัวใหม่เนี่ยที่จะประกาศใช้ก็ถูกคาดการณ์นะคะว่าจะสูงกว่า 12.5% เนื่องจากว่าอัตราเดิมในคดีแรกถูกประกาศไว้ที่ระดับดังกล่าวไปแล้วแล้วก็ภาษีใหม่เนี่ยจะถูกจัดเก็บแบบทบยอดเพิ่มเข้าไปอีกด้วยคุณกิริดาบอกว่าตอนนี้เวียดนามโดนไปแล้ว3คดีมากกว่าที่ไทยโดนนะคะทำให้แนวโน้มภาษีนำเข้าของเวียดนามอาจสูงกว่าของไทยด้วยซ้ำแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของไทยก็พยายามเจรจากับสหรัฐอย่างต่อเนื่องแต่ว่าข้อเรียกร้องของฝั่งสหรัฐเนี่ยมันครอบคลุมหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงกสทช.ขณะที่ทางกรมการค้าต่างประเทศนะคะก็มีการเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะยื่นข้อโต้แย้งต่อสหรัฐนะคะภายในวันที่7กรกฎาคมเพื่อจะชี้แจงถึงความไม่เป็นธรรมในบางมาตรการและขอให้ยกเว้นรายการสินค้าบางประเภทที่ไม่ถูกรวมอยู่ในมาตรา301เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราภาษีที่ไทยต้องจ่ายนั้นจะยังคงแข่งขันได้ค่ะเพื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนกระทรวงพาณิชย์ก็มองว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะคะความไม่แน่นอนในอนาคตอาจจะมีคดีที่3หรือคดีที่4เพราะฉะนั้นทีมไทยแลนด์เนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายฐานการค้าไปสู่ตลาดใหม่ๆนอกจากสหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดียวที่มักจะมีการเปลี่ยนกติกาและเพิ่มภาษีได้ตลอดเวลาปัจจุบันภาวะโลกาภิวัตน์เนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การแบ่งขั้วการค้าหลายกลุ่มก้อนก็ทำให้กติกาโลกเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่ว่ามันจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มความร่วมมือผู้ประกอบการไทยก็ต้องทำความเข้าใจกฎกติกาที่แตกต่างเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าการค้าโลกเนี่ยเปลี่ยนสู่กติกาใหม่จาก3แกนหลักคือการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจเน้นความยืดหยุ่นและการค้าเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งเจรจา FTA เพิ่มเติมกับหลายประเทศนะคะอย่างกลุ่ม EFTA กลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยภาครัฐและเอกชนก็ต้องปรับตัวกับ

0: ความเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับเรื่องความน่าเชื่อถือและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลที่มันกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการค้าโลกไปแล้วนะคะคือตอนนี้กฎกติกาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงระบบเดิมภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกนโยบายของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งต่างๆหรือว่าการประกาศนโยบายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏมันมีผลต่อการค้าโลกทันทีนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องติดตามหมดเวลาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิชัยวรธานิวงศ์กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงของ CEO Vision Plus นะคะส่วนดิฉันวันนี้หมดเวลาแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะคะที่นี่ทาง FM 96.5 Thinking Radio วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินป้องอันสิทธิ์หลังคลิปว่อนภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกเพ้อเจ้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะระบุว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายอนุทินถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปทำให้มีค่าไปทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระเมื่อถามว่าได้มีการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวตรงไหนโกงตรงนั้นสับให้เละแค่นั้นเองรัฐบาลยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศยกระดับบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของร้านขายยาในปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญผ่านการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้ารับการปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวเข้าสู่การบริการรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศโดยปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มได้แก่เทเลเฮลท์ไทยแลนด์โดยสภาเภสัชกรรมฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดอาร์คแม็กซี่บายฟาซิโนโดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดออลฟาร์มาซีโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพรักสโตร์จำกัดช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดไลน์แมนโดยบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบวัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเด็กนักเรียนชั้นม.2เข้าค่ายถูกไฟฟ้ารั่วช็อตเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะอาบน้ำนุชเจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่เตรียมเข้าตรวจสอบที่วัดควนคลังซึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.2ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายที่บริเวณโรงอาบน้ำภายในวัดหลังจากที่มีโรงเรียนนำเด็กมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโรงอาบน้ำที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนุชจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
11: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์อยู่ที่ชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
14: สนับสนุนโดย Smart Beat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
15: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
16: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทุกวันศุกร์คุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงสนทนาพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับกับคุณสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ประเด็นสำคัญเพราะว่าหลายๆคนก็มองไปรอบๆตัวเรานะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองท่านมองแล้วก็เน้นย้ำว่าเราต้องกลับมาดูแลนั่นก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ประเด็นวันนี้คืออยู่แบบลุงนะครับซึ่งทั้งคุณวิกรมและทั้งคุณสุทธิชัยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้ว่าในวัยเซเว่นอัพนะฮะ70ขึ้นไปแล้วทั้งสองท่านมองเรื่องของการใช้ชีวิตกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันครับแต่ช่วงนี้ครับคุณฟังฮะช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์และก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนนะครับถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1 หน้าชายชิดมางานเดียวแต่ได้ครบนะครับทั้งปรึกษาเรื่องหรือถอนบ้านเก่าครับพร้อมออกแบบบ้านโดยฮาร์ดเฮดอาร์คิเทคนะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผลเป็นพรีแอพรูฟทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดค่าสร้างบ้านนะครับสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่านะครับสูงสุดถึง 100,000 บาทแล้วก็ยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ครับการออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุทั้งหมดนี้จะจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งที่สำคัญต้องรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Landy Expo Mid Year Sale นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะครับที่ชั้น1นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับเอาละครับเราจะไปฟังมุมมองกันของทั้ง2ท่านนะครับเดี๋ยวข่าวดีอื่นจะมาแจ้งให้ทราบในเบรกที่2ตอนนี้ไปฟังคุณวิชาคุณสุทธิชัยและทางคุณวิกรมกันก่อนได้เลยครับ
17: มีเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลัง ซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
18: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
17: ก่อนอื่นผมต้องชมเสื้อชุดนี้ก่อนนะเสื้อตัวนี้สวยมากนี่ชุดจีนแบบทันสมัยหรือยังไงเดี๋ยวเล่าดูสิชุดนี้ได้มาจากไหน
18: ชุดนี้ก็เป็นชุดอับแปะ
17: สวยมาก
18: เขาเป็นชุดเหมือนที่เห็นอับแปะสมัยก่อนนะจะมีการขนของทำงานเนี่ยเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดถังจวง
17: ถังอะไรนี่ราชวงศ์ถังเลย
18: ก็เป็นชุดเหมือนชาวบ้านแหละ
17: ไม่ชาวบ้านนะชุดนี้เป็นชุดของคนมีอันจะกินแล้วนะเนี่ย
18: ก็เป็นผมเอามาติดเป็นเหมือนสูตรแหละ
17: ใช่
18: เหมือนสูตรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนชุดทางด้านอะไรราชประแตงใช่ไหม
17: ใช่
18: ราชประแตงลักษณะแบบนั้น
17: ที่ออกงานได้เลยนะชุดนี้ออกงานเป็นทางการได้
18: ใช่
17: ไม่ต้องเอาเสื้อนอกคลุมไม่ต้องเอาเสื้อนอกคลุมนะเอาชุดนี้ไปเลย
18: ก็ชีวิตผมตอนหลังมาเนี่ยนะก็เป็นชีวิตที่เราก็ทำอะไรตามความรู้สึกของเราเนาะไม่ต้องไปใส่สูทไม่ต้องไปแต่ผมใส่ชุดแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะสาเหตุที่ใส่ชุดนี้ก็เพราะว่ามันเย็นในเมืองไทยเนี่ยสูทมันหนาใช่ไห
17: ม
18: ชุดนี้ก็สูทก็จะบางไม่หนาก็เลยไม่ออกเหงื่อไม่ออกเหงื่อก็อันนี้คุณสุทธิชัยนี่ส่วนใหญ่ใส่สูทนี่ใช่ไหม
17: น้อยแล้วช่วงหลังก็ถ้าไม่มีการไปงานอะไรทางการก็ไม่สูทแล้วก็เสื้อคอกลมบ้างเสื้อธรรมดาบ้างไม่มีคือพอเราเข้ามาในวัยนี้นะคุณวิกรมนะมันคือเราแต่งยังไงก็ตามอัธยาศัยได้แล้วนะมันคือเราอยู่ในกรอบในกติกาตลอดชีวิต
18: วันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่าใช่ไหมคุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
17: รู้สึกนั่นแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
18: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรในคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
17: ก็ยังใช่ครับยังชุดถ้าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียว
18: เอง
17: มีแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนก็ได้เล่น5คนก็ได้เล่น10คนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลุงพลังถ้าตีกอล์ฟนี่นะคุณวิกรมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่คุณวิกรมยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
18: นานๆตีทีน
17: ึ
18: งใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
17: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ย

0: มันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอตอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10-15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
0: ก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่งคุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุง
1: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
0: ป๋า
1: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
0: ่
1: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาเขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
1: เอาลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ย
0: เหรอเรียกป๋าดีกว่าเรียกลุงแหละ
1: ใช่ใช่อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าคุณลุยชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
0: ธรรมดา
1: เออมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออทำไมเราเป็นอย่างนี้ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
0: เร็วมาก
1: เกือบ140อ่ะ140-150เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเป็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
0: อ
1: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณวิชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณวิชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยเพราะกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
0: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบื่อบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือไม่ก็ต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
1: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณใครรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โห my god เลยนะ
0: ทำไมล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมล่ะ
1: ปรากฏว่าพุงบานแต่เลย
0: อ๋อเพิ่งรู้ตัว
1: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกิน

0: ก็ไปแบบสักประมาณสักสองสามครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะแต่คุณชายนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชายเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: 70 กิโล
0: อ๋ออ๋ออ๋อ
1: ตอนนี้ลงมา60 กิโล
0: เอ้ยตอนนี้เหลือ60เหรอ
1: ใช่ครับอืม
0: โอ้โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้ว
0: แล
1: ก
0: ้
1: ็
0: วพุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: อืมพุงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือนอ่ะ
0: พุงนี่ประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่า
1: อ่ะที่ก่อ
0: พ
1: การ
0: ุงพุง
1: พวกออกแล้วเหรอ
0: พุงออกเลย
1: อ่า
0: แล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: อืมอืมอืมอืมอืม
0: อืมอืม
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเ
0: อ
1: พรา
0: ื
1: ะ
0: ม
1: คุณ
0: อื
1: ก
0: ม
1: รม
0: อื
1: เน
0: ม
1: ี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื
0: ใ
1: ้
0: ช
1: อ
0: ่
1: เย็น
0: ใช่
1: ฉะนั้
0: ใน ช่
1: พอมื้อเย็นข้าวแล้วดึกเข้าหน่อย3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเข้านอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทําให้เราน้ําหนักขึ้นฉะนั้นสําหรับคนอายุมากเนี่ยคําแนะนําข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
0: ใช่ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เรื่องการกินนะการออกแรงทําอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุนะผมไม่ทราบคุณวิชัยเวลาทำงานหนักรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่เหนื่อยเร็ว
1: รู้ส
0: ท
1: ึก
0: ำง
1: แน
0: า
1: ่
0: น
1: นอนแหมทุกคนมนุษย์น่ะถ้าทำงานเยอะขึ้นมันก็จะเหนื่อยเร็วขึ้นแต่มันอยู
0: อ
1: ่
0: ือ
1: ท
0: ฮ
1: ี่
0: ะ
1: ว่าเราประคับประคองเรารักษาสุขภาพนอนให้พอใช่
0: อ
1: ไห
0: ื
1: ม
0: อฮ
1: ค
0: ึ
1: รับแล้ว
0: อื
1: ง
0: อ
1: านถ้าเราทำตามปกติมันก็จะไปปกติแต่ว่าถ้าเราวันไหนมีงานเยอะขึ้นมันก็ธรรมดามันก็ต้องเหนื่อยเร็วขึ้น
0: อืมอืมตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือเรื่องกิน
1: อืม
0: นะชนิดของอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังตัวนะไปกินของที่มันเป็นเนื้อเป็นอะไรเยอะหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวละนะอันที่อีกอันหนึ่งรู้สึกเรื่องของการนอนการพักผมจะเป็นคนที่เวลากลางคืนนี่จะขยันจะขยันที่จะแบบว่าตื่นขึ้นมาปั๊บนะก็หัวไบรท์กลางคืนหัวไบรท์เพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นนิสัยเริ่มชอบตื่นกลางคืนตื่นกลางคืนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมาเขียนหนังสือ
1: ตื่นนี่คือตื่นกี่โมงนอนกี่โมงแล้วตื่
0: ป
1: น
0: ระ
1: ก
0: ม
1: ี่
0: า
1: โม
0: ณ
1: ง
0: ผมก็ประมาณนอนเมื่อก่อนเนี่ยนอนสัก4 ทุ่มไม่เกิน5 ทุ่มก็จะตื่นประมาณ2-3-4อะไรเงี้ย
1: อ้าวเหรอ
0: แล้วผมก็มันก็20 ปีที่ผ่านมาก็เขียนหนังสือไง
1: นอนไม่หลับนอนต่อไม่หลับ
0: คือมันก็ไบรท์อ่ะแล้วก็เราเนี่ยหลังจากนอนไปแล้วประมาณสัก3-4 ชั่วโมงไปเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นละผมก็จะมานั่งขีดเขียน
1: โอ้เก่งมาม ก
0: าน
1: ส
0: ั
1: า
0: ่
1: ม
0: ง
1: สิบ
0: ข
1: ชั่
0: ี
1: วโม
0: ด
1: ง
0: เข
1: นี
0: ี
1: ่
0: ยน
1: ถ้าเป็นผมนะ30 ชั่วโมงเนี่ยงวงเงียเลย
0: ผมก็จะมาขีดเขียนอะไรต่อมีอะไรนะเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ย
1: นี่ดูรูปพี่กรมขีดเขียนนี่ดูเขา
0: ก็ถนัดเรื่องการที่เราจะมาขีดเขียนอะไรต่างๆแต่ตอนหลังเนี่ยมันช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราก็จะต้องมาเข้าห้องน้
1: ใช่
0: ำผมนี่จะไม่เข้าห้องน้ำไม่เดินเข้าห้องน้ำผมจะไปเอาไอ้เรื่องของคอมฟอร์ตไอ้ที่โถฉี่อะพวกนั้นเนี่ยเอามาวางไว้นะเป็นแบบแนวตั้งอยู่ข้างเตียงนอน
1: แล้วไม่ลุกอ่ะ
0: ไม่ลุกผมนี่เราคิดว่าการลุกมันเป็นการเสี่ยงนะ
1: เสียงครับเสียงเรื่อง
0: ถ้ากลางคืนเรื่องพอเราลุกขึ้นมาเนี่ยจากที่เรานอนอยู่เนี่ยหัวสมองเราเนี่ยเลือดลมเนี่ยมันจะไปขึ้นไปช้า มันก็จะทำให้งงผมก็เลยใช้วิธีคือนอนอยู่ราบกับเดิมไม่ลุกขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้คอมฟอร์ตเนี่ย
1: ก็ไปร้อยฉี่เข้าไป
0: ฉี่เข้าไปผมก็มีทิ้งไว้3อันนะถ้าเกิดว่าเราเกิดตอนหัวค่ำทานอะไรดื่มอะไรเยอะเราก็เป็นแบบอย่างที่ว่าคือก็ใช้อันนี้ไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยของคนอายุมากผมอยากจะแนะนำแฟนคลับนะว่าอย่าไปลุกกลางคืน
1: เพรา
0: ะถ้าเราแก่
1: แล้วฉี่อย่างนี้มันบางคนไม่สะดวกไงผมทำไม่เป็นออมความฝันมาฉี
0: ่มันไม่มีอะไรที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเราก็ต้องฝึกวิทยายุทธนะไปทีแรกๆอาจจะรู้สึกแหมมันฉี่ไม่ออกอะไรเนี่ยแต
1: ่
0: ประเดี๋ยวเดียวมันก็จะเริ่มปรับตัวละแล้วเสร็จแล้วผมก็ใช้ไอ้นี้มาเป็น10ปีละฉะนั้นไอ้โอกาสที่ผมเนี่ยจะงงหรือมีปัญหาอยู่ในห้องน้ำนะก็จะน้อยเพราะคุณพ่อตาผมเนี่ยไปล้มในห้องน้ำแล้วก็เป็นช่วงโควิดแล้วก็ติดโควิดนะแล้วก็ไปเลยฉะนั้นผมเองนี่ก็มีความรู้สึกว่าการที่เราอายุมากเราก็ต้องหาอะไรที่ไม่เสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงนั่นก็คือเรื่องของกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปห้องน้ำโดยตั้งไอ้คอมฟอร์ตร้อยเอาไว้ใช้แล้วดีนะผมเนี่ยทำไมร่วงคุณธิชัยผมไม่ทราบเคยแจกคอมฟอร์ตร้อยให้คุณธิชัยหรือเปล่า
1: ไม่รู้สึกมีบ้างมีเครื่องอยู่ในรถยังไม่เคยใช้เลยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร
0: ่ผมนี่เดี๋ยวนี้นะมีเพื่อนๆที่อายุมากๆเนี่ยผมแจกคอมฟอร์ตร้อยให้เขาฉะนั้นนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เรานอกจากตื่นกลางคืนด้วยการที่เราปวดฉี่เราก็ใช้คอมฟอร์ต
1: กลางคืนกี่ครั้งกลางคืนฉี่กี่คร
0: ั้
1: ง
0: ประมาณ2ถึง3ครั้ง
1: ทุกคืนนะนี่ก็คือคนลุงคุณลุงทุกคนอายุมากผู้ชายทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องฉี่บ่อยฉี่กลางคืน
0: คราวนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินว่าโอกาสที่ผมจะมีปัญหาอยู่ในห้องน้ำนี่อันนี้ก็ตัดไป
1: คือไม่ต้องห่วงว่าจะล้มในห้องน้ำ
0: อันที่สองเนี่ยผมนี่เดี๋ยวนี้เดินตามห้องนะผมก็จะมีราว
1: มีราว
0: ให้เขาไปทำราวไว้ตรงทางที่ผมจะเดินตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนเนี่ยผมก็จะมีราวนะที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องนอนอะไรต่ออะไรนะอันนี้พฤติกรรมก็เปลี่ยนละลักษณะที่จะเห็นง่ายๆเลยว่าเออเราไปไหนมาไหนเนี่ยมีอะไรที่เราคว้าได้นะนะที่เราคว้าได้เราก็คว้าเราก็คว้าคว้าให้ดีใช่ไหมมิฉะนั้นเนี่ยเรานี่ไม่มีอะไรคว้าปั๊บแล้วก็เดินแล้วก็งง
2: ผมเนี่ยคือท่านก็จะคิดวิธีการในการป้องกันเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุท่านใดก็ตามแต่มีอุปกรณ์ประจำตัวติดเอาไว้ในห้องนอนก็จะแก้ปัญหาเป็นไปได้เยอะทีเดียวครับและรวมถึงราวจับต่างๆด้วยยังมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตแบบลุงๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับฟังกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: 96.5 FM 30 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
11: ์ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: ก็มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับสุขที่26มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นที่ทั้งสองท่านจะคุยกันต่อไปนี่ผมเชื่อว่าจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยและมีมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมกันแต่ก่อนจะฟังทั้งสองท่านต่อนะครับต้องเรียนถามก่อนว่าใครที่กำลังแพลนสร้างบ้านหลังเกษียณหรืออยากจะสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวอยู่สบายๆฟังทางนี้เลยนะครับตอนนี้ SCG Home เขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ล่าสุดทั้ง Signature Neo Classic Modern และ Contemporary นะครับจุดเด่นก็คือดีไซน์ที่โปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆเลยครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านจะหมดไปเพราะว่าเขามีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันยาวๆถึง20ปีเต็มครับตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเพราะบ้านทุกหลังมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ให้อากาศในบ้านสะอาดดีต่อสุขภาพระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Home เขาพร้อมครับรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศเลยนะครับลองไปเดินดูบ้านตัวอย่างสัมผัสอากาศสะอาดๆกันได้ที่ SCG Home สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์นะครับและ CDC เรียบทางด่วนรามอินทราเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรเลยฮะ02-102-2800นะครับย้ำอีกครั้งครับ02-102-2800เอาละครับเราไปฟังมุมมองกับทั้งสองท่านในการใช้ชีวิตอยู่แบบลุงๆกันครับ
3: อันนี้อันตรายฉะนั้นหลีกเลี่ยงการที่งงหลีกเลี่ยงการที่จะไปเข้าห้องน้ำกลางคืนนะแล้วก็ใช้ระบบคอมฟอร์ตอันนี้ก็ผมก็อันนี้ผมเป็นมาสักหลายปีแล้วนะอย่างน้อย5ปีละ
4: คำแนะนำสำหรับผู้อาวุโส
3: อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกขี้เกียจนะคุณลิชัยไม่แอคทีฟไม่ขยันไม่มีความตื่นเต้นเดี๋ยวนี้ความตื่นเต้นไอ้ตัวคำว่าตื่นเต้นเนี่ยมันลดมันหายลงไป
4: ใช่
3: คุณวิชัยลองคิดดูซิว่าคุณวิชัยนี่ตั้งแต่เลข7ขึ้นมาคุณวิชัยเรียกว่าความขยันความอดทนนะความแอคทีฟนี่ลดไปหรือเปล่า
4: ก็อย่างที่บอกตามวัยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้คึกคักเหมือนแต่ก่อน
3: ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เลข6กับเลข7เนี่ย
4: มันไม่ได้
3: ห่างกันสักประมาณห่างกันสักเท่าไหร่
4: ใช่ก็ที่สังเกตได้ก็สัก 10-20% อะไรเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องเราก็ฟิตขึ้นมาได้นะเราบอกเฮ้ยมันสนุกมันอยากทำ มันแล้วแต่เรื่องมันอยากทำหรือเปล่าใช่ไหมล่ะแต่เรื่องนี้เราชอบเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราอินเนี่ยมันก็จะฟิตได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อย่าทำดีไม่หวาอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึง
3: ไอ้พวกนี้นะกินอยู่นอนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวนอนเนี่ยผมต้องนอนมากขึ้น
4: นะกลางคืนนะต้องนอนมากขึ้นนอนมากกว่าส
3: ี่ชั่วโมงใช่คือมีความรู้สึกขี้เกียจจะไปนอนอยู่บนเตียงนะสภาพลักษณะก็คือชอบนอนแผ่บนเตียงมากรู้สึกว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนก่อนนี่ยังเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนอาริยาบทไปนั่งนั่นไปทำนี่อะไรต่ออะไรสิ่งที่ผมเห็นแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือความกระตือรือร้นความที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะอยู่แบบเนี่ยบนเตียงมั่งหรือผมก็ไปซื้อที่จริงก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเลซี่บอยอะนั่นผมก็มีเลซี่บอยที่เขาให้มานะผมก็เอามาตั้งอยู่ที่ในห้องนอนเนี
4: ่
3: ยไม่เตียงนอนก็เลซี่บอยสองอันนี
4: ้
3: มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไป แอคทีฟขยันอะไรต่ออะไรบนเตียงเลี้ยงจากบนเตียงมาก็เลซี่บอยไล่จากเลซี่บอยมาก็มาโต๊ะทำงานเนี่ยถ้าจะหมุนอยู่อย่างนี้โต๊ะทำงานเสร็จก็ไปโต๊ะทานข้าวฉะนั้นรู้สึกตัวเองนี่พื้นที่ที่จะทำอะไรมันก็เล็กลงไปนะ
5: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่า
5: แล้วออกกำลังกายทุกวันไหมคุณมิกร
3: ผมอาทิตย์หนึ่งนี่เรื่องของไปลงยิมนะก็จะไป 1-2 ครั้งผมเนี่ยชอบไปยงยิมเพราะมันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนะ
5: ใช่
3: เราก็ไปยืดเส้นยืดสายแล้วผมจะเล่นอยู่นะประมาณสักชั่วโมงครึ่ง
5: โอ้ก็ดีฉะนั้นก็เนี่ยคือการสร้างความแอคทีฟใช่ไหมครับ
3: คือมีความรู้สึกว่าพุงตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขยายขึ้นนะตามอายุเออแล้วก็เอวผมเมื่อก่อนนี่เอวเล็กแล้วก็หน้าอกโตนะเมื่อก่อนนะตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยโอ้นี่แล้วก็มีหุ่นดีเป็นอะไรต่ออะไรผมเป็นคนที่พุงเรียกว่าเรียบพุงเรียบเนี่ย
5: เ
3: ออแต่ตอนนี้มันจะเป็นพุงหลุดแล้วไงเพราะว่ามันโตแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่าจะชอบทำก็คือว่าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยจะดูหุ่นตัวเองจากกระจกนะว่าเอ๊กระจกเรานี่มันบอกเรานะมันไม่หลอกเราอ
5: ่
3: ะเราดูด้านหน้าดูด้านข้างปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหไอตัวเรานี่มันทำไมมันพุงทำไมมันเติบโตขึ้นตามอายุเออฉะนั้นผมเองเนี่ยก็มีตรงนี้ที่จะคอยเอากระจกมาเป็นตัวเตือนตัวเองนะว่าเอ๊ตอนนี้ไม่น่าจะดีแล้วนะ
5: เอากระจกมาบอกเราเนี่ย
3: บอก
5: แต่กระจกมันเห็นทั้งตัวนะใช่ไหมอ๋อเห็น
3: ทั้งตัวเห็นหมดทุกอย่างผมถึงแนะนำอยากจะให้แฟนคลับนะอย่าหลอกตัวเอง
5: คือ
3: เอากระจกนะมาดูแล้วก็คุยกับกระจก
5: โอ
3: ้
5: เออ
3: ฉะนั้นนี่
5: ว่าหน้าตาเอ้เรายังเราหน้าตาเป็นอย่างนี้เราทำไมพุงออกอย่างนี้ทำไมเราต้องเขียวอย่างนี้อะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ใช่ใช่ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่คนสูงอายุพึงจะต้องทำเพื่อที่จะมาตรวจตรานะรูปลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองเตือนตัวเองว่าเอออย่าไปทำไมปล่อยตัวคราวนี้การปล่อยตัวของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าไม่แอคทีฟไม่ขยันอยู่แต่บนเตียงอยู่บนโซฟานั่งอยู่บนเก้าอี้อะไรอย่างนี
5: ้
3: นะเพราะกลายเป็นคนขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งคือผมนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่ทราบคุณวิชัยทำหรือเปล่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยไปคิดถึงร้านอาหารที่อร่อย
5: ไม่คิด
3: ไม่ไปแล้วก็จะไม่คิดถึงอาหารอะไรที่เมื่อก่อนนี้ตัวเองชอบและอร่อยคือผมก็รู้สึกตัวเองได้นะว่าถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผมเนี่ยที่ผมเนี่ยมีการคิดถึงอาหารอร่อยแล้วไปร้านที่ตัวเองไปชอบเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นประเด็น
5: ทำไม
3: มันทำให้เราอยากกินแล้วกินก็กินเยอะ
5: อ๋อฉะนั้นไม่ไปร้านอาหารที่อร่อยที่เราชอบ
3: หลีกเลี่ยง
5: แล้วยังไงแล้วเรา
3: ไปก็กินน้อยไงไปก็กินแบบพอควรแต่ก็ไม่น้อยถ้าเรามาพูดถึงกินปกติฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูพุงเราแล้วก็อย่าไปคิดถึงของที่อร่อยอย่างผมเนี่ยนะคุณวิชัยกางเกงที่ผมใส่อยู่เป็นทรงเท่าเดิมเลยเนี่ยประมาณสักเกือบ30ปีแล้วนะ
5: อ๋อสุดยอดนี่ไงถึงแล้วถ้าพุงออกมาไม่รู้สึกกางเกงครับเหรอ
3: ครับครับก็ต้องปลดไอ้เข็มไอ้ตรงนั้นหน่อยแล้วก็ปลดเข็มขัดหน่อยก็มันก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะไม่ดีละ ไอ้กางเกงที่เราเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คาดไอ้เข็มขัดเนี่ยมันคาดได้มันก็สะท้อนใช่ไหมเอวเราพุงเราก็มาจากการที่เราไปกินไปกินของอร่อยแต่คราวนี้ผมเนี่ยที่จริงเราก็เป็นมนุษย์นะเราก็มาถามเอ๊ะตัวเองมีชีวิตทำอะไรอ่ะ
5: เออ
3: ทำไมไม่หาความสุขคราวนี้มันก็จะเป็นช่วงช่วง
5: ใช
3: ่ช่วงสั้นๆเนี่ยแต่ผมไปรู้สึกเลยว่าผมอยากจะกินไอ้นั่นกินไอ้นี่ปั๊บเนี่ยก็ไปกินแต่ปั๊บนึงจะหยุด
5: ทำไมล่ะ
3: เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะบานปลาย
5: เยอะไป
3: เยอะไปก็ผมนี่ปกติก็จะอยู่น้ำหนักประมาณ74-75บางทีมันเป็น76ผมก็จะเริ่มปรับลงเหลือ74
5: เช็คน้ำหนักตัวเองบ่อย
3: ๆใช่ผมเนี่ยมีตาชั่งนะที่เขามาให้ผมไปชั่งแล้วมันจะเช็คมวลนะของร่างกายได้
5: ดี
3: อันนี้ก็ไม่ใช่แค่น้ำหนักที่เราเช็ค
5: วันนั้นแมสนะบอดี้แมส
3: ใช่มวลของร่างกายผมก็ทำเช็คตรงนี้แล้วก็ตั้งไอ้ตรงเนี้ยกับทำไมกับทางพนักงานหมดแล้วก็ให้เขาเข้าไปตั้งโปรแกรมในมือถืออันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นอกจากน้ำหนักแล้วผมก็มาดูมวลของร่างกายนะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองว่าเราต้องปรับตัวนอกจากอาหารนอกจากน้ำหนักนอกจากความขยันรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนหลังนี่ความขี้เกียจมันเยอะขึ้นพอกพื้นพอกขึ้นไปเรื่อยๆพอกพูนขึ้นไปเรื่อยคุณวิชัยมีความรู้สึกเรื่องของความขยันลดลงบ้างเปล่าเพราะผมเห็นคุณวิชัยนี่โอ้โหวันนึงทำกี่รายการเนี่ยตอนเนี้ยวันนึงประมาณกี่รายการ
5: ทำไปเรื่อยๆแหมมันก็มีเวลามันก็มีข่าวอย่างวันนี้แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาสงครามอิหร่านแล้วก็เป็นนักข่าวในชีวิตทั้งชีวิตเป็นนักข่าวฉันเราก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรที่ไม่ถือว่าเป็นงานการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
3: เห็นไหมอันเนี้ยแสดงถึงว่าหนึ่งสุขภาพคุณสุทธิชัยดีสองนี่ร่างกายนะไม่อ้วนไม่เถอะทะสามนี่คุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นคนมีวินัยวันหนึ่งนี่ไม่เคยหยุดเลยเพราะไม่ค่อยป่วยเนี่ยคุณชายปีหนึ่งป่วยกี่ครั้งเนี่ย
5: ก็แล้วแต่ว่าก็ป่วยก็ไม่ยาวนะป่วยเป็นหวัดอะไรเงี้ย
3: มีปีกี่ครั้งประมาณกี่ครั้ง
5: ก็สักครั้งสองครั้ง
3: เห็นไหม
5: อากาศเปลี่ยนเยอะหรืออะไรเราก็จะติดหวัดแค่สองสามวันแต่มันก็หายเร็ว
3: อันนี้ถือว่าภูมิคุ้มกันดีแล้วสุขภาพดีใช่ไหมแต่ความขยันคุณสุทธิชัยไม่ลดเลยนี
5: ่มันไม่เกี่ยวกับความขยันขี้เกียจเพราะว่าคุณวิกรมร่างกายมันสบายอยู่แล้วฉะนั้นมันต้องการพักผ่อนแต่ว่าความที่คุณวิกรมคิดว่าขี้เกียจความจริงไม่ใช่เป็นการพร้อมที่จะทํางานเมื่อไหร่ก็ได้สมองคุณวิกรมไม่ได้หยุดหรอกเพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นเอง
3: เดี๋ยวนี้นะคุณวิชัยรู้ไหมผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนี่เคยหรือเปล่าว่าเอ๊ะจะเดินไปหยิบอะไรสักแห่งหนึ่งนะเดินไปแล้วเอ๊ะเฮ้ยจะไปหยิบอะไรเนี่ย
5: ธรรมดาเพราะว่าคุณวิกรมเนี่ยเป็นนักบริหารงานเยอะฉะนั้นสมองเนี่ยมันจะมีความจดจ่ออยู่กับบางเรื่องขณะนั้นใช่ไหมกำลังคิดเรื่องอะไรบางเรื่องที่เราก็ไอ้ที่เราเดินไปเนี่ยเราลืมไปแล้วว่าสมองเราทำเรื่องอื่นเดินไปถึงเราต้องคิดอีกทีนึงว่าเราเดินมาเพื่ออะไรมันธรรมดามันธรรมดา
3: ไม่ใช่อันนี้มันไม่ธรรมดาเพราะเราเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเป็นไอ้มีอะไรเนี่ยเดินจากห้องนี้ไปห้องนั้นเพื่อจะไปหยิบอันนี้นะนี่ผมเป็นมาหลายครั้งแล้วนะเดินไปนะเดินก๊อกก๊อกก๊อกไปทีแรกตั้งใจว่าหยิบเดี๋ยวนี้เดินก๊อกก๊อกไปเฮ้ยนี่ไปหยิบอะไรวะเนี่ย
5: แล้วยังไงแล้วยืน
3: แล้วก็ต้องถอย
5: แล้วยืนคิดอยู่ปั๊บ
3: ยืนคิดแล้วก็คิดไม่ออกแล้วก็ถอยหลังกลับมาอันนี้เป็นการสะท้อนเลยนะ
5: แล้วเดี๋ยวมันกลับมาไหมเดี๋ยวมันกลับมาไหมว่าเมื่อกี้เราจะ
3: ไปนึกต้องไปนึกสักพักหนึ่งแล้วถึงจะกลับมาอ๋อเป็นงี้วันนี้นะผมมีความรู้สึกว่า ผมเขียนคาถาชีวิตไว้บทหนึ่งนะเขียนไว้ว่าสมองมีไว้คิดกระดาษมีไว้จด
5: โอเคเออ
3: ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช้สมองไปจำผมมีอะไรนึกได้นะไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็จะมีนี่หนังสือเล่มไอ้สมุดเล่มนี้เห็นไหมเนี่ย
5: อันนี้จดทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหม
3: โอ้ผมนี่จดหมดทุกอย่างเนี่ยดูสินี่เห็นไหมเนี่ยจดหมดตัวอย่างกับมะข้าวแล้วมีคาถาชีวิตด้วยนะ
5: คาถาชีวิต
3: คาถาชีวิตถ้าเกิดดูตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม
5: เนี่ยอย่าวางเฉยเลยเนี่ยนะอย่าเอาอย่าความลายมือก็อ่านยาก
3: ผมอ่านให้ฟังนะอย่าเดี๋ยวนะอย่าว่าลืมการความเดี๋ยวนะ
5: เดี๋ยว
3: อย่าว่าคนอื่นถ้าตัวเองทำผิด
5: อ้
3: าวคุณวิชัยเห็นไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอย่าไปว่าคนอื่นถ้าตัวเองทำผิด
5: ปัญหาคือไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดสิ
3: ใช่สินี่ไงที่ก็เป็นอะไรคือผมเนี่ยก็จะมีเป็น
5: คาชีวิต
3: ใช่ก็เนี่ยเป็นบทมาเลยนี่เห็นไหมคาถาชีวิตเกิดทุกวันเนี่ยเกิดทุกวันเลยเนี่ยวันนี้มาฉะนั้นวิธีที่ดีสุดคือว่าทำไมเอ่ยนึกอะไรได้จดเอาว่ากระดาษมีไว้จดสมองมีไว้คิดถ้าเราใช้เป็นอย่าเอาหัวสมองไปจำแล้วถึงเวลานึกไม่ออกก็โกรธตัวเองเอ้าบางทีเราก็เขกกระบาลตัวเองเหมือนกันนะบางทีทำไมมันไม่ฉลาดเลยป๊อก
5: ลงโทษตัวเอง
3: อันนี้มีประโยชน์อะไรคุณวิชัยเราต้องยอมรับนะว่าวันนี้เรา70แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมเช่นขี้เกียจเราก็ต้องมาปรับตัวเช่นความรู้สึกของเรานะว่าเราสมองทำไมไอ้นู่นไอ้นี่ผมว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองว่าเรานี่อายุมากแล้วเราต้องมาปรับ
5: อ
3: ีกอันหนึ่งที่ผมไปตอนนี้นะผมจะหลีกเลี่ยงทำอะไรที่มันเสี่ยง
5: เสี่ยงคือเสี่ยงชีวิตเสี่ยงการเรื่องเงินทองเสี่ยงความผิดหวังเสี่ยงอะไร
3: เสี่ยงทุกอย่างที่เรียกว่าเสี่ยง อะไรที่มีอะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงเนี่ยผมว่าเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเช่นผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยชอบขับรถเร็วแหมมันรู้สึกว่ามันสะใจเนี่ยมันสะใจมันความมันเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันเหมือนอะไรนะฮอร์โมนมันหลั่งไงสมัยก่อนเนี่ยฮอร์โมนเยอะตอนหลังมันฮอร์โมนมันหายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ตอมตอนนี้พอเวลาจะไปทำอะไรที่รู้สึกว่าชอบเสี่ยงๆเนี่ยตอนนี้เราต้องคิดใหม่ละเอ้าผู้รู้ชัยขับรถเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
5: ่ผมไม่ขับรถเองเลยครับผมขับรถไม่เป็นตั้งแต่ต้นมาแล้วก็ไม่เคยขับรถเลยครับฉะนั้นก็ต้องขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถเมล์แล้วก็ให้คนอื่นขับ
3: อย่างนั้นเหรอผมเนี่ย
5: คุณไม่กลัวไม่ขับรถอยู่ใช่ไหม
3: ผมเนี่ยจอมขับรถที่ตัวเองชอบแต่ตอนหลังมาเนี่ยไอ้รถที่ผมมีขับเร็วๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ไปขับละแต่บางครั้งเนี่ยก็เอาไปขับแถมช้าแต่ถ้าจะไปทำอะไรที่เร็วๆนะโอ้โหผมคอยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ผมใครขับรถผมนะ330ความเร็วอ่ะ
5: ตอนนั้นไม่กลัวตอนนั้นไม่มีใครมาเตือนเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ
3: เขาขับอยู่คนเดียวไงไปขับไปพาใครไปขับแล้วก็ด่าเราแย่สิก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยฮอร์โมนนะ
5: ฮอร์
3: โมนมันเยอะแล้วเราก็คึกตอนหลังมานี่ฮอร์โมนหดหมดกลายเป็นว่าพอไปขับรถเร็วๆมามือสั่นสั่นกักกักกักคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ขับรถเปิดประตูไปที่เขาใหญ่แล้วก็เหยียบปื๊ดไปทำไมมือมันสั่นวันนี้สภาพนี่เปลี่ยนละฉะนั้นเราก็จะทำไมไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยง การที่เราทำในสิ่งที่พอเหมาะกับชีวิตสมองกล้ามเนื
6: ้อ
3: นะแล้วก็สายตาคุณวิชัยเดี๋ยวนี้นะถ้าผมมองอะไรไม่เห็นนะหรือไม่ชัดนะผมไม่เอาอะ
6: ไม่เอาละไม่เสี่ยงละ
3: ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีภาระมาตั้งแต่เกิด
6: ภาระรับผิดชอบคนอื่นรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบบริษัทรับผิดชอบพนักงานใช่ไหม
3: คืออันแรกเลยเนี่ยคุณพ่อผมขยันเนี่ย
6: อ
3: ีก็ออกลูกเอาออกลูกเอามา20กว่าคนแล้วไอ้เราก็เป็นพี่คนโตใช่ไห
6: ม
3: คุณพ่อผมนี่เป็น
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวที่คุณพิกรมหยิบมาเล่านะครับมาฝากกับพวกเราๆท่านๆเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงอายุ70อัพเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าหากว่าพวกเราทุกคนฟังแล้วเรานำไปคิดต่อนะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าเราเข้าใจหลายๆอย่างอย่างที่คุณพิกรมกับคุณสุริชัยทั้งสองท่านได้คุยกันนะครับผมก็มั่นใจว่าทุกท่านนะครับจะมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยนะครับทั้งอาหารการกินการดูแลตัวเองการระมัดระวังภัยต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะแล้วก็ท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุรายการในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันอีกนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบทั้งสองท่านยังมีเรื่องคุยกันอยู่อีกเยอะในโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้ชีวิตแบบลุงๆเนี่ยนะฮะอยู่แบบลุงๆทั้งสองท่านจะคุยกันต่อแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันศุกร์หน้านะครับอีกสักครู่จะเป็นการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับประสาท
7: มนแต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาณพระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาทพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพุทนาถวายดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาทพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครับ
8: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตตมวานปัณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
9: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
10: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

0: ั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมี

0: และรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกตสันพินะท่าที่นำพิมานรัตยาผ่านพระองค์สานุวงศ์ในราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ต้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิก

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: จากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตระหนักหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเจ้าผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนารนะครับเมื่อถอนพัฒนารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

พระทุสาโยซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระทุสาโยจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระวุฒิ

ร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธสายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจอข้อมูลในการในทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรติมาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

อติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปีพาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปีพาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปีพาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปีพาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทย์นะครับก็คือปีในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปีพาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูสายงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูสายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูสายงใช้สำหรับลาดรองรับภูสายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูสายงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสายงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสายงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสายง2 สายนั่นเองครับ

ปุเรนตุสังฆปา

ติคายุโกโหตุอโรโคโหตุติคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชังสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังติธิลาโภชโยนิจัง ปรเมนทะมหาราชวรัชชะปรมราชินิยาสหะปวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชระยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสาโยมครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกกุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกกุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิรธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ

ัพพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

สงฆ์12รูปครับส่งขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับผ้าไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

ผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะ

0: 489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันวันนี้ในวันศุกร์นะคะ26 มิถุนายน 2569นะคะเราเจอกันในช่วงเบรกที่2แล้วนะคะ11:36 น.อันเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นะคะทางสถานีวิทยุอสมทนะคะแล้วก็พร้อมกับสถานีวิทยุทั่วประเทศรวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยนะคะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งก็มีการถ่ายทอดมาตั้งแต่ช่วงก่อน10 นาฬิกานะคะก็ได้ติดตามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วันศุกร์ก็เป็นวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะวันสุนทรภู่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมก็จะมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเผื่อว่าบางท่านกำลังประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าบางคนอาจจะขับรถทางไกลนะคะวันศุกร์ก็อาจจะเดินทางแล้วก็อยากจะให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆอยากจะถ่ายรูปเช็คอินนะคะในต่างจังหวัดนะก็ช่วยได้เลยนะคะสำหรับการขับรถทางไกลครั้งนี้นั่นคือสุกายะคายานวดคลายเส้นกินกาสลองตำรับวัดโพจะช่วยดูแลทุกท่านนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนั้นวันนี้ขายเพียง999 บาทเท่านั้นนะคะก็รับไปเลยขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมไปอีก6 ขวดใครที่สนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้นะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทเท่านั้นนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะซื้อติดบ้านเอาไว้หรือว่าจะซื้อให้เป็นของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจกลิ่นกาสลองหลายคนบอกกลิ่นมันเป็นยังไงยังไม่เคยลองนะคะกาสลองสรรพคุณก็เป็นสมุนไพรนั่นแหละนะคะที่หลายท่านรู้จักนะคะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะรู้จักในเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเป็นละครเนาะกาสลองดอกปีบอะนะคะนั่นแหละกินประมาณนั้นเลยนะสำหรับใครที่สนใจแต่นี้เป็นตำรับวัดโพนะคะกินกาสลองนะแล้วก็เข้าไปดูหาข้อมูลหาดูข้อมูลได้เลยนะคะก็ต้องมีอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะณขณะนี้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราก็กำลังเหมือนกับวัดนะคะวัดใจนักท่องเที่ยวจะมากันมากน้อยแค่ไหนใจยังไงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รอต้อนรับกันอยู่เนี่ยเพราะว่าบางสถานที่นะคะบางทีก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันน้อยๆมันดูเงียบๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของนักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก็เดินทางเข้ามาไม่ได้เยอะมากแต่ก็ทำให้ในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยบางทีก็มีความคึกคักอยู่นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มนั้นเนี่ยชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนเอาแบบเขาเรียกว่าประจนภัยเลยก็มีเยอะนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบชื่นชอบลักษณะแบบนี้นะคะก็คงจะ คึกคักอยู่นะคะในส่วนของต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็เยอะนะคะแต่วันนี้เนี่ยใครจะลงใต้นะคะทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกอันดามันอ่าวไทยเนี่ยให้ดูฝนฟ้าสักนิดนึงกันแล้วกันนะคะส่วนใครจะไปต่างประเทศอันนี้ก็คนไทยก็ไปกันเยอะอยู่แล้วนะคะล่าสุดนั้นอันนี้บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะญี่ปุ่นคนไทยก็ไปกันอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคนไทยชอบเที่ยวญี่ปุ่นกระแสการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นยังคงเติบโตอย่างร้อนแรงนะคะเพราะว่ามีเสน่ห์อันหลากหลายนะคะเยอะมากอะธรรมชาติของเขาเพียบแล้วก็เรื่องของวัดวาอารามก็เยอะทะเลภูเขาหิมะอย่างเงี้ยค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงคนไทยนี่แหละค่ะเขาบอกว่าปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปีนี้ด้วยนะคะในปีที่ผ่านๆมานี่เขาบอกว่าโอ้โหล้นหลามจริงๆเพราะฉะนั้นการเติบโตของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยมีการกำหนดมาตรการใหม่ออกมาที่จะมีการประกาศกันในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะอีก4วันนี่แหละจะเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มไม่ใช่ปรับกันน้อยๆ นะคะปรับขึ้นมาถึง 500% นี่เป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีเนี่ยค่ะเป็นวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวก็จะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนวีซ่าแบบหลายครั้งก็จะปรับเหมือนกัน 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนนะคะคือมาตรการนี้เนี่ยจะไม่มีผลกับผู้เดินทางจาก74ประเทศที่ได้รับการยกเว้นในส่วนของวีซ่าระยะสั้นซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะเราได้อานิสงส์เพราะว่าเราไม่ต้องวีซ่าอยู่แล้วสำหรับการเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะก็สามารถไปญี่ปุ่นได้แต่ว่าระยะเวลาในการพักไม่เกิน15วันนะคะก็ไปได้แค่นี้เนี่ยก็เป็นการปรับขึ้นเพื่อสะท้อนว่าขณะนี้ในญี่ปุ่นนั้นมีภาวะเงินเฟ้อแล้วก็มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าเขาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่คาดว่ามาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะ50ปีในรอบ50ปีนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางการอ่อนค่าต่อเนื่องของเงินเยนตั้งแต่ปี2021ปัจจุบันนี้ค่าเงินเยนอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า40ปีค่ะค่าเงินที่มันอ่อนตัวลงก็ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาระบุเลยว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 42.7 ล้านคนนะคะเมื่อปี2025ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นราว10ล้านคนจากระดับก่อนการระบาดของโควิดเมื่อปี2019ณขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ30กว่าล้าน 31.9 ล้านปีที่ผ่านมา 42.7 นะคะก็ถือว่ามหาศาลนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าในหลายประเทศที่เขาไม่มีมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยก็โดนไปเต็มๆนะคะสำหรับในเรื่องของการเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการอยู่นะสำหรับในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะก็หลายคนบอกว่าขอแบบคุณภาพหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผ่านๆนานเนี่ยเราเจอข่าวกันทุกวันใช่ไหมทั้งที่เยอะสุดอ่ะพัทยากับภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางใต้อีก 2-3 จังหวัดนะที่เจอนักท่องเที่ยวแบบดูแบบเกเรหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะช่วงหลังแล้วก็เจอบ่อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนได้อย่างไรนะคะเปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับงานเมื่อวานนี้ Thailand Wellness นะคะ and Healthcare Expo นะคะซึ่งมีสินค้าบริการด้านสุขภาพ Wellness Spa ความงามเรื่องของด้านการแพทย์เครื่องมือแพทย์อาหารเพื่อสุขภาพฟิตเนสกีฬานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตแห่งอนาคตนะคะเห็นบอกว่าโอ้โหจัดเต็มมากเลยนะคะ300กว่าบูธน่าจะเต็มอิ่มแล้วก็เรื่องเสวนาที่จะให้ความรู้นะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มีทั้งจากประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์กับกิจกรรมที่น่าจะสร้างสีสันครบรถเลยและพลาดไม่ได้นะคะงานใหญ่แบบนี้ต้องมีเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะ เริ่มเมื่อวานนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้27มิถุนายนค่ะที่ไบเทคนะคะก็น่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจด้านสุขภาพแล้วก็เวลเนสของไทยที่จะผงาดในเวทีโลกนะคะงานนี้ถึงแม้ว่าจะจัดเพียงแค่3วันแต่คาดการว่าเม็ดเงินน่าจะสะพัดในงานกว่า500ล้านบาทนะคะประเทศไทยเรามีฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะในเรื่องของนี่แหละค่ะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้วก็สุขภาวะนะก็เขาบอกว่าจริงๆติดอันดับต้นๆในระดับโลกนะคะที่ทางที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการนะคะดร.อัชกาศรีบุญเรืองบอกว่ารัฐบาลกำหนดให้สุขภาวะและการแพทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศก็เลยมั่นใจว่างานนี้จะเป็นอีกงานหนึ่งสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยยกระดับสัมฤทธิ์ผลให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทยที่จะสร้างโอกาสใหม่แล้วก็ขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในต่อไปในระยะยาวนะคะซึ่งโลกปัจจุบันเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันเพื่อการที่มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้อุตสาหกรรมด้านกีฬากับฟิตเนสก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะคะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวโลกแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นก้าวสำคัญที่งานนี้ได้เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสุขภาพwellness fitness กีฬาและการแพทย์เชิงป้องกันมารวมกันในงานเดียวเลยค่ะจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วนะคะเพื่อว่าจะได้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจการลงทุนแล้วก็พัฒนานวัตกรรมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตด้วยนะคะก็มีหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญร่วมมือกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีสวทช.มีสถาบันการศึกษานะคะมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้านะมีบสย.นี่ต้องมีเลยต้องสนับสนุนเลยนะคะก็คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนกับผู้ประกอบการนะที่จะมาผนึกกำลังกันนะคะนี่คือสิ่งที่น่าจะได้อะไรแบบเยอะเลยนะคะอย่างน้อยคนไทยก็จะได้ไปดูนวัตกรรมที่เอามาจัดแสดงกันเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะที่สายฟิตเนสนะสายกีฬานะห้ามพลาดเลยนะคะต้องไปให้ได้ค่ะลองไปดูนะคะเห็นบอกว่าจะมีการแข่งขันfunctional fitness แบบทีมด้วยนะคะแข่งขันนำคลาสออกกำลังกายระดับประเทศอันนี้กำลังฮอตมากเลยนะก่อนหน้านี้นะที่สวนลุมที่ไหนๆก็ตามนะคะเขาจะมีเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะว่าก็ในต่างประเทศก็มาด้วยนะเวิร์กช็อปซุมบ้าอย่างเงี้ยค่ะโยคะอะไรมาหมดเลยค่ะสไตล์เกาหลีเป็นยังไงเหมือนไทยไหมน่าสนใจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะที่มีการย้ำยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะท่านผู้อำนวยการคือศาสตราจารย์ดร.สมปองคล้ายหนองสวงยืนยันว่าเรามีศักยภาพสูงมากสำหรับประเทศไทยนะทั้งจากจุดแข็งด้านบริการสุขภาพการท่องเที่ยวบุคลากรทางการแพทย์เราก็พร้อม ภูมิปัญญาไทยแล้วก็มีซึ่งการนำวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเข้ามาใช้ประโยชน์ก็จะสร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการได้นะคะเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์แน่นะคะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยมากันเต็มเลยค่ะพร้อมจะร่วมจัดแสดงเพื่อสะท้อนศักยภาพของงานวิจัยไทยที่สามารถจะต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์จริงได้ทั้งด้านการแพทย์สุขภาพการยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตนะคะพร้อมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาวะในหลากหลายมิตินะคะพูดมาหมดนี้แล้วไปเถอะนะคะสำหรับที่ไบเทคบางนานะคะอย่างน้อยก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะไปฟังความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญต้องบอกว่าแถวหน้าด้วยนะคะของประเทศไทยของเมืองไทยนะคะได้เปิดโลกได้เปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพด้านเวลเนสแล้วก็ฟิตเนสแบบเจาะลึกเลยนะคะสำหรับเทคโนโลยีเขาเอามาจากทั่วโลกนะคะมาสู่ประเทศไทยครั้งนี้ก็น่าจะคึกคักในช่วงตลอด3วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่ไบเทคเลยค่ะใครสนใจก็รีบจัดเลยนะคะพูดถึงเรื่องของอีกตัวหนึ่งนะคะก็บอกว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจได้เหมือนกันนะคะคือเรื่องของสัตว์มนุษย์กับสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่คู่กันนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลี้ยงกันเยอะหลากหลายนะบางบ้านก็โอ้โหเลี้ยงแมวเป็น10-20ตัวอันนี้ต้องยอมเลยค่ะนะคือเขายอมให้บ้านอย่าลืมนะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยตัว2ตัวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิน10ตัว20ตัวเมื่อไหร่นะคะต่อให้แบบดูแลอย่างดีเนี่ยบ้านก็มีกลิ่นเนาะเนาะมีกลิ่นมีแบบโอ้โหเหนื่อยอ่ะคนที่ดูแลนะคะต้องยอมใจเจ้าของเลยนะคะที่ว่าบางทีเขาปล่อยไม่ใช่ปล่อยหมายถึงว่าเขายอมให้คือความชอบอ่ะเนาะให้บ้านเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะนะคะหลายประเภททั้งหมาทั้งแมวทั้งประเภทอื่นด้วยนะคะก็ต้องยอมตรงนั้นนะคะเหมือนกับสละบ้านเลยก็มีนะคะอย่างเมื่อก่อนสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่แค่เฝ้าบ้านเนาะถ้าเป็นแมวก็เลี้ยงไว้เพื่ออะไรจับหนูแค่นั้นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเลี้ยงเป็นลูกจริงๆนะหรือถ้ามีเด็กก็เอาไว้เด็กๆเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นแต่วันนี้หลายคนเรียกตัวเองว่าเพทพาเรนต์คือเขาจะดูแลสมาชิกของคนของในครอบครัวเนี่ยเหมือนคนเลยค่ะเหมือนเป็นลูกเหมือนเป็นหลานจริงๆนะคะจะให้กินจะให้เที่ยวจะอุ้ยทำทุกอย่างนะอาหารก็ต้องพรีเมียมมากกว่าคนด้วยซ้ำไปวิตามินเอาไปตรวจสุขภาพแล้วก็ทำประกันด้วยนะเดี๋ยวนี้มีประกันด้วยนะคะประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก็มีนะคะไปสปาแม้แต่ไอ้พวกอะไรอ่ะรถเข็นนะคะกลายเป็นสินค้าที่เจ้าของหนูยินดีจ่ายเลยค่ะแพงเท่าไหร่ก็จ่ายทีนี้จากความรักและความผูกพันขณะนี้เขาบอกว่ากำลังเกิดเป็นเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลที่เรียกว่า Pet Economy ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะในคอลัมน์นอกรอบนะคะจากประชาชาติธุรกิจวันนี้เนี่ยพอดีเข้าไปเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ใครที่แบบไม่ได้ตามเรื่องนี้นะมันน่าทึ่งมากว่าตอนนี้เนี่ยการมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในบ้านในครอบครัวทำให้รูปแบบการจับจ่ายนั้นเปลี่ยนไปจากที่แบบซื้ออาหารเม็ดธรรมดาวันนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากต้องหันมาเลือกอาหารสุขภาพแล้วต้องมาดูแลวิตามินต้องดูแลการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันประกันสัตว์เลี้ยงให้ด้วยแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับติดตามสุขภาพเหมือนกับคนเลยอย่างคนเนี่ยไอตัวนาฬิกาใช่ไหมช่วยได้นะ อยู่ๆหัวใจเต้นขึ้นมาหนักมากหรือหัวใจแบบเต้นช้าลงนาฬิกาก็จะบอกจะเตือนสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันปัจจุบันมีอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับติดตามสุขภาพแล้วเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือการเติบโตของอุตสาหกรรมประเภทนี้ไม่ได้มาจากจำนวนสัตว์เลี้ยงเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังมาจากการที่เจ้าของเนี่ยยอมใช้จ่ายมากขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะเป็นยุคทองแล้วค่ะณขณะนี้นะคะหนึ่งในดาวเด่นของธุรกิจประเภทนี้คือแมวค่ะตอนนี้ตลาดแมวตลาดอาหารแมวกำลังเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีสูงกว่าอาหารสุนัขที่เติบโตเฉลี่ย 3.8% เหตุผลสำคัญก็คือว่าวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปคนเมืองที่อยู่คอนโด มากขึ้นมีพื้นที่จำกัดก็ใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นต้องการสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่ายแล้วก็ณขณะนี้ในกรุงเทพเองหรือต่างจังหวัดก็ตามในบ้านเรานะคะอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แล้วนะคะจะเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยเขาจุดขายเลยนะคอนโดอย่างเงี้ยอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แต่ว่าต้องเป็นแบบปิดนะเนี่ยค่ะหลายประเทศด้วยค่ะจำนวนสัตว์เลี้ยงกำลังเติบโตเร็วกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่นะคะอันนี้ก็สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ครอบครัวขนาดเล็กสังคมสูงวัยแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากในอดีตสัตว์เลี้ยงก็เลยไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนคลายเหงาอีกต่อไปแต่เขาบอกว่ากำลังก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจแห่งความใส่ใจนี่ที่เติบโตขึ้นทั่วโลกนะคะ Care Economy นะรายจ่ายสำคัญของครัวเรือนยุคใหม่มาจากนี่แหละสัตว์เลี้ยงเขายกตัวอย่างการเลี้ยงหมาตัวหนึ่งนะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยราว 1,390 ถึง 5,295 เหรียญต่อปีคูณ33เนาะ33ไปแล้วกันมีต้นทุนตลอดอายุไขนะเฉลี่ยอยู่ที่ 34,550 เหรียญ นะแล้วก็ส่วนแมว760เหรียญถึง 3,500 เหรียญต่อปีมีต้นทุนตลอดอายุไขเฉลี่ยประมาณ 32,170 เหรียญสหรัฐก็ใกล้เคียงนะหมามากกว่านิดหน่อยตัวเลขเหล่านี้ค่ะสะท้อนว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนร่วมบ้านแล้วนะแต่มันกลายเป็นหนึ่งในหมวดรายจ่ายสำคัญของครัวเรือนยุคใหม่ไปเรียบร้อยเนี่ยเวลาจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนนะก็จะต้องเขียนเลยว่ารายจ่ายค่าอาหารแมวค่าตัดขนแมวค่าอาบน้ำแมวค่าอาบน้ำหมาก็จะเขียนไปด้วยแล้วอย่างเงี้ยเวลาจะบันทึกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะกลายเป็นโอกาสสำคัญแล้วนะคะในประเทศไทยเรากำลังเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงโลกแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากเยอรมนีแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณ 10% ค่ะนี่ถือว่าเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรไปสู่สินค้ามูลค่าเพิ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาวได้แล้วแล้วก็จุดแข็งที่สำคัญคือความเชี่ยวชาญด้านอาหารเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของวัตถุดิบและประมงคุณภาพสูงมาตรฐานการผลิตนะคะระดับสากลเลยค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้เราได้รับการยอมรับนะคะในการแข่งขันด้านต้นทุนเรามีความสามารถประเทศไทยก็เลยกลายเป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำคัญที่ได้รับการยอมรับจริงๆจากผู้บริโภคทั่วโลกนะคะโอ้โหสุดยอดแล้วนะคะนี่ก็เอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือสัตว์เลี้ยง1ตัวกำลังสร้างห่วงโซ่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันนะคะถ้ามองในระยะยาวเนี่ยโอกาสทองอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงฐานการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้นแต่ว่ารวมถึงบริการด้านสุขภาพสัตว์การท่องเที่ยวและธุรกิจนะแบบครบวงจรก็เป็นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าเพียงการผลิตเพียงแค่การผลิตสินค้าเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเนี่ยสำหรับในส่วนของประเทศไทยนะเมื่อเราจะเป็นเขาเรียกเครื่องยนต์เศรษฐกิจแล้วนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะก็ดีใจด้วยเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะหมดเวลาค่ะสวัสดีไม่ได้เจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในวันจันทร์กับ Modern Market สวัสดีค่ะ
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ดังเปิดคลิปเสียงแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวขบวนการโกงสอบมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังด้านอันสิทธิ์ลั่นไม่ให้ฆ่ากล่าวหาลอยๆขณะนายกกางปีกป้องรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับเก้าอี้ปลัดจังหวัดภูเก็ตลั่นเดินหน้าศาลงานต่อย้ำเหตุถูกร้องเรียนไม่บั่นทอนกำลังใจสลดนักเรียนม.ต้นไปเข้าค่ายคุณธรรมถูกไฟช็อตในห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จตาย1เจ็บ1ศุลกากรแม่สายยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมลอบข้ามแดนไปเมียนมาแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตายเพิ่มเป็น235รายแต่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งอีกมากเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบส่วนราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเพจดังเปิดคลิปแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวกับขบวนการโกงข้อสอบนะครับโดยบอกว่ามีคนใหญ่คนโตหนุนหลังขณะที่ปลัดมหาไทยเองบอกว่าไม่ให้ราคาเพราะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับขณะที่ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นมสว.หรือสถ.วันนี้ก็ออกมาอธิบายความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเริ่มจากมสว.กันอ่อนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าออกแถลงการฉบับที่2สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงประเด็นทุจริตสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนคนที่จะบรรจุ1กรกฎาคมนี้สถ.บอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วนะครับเกรงผู้ที่สอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบครับประเด็นร้อนชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับผู้ที่เข้ารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนายธนนท์พันพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดครับยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยส่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดระบุการตรวจสอบการทุจริตอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับทางนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุรายใดสมยอมให้มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและก็ทางปกครองด้วยในส่วนของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.ครับออกแถลงการฉบับที่2บอกว่าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเกี่ยวกับ TOR กับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นว่ามสว.ครับมีหน้าที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตของงานโดยภายหลังสอบข้อเขียนภาคกอและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีครับเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจะทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel จัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบแบบไฟล์ PDF แล้วก็ JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างครับ ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเป็นการถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะเปิดห้องมั่นคงต้องเปิดห้องจาก2ฝ่ายโดยเปิดห้องมั่นคง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีผู้ข้อสอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงในช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ระบายก็ยืนยันครับว่าได้กระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วและก็ครั้งที่4ครับที่สามารถเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนซึ่งทางสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจข้อสอบตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีปมร้อนเกี่ยวกับคลิปเสียงไวรัลโยงภรรยาของปลัดที่อยู่เบื้องหลังโกงสอบบรรจุข้าราชการค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินมาพร้อมกับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นคลิปเสียงในการโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโกงสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ปลัดแต่ว่านายกชี้นิ้วไปที่ปลัดและบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดก็ยกมือรับไหว้สื่อแล้วก็ระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนกับท่านนายกค่ะทางนี้นายอันศิษย์ก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้ชี้แจงเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอันศิษย์ก็บอกว่าประวัติคนเราสืบได้สบายอยู่แล้วค่ะคนที่ให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันศิษย์บอกว่าคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวแทรกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระนักข่าวก็ถามว่ายกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายกตอบกลับว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจปปช.และปปง.ค่ะคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นผู้กำกับดูแลสธ.นะคะก็บอกว่ากรณีที่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
1: ขณะที่กองปราบเองก็เตรียมเรียกคนในคลิปวันจับกุมโกงสอบสธ.ให้ปากคำนะครับพันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าหลังประชุมการทำงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นร่วมกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเบื้องต้นครับได้กำหนดกรอบการทำงานโดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดทั้งผู้จัดทำทีโออาร์คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือว่ามศว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชายชื่อนายกิตและก็นางส้มที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการซื้อทุจริตข้อสอบและก็รู้จักกับบุคคลระดับสูงเบื้องต้นครับตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็จะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการที่เรียกบุคคลใดก็แล้วแต่เข้ามาตำรวจจะ เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยคดีนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.ดำเนินการร่วมกันเนื่องจากคดีนี้บก.ปปป.ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกองปราบเองก็จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเองยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่ว

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากถูกส่งไปช่วยราชการกรมการปกครองนาน1 ปีนะคะระบุว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งไปช่วยราชการตั้งแต่25 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายนพร้อมนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันก็ได้รับคำสั่งกลับมาดำรงตำแหน่งตามปกติแล้วค่ะภารกิจแรกหลังมารับตำแหน่งนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะนายรุ่งเรืองกล่าวว่าหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็สานต่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กำกับดูแลให้บริการประชาชนเรื่องสถานบริการโรงแรมให้การขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มีการร้องเรียนกล่าวหารวมไปถึงข้าราชการอีก4 รายนายรุ่งเรืองระบุว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินการแล้วค่ะคณะกรรมการจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมตามภารกิจของกรมการปกครองที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้กระบวนการตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานเพราะมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นยาชูกำลังใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรชุดต่างๆ3 ถึง 4 ชุดนะคะประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการตำรวจและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: สุลกากรแม่สายครับยึดเงินสด23 ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมรอบข้ามแดนไปเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรแม่สายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23 ล้านบาทหลังพบลักลอบซุกซ่อนในกล่องบรรจุสินค้าอาหารประเภทปลาเส้นแล้วก็มันฝรั่งภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คนป้ายทะเบียนประเทศเมียนมาบริเวณช่องทางเดินรถขาออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดปฏิบัติการพิธีการศุลกากรประมาณ10เมตรครับแล้วก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ20เมตรโดยมีชายสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาออกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านพรมแดนแม่สายจากการตรวจค้นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้าอาหารจำนวน2 กล่องภายในซุกซ่อนธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาทโดยกล่องแรกพบเงินสด17มัดครับมัดละ1ล้านบาทรวม17ล้านส่วนกล่องที่2พบเงินสด6มัดมัดละ1ล้านบาทพร้อมธนบัตรอีก23ฉบับรวม6,23,000 บาทรวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นนะครับ23,23,000 บาทครับตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและก็ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน2485ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะคะมะรืนนี้แล้วค่ะที่จะมีการเลือกตั้งไปเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคหมายเลข5ลงพื้นที่ไปเขตวัฒนาพร้อมนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวัฒนาโดยคณะก็เดินทางรณรงค์ย่านพระโขนงตลาดรุ่งอรุณนายอนุชาใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อรองรับการค้าที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นนายอนุชาและคณะไปยังที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21วัดธาตุทองรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดพื้นที่รอคอยความล่าช้าขั้นตอนการลงทะเบียนได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Track ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวนาน 1-2 สัปดาห์ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านค่ะส่วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ก็ลงพื้นที่ไปย่านสีลมซอย4พื้นที่โดยรอบในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนว่าต้องการเห็นไนท์มาร์เก็ตและกิจกรรมเศรษฐกิจกลางคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนใช้วิธีสีลมเป็นพื้นที่ต้นแบบก่อนจะขยายไป50เขตค่ะจัดโซนการค้าขายชัดเจนใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการผู้ค้าความปลอดภัยสุขอนามัยติดตั้งกล้อง AI เพิ่มไฟส่องสว่างและวางมาตรฐานจัดการขยะสุขอนามัยเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวซึ่งดร.มลิกาก็ย้ำว่าเศรษฐกิจกลางคืนคือการสร้างงานกระตุ้นการท่องเที่ยวหากได้รับการเลือกตั้งจะผลักดันนโยบายนี้ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ก็ใช้ช่วงเวลาเช้าไปตัดผมนะคะเตรียมลุยหาเสียงเย็นนี้จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงเห็นชีวิตเมืองจริงทั้งกลางวันและกลางคืนชวนใช้สิทธิ์28มิถุนายนแสดงพลังประชาธิปไตยตาสร้างฉันทามติผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อโอกาสและความหวังของคนกรุงเทพซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่สกายวอล์กช่องนนทรีเดินทางต่อไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพสลับกับการเข้าไปยังสตูดิโอเพื่อจัดรายการไลฟ์สดผ่าน Facebookชัชชาติสิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติโดยจะมีทั้งการเดินทางไปดูชีวิตคนกรุงในช่วงกลางคืนพบปะผู้ทำงานกลางคืนเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนติดตามค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เกือบ

0: จี้รัฐจ่ายเงิน120บาทสำหรับการตัดอ้อยสดฤดูการผลิต 2568/69 โดยไม่มีเงื่อนไขชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสดฤดูการผลิตปี 2568/69 ในอัตรา120บาทต่อตันโดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ2มาตรการครับก็ได้แก่มาตรการจูงใจตัดอ้อยสด69บาทต่อตันและเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวเฉลี่ย51บาทต่อตันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไปด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเองระบุเข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อยสถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการรับปากครับจะว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอนได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบโดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง2มาตรการก็คือ1ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร2เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวส่วนมาตรการที่3ซึ่งได้แก่มาตรการจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% การสร้างรายได้เพิ่มจากใบแล้วก็ยอดอ้อยการช่วยเหลือไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวขณะนี้ครับผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมกอนเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.พิจารณาครับ
1: มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ะจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำทำให้เสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่ห้องน้ำในวัดแห่ง1หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 24-26 มิถุนายน3วัน3คืนแต่ว่าถูกไฟดูดขณะอาบน้ำซึ่งห้องน้ำนี้ค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนนักเรียนถูกไฟดูดครูก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนักเรียนเสียชีวิต1รายก็คือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีค่ะและได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือเด็กชายทักษ์ดนัยอายุ13ปีตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำยังไม่สมบูรณ์มีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้ง2คนซึ่งประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลังเกิดเหตุค่ะทางโรงเรียนยุติการเข้าค่ายทันทีแล้วก็เตรียมชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
0: และจากกรณีพบศพเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตปริศนาในป่าท้ายหมู่บ้านที่บึงกาฬในสภาพนอนหงายท่อนล่างเปลือยเปล่าที่คอมีกางเกงวอร์มสีดำตกอยู่คล้ายร่องรอยการใช้กางเกงรัดไปที่คอแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดนะครับตำรวจครับได้ลงพื้นที่สอบสวนก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายประมาณ 4-5 คนมาสอบปากคำหนึ่งในนั้นรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตำรวจยังต้องสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจว่าก่อเหตุจากอะไรจนกว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับในเอิร์ธแฟนของน้องสาวแม่ของเด็กผู้ต้องสงสัยเปิดเผยครับว่าตนเองไปกับผู้ตายประมาณ 1-2 ทุ่มตรงข้างโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยผู้ตายบอกว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนหลังจากน้องลงรถไปตนก็กลับบ้านทันทีเช้ามาก็ทราบข่าวจึงออกไปดูพร้อมกับญาติช่วงเช้า 8:00 น.ครับเพราะแม่ไปเจอแล้วกลับมาบอกให้ไปดูส่วนที่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในอำเภอวานอนยืนยันไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่ารักน้องเหมือนพี่น้องนะครับขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานศพญาติและชาวบ้านเตรียมสถานที่รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าในสงกรานต์อายุ29ปีคนในบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 6-7 คนรวมถึงผู้ตายด้วยก่อนเกิดเหตุน้องมาบอกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้างโรงเรียนซึ่งขณะนั้นครอบครัวและตนเองกำลังพากันทำกับข้าวในเอิร์ธจึงอาสาไปส่งโดยยืมรถจักรยานยนต์ของตนไปไม่ถึง10นาทีก็กลับมาครับหลังจากนั้นในเอิร์ธก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับก็เข้าไปเล่นกับลูกตามปกติและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าในเอิร์ธจะเป็นคนก่อเหตุครับ
1: เขื่อนมูลบนโคราชน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสุสานหอยนับล้านถูกน้ำซัดถมใต้น้ำโผล่เกยตื้นสวยงามค่ะซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดทั้งหาด

0: ทรายหาดหินกระจายริมน้ำทั่วเขื่อนมีเปลือกหอยนับล้านถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งสะสมเป็นแพกระจายไปทั่วหาดค่ะกลายเป็นสุสานหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงทำให้บรรดาเปลือกหอยที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งมากองทับถมกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงค่ะซึ่งเขื่อนมูลโปนมีปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ที่48.59 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของความจุทั้งหมดในช่วงหน้าฝนทางเขื่อนจึงยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพียงแค่จ่ายน้ำผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเท่านั้นและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำธรรมชาติค่ะ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ 7-2 ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันพุธเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วล่ะครับบาดเจ็บอีกกว่า 4,700 คนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากใต้ซากอาคารซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งไปอีกมากเนื่องจากมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับหมื่นคนครับแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรงขนาด 7.2 ช่วงก่อน 19 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ตามมาในเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ศูนย์กำลังแผ่นดินไหวอยู่ในรัฐยาการุกุยทางตอนเหนือของประเทศครับแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปใต้ดินเพียง30กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียความเสียหายหนักสุดอยู่ที่กรุงกาลากัสแล้วก็รัฐลาเกเรานะครับเมืองชายฝั่งมีอาคารที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากจนถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินอกจากนี้ในย่านโลสปาโลสกรันเดสแล้วก็ซาเคาในกรุงกาลากัสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 4,300 คนท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานสากลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 ถึง 10,000 รายขณะที่เว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายที่ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้อ้างตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับอยู่ที่กว่า 46,000 รายครับ
0: เกิดจุดหักเหในสงครามยูเครนค่ะเมื่อผู้นำยูเครนประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ40วันเพื่อรุกกลับรัสเซียหวังกดดันให้ยุติสงครามลงค่ะนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศอนุมัติแผนนี้หลังจากร่วมประชุมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ SBU ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้มาเสนอเขากล่าวว่าได้เห็นชอบให้ SBU เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นปฏิบัติการได้ทันทีด้วยเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธคำเชิญของนายเซเลนสกี้เพื่อเจรจาสงบศึกในประเทศที่3สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการนี้นายเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยมากนักกล่าวแต่เพียงว่ายูเครนจะใช้มาตรการรุกด้วยการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางแล้วได้ชื่นชม SBU ซึ่งโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษอัลฟาที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ในขณะที่ยูเครนได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลังงานและการขนส่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมไปถึงไครเมียที่รัสเซียยกทัพยึดไปจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนได้ทำลายคลังน้ำมันเป้าหมายต่างๆจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสร้างวิกฤตพลังงานขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ได้โจมตีโรงกลั่นที่เมืองอูฟาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนถึง 1,500 กิโลเมตรด้วย
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถนัทนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

0: ิต Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ครับวันศุกร์ต่อเนื่องเลยจากพฤหัสที่แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเราพบกับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนุดัตแล้วก็คุยกันตกค้างนะไม่ไหวเรื่องนี้จบในตอนเดียวไม่ได้ต้องชวนกลับมาใหม่สวัสดีมากครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอาจารย์โอด้วยครับ
8: สวัสดีโหเดือดเดือดมากนะสัปดาห์เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าโหเหตุการณ์ที่มีแก๊งคนจีนหรือคนไทยไม่ยังไม่รู้แหละที่ปั้นคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ทำแอฟิลิเอทแล้วก็ดูดเงินค่าโฆษณาของเจ้าของแบรนด์เพื่อให้ไปยิงโฆษณาจากเขาแล้วทำออเดอร์ปลอมทำออเดอร์ปลอมเสร็จปุ๊บแคนเซิลออเดอร์แคนเซิลออเดอร์เสร็จปุ๊บโอ้โหเจ้าของร้านเสียทั้งค่าแอดเสียทั้ง
9: ค่า
8: GP ในการขนส่งนะครับแล้วรวมถึงสินค้าที่ต้องตีกลับอย่างเสียหายด้วยแถมไม่พอครับลายเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะแสบก็คือเตรียมตัวละได้ฐานข้อมูลคนที่ติดตามช่องละจะยีทำโฆษณาทำสินค้าแบบเดียวกันมาเรียนแบบยังได้เลยพอได้ฐานคนดูไปเรียบร้อยแล้ว
9: ครับ
8: เรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับเราวันนี้เราถึงช่วงป้องกันนะครับคุณแบงค์ต่อเลยครับ
9: ก็คือเมื่อวันก่อนที่เราคุยกันว่าเนี่ยถ้าเราจะป้องกันถ้าเราจะขายของใน TikTok นะฮะเรียกว่า TikTok นะครับก็ควรจะไปเช็คก่อนนะว่าใน TikTok Seller ของเราเนี่ยก็คือที่เราเอาสินค้าไปขายใน TikTok เนี่ย
8: ครับ
9: เรามีเรายิงโฆษณาบน GV Max ไปเนี่ยให้เข้าไปเช็คโฆษณาบน GV Max เยอะๆนิดนึงนะครับ GV Max ก็คือการยิงโฆษณาของ TikTok ที่จะทำให้สินค้าของคุณเนี่ยขายได้มากขึ้นใน TikTok นะแต่ทีนี้มันคือระบบการยิงของมันอ่ะคือเป็นระบบที่เรียกว่า AI จะเป็นคนวิเคราะห์เองว่าคอนเทนต์ไหนควรจะจับไปยิง AI จะเป็นคนคิดเองว่าคอนเทนต์นี้ควรจะเอาเงินใส่ไปเยอะๆเพราะน่าจะขายของได้เยอะอะไรเงี้ย AI จะมองว่าคอนเทนต์นี้อาจจะไม่ดีงั้นฉันไม่กินเงินอะไรเงี้ยฉันจะไม่ใส่เงินเข้าไปเนี่ยอันนี้คือระบบ GV Max AI คนจัดการทั้งหมดทีนี้ก็อย่างที่บอกไปฮะก็คือเนี่ยแหละมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาของ GV Max ปุ๊บไอ้กลุ่มคนเนี่ยที่เป็นคนไทยและคนจีนเนี่ยก็เลยทำวิธีการที่เรียกว่าไปทำแสบเรียกว่าทำแสบเนาะก็ทำคลิป AI ปลอมยกเลิกแล้วทำมาเยอะๆแล้วก็ทำออเดอร์ยกเลิกมาเยอะๆเลยนะฮะก็คือวันนึงยกเลิกเป็นหมื่นบางถ้ามีหลายเขาเรียกว่ามีหลายเนาะมีหลายแบบทาร์เก็ตเลยว่ามีหลายแบรนด์ก็ทำเป็น10แบรนด์ทีเดียวในวันเดียวเนี่ยก็ยกเลิกกันวันหนึ่งเป็นแสนอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เจ้าของแบรนด์ก็เสียหายใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือเนี่ยเรารู้แล้วต้นเหตุมันมีแบบนี้แล้วมันไปผูกกับ GV Max คุณควรจะต้องเข้าไปดูโฆษณาบน GV Max TikTok ทุกวันจริงๆทุกวันนี้ยังน้อยเกินไปนะแต่ว่าเออของเข้าใจได้ห้าคุณทีมงานยังไม่เยอะยังไงก็ควรจะดูทุกวันนะครับควรเข้าไปดูอะไรครับก็คือเข้าไปดูโฆษณาว่าไอ้ที่เรายิงโฆษณา GV Max ไปปึ้งเนี่ยยิงไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปดูในโฆษณา TikTok เนี่ยให้เรากดทางด้านซ้ายมันจะมีคำว่าชิ้นงานเนาะกดไปชิ้นงานเนี่ยมันจะเห็นคอนเทนต์ที่ AI ของ GV Max เนี่ยจับคอนเทนต์ของคนอื่นที่ทำคลิปและติดตะกร้ารวมถึงคอนเทนต์เราเองในช่องเราเองที่ทำคลิปและติดตะกร้าเนี่ยจับขึ้นไปยิงแล้วก็กินเงินโฆษณาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างแต่ละคอนเทนต์ใช้เงินเท่าไหร่และแต่ละคอนเทนต์ได้ยอดขายเท่าไหร่ด้วยจะเห็นหมดเลยนะครับจากตรงนั้นซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูก็คือให้เราไปดูนะครับเลื่อนดูครับว่าเฮ้ยมันมีคอนเทนต์ที่มีลักษณะนะมีลักษณะเนาะมีคอนเทนต์ที่มีลักษณะที่เป็นแบบเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งใส่เข้าไปในคลิปแล้วก็แพนกล้องไปมานะก็คือภาพเอาสินค้าตัดแปะแล้วก็แพนกล้องไปมาใส่เสียงเพลงมีข้อความนิดหน่อยอย่างเงี้ยไอคลิปพวกเนี้ยถ้ามีนะฮะแล้วเช็คเลยครับถ้ามีปุ๊บให้ดูเลยครับว่าเงินที่เราจ่ายเข้าไปในคลิปเนี้ยเสียไปเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ต้องจริงๆก็ดูเลยครับทั้งเสียเงินไม่เสียเงินอ่ะดูทั้งคู่เลยแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยต้องระวังแล้วระวังมากๆแล้วเพราะว่าคุณเสียเงินฟรีกับคอนเทนต์ประเภทนี้แล้วดังนั้นพอคุณเห็นแล้วว่าเออมันมีคอนเทนต์แบบนี้เข้ามาอยู่ใน GV Max ที่คุณยิงโฆษณาไปนี่คือสัญญาณเตือนว่าคุณต้องแบนคลิปพวกนี้ออกแบนคลิปพวกนี้ออกซึ่งคุณก็คัดเนี่ยคุณก็เลือกคลิปเนี้ยออกไปได้เลยนะครับแต่ผมมีวิธีดีกว่านั้นก็คือคุณเห็นคอนเทนต์ที่ทำมาด้วยรูปแบบแบบนี้นะครับให้ไปดูชื่อช่องนะให้ไปดูชื่อช่องของไอช่องที่ทำคลิปแบบเนี้ยก่อนแล้วเข้าไปยัง TikTok ดูซิว่าทั้งช่องเขาเนี่ยทั้งช่องเขาเนี่ยทำคลิปแบบนี้ทั้งช่องไห
8: ม
9: ถ้าทั้งช่องอ่ะแนะนำนะฮะก็รีพอร์ตช่องไปหนึ่งดอก
8: รีพอร์ตช่องด้วยรีพอร์ตช่องด้วย
9: รีพอร์ตช่องรีพอร์ตคอนเทนต์อ่ะแล้วแต่เลยฮะเพราะว่าจริงๆก็ TikTok ก็ไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรอก
8: คร
9: ับ นี้อ่ะสมมุติเราไม่รีพอร์ตอ่ะแล้วแต่คุณจะรีพอร์ตก็ได้นะก็ควรจะรีพอร์ตนะเพราะว่าจริงๆคอนเทนต์ประเภทนี้มันไม่ควรทำแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลดีอ่ะเรียกว่าไม่มีผลดีนะครับแต่ประเด็นอ่ะฮะมีรีพอร์ตไม่เป็นไรประเด็นสำคัญคืออ่ะถ้าเจอทั้งช่องและทั้งช่องทำคลิปแต่แบบนี้ให้ copy ชื่อช่องไปแล้วเอาชื่อช่องนะไป exclude เนาะไป exclude ก็คือไปเอาชื่อช่องนั้นน่ะใส่เข้าไปในระบบที่ยิงโฆษณา GV Max ว่าไม่ยิงโฆษณาเข้าช่องนี
8: ้อืมตัดออกไปเลยอย่าเสียดายอย่าไปเสียดายต่อให้คลิปเนี่ยมันทำเงินก็ตามแต่ถ้าทรงอย่างเงี้ยมันไม่ดีกับใบเราแน่นอนแล้วก็สุ่มเสี่ยงว่าจะกลายเป็นของไปแต่เงินไม่กลับมา
9: จับหายนะเสียน้อยดีกว่าเสียมากใช้คำนี้แล้วกันอย่าเสียมากเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีเจ้าของแบรนด์เสียหายเป็นหลักล้านเยอะนะครับไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวเป็นแบรนด์แบบระดับบนหลายแบรนด์เป็นแบรนด์เลยที่โดนดังนั้นไม่อยากให้โดนแบบนี้เพราะมีแบรนด์เล็กที่โดนเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ให้ไปดีเช็คทุกวันจากโฆษณาบน GVMax ก่อนนะครับแล้วถ้าเจอก็เช็คที่ช่องถ้าช่องเขาทำแบบนี้ทั้งหมดก็ฟิวช่องใส่ในระบบของ GVMax เลยว่า ให้ยิงโฆษณาเข้าช่องนี้นะครับนะอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไปให้เขาทำแบบนี้แล้วก็ไม่เอ็กคูดแล้วก็ปล่อยไปคุณจะเสียเงินฟรีนะครับเพราะเสียค่าโฆษณาเขายกเลิกของคุณคืนคุณเสียค่า GMP ค่าส่งของคุณหายอีกนะฮะดีไม่ดีอาจจะเป็นคู่แข่งคุณเองที่แบบมาโจมตีแล้วก็มาทำแบบนี้ให้คุณแบบเงินเสียกับอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยครับซึ่งไม่อยากให้เจอแบบนั้นดังนั้นนี่เป็นวิธีการป้องกันอย่างแรกเรียกว่าอย่างแรกเนาะอันนี้คือต้นเหตุทั้งหมดให้เช็คที่ตรงนี้ก่อนถ้าเจอรีบเอ็กซ์คลูดช่องออกให้หมดนะครับแต่ไหวหรือเปล่าก็เรียกว่าไหวหรือเปล่าคือถ้าแบบโดนแบบน้อยๆอ่ะผมว่ายังไหวแต่ถ้าโดนเยอะนะโดนเยอะในที่นี้คือเขาเล็งล็อกเป้าไปแล้วอ่ะฉันจะเอาช่องนี้ฉันจะเอาแบรนด์นี
8: ้เอาแบรนด์นี้
9: เออจะเอาแบรนด์นี้
8: เขาไม่มาช่องเดียวแน่นอน
9: ไม่มาช่องเดียว ทีเนี้ยแหละอันเนี้ยประเด็นสำคัญละ คือถ้าถูกล็อกเป้าแหละว่าเออล็อกออนทาร์เก็ตเลยแบบอื้อหือสไนเปอร์เตรียมตัดละถ้าโดนแบบนี้นะก็ไอ้วิธีการที่ผมบอกไปมันควรทำไหมก็ควรทำเหมือนเดิมแหละแต่ที่ผมแบบแอบขำก็คือจะไหวหรือเปล่าใช้ข้อจะไหวหรือเปล่าฮะจะไหวหรือเปล่าคือยังไงก็คือด้วยระบบที่เขาทำอ่ะมันคือใช้ AI ทำเนาะพอมัน AI ทำแปลว่ามันไม่มีทางมีช่องเดียวมันต้องมีแบบอย่างน้อยอ่ะเป็น10เป็น100ช่องอยู่ในมือเนาะเป็น10เป็น100ช่องอยู่ในมือเนี่ยหรือเป็นพันช่องด้วยซ้ำอยู่ในมือมันจะระดมมาทีเดียวปึ๊บๆๆๆแล้วเข้ามาอยู่ใน GVMax นะครับทีนี้แหละที่จะไม่ทันคือคุณต้องมานั่งไล่ถ่ายอ่ะแบบทีละคลิปโอ้ช็อกมีช่อง A ต้อง B ต้อง C ต้องไปถึง Z ก็ยังวนกลับมาช่อง A อีกทีนึงอ่ะเยอะมากก็คือเนี่ยมันจะมีแบบทรงที่แบบโหมันเยอะแล้วจนคุณท้อเลยแบบจะจัดการมันยังไงดีแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ต้องจัดการอยู่ดีด้วยวิธีการที่ผมบอกแต่ทีนี้ถ้าเจอแบบทรงแบบเข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆคือคุณเจอเป็น100ช่องเลยแหละใช้คำว่าถ้าเจอเป็นกรณีเจอเป็น100ช่องเนาะถ้าเจอเป็น100ช่องจริงๆจริงๆถ้าเจอสัก20ช่องแล้วกันสักสมมุติถ้าเจอสัก20ช่องแสดงว่าแบรนด์คุณต้องขายดีระดับหนึ่งแนะนำให้แจ้งปัญหาให้แจ้งปัญหาเข้าไปที่ TikTok ก่อนเลย
8: ใครที่ยิงถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้ดูแลเนาะ
9: ถูกต้องครับ
8: มีบัญชีผู้ดูแลส่วนใหญ่ก็คือแบรนด์ต้องดังระดับหนึ่งแหละใช่ไหมเขาถึงมาเล่นกับเรา
9: ใช
8: ่แบรนด์เล็กคงไม่มาเล่นแบรนด์แบบผมแบบTikTokอะไรเงี้ย
9: ไม่มาหรอก
8: ถ้าแอดวันละ300
9: ค่าแอดมา300เงี้ยยอดขายวันละ 3,000 หมื่นนึงเขาพวกเนี้ยหลักถ้าแบบหลักหมื่นต้นๆเงี้ยเขาไม่มาดูเราหรอกแต่ถ้าแบบเริ่มเกิน 50,000 แสนนึงอันเนี้ยโดนแน่การันตีว่าโดนแน่ๆนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ทีนี้ก็จริงๆพอผมบอกว่ายอดน้อยไม่ใช่ไม่ดูนะก็ต้องดูเหมือนกันนะ
8: ก็ดูนะ
9: เราก็ไม่รู้นะจริงๆผม
8: เข้ามาหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านไอ้เซลเลอร์เนี่ยฝั่งเซลเลอร์แล้วก็ฝั่งหน้าโฆษณาเนี่ยแปลว่าเราต้องดูว่าเงินที่เราใส่ไปเนี่ยมันไปถูกโปรยไปที่ช่องทางไหนบ้าง
9: ใช่
8: เหมือนเราซื้อโฆษณาเนี่ยเราจะไปหวัง AI แบบมันฉลาดอย่างเดียวมันเลือกให้เราอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องไปดูด้วยว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับแบรนด์เราจริงๆถ้าอะไรเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับแบรนด์เราอะเรามีวิธีแก้ไขไงบ้างครับนอกถือว่าเป็นครีเอเตอร์แหละทำแต่แบบพูดไม่ค่อยดีกับแบรนด์เท่าไหร่ซึมเสียงอะไรเงี้ยเรามีวิธีทำยังไงได้บ้างครับ
9: ก็นั่นแหละฮะวิธีถ้าเราเป็นคนที่ยิงโฆษณาบน GMV ละก็วิธีการก็คือเข้ามาที่ TikTok เหมือนเดิมเลย TikTok Shop เนาะเซลเลอร์ก็เข้าไปดูใน GMV นั่นแหละแล้วดูซิว่า AI มันเอาคลิปตัวไหนใส่เข้าไปในระบบเนาะแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปนี้ไม่โอเคมันก็จำชื่อได้นะครับว่าคลิปนี้ไม่โอเคคุณก็แค่คัดออกไปคัดคลิปนั้นออกได้นะครับมันจะได้ไม่เสียเงินแล้วก็คลิปไหนดูแบบเอ้ยโจมตีแบรนด์แต่มันก็ติดตะกร้าสินค้าเราพูดไม่ดีเงี้ยสมมตินะก็คัดออกได้นะครับก็มันควรจะทำแบบนี้แหละเพราะสิ่งที่ผมกำลังบอกคือมันเป็นเบสิกที่ทุกคนจะขายของใน TikTok ต้องเข้ามาดูโฆษณาบน TikTok ทุกวันไม่ใช่ยิงไปละปล่อยทิ้งอ่ะเดือนหน้าค่อยมาดูอย่างเงี้ยอันตรายจัดมันควรดูทุกวันอย่างทีมงานผมเนี่ยเข้ามาดูในแอป TikTok เนี่ยถึงแม้จะยิงง่ายขนาดเนี้ยเขาก็มีหน้าที่เข้ามาดู3เวลา3เวลาเลยนะ ก็คือเช้ากลางวันและเที่ยงคืนเช้ากลางวันเที่ยงคืนใช้คำนี้แหละเช้าประมาณ9โมงแล้วก็บ่ายประมาณบ่าย3แล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยเข้ามาดูอะไรก็คือมาดูแบบแอดเป็นยังไงบ้างปรับแอดนู่นนี่นั่นแล้วก็มาดูว่าคอนเทนต์ที่จับมายิงมีคอนเทนต์อะไรบ้างเพื่อใส่เงินเพิ่มแล้วก็คัดคอนเทนต์ที่ไม่ดีคุณภาพออกแล้วเผื่อเจอ worst case ก็คือเนี่ยเจอแบบพวกคลิป AI ปั๊มเข้ามาอย่างเงี้ยก็เอาออกเขาต้องมีหน้าที่มอนิเตอร์แบบเนี้ยตลอดแต่ถ้าเราแบบไม่ไหวอย่างที่ผมบอกไม่ไหวแบบสามเวลางั้นคุณก็เอาเวลาที่คุณว่างต่อ1วันแหละเข้าไปดูก่อนแล้วถ้าแบบไม่มีปัญญาดูว่ามันมีคอนเทนต์เยอะมากเลยอาจารย์มีเป็น50หน้าคุณดู10หน้าแรกก่อนก็ได้คุณดูแค่10หน้าเพราะทีนี้ไอ้10หน้าเนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่มันเอาเงินที่มันจ่ายค่าโฆษณาไปมันไปถึงประมาณ10หน้านี่แหละประมาณนี้แหละส่วนอีกตั้งแต่11ไปถึง50หรือ11ไปถึง100กว่าเนี่ยเงินจะไปไม่ค่อยถึงแล
8: ้วเดี๋ยวนะไอ้10หน้านี่1หน้านี่กี่รายการนะฮะ
9: ก็ประมาณ20คอนเทนต
8: ์สนุกละ10หน้าคูณ20ก็200คลิปเองสู้ๆครับผู้ฟัง
9: ก็แค่เอาไปเลื่อนแหละก็จะเห็นความเห็นแล้วดูแค่พาดหัวปอนก่อนก็ห้าวแบบไวๆก็ดูแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกรีเช็คอย่างนี้แล้วคัดออกควรจะทำให้เป็นชินนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้ยอดขายคุณดีด้วยนี่คือวิธีป้องกันและทำให้ยอดขายคุณดีด้วยนะฮะอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้ยอดขายบน TikTok คุณดีด้วยเพราะการที่คุณเห็นคอนเทนต์ที่ดีคุณจะใส่เงินเพิ่
8: ม
9: จากในระบบงั้นเพราะมัน
8: ใช่ใช
9: ่เงินเข้าไปได้จากตรงนั้น
8: เพราะบางทีเราเจอคอนเทนต์ที่มันเฮ้ยคอนเทนต์นางฟ้าคอนเทนต์นี้ดีจัดโอ้โหไม่เคยเจอคริสตี้คนนี้มาก่อนแล้วก็แบบเงินมันโปรยไปที่เครื่องเนี้ยแล้วอีกกลับกันถ้าคอนเทนต์ดีแล้วเราอยากให้คอนเทนต์เนี้ยมันทำงานเยอะๆทำได้เหมือนกันไหมครับ
9: ทำได้ครับเพราะว่าจริงในทิกตอกมันมีระบบมันสมมติเราสร้างแคมเปญมันก็ใส่สมมติยิงจีมีวันละพันอย่างเงี้ยมันก็กินเต็มที่พันหนึ่งใช่ไหมครับแต่นี่มันจะมีฟังก์ชันที่อยู่ด้านห้อยท้ายที่เรากดชิ้นงานโฆษณาแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีคำว่าเร่งหรือบูสต์เนาะบูสต์ก็คือบูสต์เฉพาะคลิปนี้ใส่เงินเข้าไปคลิปนี้ด้านหลังเนี่ยเราสามารถมาเลือกรายคลิปได้ว่าคลิปนี้ใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยสามารถเลือกคลิปแล้วใส่เงินได้ก็คือเราเลือกคลิปที่มันเป็นนางฟ้ายอดขายดีเนี่ยใส่เงินเข้าไปปึ้งมันก็จะมีก็คลิปนั้นก็จะกินเงินพอปกติก็คือแบบสมมติยิงวันละพันอยู่แล้วทั้งแคมเปญคุณใส่เพิ่มไป200วันนั้นจะกิน 1,200 แต่200นั้นจะยิงไปที่คลิป
8: นั้น
9: เลือกนะครับ
8: เพราะโดยระบบเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปไม่ต้องมีเทคนิคมากยิงโฆษณาได้ออกแบบไปแล้วว่าวัดกันเลยวัดจากคุณภาพของรายได้ไม่ใช่จากการมองเห็น เห็นเยอะไปซื้อเมื่อก่อนเราใช้มือเนาะเมื่อก่อน Facebook นี่ต้องโอ้โหเห็นเยอะแล้วมาวัดอีกว่ามาจากคลิปนี้นะต้องมานั่งให้คะแนนให้ราคามันให้ใส่มูลค่
9: า
8: โอ้โหใครยิงแอดจุดนั้นนะใครทันยุคนี้นะฮะพิมพ์ว่าทันนะครับแล้วก็ใส่มูลค่าให้เขาก็ค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยปรับตัวเลยแต่เดี๋ยวนี้ TikTok ก็จะใช้วิธียิงแบบนะวัดไปเลยว่าเกิดยอดไม่เกิดยอด
9: ใช่ฮะให้คุณจัดการ
8: เขาเกิดมาเป็นพ่อค้าออนไลน์อยู่แล้วเขาไม่ได้เกิดมาเป็นนะโซเชียลมีเดียที่หาเงินได้นิดหน่อย
9: ใช่ใช่
8: อันนี้พ่อค้าออนไลน์จีตัวจริงนะครับหายไม่ได้ไม่เอานะฮะโอเคมีวิธีการยังไงต่อบ้างครับนอกจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไล่ตรวจเช็คแล้วเราเรียกว่าถ้าทำแบบหัวหน้าแบงค์คือใส่ไปใน SOP นะใส่ไปในขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของงานเราเลยงานการตลาดยิงแอดไม่พอตรวจแอดด้วยนะ
9: มันต้องตรวจอยู่แล้วไม่ใช่ไม่แบบโอ้ยผมเจอหลายคนนะแบบไม่แบบไม่ตรวจเลย
8: มีพาร์ทเนอร์เราบางคนนี่โอ้โหพึงพอใจกับจำนวนวิวสบายใจ
9: จำนวนวิวไม่ได้เท่าต้องบอกนะวิวไม่ได้ขับยอดขายนะคร
8: ับไม่ได้ละ
9: คือ
8: ใครพึงพอใจแบบอุ้ยอวดนายนะมีคนเห็นแบบแอดอุ้ยคุ้มมากเลยจ่ายไปแค่หลักอะไรนะวันละ500ได้คนดูเดือนละล้านกว่าคน2ล้านคน
9: นะฮะเป็นล้านคนแต่ไม่ทำอะไรกับคอนเทนต์เราไม่ซื้อไม่มีประโยชน์นะฮะต้องดูให้เป็นนะครับคือไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยทีว่าถ้าจ่ายเงินไปงี้คนเห็นขนาดนี้แล้วเราจะดูค่าอะไรเดี๋ยวเรามาบอกเดี๋ยวมีมาคุยกันอีกทีนึงเพราะมีคนโดนเยอะเรื่องนี้นะครับโดนเยอะโดนเยอะก็คือแบบโดนน้องลูกน้อง น้องๆแบบ

0: เนียนมาแล้วเราก็ไม่รู้โอ้คนเห็นเยอะดีอ่ะเนี่ยผมจะมาบอกความจริงว่าเออบางทีการเห็นเยอะไม่ได้แปลว่าดีนะครับดังนั้นเราต้องรู้ด้วยนะครับ
1: ความหมายของลูกน้องนี่รวมไปถึงเอ็นซี่ด้วยนะ
0: จากเอ็นซี่จริ
1: งแหมยิงเก่งจังเลยคนดูเยอะเชียว
0: นะไม่ได้นะทีนี้กลับมาก่อนแบ็คกลับมาว่าทีนี้เรารู้แหละว่าต้องเข้าไปดูใน GMAX ของ TikTok นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการป้องกันหลังแรกอันนี้เป็นวิธีการป้องกันจากต้นเหตุส่วนหนึ่งเลยก็คือถ้าเจอเยอะก็แจ้ง TikTok ไปเจ้าหน้าที่ TikTok เดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูให้นะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเราต้องรีเช็คตลอดนะฮะใช้ว่ารีเช็คเนาะรีเช็คอะไรครับดูรีเช็คออเดอร์สินค้าที่เกิดขึ้นหรือมีการสั่งซื้อนะครับดูสิว่าการสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยมีการที่ตีกับสูงเป็นผิดปกติหรือเปล่าอันนี้
1: มันสามารถเทียบย้อนกลับไปที่คลิปนั้นได้ไหมครับ
0: ก็จริงๆอาจจะได้เรียกว่าได้เรียกว่าได้เลยแล้วกันได้แต่ว่าต้องไปดูในฝั่ง TikTok Affiliate Affiliate ก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่อยู่ใน TikTok Seller มันกดไป Affiliate นะก็คือที่เราเอาสินค้าไปให้ค่าคอมมิชชั่นกับนายหน้าว่าจะให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ได้เห็นว่ายอดสั่งซื้อจากครีเอเตอร์คนนี้มีเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะเห็นหมดเลยทีนี้ตรงเนี้ยมันก็ได้เห็นว่ามีของที่สั่งจากครีเอเตอร์คนนี้กี่ชิ้นแล้วใครที่ซื้อสินค้านั้นบ้างก็ได้มีลิสต์แล้วเป็นก็เหมือนเป็นออเดอร์ที่แบบเราขายได้ใน Shopee TikTok แหละเหมือนปกติแหละจะเห็นเลยทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับคือผมบอกเลยว่าคุณจะดูฝั่ง Affiliate ก็ตามหรือคุณจะดูฝั่งใน Seller ของ TikTok ก็ตามคีย์สำคัญคือให้ดูว่ามันมีชื่อคนเดียวกันสั่งซ้ำๆในวันเดียวกันไหมมันจะมีทริกเกอร์อะไรบางอย่างคือถ้าคุณเลื่อนถ้ามีคนทำโอเปอเรชันหลังบ้านโอเปอเรชันหลังบ้านเนาะหรือทำ AI ขึ้นมาไว้สำหรับตรวจสอบก็จะง่ายขึ้นถ้ามีโอเปอเรชันหลังบ้านเวลาเขาจะต้องพิมพ์แปะครับมันจะสังเกตแล้วทำไมไอ้ชื่อคนเนี้ยทำไมมีซ้ำมันจะเห็นได้ดีเลยคนปกติเขาจะไม่สั่งซื้อซ้ำถูกไหมครับ
1: โอเค
0: ซื้อไอ้ซ้ำ
1: เอาซื้อครีม10กระปุกกดออเดอร์แล้วกระปุก
0: เนี่ยแหละเนี่ยออเดอร์แล้วกระปุกแต่ซื้อ10กระปุกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่เดียวกันสั่งไปทำไมให้คิดให้เฉลียวใจไว้ก่อนเลยนะสมมุติไอ้นาย A กดสั่งครีม10กระปุกแต่ออเดอร์แล้วกระปุกปุ๊บๆๆในวันเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้ให้เฉลียวใจว่าจะเป็นแบบนั้น
1: โดนแล้วโดนแล้ว
0: โดนแล้วแน่นอนมีโอกาสสูงที่จะโดนยับนะครับมีโอกาสที่สูงจะโดนยับดังนั้นถ้าเจอเคสแบบนี้ปุ๊บแนะนำก็คือให้รีบติดต่อก่อนเลยว่าเนี่ยออเดอร์เนี่ย
1: ผู้สั่ง
0: เนี่ยมันมีคนสั่งอันเนี้ยขึ้นมาฮะให้แคปแล้วติดต่อTikTokก่อนเลยว่ามันมีคนสั่งแบบนี้แล้วก็ติดต่อไปยังคนซื้อถ้าคนซื้อไอ้ที่ทำออยอดออเดอร์มา10ออเดอร์เนี่ยไม่ตอบแจ้งTikTokก่อนว่าเนี่ยคนไม่ตอบมีโอกาสที่จะเป็นกรณีที่เรียกว่าปั๊มออเดอร์แล้วยกเลิกแน่ๆเรียกว่า 90% ได้เลยว่าจะเป็น
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นแน่ๆดังนั้นให้แจ้งTikTokก่อนไม่ใช่อยู่ๆไปยกเลิกเองนะห้ามยกเลิกเองนะฮะ
1: ระวังเคสนี้เกิดเคยได้ยินเหมือนกันบอกเฮ้ยเขาบอกว่าน่ากลัวเบรกออเดอร์ไม่ส่ง
0: ยับเหมือนกันนะ
1: เอาไม่แบบไปสนีมารับอะไรนะรถมารับของไม่เอาขึ้นรถ
0: อะไรเงี้ยอันนี้ให้ระวัง
1: คะแนนล่วงเลยนะฮะ
0: คะแนนล่วงนะฮะเพราะว่าร้านค้าของ TikTok มันมีวัดคะแนนซึ่งถ้ามันมียอดสั่งคุณต้องส่งของแต่ถ้าเจอเคสเนี่ยที่บอกว่าในเคสที่มันจะเป็นมิจฉาชีพเนาะดังนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณต้องเอาออเดอร์ที่มันเห็นนะมันมีการปั๊มมาอย่าเพิ่งส่งแต่ให้ส่งเนี่ยไปยัง TikTok ก่อนว่าเนี่ยมันมียอดเนี่ยมีคนสั่งซื้อแบบเนี้ยจากคนเดียวกันน่ะซ้ำๆๆๆเข้ามาเยอะมากดูทรงแล้วน่าจะแบบมันสั่งเล่นนะครับให้แจ้งไป TikTok ให้ TikTok เป็นคนเคลียร์ก่อนจะได้ไม่โดนหักคะแนนร้านค้านะครับอันนี้บอกไว้เลยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เสียเงินเพิ่มจากค่า GP และของตีกลับคืนนะครับนี่ก็จะเป็นการดักได้เลยนะดังนั้นให้เช็คนะครับรีเช็คเลยว่าก็คือพูดง่ายน้องๆที่แพ็คของอะไรต่างๆหรือถ้าคุณส่งผ่าน Fulfillment ก ก็แจ้งที่ fulfillment ว่า fulfillment ช่วยเช็คหน่อยว่ามันมีออเดอร์ซ้ำๆไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วให้ fulfillment เช็คด้วยแล้วเราก็เช็คด้วยนะครับเทียบกันเราจะเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างจากชื่อคนเดิมเนี่ยมันสั่งซ้ำๆวันเดียวกันเยอะขนาดนั้นมันผิดแปลกอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่ดังนั้นควรจะต้องเช็คแล้วก็รีบตัดตอนนะครับรีบตัดตอนเนาะติดต่อ TikTok รีบจัดการนะครับนะฮะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งใช้ว่าระดับหนึ่งนะเพราะว่าบางเรียกว่าบางเกียร์กันเนาะบางเกียร์คือร้านTikTok ก็จะดูแลเป็นพิเศษบางร้านก็คือคุยไปวันหนึ่งหายต่อมไปนี่ก็อาจทำใจต้องแจ้งตัวเข้าไปเพื่อแก้ไขนะครับนะก็ประมาณนี้ทีนี้ประเด็นสำคัญเรามีเวลาอีก3นาทีประเด็นสำคัญคือเรารู้แล้วแหละว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรจะรีเช็คเยอะๆนะครับแต่นี้มันมีประเด็นซ้อนประเด็นนี้ขึ้นมาฮะก็คือใครที่ขายของบน TikTok นะครับเตรียมตัวได้เลยครับวันที่2กรกฎาคมนี้
1: ข่าวดี
0: ข่าวดีนะฮะข่าวดีข่าวดีก็คือค่าธรรมเนียมหรือ GP ใน TikTok เพิ่มขึ้นอีก 2% แล้วจ้านะครับ
1: มีเวลาไม่กี่วันนะครับรีบขายรีบขาย
0: ขึ้นอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะตามนั้นแหละเรื่องดราม่าเรื่องอันนี้ยังแก้ไม่ได้สิ่งที่ทำเพิ่มคือเพิ่มค่าธรรมเนียม 2% เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นปรับปรุงดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าค่าธรรมเนียมมันจะขึ้นตลอดดังนั้นก็เตรียมตัวให้ดีนะครับว่าไอ้ที่ขายอยู่ราคาที่ขายอยู่เนี่ยเฮ้ยถ้าขายดีอ่ะมันจะขายดีจนเจ๊งหรือเปล่าเช็คดีๆนะครับเพราะว่าตัวเลขบางอย่างเนี่ยผมเนี่ยก็คุยกับผู้ประกอบการที่เป็นแบรนด์ดังใน TikTok เนี่ยยอดขายหลักร้อยล้านเกือบกึ่งจะเกือบจะพันล้านแต่พันล้านเนี่ยขายใน TikTok กำไรบางเฉียบใช้ว่าบางเฉียบเลยนะบางเฉียบอยู่ระดับอยู่ประมาณ 3-4% แล้วถ้าขึ้น 2% แบบนี้จะเหลือเท่าไหร่ดังนั้นต้องระวังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้คุ้มค่ามันต้องเมนเทนดีๆนะครับเรื่องต้นทุนสินค้าการจัดการองค์กรค่าบริหารต่างๆราคาที่ตั้งด้วยทุกอย่างมันมีแปรผันตามค่า GP ที่มันขึ้นไปเรื่อยๆซึ่ง GP อย่างที่บอกไปฮะว่ามันจะไปสุดกันที่ประมาณสัก 35-40% แน่ๆคิดว่าอาจจะไปถึง 40% เพราะว่าเขาคงอาจจะมองไปที่ภาพของ Amazon ขายของได้จ่าย40บาทเลยนะก็คือ 40% สมมติขายของได้100นึงต้องจ่าย Amazon 40บาทอย่างเงี้ยเขาคงมองไปภาพนั้นแน่ๆก็คือยืนพื้นแน่ๆคงไปสุดที่ 40% แน่ๆดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเป้าที่เขาจะขึ้นไปเหยียบถึง40อ่ะก็ต้องดูแลสินค้าที่คุณจะเอาไปขายใน TikTok Shopee ถ้ามันถึง 40% ต้นทุนสินค้ารับได้ไหมราคาตั้งโอเคไหมถ้าโอเคคุณปล่อยต่อแต่ถ้ามันไม่โอเคคุณต้องเริ่มวางแผนปรับนะครับปรับการวางราคาสเต็ปการราคาค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรองรับวันที่มันขึ้นไปถึง 40% ให้ได้นะครับนะดังนั้นก็วันที่2กรกฎาคมอย่าลืมนะฮะค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าทั่วไปร้านค้าที่เป็นมอทางการนะครับขึ้น 2% แน่ๆนะครับแน่ๆนะครับดังนั้นระวังนะครับพอขึ้น 2% นี้ก็คือค่า GP เหยียบที่ 30% เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็แจ้งข่าวเรื่องนี้ไว้เพื่อปรับตัวกันนะครับ
1: ข่าวดีข่าวร้ายใครจะรู้อาจจะมีคนขายน้อยลงก็ได้เราอาจจะขายดีขึ้นก็ได้นะครับแต่สำคัญคือรู้แล้วต้องรีบวางแผนแก้ไขนะครับก็ติดตามคนรู้ดีจากอาจารย์พลแบงค์ได้ทุกๆวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณพลแบงค์วงศกรธนุทัศน์เป็นอย่างสูงครับเจ้าของเพจพลแบงค์ฟูลฟันแนลนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็รับลากันผู้ฟังตอนนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปปช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนเดี๋ยวระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มสว.ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดเกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้กับปปช.ตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆปปช.จะมาประมวลอีกครั้งเบื้องต้นได้แจ้งเลขาธิการปปช.แล้วซึ่งมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆรัฐมนตรียุติธรรมเผยพิรุธเส้นเงิน28ล้านพาวุธหลังอ้างเทรดทองพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตอบกระทู้ในสภาที่มีเรื่องเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.เป็นเชียงรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งจะตัวอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษการเทรดทองจะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าและรับเงินออกอย่างเช่นบริษัทQRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งเป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นจากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนเมื่อถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าขอ DSI ตรวจสอบก่อนเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เป็นช่องทางของผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ด้านเลขาปปง.เผยประสานงานร่วมกับ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างบูรณาการข้อมูลนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานและบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีเมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นเงินทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดา นักการเมืองหรือไม่นั้นเลขาธิการปปง.กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจสอบปัญหาสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
13: ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
14: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
15: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์ มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะครับ Business Connection อยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
17: ผมจะต่อเลยนะท่านผู้ฟังผมจะคุยกับท่านผู้ฟังนะฮะโดยเอามาจากหนังสือ Personal MBA
18: ครับ
17: มีร้านเล่มแล้วนะก็คือพูดตรงๆก็คือว่าจะมาคุยกันเรื่องการทำธุรกิจในยุคนี้ซึ่งมันยากเหลือเกินนะนะฮะเราไม่นับเรื่องการโกงกันอะไรพวกนี้นะในระดับโลกนี่กันน้ำมันก็ร่วงเลวทองก็ร่วงลงหุ้นก็ตกอะไรพวกนี้นะมันมีสิ่งที่เรียกว่า uncertainty สูงนะแต่เรากลับที่หลักการในการทำธุรกิจผมก็เอาส่วนหนึ่งที่เป็นเฟรมเวิร์กเท่านั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใส่ไอ้บริบทของไทยไปเองนะฮะทีนี้เนี่ยย้อนไปนิดนึงตัวคุณจอร์จคราฟแมนเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้การทำธุรกิจเนี่ยนะมันมี5ส่วนสำคัญนะฟิวจะรีแคปหน่อยไหม
18: ก็บอกว่า5ส่วนที่สำคัญเนี่ยก็คือ1ก็คือการสร้างหรือว่าส่งมอบสิ่งอะไรก็ตามที่มันมีคุณค่าข้อที่2ก็คือว่าและมันเป็นสิ่งที่ผู้คนหรือว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการหรือจำเป็นต้องใช้3ในราคาที่เขาพร้อมที่จะยอมจ่าย4และทำให้ลูกค้าคนนั้นเขารู้สึกพึงพอใจตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของเขาและก็ข้อ5และธุรกิจนั้นสามารถที่จะสร้างผลกำไรได้เพียงพอที่จะทำให้คุ้มค่าสำหรับเจ้าของที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปครับ
17: อันนี้ท่านผู้ฟังเอากรอบเนี้ยไปวัดก็ได
18: ้ครับ
17: ทุกเรื่องนะทั้งเรื่องที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
18: ครับ
17: ผมยกตัวอย่างเช่นไอ้เรื่องการโกงข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
18: ครับ
17: ที่มูลค่าหลายพันล้านนะก็คือเขารับ 9,000 ตำแหน่งมั้งโกงไปประมาณ 3,000 ตำแหน่งมั้ง
18: โกง1ใน3
17: นะ
18: ครับ
17: 350,000 ถึง 600,000 อะไรเงี้ยผมเซตว่า 400,000 ไปแล้วกัน
18: ครับ
17: สมมุติว่า 3,000 คนเนี่ยคนละ 400,000 เนี่ย 10 คนก็ 4 ล้าน 100 คนก็ 40 ล้าน 1,000 คนก็ 400 ล้าน
18: ครับ
17: โอ้เป็น 1,000 กว่าล้านนะมีบางคนบอกว่าหลายพันล้านเลยนะมีบางคนบอกว่าเป็น 2,000 ล้านเลยนะเป็น 1,000 ล้านนะเอางี้ก็แล้วกันนะคือเป็นการโกงที่แบบว่าอภิมหาโกงอ่ะเหมือนตอนนี้ในอเมริกามีกระทรวงสาธารณสุขก็จับโกงที่มันมีพวกหมออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มีหลายคนนะยกตัวอย่างเช่นหมอบอกเฮ้ยต้องใช้อวัยวะปลูกถ่ายทั้งนี้ไม่จำเป็นก็ไปสั่งที่บริษัทที่เป็นยี่ปัวไอ้ยี่ปัวนี่ก็ไปเอามาแล้วก็มาบวก 2,000% แล้วก็ไอ้หมอเนี่ยที่สั่งเนี่ยก็ได้ไป 4-50% เอาเงินไปซื้อคนซื้อนี่ไปแยะหมอเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนะตอนนี้คนเยอะมากเลยหลายหมื่นล้านเลยอะที่เมขนาดที่เมกานะทำปี2022เขาไปดูเฮ้ยทำไมปีที่แล้วเนี่ยมัน 1.2 บิลเลียนไอ้ลักษณะเนี้ยปูไทยอาวะเนี่ยอีกปีนึงขึ้นเป็น10เท่าอ่ะเขาก็เลยไปสืบไงแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยมันถึงตัวใหญ่ได้ไง
18: ครับ
17: นะแต่ของเรานี่เดี๋ยวก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
18: จะถึงได้ถึงไหน
17: เดี๋ยวก็ว่ากันนะฮะcreate and deliver something of value มีไหมไอ้ value กรณีสอบนี่คืออะไร
18: ก็ได้ตำแหน่ง
17: ไม่ต้องรู้หนังสื ไม่ต้องดู
18: ไม่ต้องดูสื
17: ่อไม่ต้องสนใจอะไรเลยไม่ต้องไปติวไม่ต้องไปข้ามเข่งไม่ต้องไปหาติวเตอร์อะไรมึงจ่ายเงินมา
18: เจอใจจบ
17: เดี๋ยวมึงได้ตำแหน่งอันนี้ value คือได้ตำแหน่งโดยที่ว่ามึง
18: ไม่ต้องทำอะไรเลย
17: ไม่ต้องทำอะไรเอาเงินมาพอนะ
18: ครับ
17: หมายถึงว่าคุณก็ต้องไปสุกสายอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายที่เขาหลอกคุณอะไรเงี้ยนะ
18: แล้วก็ต้องไปสอบนะ
17: ต้องไปสอบด้วยนะแล้วก็ต้องฝนไอ้ทหารถูก
18: ฝนไปเถอะฝนให้มันจบๆฝนแล้วให้ถูกๆพอจบ
17: people want ไหม need ไหมแน่นอน
18: ก็ต้องการใช่ถูกต้อง
17: ทุกไอ้พวกนี้มันก็อยากจะเข้าไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นมันจะมาจ่ายเงินทำไมเขาคงไม่ได้หวังว่าแค่ 15,000 บาทหรอกเห็นไห
18: ม
17: นั้นมันถ้าเขาเข้ามาด้วยที่เรียกถ้าเอาคำพูดนายกคือผลไม้พิษอะคือหมายถึงว่าคุณมาจากผลต้นไม้พิษมันก็ลูกก็พิษแต่คุณเข้ามาด้วยวิธีผิดอ่ะแล้วคุณจะเป็นข้าราชการที่สุจริตมาล่ะ
18: ยากหลายคนก็ครับ
17: ยังไม่รู้ว่าทำปีไหนทำมาตั้งกี่ปีแล้วนะ
18: ใช่อันนี้แหละที่ผู้สงสัย
17: ยังไม่รู้นะทำมาตั้งกี่ปีกระบวนการเนี้ยเพราะว่าไอ้บ้านที่เขาเช่าอ่ะเขาเช่ามาตั้งหลายปีแล้วนะมึงดูข่าวอ่ะใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ไอ้คนเจ้าของบ้านทำเราเคยใหญ่ขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้นี่จะเป็นคนนำคนเดียวไม่มีทางนะ
18: ครับ
17: สมมติว่าปีหนึ่ง 3,000 คนเนี่ย
18: ม
17: ันทำมา5ปีเนี่ย15,000 คนแล้วนะผมไม่ได้หมายว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการทุจริตนะแต่นี่มันทุจริตแบบใหญ่อะ
18: แบบตรงๆอ่ะแบบชัดๆเลย
17: แบบใหญ่ไอ้ปี10ปีที่แล้วที่มีทุจริตกันก็ระดับร้อยกว่าคนอะไรพวกนี้หรือที่ตำรวจจำได้ไหมสอบตำรวจอะไรเงี้ย
18: ที่เอาแพ็กลิงก์อ่ะไอเพจเจอร์เข้าไปใส่ใต้รองเท้าแล้วให้คนส่งเป็นสัญญา
17: อะไรเงี้ยตำรวจสอบอะไรพวกนี้ที่ในอดีตในอำเภออะไรเงี้ยที่ไปดูอ่ะมันไม่เยอะมันไม่เยอะแต่คราวนี้มันหลากหลายพันคนใช่ไหมแอดนายกบอกเรียกขายชาติ
18: ครับ
17: At price that willing to pay
18: they're willing to pay อยู่แล้วพร้อมจ่ายอยู่แล้วไม่งั้นไม่ขนาดนั้นล่ะครับ
17: 350,000 650,000เผื่อต้องไปจำนองบ้านจำนำ
18: กูนี่ยืมสินคนอื่นมาก
17: ูนี่ยืมสินเลยถามว่าคุณเอาเงินสักมี 600,000 เนี่ยนะแล้วคุณเดิน 15,000 เนี่ยมึงไม่กินไม่ใช้เลยในกี่ปีอะเข้าไปมีโอกาสทุจริตไหม
18: ครับ
17: มีแนวโน้มสูงนะครับ in a way that satisfy consumer need ก็คือเนี่ยก็เพราะว่าถามว่า
18: แน่นอนใช่ไหมก็ความต้องการไงต้องการที่จะทำงานอยู่ที่นี่ไงต้องการอยู่ในเขตบ้านตัวเองต้องการที่จะจ่ายตังค์แล้วได้เข้าบรรจุไง
17: คือไม่ต้องรู้หนังสือเข้าไปได้เลยการันตีนะ so the business แล้วก็ขบวนการนี้bring enough profit ไหม
18: สร้างกำไรเพียงพอ
17: โอ้โหคุณได้
18: เป็นพันล้านนะแก้ตกสอง
17: ไม่มีก็มีกระบวนการเอามีซอฟต์แวร์เอามาแก้เกอร์อะไรพวกนี้นะ
18: คร
17: ับ นะครับเนี่ยอันเนี้ยคือมี profit พอที่จะเรียกว่าดำเนินการต่อไปเรื่อย
18: ๆครับ
17: นะฮะอันนี้เราเอาไปวิเคราะห์กระบวนอันนี้ก็ได้ไอ้กรณีโกงก็สอบก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่าเอาไปทำนะ
18: อย่าไปทำ
17: พอดีมันเป็นเคสดังก็เลยเอามาวิเคราะห์แต่ว่าหมายถึงว่าที่เราคุยกันนะฮะก็คือทำอะไรเนี่ยต้องมี value
18: ครับ
17: เวลาดูง่ายๆปัจจุบันเนี่ยให้ดูจุดเจ็บปวดที่เรียกว่า pain point
18: pain point
17: มันแก้ได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่ามีทฤษฎี JTBD อ่ะ job to be doneแล้วท่านสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งท่านสร้างบริการขึ้นมาชิ้นหนึ่ง
18: ครับ
17: ก็เหมือนกับจ้างเราอ่ะรับจ้างเขา
18: อืม
17: นะฮะเช่นเปิดร้านกาแฟ
18: ครับ
17: ผมไปกินร้านกาแฟนะผมกินกาแฟในร้านไอ้เจ้าของร้านเนี่ยก็เอากาแฟมาเสิร์ฟก็ผมกับมึงก็จ้างมึงชงกาแฟหากาแฟมาชงกาแฟให้กูไม่งั้นกูก็ต้องไปซื้อกาแฟมาบดเองคั่วเองแล้วก็ต้องมาชงเองแล้วก็กินใช่ไหมเหมือนเข้าไปร้านอาหารเนี่ยก็จ้างเขาไงกินข้าวไข่เจียวเนี่ยก็จ้างเขาหุงข้าวแล้วจ้างเขาก็ทอดไข่ก ก็มาให้เราอันนี้เขาเรียกทฤษฎี JTBD Job to be done
18: JTBD Job to be done
17: JTBD Job to be done เหมือนเขารับจ้างก็เหมือนไลน์แมนเนี่ยเราก็จ้างเขาไงแอปในจ้างเขาไง
18: ครับ
17: ไม่งั้นเราก็จะต้องไปซื้อเองเดี๋ยวอาหารนะ
18: ต้องทำกับข้าวเองซื้อเอง
17: อันนี้คือ value
18: ครับ
17: เหมือนเรารับจ้างเขา value ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเลือกผู้ว่ากทม.อ่ะ JTBD

0: มืด
1: สว่างเลยเหรอครับอ๋อ
0: มื
1: ต
0: ด
1: อนแ
0: ม
1: ร
0: ื
1: ก
0: ด
1: ม
0: ม
1: ื
0: ื
1: ด
0: ดก็ให้กูเชให้พี่เอกเนี่ยแจ้ง
1: ครับ
0: เจ้าพี่ฟองดูนี่ยังไม่ติดเลยนะไฟเนี่ย
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ว่าจัตชาติไม่อยู่เลยต้องไปเลือกใคร
1: อ
0: ก
1: ่
0: ันเนี่ย
1: าครับ
0: นะก็จัตชาติไม่อยู่ในใครจะมานั่ง
1: เ
0: เ
1: ร
0: ย
1: ื่
0: ี
1: อ
0: ่ย
1: ง
0: ม
1: ไร
0: เจ้าพ
1: พ
0: ี่
1: ี
0: ฟ
1: ่
0: องดูอะไม่มี
1: จริง
0: ไม่มีใค
1: จ
0: ร
1: ริง
0: มานั่งดูเลยสมมุติว่าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะแจ้งเจ้าพี่ฟองดูไหมผมว่าเอ้ยเจ้าพี่ฟองดูมันกลายเป็นทัชชาติไปแล้วไงเห็นไหมนะเขาบอกเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือ it doesn't matter if you are on the solo venture a billion dollar brand
1: มันไม่
0: คื
1: ส
0: อห
1: ำ
0: ม
1: ค
0: าย
1: ัญ
0: ถึ
1: หร
0: ง
1: อก
0: ว
1: ว
0: ่
1: ่
0: า
1: าคุณจะประกอบธุรกิจด้วยตัวคนเดียวหรือคุณจะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ขนาดระดับ1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย
0: ใช่เวลาไอ้การทำธุรกิจเนี่ยหลักๆของมันเนี่ยมันไม่ได้ดูที่ขนาด
1: ครับ
0: เหมือนเวลาทำธุรกิจอะขายผลไม้ตกเย็นเราก็ดูซิว่าในเก๊เนี่ยเงินเหลือไหมเหลือเท่าไหร่
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: หักไปแล้วหักต้นทุนหักค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าแผงหักเด็กที่มาช่วยงานหักค่าขนส่งแล้วก็หักค่าตัวเองด้วยนะเหลื
1: ค
0: อ
1: ร
0: เท
1: ั
0: ่
1: บ
0: าไหร่เนี่ยอันเนี้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันบริษัทใหญ่ก็เหมือนกันแล้วก็มึงหักโน่นนี่เอาไปแล้วเนี่ยไอ้บอททอมไลน์มึงไงไอ้บรรทัดสุดท้ายนะมึง
1: เหล
0: เ
1: ื
0: หล
1: อ
0: ื
1: เท่
0: อ
1: าไหร่
0: เหลือเท่าไหร่อาจจะสมมุติว่าบางคนเอาวันนั้นเมนเจอร์โทรมาจานครับไอ้มีเชื่ออย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะทำไมเมื่อก่อนเปิดเยอะมากเลยมีเชื่อเนี่ยตอนหลังก็ทยอยปิดไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้มีเชื่อเนี่ยมันก็เป็นร้านขายติมขายอะไรพวกเนี้ยจากคนจีนเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ขายก็ไม่แพ
1: ครับ
0: งใช่ไหม ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แล้วแต่นะอย่างเรื่องอย่างกรณีเรื่องไอ้มาร์เก็ตติ้งมันก็มีเรื่องมาร์เก็ตติ้งใช่ไหม
1: ครับ
0: มาร์เก็ตติ้งก็มีเรื่องไพรซิ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยมีมาร์เก็ตติ้งไงแต่เขาก็พูดเรื่อง attention ก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูที่มีเรื่อง pricing ไหมอย่างเรื่องเนี้ยอย่างเวลาอย่างพูดว่าอย่างเงี้ยที่เขาพูดอ่ะข้อ3เนี่ย at the price they are willing to pay
1: ในราคาที่ยอมจะจ่าย
0: หมายถึงว่าเวลาท่านสร้าง value ขึ้นมา value หนึ่ง JTBD เหมือนเราพูด job to be done กันนะรับจ้างทำอะไรก็ได้นะแล้วก็คนเนี่ยต้องการด้วยนะมีความต้องการในสินค้าหรือบริการหรือ offering คือสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเขาต้องการด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเห็นราคาแล้วเขาไม่เอานะ
1: แพงไปไม่คุ้มค่าย
0: กตัวอย่างไอ้เซกเว่ไม่ใช่เซกเว่นะเซกเว่
1: ไอ้รถสองล้อ
0: เ
1: ดีย
0: วสนามบินอะล้อเดียวอะนะมี value ไม่มีเอาไว้เคลื่อนที
1: ่ครับ
0: นะคนต้องการไม่ต้องการเห็นราคาแล้วหนีหมดเลย
1: สู้ไม่ไหวจริง
0: ๆคือแพงเจ๊งเพราะแพงแต่ว่าถ้าเป็นปาเต้อาจจะเป็นริชาร์ดมิล
1: ครับ
0: มีแวลูไห
1: ม
0: ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าพูดตรง
1: ๆ
0: ถ้าเป็นในแง่นาฬิกาเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็น
1: มันก็คือนาฬิกา
0: แต่แวลูในแง่ของการแสดงฐานะ
1: โอ้แน่นอน
0: แต่ว่าโชว์แล้วก็ต้องรีบเก็บนะมึงอย่าให้เขารู้จากบ้านเดี๋ยวไปป้อนมึงนะเหม
1: ือ
0: นคิมก
1: ระ
0: ดาเชียนอย่างเงี้ยไปลงไอจีมันป้นเลยนะที่ปารีสอ่ะใช่ไหมเวลาโชว์เนี่ยผมมีลูกทีมผมคนหนึ่งเพื่อนมันโชว์จักรยานกันละ 3-4 แสนนี่โจรนี่ไปป้นบ้านเอาจักรยานเลยนะ
1: บ้านเลยนะ
0: อันเนี้ยมันไม่ต้องโชว์อะไรทั้งสิ้นน่ะอย่างผมนี่ไปต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครจะมาทำอะไรผมล็อกใส่เสื้อยืดในเกงยีนในกงในกาอะไรกระเป๋าอะไรก็ไม่มีแต่งตัวดีกว่าไอ้นั่นหน่อยนึงดีกว่าไอ้อิมิเกรนหน่อยนึงยุโรปนะแต่ว่าญี่ปุ่นหรือว่าจีนอะไรก็แต่งมาเด้อไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่แบรนด์โนแบรนด์เนมอะไรนะอยู่ครั้งเอาพี่บ่าวไปด้วยพี่บ่าวเป็นช่างแต่งหน้าตอนนั้นทำรายการที่เอมบรินพี่บ่าวนะแล้วก็มีพี่คนนึงพี่บ่าวเดี๋ยวเราช่วยกันออกค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยนะแล้วค่ากินอะไรเงี้ยเอาให้ไปที่ฮ่องกงพี่บ่าวก็แต่งหน้าตามผมไว้โอ้โหล็อตนั้นนี่หน้าตาดีเลยนะเวลาไปถ่ายรูปนึกภาพมาเป็นมีช่างแต่งหน้าไปเซตผมด้วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: ครับเป๊ะมาก
0: อันนี้ก็คือไอ้อย่างเงี้ยก็คือไอ้จีนเนี่ยมันเก่ง enterprise they're willing to pay
1: ครับ
0: เมื่อก่อน EV อ่ะมึงซื้อไหม
1: มีซื้อแพงแล้ว

0: พอวิ่งได้น้อย
1: สามล้านอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: พอจีมันเอาเข้ามานะแล้วก็เราก็เป็นหนุนอีกคันละ150,000อันเนี้ยเหลือคันละ400,000ก็มี500,000ก็มีคนก็ willing to pay ไงถามว่า EV มี value ไม่มีมันก็ไม่ต้องเติมน้ำมันไงชาร์จไฟมันก็ประหยัดไงใช่ไหมถามว่าคนต้องการไหมต้องการถ้าคุณไปขับแก๊ปอย่างเงี้ยคุณขับแก๊ปแล้วคุณไม่ขับ EV ได้ไหมได้คุณก็ต้องขับรถแก๊สสิรถแก๊สคนก็มันนั่งแท็กซี่ดีกว่าอะไรทำนองเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าไอ้เรื่อง pricing นี่ก็สำคัญคือเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคนจะดูที่ price
0: ครับ
1: แต่ผมไม่ได้หมายถึงสินค้า luxury นะอย่างนี้เชดมิลเนี่ยลงมาเหลือเรือนละล้านหนึ่งคนก็ไม่เอาอ่ะคือจะเอาตอนแรกนะแล้วต่อไปคงก็ไม่เอาละ
0: ครับ
1: เบนซ์ลงมาเหลือ500,000เนี่ยโอ้โหคนซื้อกันใหญ่ไปก็ไม่เอาละ
0: เขาก็เงียบครับ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นรถหรือว่าเป็นนาฬิกาใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยมันประเทศที่เป็น cheap price
0: ราคาถูก
1: ราคาถูกเวลาซื้อเนี่ยซื้อรถ2คันเนี่ยซื้อมาเลย2คันดีคันเป็นอะไรเช่นคุณซื้อรถจีนเนี่ยอะไหล่มันจะมึงก็ซื้อไป2คันดิ
0: ครับ
1: นะแล้วก็อีกคันนึงก็เป็นอะไหล่เวลามันเสียมึงก็ดึงอีกคันนั้นมาติดเลยอย่างเงี้ยก็ยังถูกกว่ารถญี่ปุ่นอีกบางทีอ่ะใช่มั้ยแต่ยังถามว่าไทยช่วยไทยเนี่ยรัฐบาลแก้อะไรแก้ที่ไหนไทยไง
0: กำลังซื้อ
1: ไทยไง
0: ลดราคามา
1: ผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังเจ๊จงเนี่ย
0: ครับ
1: create และ develop something of value อะไร
0: ขายราคาถูกเข้าถึงได
1: ้หนึ่งอร่อยดังอร่อยดังนะคนต้องการไหมกินทุกวันเลย
0: ค
1: ุณว่าอร่อยดังนี่โอ้เบื่อว่ะอย่างผมเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปซื้อชุดไอ้ที่เรียกว่าคลีนฟู้ดอะส่งทุกวันน่ะก่อนหน้ามันก็เดี๋ยวก็ซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวก็แป๊บแซลมอนเดี๋ยวก็เกาไก่อะไรเงี้ยถ้าเป็นคุณไม่เอาละนะหรือว่าเวลาทำธุรกิจอะไรอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นของที่เข้าปากอ่ะคุณต้องคิดนะคนจะเบื่อเปล่าโอ้ยบอลเชียเนี่ยไอติมจีนเนี่ยยอดขายมันตงคนเบื่อเปล่าวะคนเบื่อป่ะหรือเวลาคุณกินอะไรคุณกินได้ตลอดชั่วนานตาปีไหมมีวันเบื่อไหมมันก็ต้องเบื่อใช่ไหมไอ้ถามว่าเจ๊จงอยู่ได้ไง20 ปีAt price they willing to pay
0: ในราคาที่คนพร้อมที่จะจ่าย
1: ถามว่าเจ๊จงอร่อยดังกับถูกเนี่ยอะไรมาก่อน
0: ครับ
1: ถูกมาก่อนทีนี้เจ๊จงไม่เข้าไอ้ไทยช่วยไทยเจ๊จงขาย30 บาทในห้างขาย39เอาแล้วนอกห้างแล้วกันที่ร้านเจ๊จงเนี่ย31 บาทร้านอื่นคนก็มากินร้านเจ๊จงร้านอื่นเนี่ย40 กว่าบาทเซ่ได้ว่า40-50เลยอ่ะ45แล้วกันเราก็ไม่กินร้านอื่นนะเรากินเจ๊จง
0: ครับ
1: พอเจ๊จงไม่เข้าไทยช่วยไทยร้านอื่น45ลด 60% เหลือเท่าไหร่45
0: 60% จาก45เหลือ3
1: 10% ก็คือ4.50 บาท 40% ก็คือ18 บาท
0: ก็เกือบ20 บาทครับ46
1: 18 บาทเจ๊จง31 บาทไม่เข้าไทยช่วยไทยไอ้ร้าน45บาทที่หมอมาเคยแพงถูกเลย
0: ถูกเลยทันทีเลย
1: ถูกเลยถามว่าเจ๊จงยอดจะตกไหมตกเพราะอะไรเพราะว่าจุดขายอย่างหนึ่งของเจ๊จงเนี่ยหายไปถูกแต่เนื่องจากว่ามึงกินทุกวันไอ้พันหนึ่งเดียวก็หมดประมาณตั้งวันที่15ต้องกลับไปเจ๊จงต่อละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย pricing เนี่ยสำคัญจริงๆ pricing เนี่ย
0: คร
1: ับหลังเรามานั่งคุยกันนะเขาบอกต่อว่าไงฮะ
0: เขาบอกต่อว่าAdventure
1: คือถ้าเอาปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยใช่ไหม
0: ในห้าอันนี้ออกเนี่ยคุณไม่ คุณไม่มีธุรกิจละมันคือมันไม่ใช่ธุรกิจแล้วมันเป็นอย่างอื่นละองค์กรที่ไม่มีการสร้างคุณค่าสำหรับหมายถึงในตัวสินค้าหรือบริการของตัวคุณให้คนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำสิ่งของที่มันไม่สร้างคุณค่าอันนั้นมันไม่ใช่งานมันเป็นฮ็อบบี้มันเป็นงานอดิเรก
1: องค์เราคุยกันตรงนี้ก่อนก็คือหมายถึงว่าถือเป็นรัฐธรรมธุรกิจเนี่ยท่านต้องมีทั้ง5องค์ประกอบ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะเช่นเฮ้ยเราทำของที่มีคุณค่าคนต้องการแต่แม่งแพงว่ะบางทีมันพูดง่ายบางคนตั้งราคาไปมันก็เจ๊งไปเลยไงใช่ป่ะผมยกตัวอย่างอย่างเบนซ์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: EQS อย่างเงี้ยโอ้โหขายคันต้อง8ล้าน
0: อ
1: ่ะสุดท้ายเบนซ์ก็ต้องลด 50-50% น่ะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: ยกเว้นว่าคุณเป็น Apple Apple ก็ขึ้นราคาเพราะว่าไอ้ตัว RAM เนี่ยมันแพงขึ้นในตัวขึ้นเนี่ย Apple มันขึ้นเนี่ย 4,000 5,000 แล้วแต่ใช่มั้ยแต่คำถามคือ Samsung ยังไม่ขึ้นเหรอเพราะว่า Samsung ก็ผลิต RAM เองแต่ RAM Samsung ไม่ได้ขายแต่ Samsung อย่างเดียวนะสมมติว่าผมผลิต Samsung ก็ผลิต RAM ใช่มั้ยแล้วมาขายให้ Samsung มือถือถั่วถ้าขายถูกไอ้ Samsung มันก็กำไรน้อยสิจริงป่ะ
0: ครับ
1: Samsung ที่ทำ RAM มันก็กำไรน้อยดิใช่มั้ยดังนั้นถามว่ามือถือยี่ห้ออื่นมันจะขึ้นมั้ยอ้าวถ้ามือถือยี่ห้ออื่นไม่ขึ้นแล้ว Apple ขึ้นมา 4,000 5,000 ถามว่ายอดขาย Apple จะตกไหมอาจจะมีนะอาจจะตกแต่ตอนนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าตกมากหรือตกน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแบรนดิ้งอย่างผมเนี่ยผมก็จะซื้อเพราะผมผ่อนไงอย่างนี้ผมก็จะไปซื้อไอ้นี่ไอ้ iPad เนี้ยก็ผ่อนเอา
0: ครับ
1: เราก็ไม่ต้องจ่ายเราก็จะไปซื้อในนามของ AAได้ลดสัก4,000ไงเอได้ลดสัก 4,000 ที่มันขึ้น 4,000 เนี่ยกูไปซื้อนํา AVS นายก็ลดลงมาละแล้วทีเดียวเราก็ผ่อนเอาใช่มั้ยหรือว่าเนี่ย create value คนต้องการภายดีแต่ว่าไม่ satisfy คือหมายถึงว่าไอ้ value คุณค่านั้นน่ะไม่ได้สนองความต้องการของเราคุณมีเนี่ยคุณอย่างเมื่อผลิตเซกเว่ยมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมีแวลูไม่มีผิดเท่ดีต้องคนอื่นๆต้องการไหมคน
0: ต้องการ
1: ก็ชอบอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับสมมติว่าราคาไม่แพงแต่ผมก็ไม่เอาอ่ะผมไม่กล้าขี่เซกเว่ยไปโน่นเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวโดนรถชนตายก็เหมือนสกูตเตอร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: สกูตเตอร์อย่างเงี้ยคุณกล้าขี่ไหมไปบนถนน
0: กล้าแต่ก็ไม่ขี่ดีกว่า
1: ไม่ก็มีความ ขี่ใช่ไหมตายเอาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีความเร็วพ
0: อ
1: สกูตเตอร์ที่แบบที่ยืนขี่อะนะ
0: ครับ
1: ที่แบบ
0: ทรงตัวเราไม่ชินอะเราไม่ชินอะใช่
1: ที่คล้ายเซกเว่ยนะท่านผู้ฟังก็คือแบบเราไปยืนแล้วมันไปเองเนี้ยกล้าขี่บนถนนไหมเขาห้ามลงถนนด้วยนะ
0: ห้ามลงถนน
1: อย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าไงเราก็ไม่กล้าอันเนี้ยเราก็ไม่เอา
0: ครับ
1: หรือว่าทำไปหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยทำไปแล้วเนี่ยยิ่งขายยิ่งเจ๊งว่ะใช่ป่ะขายดีจนเจ๊งเนี่ยสี่ข้อเนี่ยเช่นทำบุฟเฟ่ต์โอ้คนชอบอาหารอร่อยคนได้ยินนี่รู้นี่มาซื้อเต็มเลยราคาถูกแล้วก็หูคนก็สนองความต้องการด้วยแต่ทำแล้วเจ๊งอ่ะจะทำต่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า5ข้อเนี่ยคุณต้องมีพร้อมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่เนี่ยเกิดสร้างคุณค่าแต่ว่าถ้าไม่ได้สร้างคุณค่าเนี่ยถือว่าเป็นฮ็อบบี้อันนี้เห็นด้วย
0: เป็นงานอดิเรกเลยใช
1: ่เห็นด้วยไ
0: หมเห็นด้วย
1: ถ้าคนค้ายาบ้านี่มีคุณค่าอะไรไหม
0: ก็มีคุณค่าสำหรับคนที่เขาอยากยาและจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ใช่คุณค่าสำหรับทั้งสังคม
1: หลอกมันไงคุณเป็นหลอกมันไง
0: ครับ
1: ไอ้นั่นคุณเป็นหลอกมันไงใช่เปล่ามันไม่ได้มีคุณค่าจริงยาบ้าไม่ได้มีคุณค่าจริงมันเป็นหลอกอ
0: ่
1: ะ
0: อันในคุณค่าสังคมไม่มีจริง
1: หรือว่าคุณไปผมถามนะผมถาม ChatGPT มันตอบว่าจริงแต่ต้องเติมคำว่า value for other repeatedly at a price
0: ครับ
1: คือประโยคนี้ถูกในเชิงธุรกิจแต่พูดหยาบเกินไปเพราะฮ็อบบี้บางอย่างมันมีคุณค่าแต่มันเป็นคุณค่าส่วนตัวแต่ไม่ใช่คุณค่าทางการตลาด
0: คุณค่าส่วนตัวครับ
1: มันถามว่าระบุว่าผมมันว่าอย่างเงี้ยคุณทำอาหารคุณทำอาหารเนี่ยอร่อยนะ
0: ครับ
1: มีคุณค่าไหม
0: มีคุณค่า
1: แล้วมันเป็นฮ็อบบี้เหรอบอกไม่สร้างคุณค่าไม่สร้างคุณค่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณค่าเมื่อผมอ่านหนังสือเนี่ยมีคุณค่าไหม
0: มีคุณค่า
1: แต่มันคุณค่าสำหรับผมเองนะ
0: อืมครับ
1: และอะไรวะที่ไม่สร้างคุณค่า
0: ก็สมมติว่าฟิลสะสมสแตมป์เก็บไว้ดูคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ขายด้วย
1: มันมีคุณค่านะ
0: ก็เป็นแตมป์เนี่ยไม่คุณค่าคุณค่าตัวเองไงไม่คุณค่า for others ไง
1: ใช่
0: ต่อเมื่อว่าคุณค่า for others ต่อเมื่อเราตัดสินใจขายแล้วคนรู้สึกว่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่า Avenger that soon create value for other
0: ครับ
1: มี hobby เขาขาด for other เพราะมีคุณค่าอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: สมมติว่าเราทำอาหารอร่อย
0: ม
1: ีคุณค่าไหม
0: มีคุณค่าม
1: ีคุณค่าไหมมีคุณค่าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ชวนคนอื่นมากินด้วยบุตรผมทำอาหารอร่อยผมชวนเนี่ยผมเพิ่งไปเรียนทำอาหารมาผมไปเรียนทำกะเพราทำอะไรพวกนี้แล้วผมก็สั่งหมูอย่างดีมาหมักผมหั่นพริกน้ำปลาข้าวอย่างดีไอ้พิวมากินข้าวกันพิวมาผมก็เทสแล้วกูทำอร่อยมากเลยไปดูแล้วกะเพราทั้งเทศเลยเนี่ยกูจะต้องทำอร่อยให้เนี่ยกูต้องไปประกวด
0: อร่อยที่สุดละ
1: ทำกะเพรานะก็เรียกฟิลมาเฮ้ฟิลมากินข้าวโอ้ฟิลอาจารย์อร่อยมากเลยเอาเรียกไอ้ครูเชเรียกพัดไปกินเนี่ยไปเนี่ยสมมติไปโรงแรมพี่จริงเนี่ยอมวาเนี่ยผมก็ทำครัวเองเลยแล้วลงมาเสิร์ฟถามว่าผมทำเนี่ยมีคุณค่าไหม
0: มีคุณค่า
1: สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยไหม
0: สำหรับเพื่อนพ้องด้วยถูกต้องเพราะเชิญทุกคนมาแล้วทุกคนชอบมาก
1: แต่มันก็ยังเป็นฮ็อบบี้นะ
0: เพราะคุณยังไม่เก็บตังค์ไง
1: เป็นฮ็อบบี้นะ
0: ครับ
1: จนกระทั่งไงทั้งหมดบอกว่าเฮ้ยอาจารย
0: ์การเปิดร้านเถอะใช
1: ่เปิดร้านเดี๋ยวเราจะไปหนุนแล้วผมเปิดร้านปุ๊บเนี่ยผมก็ลงทำเองเลยไอ้ TikTok อะไรคนแห่กันมาเพราะฉะนั้นความหมายคือว่าไอ้ฮ็อบบี้เนี่ยนะมันเริ่มจากมันมีคุณค่าสำหรับตัวเราเอง
0: ครับ
1: อย่างนี้ว่าสะสมแต้มเนี่ยคุณขายได้ไหม
0: ถ้าขายได้แน่นอน
1: ผมยกตัวอย่างไอ้ไมเคิลเดลเนี่ยผู้ก่อตั้งเดลอะตอนเด็กๆมันชอบสะสมแต้
0: ม
1: นะมันก็บอกว่ามันจะทำไงมันจะได้แต้มที่แบบ
0: หายากหายากเนี่ย
1: หายากหายากว่ะมันก็เลยจัดงานประมูลสแตมป์ไว
0: ้โอ้
1: แล้วมันก็จะสามารถ
0: มาด
1: ิมันก็จะสามารถประมูลได้ไงแต่มันได้ค่าคนเข้าร่วมไง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในฮ็อบบี้ของเดลเนี่ยมันเอาไปเป็นบิสเนส
0: ได้
1: ใช่ไหมมันแล้วแต่ไงและธุรกิจหลายธุรกิจมันเริ่มมาจากฮ็อบบี้เพราะอะไรเพราะฮ็อบบี้เนี่ยมันคนที่จะฮ็อบบี้ตรงนี้ได้เพราะอะไร
0: ต้องออบเซสต้องมีออบเซชันมีความรักมัน
1: ใช
0: ่คุณมีแพ
1: ชชั่นใช่คุณมีแพชชั่นคือฮ็อบบี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณวอร์เนเทีย
0: ครับ
1: คุณไม่ให้เงินเราก็ทำเหมือนว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยโอ้ชอบหมาชอบแมวจังเลยเห็นที่ไหนแล้วก็ชอบตัวบ้านเราก็เลี้ยงแมวเป็นสิบตัวเลยนะแล้วมันดีคืนดีเขาบอกว่าเฮ้ยไปเราจะตั้งโรงแรมเลย
0: หมาเลย
1: โรงแรมดูแลหมาแมวเลยแล้วเราก็ทำอาหารหมาแมวไปเลย
0: อัน
1: นี้ก็เราชอบเพราะว่าเราก็ชอบหมาแมวไงว่าอะไรที่เกี่ยวกับหมาแมวเนี่ยเราทำ ว่าโรงแรมหมาโรงแรมหมาโรงแรมแมวเอาแมวแล้วกันเอาแมวแล้วกันหมากับแมวก็อยู่แล้วเนี่ยเข้ามาคาเฟ่แมวเนี่ยเราก็บริหารอันนี้เพราะฉะนั้นฮ็อบบี้เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของบิสเนสด้วย
2: ครับ
1: ให้คนทำก็ชอบแต่ตอนนี้เราพักสักครู่ดีไหม
2: ครับผม
1: พักสักครู่นะครับ
2: ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
4: 95 FM Thinking Radio ครบความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
1: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์แปดโมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงที่แล้วนี่เราขยี้ประโยคหนึ่งฮะประโยคที่ว่าคืออะไรครับ
6: ประโยคที่ว่าก็คือว่า A venture that doesn't create value for others is a hobby ก็คือองค์กรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้กับคนอื่นเนี่ยให้แก่คนอื่นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่องค์กรมันเป็นแค่ฮอบบี้ก็คืองานอดิเรกเท่านั้นครับ
5: คือท่านผู้ฟังต้องมาเริ่มก่อนว่าคือบางบริษัทอะคำว่าเวนเจอร์มันบริษัทมันความหมายนึงคือบริษัทแต่เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินคำว่าเวนเจอร์แคปิตอลหมายถึงว่ามีกลุ่มทุนที่มาลงทุนให้เราบริษัทมาลงทุนกับเราเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่เราทำไปแล้วอะมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขาก็มาเสี่ยงกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยเวลาเราพูดถึงเวนเจอร์เนี่ยหมายถึงว่าเราลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาจจะตั้งบริษัทอะไรก็ได้ไม่จำกัดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีคุณค่าสำหรับคนอื่น
6: ครับ
5: มันก็เป็นฮ็อบบี้เขาบอกว่ามันก็เป็นแค่ฮ็อบบี
6: ้งานอดิเรกเท่านั้น
5: เช่น
6: ครับ
5: อ่ะเราลูกหาเงินทำไม่ได้อ่ะเพิ่งจบมหาลัยมา
6: ครับ
5: แต่กันลูกมันก็อยากมีร้านกาแฟก็ทำไปให้เงิน
6: เด
5: ี๋
6: ยวต้องไปอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดกับพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเปิดร้านกาแฟให้เลย
5: เปิดร้านกาแฟไปก็ไม่มีลูกค้าเลยก็คือไม่มีแววยุคมันก็ไม่ค่อยอร่อย
6: ไม่ได้ศึกษาไม
5: ่
6: ม
5: ี
6: แฟช
5: ั่
6: นไม
5: ่เนี่ยไม่มีแววยุคราคาแม่งก็ไม่จูงใจแล้วก็คนก็ได้ตอบสนองอะไรเงี้ย
6: ก็ไม่ได้คร
5: ับ
6: อ
5: ันนี้ให้เด็กมันเป็นฮ็อบบี้ไประหว่างรองาน
6: คร
5: ับ ระหว่างรอสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะลองประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเนี่ยให้ลูกไปติวนะเดี๋ยวจะเข้าเนี่ยเอาองค์กรถึงท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะก็ให้เราเปิดร้านกาแฟไปไม่งั้นเดี๋ยวมันไปทะเลถลายอะไรทำนองเนี่ย
6: เดี๋ยวไปเกเรคนไม่มีงานทำ
5: หรือว่ามีเสียเนี่ยมีภรรยาน้อยก็แต่เขามีอะไรทำไม่งั้นเขาช้อปปิ้งทั้งวันน่ะเราก็ไปตั้งร้านกาแฟแล้วกัน
6: ครับ
5: อะไรทำนองเนี้ยนะ
6: ไอของออนไลน์แกของออนไลน
5: ์ให้กับของออนไลน์มันก็เหนื่อยว่ามันเหนื่อย
6: เหนื่อย
5: มันเหนื่อยต้องไปเจอค่าไอ้ฟรีอีกเจอค่าส่งเจออะไรอีกอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมแล้วใครของออนไลน์เดี๋ยวเห็นหน้าไงไม่ย้ายคนเห็นหน้า
6: ไม่ใช่จะ
5: เปิดร้านหนังสือแหละร้านกาแฟอยู่ในร้านกาแฟที่มีร้านหนังสืออะไรเงี้ยไม่ไม
6: ้แบบ
5: ไม่ไม้ว่าจะมีคนเข้าไหมไม่ไม้มีคนเข้าไหมยกตัวอย่างเหมือนบางทีอ่ะคนสูงวัยเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าอะไรเงี้ยบางทีก็เปิดร้านอะไรเงี้ย
6: เปิดรีสอร์ท
5: มีลูกค้า
6: แล้วเปิดโรงแรมต่างจังหวัด
5: เออย้ายไปเออก็เนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นในบวกไอ้บูติคโฮเทลเนี่ย
6: เออบูติก
7: คนก็ไม่มาเราก็ได้เอาบ้านเนี่ยก็เปิดเป็น Airbnb นี่ก็ไม่มีใครที่แบบคือแบบนี้มีใครมาจองเลยเงี้ยก็อยู่ไปแล้วก็เหมือนกับเฮ้ยมีโน่นมีนี่อะไรเงี้ยเผื่อมีคนสักคนหนึ่งมาเป็นฮ็อบบี้
6: ครับ
7: อันนี้ก็ถือเป็นฮ็อบบี้ใช่ไหม
6: คร
7: ับ แต่คำถามนี่ก็คือว่ามันเป็นแค่ฮ็อบบี้เนี่ยคุณจะเป็นเวนเจอร์ไปทำไมวะ
6: คุณไม่ต้องเป็นองค์กรทำเงินก็ได้อะ
7: หรือเพราะว่าคุณต้องการหน้าตาด้วยเปล่ามันถามว่าอ้าวทำอะไรเมื่อเราก็ลองรอปกครองท้องถิ่นอยู่สอบปีที่แล้วก็ไม่ได้ปีนี
6: ้เปิดไลฟ์กาแฟ
7: ปีนี้ก็จะสอบอีกแต่เราก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างใช่ไหมเราก็ไม่อยากอยู่เฉยจริงๆพ่อแม่ก็มีเงินแหละเดินไปเดินมาก็ได้
6: ไม่ต้องเดินก็ได
7: ้เดินไปเดินมาเนี่ยก็ไปเดี๋ยวไปกินนอนกินนี่ไปกินดื่มเที่ยวอ่ะ eating drinking traveling เนี่ยไม่มีใครว่าเราพ่อก็ให้เดือนนึงหลายหมื่นแต่มันดูแบบเวลาไปเจอทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไรพ่อให้เงินมาก็ดูแย่ไง
6: เดี๋ยวเพื่อนคิดว่าทำออนไลน์ไงอาจารย
7: ์ก็เปิดเวนเจอร์สักอย่างหนึ่งปะนะอะไรก็แต่มันก็ไม่ได้ทำเงินมาไรเลยเท่าไหร่อ่ะเป็นฮ็อบบี้ใช่ไหม
6: ครับ
7: นะแต่ไอ้ผมก็ไปถาม GPT เขาบอกว่าจริงแต่ประโยคนี้พูดไม่ครบคำว่า adventure that doesn't create value for other is hobby ถูกในเชิงธุรกิจเพราะค่ากิจกรรมนั้นมีคุณค่าเฉพาะกับคนทำแต่ไม่ได้มีคุณค่ากับคนอื่นคือคนอื่นไม่ได้สนใจหรือยอมจ่ายมันก็เป็นงานเดลิเวอรี่ของเราใช่ไหมแต่บางทีฮ็อบบี้บางอย่างมันก็เป็นธุรกิจได
6: ้
7: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นฮ็อบบี้ตลอดไปอ่ะ
6: ครับ
7: ใช่ไหมคือเราทำเพราะเราชอบมันอยู่ที่ว่าเราทำเพราะเราชอบหรือเราทำเพราะต้องทำอายกตัวอย่างไอ้กรณีไอ้ซาลาเปาวราพรเนี่ยเขาก็มีลูกเขาก็ต้องส่งลูกไปเรียนก็ตื่นตอนเช้ามีลูกเล็กๆเนี่ยหลายคนจะไปทำอะไรวะก็จะมานั่งทำอาหารข้าวต้มอะไรพวกนี้มันก็เด็กมันชอบกินบ้างไงจะทำซาลาเปาให้กินทุกซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาขนมจีบซาลาเปา
6: ครับ
7: เขาก็ชอบทำด้วยไงแล้วก็อันนี้ลูกก็กินไปไอ้ตอนหลังก็ไปโรงเรียนเนี่ยก็คนอื่นก็อร่อยนี่ก็เลยก็ทำขายไงเหมือนพี่เขียงไงพี่เขียง ที่เป็นช่างภาพทำปลาสลิดอ่ะ ก็ในเมียก็ต้องส่งลูกไปเรียนเนี่ยแล้วก็ลูกก็จะต้องมีอะไรกินเนี่ยก
6: ็
7: ทางบ้านเขาก็มีบ่อปลาสลิดเนี่ยเขาก็ปลาสลิดมาทอดส่วนนี้ลูกก็ขี้เกียจไม่อยากฉีกก็เป็นสลิดฉีกให้พอดีคำเงี้ย
6: ชิ้นเล็กๆๆๆๆ
7: แล้วคนเอาไปกินแล้วคนเห็นก็ชอบอยากกินมั่ง
6: ครับ
7: ก็นี่เดี๋ยวเอามาขายดิเอามาขายเนี่ยเราทำเพราะเราชอบหรือจำเป็นต้องทำแล้วก็เฮ้ยคนอื่นเห็นแม่งได้ประโยชน์ด้วยกรณีสองคำที่เล่าให้ฟังนะแล้วก็มีเฮ้ยมีคนยอมจ่ายเนี่ยเอาเงินให้เลยเนี่ยพี่เขียงเนี่ยให้ผมเลยเนี่ยผมให้เงินก่อนเลยหรือซาลาเปาเนี่ยให้เงินก่อนเลยเดี๋ยวจะไม่ใช่บอกว่าเออร้านซีอะไรเงี้ยให้เงินก่อนเลยใช่ไหม
6: จ้างผลิตเลย
7: หรือบางทีตัดเสื้อผ้าเงี้ยหรือว่าแม่ตัดเสื้อผ้าเนี่ยโอ้ตัดสวยจะตัดให้ลูกตัวเองกัดตัวเองแต่นี้เพื่อนบ้านบอกไอ้จิตตัดให้ฉันนั่นให้เงินเลยเงี้ยช่วยตัดให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหม
6: ครับ
7: หรือว่าบางทีพูดเก่งพูดไปอะไรเงี้ยคนก็ชอบบอกว่าเฮ้ยสอนพูดได้ไหมเ
6: ด็กได้เลย
7: ช่วยสอนพูดต่อหน้าชุมชนหน่อยได้ไหมเนี่ยผมอยากพูดเก่งเหมือนคุณเนี่ยและเวลาผมไปพูดต่อหน้าชุมชนไปเป็นสอนลูกน้องอะไรเงี้ยก็เปิดคอร์สอะไรเงี้ยก็มีคนยอมจ่ายแล้วทำซ้ำได้นะตัดเสื้อผ้าก็ทำปลาสลิดทอดก็ทำเหมือนเดิมไม่ใช่สลิดครั้งหนึ่งแล้วก็ทอดไปเหมือนเดิมทำซาลาเปาเนี่ยเหมือนเดิมเลยซาลาเปาไส้หมูสับไอหมูแดงอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิม
6: ครับ
7: มีระบบส่งมอบมีระบบส่งมอบทำเสร็จแล้วก็ส่งมอบได้แล้วก็มีกำไร
6: เ
7: ขาบอกว่าจุดเปลี่ยนไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำคืออะไร
6: ครับ
7: เราทำอะไรแต่คำถามก็คือมีคนได้รับคุณค่านั้นไห
6: ม
7: และคุณค่านั้นแรงพอไหม ที่เขาต้องการซ้ำอ่ะไม่ได้กินปลาสลิดพี่เขียงครั้งเดียวไม่เอาแล้วนะ
8: เราไม่มาอีกแล้วไม่ได้
7: ไม่เอาแล้วนะเออหรือกินซาลาเปาวราพรไม่เอาแล้วนะเอ้ยคิดคือที่เอามาสั่งทุกวันเหมือนอย่างเงี้ยผมสั่งอาหารคลีนอย่างเงี้ย
8: ครับ
7: นี่ผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็แบบเบื่อไงตอนนี้มันกินก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวมันก็กินได้บ่อยอย่างเงี้ยบางทีกินอกไก่อะไรเงี้ยเขาก็เอาอกไก่ไปทำโน่นทำนี่บางทีแบบแต่เขาก็แยกอกไก่มานะแล้วบางทีก็มีไปทำแจวเจอแต่ผมก็ชอบเลยอ่ะหรือบางทีไปทำเป็นแบบแกงมัสมั่นอ่ะพวกผมก็กลัวว่ามันเป็นแกงอะไรเงี้ยผมไม่รู้เป็นกะทิหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็ไม่กล้ากินอะไรเงี้ยหรือบางทีผมสั่งบอกว่าเอาคอสมาสิเขาก็ไม่เอาผักคอสมาแล้วตอนหลังไปเอาผักคอสมาแต่ผมจะเลิกผมจะเลิกไอ้คอสผมจะเลิกสั่งเขาอยู่แล้วแล้วคอสที่เอามาก็คอสไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าของบางอย่างเนี่ยคือบางทีอ่ะพอมึงทำซ้ำมาเนี่ยคนอยากซ้ำมากคุณมากคนอยากซ้ำมากคุณมาก
8: อยากซื้อซ้ำหรือเปล่าถ้าเกิดไม่อยากซื้อ
7: ก๋วยเตี๋ยวเงี้ยกินซ้ำได
8: ้ครับ
7: ส้มตำกินซ้ำได้ซาลาเปาฟาลาเปากินซ้ำได้มึงก็ทำหลายไส้สิ
8: ครับ
7: หมูแดงหมูสับหมูไอ้ไส้หวานไส้ตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมเยอะแยะอะไรเงี้ยนะถ้าคนชอบทำขนมอยู่บ้านนั่งทำขนมครกทำขนมฝรั่งอะไรอยู่บ้านเนี่ยเป็นฮ็อบบี
8: ้
7: แต่ถ้าขนมนั้นช่วยลูกค้ากลายเป็นของฝากที่ดูดีอร่อยเชื่อถือได้ส่งตรงเวลาและไม่ต้องเสี่ยงเป็นบิสเนส
8: งานเป็นธุรกิจละ
7: แต่เป็นธุรกิจถ้าคนชอบถ่ายรูปเป็นฮ็อบบี
8: ้ครับ
7: แต่ถ้าถ่ายรูปแล้วปุ๊บเนี่ยไปถ่ายร้านอาหารเนี่ยโอ้โหทำให้กลายเป็นไอ
8: ้ภาพสวยคนอยากกิน
7: ฟู้ดฟอทอกราฟีอะไรเงี้ยนะ
8: อ
7: ันนั้นเนี่ยเขาก็จะจ้างคุณไปถ่ายรูปเหมือนพี่อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้หรือว่าเนี้ยถ่ายรูปแล้วแบบโอ้โหแบบจ่ายชุดแต่งงแต่งงานอะไรเงี้ยถ่ายแล้วดีเป็นธุรกิจใช่ไหม
8: ก็ต้องอยู่ภายใต้ว่าสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาคนร
7: ู
8: ้สึกมีแวลูทุกอย่างตามนั้นด้วย
7: แกนก็คือฮ็อบบี้นั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจได้เมื่อมันหยุดเป็นแค่เซลฟ์เอ็กซ์เพรสชันแล้วกลายเป็นแวลูโพซิชันเข้าใจป่ะ
8: ครับ
7: คือหมายถึงว่าเราก็ชอบเนี่ยแสดงความชอบมันละกัน
8: ครับ
7: สมมติว่าผมชอบสะสมสแตมป์เนี่ยก็ผมก็แสดงว่าผมชอบสะสมสแตมป
8: ์ครับ
7: เวลาสแตมป์ออกใหม่อะไรนี่ผมซื้อก่อนเลยหรือบางทีมีงานเนี่ยผมไปประมูลเลยอะไรเงี้ยแพงแค่ไหนผมก็เอาผมก็ชอบมันอ่ะหรือผมชอบหนังสือเก่าผมก็ไปดูสมัยอาจารย์คึกฤทธิ์แพงผมก็ซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหม
8: ครับ
7: แต่ว่าพอมันเป็นธุรกิจถ้าเป็น value proposition สแตมป์หายากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อะไรเงี้ยมาแสดงมีนิทรรศการหรือว่าเราอาจจะจัดงานสัมมนาขึ้นมาเรื่องสแตมป์อะไรก็ได้เงี้ยเป็นธุรกิจก็บอกเส้นแบ่งจริงๆมี4ชั้นชั้นแรกฮ็อบบี้ทำแล้วตัวเองมีความสุขคนอื่นไม่เกี่ยวเช่นปลูกต้นไม้เล่นดนตรีเล่นกีตาร์อ่านหนังสือดู Netflix เรื่องกู
8: ครับ
7: ชั้นที่สองคือคราฟต์ทำได้ดี
8: ปลูกต้นไม้ดีมาก
7: ปลูกต้นไม้ดีมากคือแบบเป็นแบบบอนไซนี่ผมหูดัดเด็ดอะไรนี่ผมหูดียิ่งกว่าญี่ปุ่นยิ่งกว่าญี่ปุ่น
8: ครับ
7: แต่ผมก็ทำราเมงกินเองเนี่ยมึงโอ้ยมึงแบบ
8: เด็ดมาก
7: 36ชั่วโมง48ชั่วโมงกว่าจะเคี่ยวอ่ะดีกว่าไปกินโตเกียวอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดเลยว่าเป็นคราฟต์เลยอ
8: ่
7: ะ
8: นี่เป็นคราฟต์ละ
7: ผมมากินนี่เลยโอ้โหละเมอเลยเรียกว่าเนี่ยผมอ่านนิยายเรื่อง
8: ตาไหล
7: ผมอ่านนิยายเรื่องนึงนางเอกเนี่ยกลับชาติมาเกิดนะกลับมาเกิดตอนที่ตอนตายตอนชาติที่แล้วนี่ถึงทำอาหารเก่งแบบประกวดได้แล้วกลับมานะในยุค1970เนี่ยจีนไม่มีอะไรจะกินไอ้นี่ก็ทำอะไรนี่คุ้มคนเนี่ยชอบอยากกินทำของธรรมดาเนี่ยทำแบบโคตรยิ่งกว่าภัตตาคารยังทำให้อร่อยเท่าเลยเป็นคราฟใช่ไหมแต่ถ้าคนชมแล้วไม่แน่ว่าจะจ่ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเชฟทำเค้กอร่อยวาดภาพสวยเล่นกีตาร์เก่งเนี้ยเป็นคราฟต์แต่ยังไม่รู้ว่าคนจะจ่ายเปล่าชั้นที่3คือออฟเฟอร์ เอาทักษะนั้นไปผูกกับปัญหาเรื่องความต้องการคนอื่นเช่นเค้กวันเกิดไอ้ทําเค้กวันเกิดให้เธอนะ
6: ครับ
7: เฉพาะบุคคลเลยเนี่ยแต่งหน้าเป็นหน้าของเธอเลยหรือว่าเป็นแบรนด์สำหรับ SME เป็นงานแต่งงานเล่นกีเล่นกีตาร์เฉพาะงานแต่งของมึงเลยตั้ง
6: คือ
7: ว่า
6: ต้อง
7: แต่งเพลงให้คุณเลย
6: ครับ
7: นะอะไรเงี้ยหรือข้อต่อกีตาร
6: ์
7: เป็นออฟเฟอร์ละคือหมายถึงว่าคลาฟให้คุณแหละหมายถึงว่าคัสตอมให้คุณนะขั้นที่4เป็นบิสเนส
6: แล้วอาจารย์
7: 14 นาทีเดี๋ยวครั้งหน้าต่อแล้วกันนะเรื่องนี้นะ
6: Business คร
7: ับขอบคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังประธานประนอมพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาต้องเป็นกลางคาดใช้เวลาแต่งตั้ง30วันนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสว่าได้มีโอกาสพบผู้แทนที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทยซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลือกประธานกรรมการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประธานกรรมการมีความเป็นกลางซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นจะกำหนดกรอบวิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนสำหรับฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้อันครอสคืออะไรนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ดูว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรอาจจะมีหลากหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาอธิปไตยของเราแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับกันได้อธิการบดีมสวลุยแจ้งความสนทองหล่อโดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตปมสอบข้าราชการยันสุจริตศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสวเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ดร.ชลวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอความเป็นธรรมและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่าหากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริงก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้เช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ซึ่งช่วงบ่ายจะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากแบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนสอบสวนใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจที่ทำงานเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนนี้กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในรัฐลาโกเอราเมืองท่าทางไทยฝั่งทางตอนเหนือของประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาตามระดับท้องถิ่นเชื่อว่ายังคงมีผู้สูญหายหลายร้อยคนหรืออาจจะสูงถึงหลายพันคนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกกว่า 4,300 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า80นายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาถึงเมืองอารากัวพร้อมสนธิกำลังกับคณะกู้ภัยนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับก็เหลือเวลาแค่2วันนะก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ไหมสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เมืองพัทยานะที่เขาจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะที่จะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงที่พัทยาก็เลือกนายกเทศมนตรีแล้วก็เลือกสมาชิกเทศบาลเมืองพัทยานะก็ไปใช้สิทธิ์กันนะผมไม่มีอะไรจะต้องกำชับนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เนี่ยก็คงพอทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงจะได้รับจดหมายนะจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของกทม.เนี่ยนะเขาก็ส่งไปนะเขาก็จะแจ้งนะว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์นะแล้วก็จะต้องไปเลือกในเขตไหนในหน่วยไหนนะก็มีหลายที่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เดิมแหละนะที่เป็นหน่วยเลือกตั้งก็ใกล้เคียงกับที่เราไปเลือกตั้งทั่วไปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะก็จุดก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะเต็นท์ก็คงอยู่ใกล้หรือว่าบริเวณเดียวกันบางคนอาจจะเป็นบริเวณเดียวกันเลยนะหรือว่าจุดเดิมที่เดิมเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราจำง่ายหน่อยนะแล้วก็ช่วยเรื่องของความสะดวกให้ในการไปเลือกนะตัวแทนของประชาชนนะเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นคือการเลือกตั้งหรือว่าการปกครองบ้านเราเนี่ยที่มีการแบ่งเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของส่วนกลางถูกไหมอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ทั่วประเทศนะส่วนขยับมานะส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางราชการที่เขามีการให้อำนาจมอบอำนาจบริหารการจัดการงานราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็น 3-4 ประเภทนะมีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.แล้วก็จะมีสมาชิกสภาจังหวัดหรือว่าสจ.นะอันนี้จะดูภาพรวมของจังหวัดแล้วขยับมาที่ใกล้ชิดประชาชนในเขตพื้นที่ลงลึกไปในรายละเอียดอีกนะก็คือในจุดไหนที่มีประชากรหนาแน่นที่จะขยับเป็นเทศบาลได้ก็จะเป็นเทศบาลก็จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะสท.นะขณะเดียวกันนะถ้าย่อยลงไปอีกก็จะเป็นอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะส่วนกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบพิเศษบ้านเรามีแค่2ที่อันนี้มันจะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้เคียงหรือว่าการบริหารอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาจะมีกฎหมายเฉพาะแต่ว่าถามว่ามันใกล้เคียงกับอะไรมันก็ใกล้เคียงมันเป็นโมเดลที่เหมือนกับสะท้อนขึ้นมาว่าถ้าการเลือกตั้งอันนี้มันสำเร็จก็คือการบริหารในท้องถิ่นพิเศษเนี่ยก็คือกทม.กับพัทยาเนี่ยนะมันก็ขยับอีกทีก็เป็นคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับสสคล้ายๆกับนายกเนี่ยนะก็คล้ายกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันที่ชัดที่สุดเนี่ยการเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยฝ่ายบริหารก็คือนายกเนี่ยเขาเลือกตั้งโดยตรงถูกไหมแต่ถ้าหากเป็นระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นการเลือกนายกทางอ้อมมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปลงมติเลือกผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ส่งเข้ามาแล้วก็มีจำนวนส.ส.ที่ได้ตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดกับเราที่สุดแล้วอ่ะเราอยากจะให้ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา ไปในทิศทางไหนเนี่ยนะอันนี้เขาก็จะอยู่ใกล้ชิดกับเราสกเนี่ยนะแต่ละเขตก็จะมีสกได้1คนนะแต่ว่านอกก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการยกเลิกการเลือกตั้งสขสมาชิกสภาเขตเนี่ยเขาก็จะมีสขที่คอยเป็นไม้เป็นมือให้กับทางสกอีกทีนึงแต่ละเขตเขาก็จะมีได้กี่คนนั้นก็ว่ากันไปนะมันก็ขยับเข้ามาแต่มันมีการทำงานที่มันที่เขาว่ามันซับซ้อนนะสกก็สามารถที่จะบริหารจัดการดูแลในพื้นที่ของตัวเองได้อยู่แล้วเขตสขมันไม่มีความจำเป็นมันย่อยลงไปเยอะเกินนะไปซ้ำซ้อนกับคนอื่นที่เขาทำงานอยู่เขาก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกสขไปนะครับอันนี้ก็ยกเลิกไปไม่นานไม่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าจะเกิน10ปีเนี้ยนะเพิ่งยกเลิกไปไม่นานนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็หลายคนก็คงตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าบรรยากาศในกรุงเทพมหานครนี่ต้องยอมรับนะครับคือด้วยความที่หลายคนคิดว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้ว่าเนี่ยมันน่าจะแบเบอร์อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะก็คงหนีไม่พ้นอ่ะท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเดิมนี่แหละนะน่าจะกลับเข้ามาเป็นผู้ว่าได้อีกสมัยหนึ่งนะเพราะว่าดูจากคู่แข่งนะ 3-4 คนเนี่ยนะที่ไม่ว่าจะเป็นจากพังพรรคประชาชนนะคุณดร.โจใช่ไหมคุณชัยวัฒน์เนี่ยจากทางประชาธิปัตย์นะคุณอนุชาใช่ไหมจากผู้สมัครอิสระเอาใครดีล่ะคุณมาริกาใช่ไหมเนี่ยก็เท่าที่ดูก็ประมาณนี้แหละนะของเต้อะไรเนี่ยที่เขาส่งตัวแทนมาอีกคนนึงก็ดูว่าไม่มีก็คือเวลาที่เขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนน่ะคะแนนก็ไม่ได้ติดโผเนี่ยติดโผก็มีอยู่แค่เนี้ย3คน4คนนะก็หลายคนเขาบอกว่าอ้าวในเมื่อมันแบเบอร์แล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เลยทำให้บรรยากาศในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่ามันก็ค่อนข้างจะเบาบางไปสักนิดหนึ่งสำหรับกรุงเทพมหานครแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่พัทยาจะเข้มข้นขนาดไหนนะเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะโดยเฉพาะข่าวตอนนี้ถามว่าแต่ละคนให้ความสนใจเรื่องไหนตัดเรื่องเป๊กเรื่องหนิงเรื่องธัญญาเอาไปก่อนนะ ใช่ไหมนี่เขาออกมาพูดแล้วชัดเจนแล้วคือเป๊กพูดคนเดียวรู้เรื่องหมดแล้วนะว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงแต่ที่ห่วงกันแล้วก็ที่ดูกันตอนเนี้ยที่เป็นข่าวเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะเรื่องของการสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการโกงแบบคือจะบอกว่าโกงข้อสอบผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาโกงข้อสอบก็คือหมายความว่ารู้คำถามถูกไหมรู้คำถามแล้วก็รู้ว่าคำตอบในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยจะต้องตอบกอไก่ขอไก่คอควายงองูยังไงแล้วหลังจากนั้นเวลาเข้าห้องสอบก็จดโพยกอไก่ขอไข่คอควายคำตอบนี่แหละนะเอาไปฝนเอาไปวงอันนี้สมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อะคือตอบมาคะแนนคุณจะแย่คุณจะเยอะคุณจะอะไรก็สุดแต่สามารถไปแก้ได้หมดไปแก้ขนาดคำตอบได้แล้วก็ทำให้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในการเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นได้จนมีคลิปอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยจนเมื่อวานเนี้ยมีคลิปนึงที่ออกมาแล้วมีการเอ่ยชื่อหรือว่ามีการเอ่ยถึงตำแหน่งแห่งขนทางข้าราชการนะแล้วก็โยงไปตรงนู้นโยงไปตรงเนี้ยผู้สื่อข่าวต้องไปถามอ่ะเมื่อเช้าเนี้ยนะไปถามท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะท่านอันสิทธ์อ่ะนะท่านก็บอกว่าอุ้มไม่ให้ค่านะก็เป็นคลิปที่ไม่มีสาระเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันนะคือก็เข้าใจอ่ะนะว่าบางทีมันอาจจะทำได้ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยคนก็ให้ความสนใจคนก็ให้น้ำหนักเหมือนกันนะก็ต้องไปถามเพื่อสอบถามความชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปที่มีการพูดถึงหรือเปล่าแต่วันนี้ครับที่ผมได้มาเพิ่มเติม คือเป็นแหล่งข่าวนะระดับสูงในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาอธิบายเลยบอกที่มาที่ไปของการตรวจสอบแล้วก็การไปตรวจพบเนี่ยสำหรับการโกงข้อสอบเนี่ยนะหรือว่าโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะทางแหล่งข่าวระดับสูงนะในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานในการตรวจสอบเนี่ยนะที่เขามีร่วมกับปปช.ปปท.อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าขบวนการเนี่ยหรือว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีผู้ร้องเรียนนะจากนั้นเนี่ยซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ลงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยใช้ความสามารถของตัวเองแหละแล้วก็ไปทดสอบไปลงสอบจ่ายเงินตามปกตินะแต่เขาบอกว่ามันมีผู้ที่ลงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยบางคนนะไปจ่ายเงินให้กับกระบวนการนี้โดยหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการบรรจุ 6,000 คน 6,699 ตำแหน่งอ่ะไอ้99อัตรา 6,669 อัตราขออภัย87ตำแหน่งจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนแต่มันปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่จ่ายเงินไปแล้วมาไม่ได้รับการบรรจุนะแล้วตัวเองเนี่ยมีบอกว่ามีบางคนนะที่ยอมจ่ายเงินไปอ่ะแล้วไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองบังคับการปราบปรามและจากการตรวจสอบเนี่ยก็ทราบว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีคนจ่ายเงินนะทั้งสิ้น 9,000 คนซึ่งแต่ละคนรายค้าไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 900,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทต่อมาทางเจ้าหน้าที่ฮะเขาก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบว่าบ้านพักแห่งหนึ่งนะที่เขาไปตรวจไปเจอที่ย่านนนทบุรีอ่ะเปิดเป็นบริษัทนะชื่อบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดแล้วก็พบว่าสถานที่ดังกล่าวมีข้าราชการหลายคนรวมตัวกันเพื่อไปแก้ข้อสอบสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยนะเขายังไม่ได้แบบมีการกล่าวโทษอะไรอย่างใดนะบอกตอนนี้มีละ10กว่าคนรวมถึงเอกสารทุจริตข้อสอบด้วยแล้วก็เลยไปสอบปากคำตำรวจบอกต่อนะบอกว่าก็ไปสอบปากคำเนี่ยแล้วก็ทำการขยายผลก็ทราบว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมีผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพิชิตนี่เขาบอกเป็นตัวการใหญ่เลยนะนายพิชิตเนี่ยมีการจ่ายให้ข้าราชการที่เป็นผู้ต้องหา1ใน10คนเนี่ยหรือว่านายสศราเนี่ยนะฮะให้เป็นผู้จัดการในการดูแลเรื่องประสานงานรับเอกสารจากการสอบแล้วก็จากสถานที่สอบมายังบริษัทดังกล่าวก่อนที่จะกระจายไปยังภาคต่างๆและรูปแบบการแก้คะแนนข้อสอบเนี่ยกระบวนการทุจริตจะเอาผลคะแนนการ

รวมข้อมูลคะแนนของผู้สอบที่มีการจ่ายเงินจะคัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์แล้วก็นำข้อมูลเนี่ยส่งไปมอบให้กับบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีแต่ตัวเอกสารผลสอบตัวจริงถูกเก็บไว้ที่โกดังของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดังแห่งนี้เป็นเวลา2ปีก่อนที่จะมีการทิ้งทำลายเพราะฉะนั้นตัวจริงคะแนนจริงมันจะต้องอยู่ที่สถ.ถูกไหมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะไปเอามาดูนะนอกเหนือจากที่ไปเอาของใครของมสว.ใช่ไหมที่สมุทรปราการอันนี้บอกว่าเป็นขั้นตอนแล้วก็กฎระเบียบซึ่งยอมรับว่าเป็นช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังภายในปีอื่นได้อีกนะอย่างไรก็ตามฮะนะรายงานข่าวก็บอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงคนนี้นะก็เชื่อว่าขบวนการดังกล่าวทำมามากกว่า2ปีโดยดูจากเส้นเงินที่เชื่อมต่อไปยังบุคคลอื่นๆเพราะเส้นเงินของคนหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยพบว่าเชื่อมโยงไปยังตั้งแต่ปี2567นะก็บอกด้วยนะอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็จะดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็พบพฤติกรรมการรวมตัวกันในการกระทำความผิดการทุจริตการสอบท้องถิ่นรวมไปถึงจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยมาเผยแพร่ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ด้วยนะอันนี้มันต้องทำทีละคนนี่ก็นับเป็นกรรมกรรมนะใช่ไหมนะใช่ไหมทำการกระทำสำเร็จทีละคนทีละคนทีละคนนี่นับเป็นกรรมนะคือถ้าดูโทษอ้างยี่ส่องโจรดูโทษเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะถ้าบอกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักดูแล้วอาจจะนะผมก็ไม่รู้นะว่าแนวทางในการสืบสวนสอบสวนเขาจะทำยังไงนะแต่ว่าถ้าเห็นว่าการกระทำมันเกิดขึ้นเป็นครั้งสำเร็จครั้งสำเร็จครั้งสำเร็จเนี่ยนะอันนี้มันเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเวลานับโทษหรือว่ารวมโทษเนี่ยมันจะต้องค่อยๆรวมทีละกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเอามารวมสูงสุดพอรวมสูงสุดก็ไปดูกฎหมายอีกทีนึงนะว่าจะต้องให้ลงโทษได้สูงสุดเท่าไหร่ตามอัตราโทษที่กฎหมายเขากำหนดนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปส่วนวันนี้ถามว่ามีความคืบหน้าประการใดเขาก็ไปแกะครับไปดูเหมือนกันว่าเอ๊ะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยช่วงปี2568 2569ที่ผ่านมาเนี่ยคือที่มันเกี่ยวข้องแน่เนี่ยก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถูกไหมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เขารับที่จะบรรจุข้าราชการคนที่เกี่ยวข้องคนที่2ก็คือคนที่ทำสัญญาในการจัดการสอบก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกไหมฮะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยอาจารย์ชนวิทย์เจนเจียดเนี่ยเห็นว่าไปแจ้งความนะที่ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.ทองหล่อนะและคนที่ควบคุมกำกับดูแลกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ไปไล่ดูตั้งแต่ช่วงที่มีการดำเนินการในการจัดสอบตั้งแต่ต้นเลยนะช่วงประมาณต้นปี2568นะว่ามีใครที่เป็นคนกำกับดูแลบ้างก็น่าสนใจเห็นว่ามีอธิบดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอดีตอธิบดีแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในระดับอธิบดีเนี่ยนะในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2567จนถึงปัจจุบันเนี่ยอธิบดีกรมเนี้ย3ท่านนะส่วนรัฐมนตรีนะที่ผมดูมีรายชื่อมา1 2ก็3คน3คนแล้วถ้ารวมคนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งและกำกับดูแลก็จะเป็น4คนนะส่วนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญากับทางปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะอันเนี้ยน่าจะท่านเดียวนะเพราะว่าอาจารย์ชลวิทย์นี่รักษาการมาตั้งแต่6ธันวาคม2567จนมาถึง1มิถุนายน2568แล้วก็หลังจากนั้นนะก็เป็นอธิการเต็มตัวใช่ไหมในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะแต่ว่าก็ต้องไปดูละนะเพราะว่าเวลาการทำ TOR หรือว่าการจัดสอบเนี่ยบางทีตัวมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ทำโดยตรงนะอาจจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยแต่ว่าถามว่าเราต้องตามไหมก็คือก็ต้องตามจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเวลาเราถามไปสอบถามความคืบหน้าเนี่ยนะแต่ละคนแต่ละท่านอ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่าใครกำกับดูแลช่วงไหนยังไงมันมี
อะไรที่มัน

ปกติไหมนะแล้วยังไงแล้วจะดำเนินการยังไงเนี่ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ติดตามส่วนจะเอา 400,000 กว่าคนที่ทำข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องมานั่งไล่ตรวจใหม่เนี่ยผมว่าปปช.อาจจะทำนะใช่ไหมเห็นมีข่าวบอกว่าเนี่ยอาจจะทำนะอาจจะแบบคือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะนึกออกไหมฮะเครื่องตรวจข้อสอบเนี่ยมันเท่าที่ผมดูว่าถ้ากระดาษคำตอบมันเป็นแบบอัตนัยคือฝนเนี่ยมันก็จะมีกระดาษคำตอบซึ่งตอนเรียนสมัยมัธยมมหาวิทยาลัยบางทีก็แต่ที่คณะผมส่วนใหญ่มันไม่ได้แบบมีเป็นกไก่ถึงคอนคูกนะกไก่ขอไข่ขอควายงองูไม่มีนะของผมนี่ต้องเขียนตอบทุกอันนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีแต่บางคณะเขามีใช่ไหมกไก่ขอไข่ขอควายงองูเนี่ยเป็นแบบอัตนัยเนี่ยนะก็มันจะมีกระดาษคำตอบอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าเครื่องอ่ะสแกนฟึ๊บแล้วมันเครื่องมันก็ไปอ่านเสร็จมันก็ดีดขึ้นมาแล้วมันก็จะรายงานผลว่าถูกกี่ข้อผมว่ามันก็ไม่น่าจะคืออาจจะโชว์ให้เห็นนะว่าเป็นยังไงใช่ไหมแต่เข้าใจว่าน่าจะพุ่งเป้าไปที่รายชื่อที่มีอยู่แล้ว 9,000 คนถ้าอย่างนั้นมันจะง่ายหน่อยถูกไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่รู้ละวิธีการเขาจะทำยังไงแต่ใจหรือว่าสิ่งที่จะฝากไปเนี่ยนะก็คืออยากจะเอาให้สุดนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะตรวจเจอแล้วก็ต้องดำเนินการหาผู้ที่เกี่ยวข้องจนสุดทางอ่ะนะเกี่ยวกับคนไหนยังไงก็เอาออกมาให้มันได้ข้อเท็จจริงมากขึ้นนะเพราะบางคนนี่ตอนนี้เริ่มพูดแล้วอ่ะมันจะตัดจบตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะนะแต่ผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ท่านไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าสมมติว่ามีความเชื่อมโยงยังไงเขาก็คงดำเนินการในขอบเขตที่เขาสามารถที่จะดำเนินการได้ตามพยานหลักฐานต่างๆนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองวันนี้เนี่ยหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี 2,569,328 ล้านบาทผ่านวาระที่1นะเมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะ462เสียงนะต่อ0เลยงดออกเสียง1เสียงก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์นานๆทีจะเห็นเอกฉันท์แบบนี้นะก็จะเข้าวาระที่2วาระที่3เร็วๆนี้เข้าใจว่าชั้นกรรมาธิการตอนนี้กำลังพิจารณาแล้วเมื่อเช้านี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็เป็นประธานกรรมธิการในชุดดังกล่าวนะแล้วก็ถ้าทำอย่างรวดเร็วนะเห็นว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะในวาระที่2เนี่ยช่วงวันที่2กรกฎาคมถามว่าทำไมต้องรอวันที่2อุ้ยมันรวดเร็วนะนี่วันที่เท่าไหร่ละใช้เวลาพิจารณา3วัน5วันเองนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับต้นสัปดาห์ก็คือ29 30มิถุนาแล้วก็1กรกฎาคมเนี่ยมีคิวอยู่แล้วสำหรับวาระเร่งด่วนในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพราะฉะนั้นถ้าผ่านงบวาระที่1วันที่1กรกฎาคมเขาก็จะตั้งกรรมธิการ72คนส่วนวันที่2กรกฎาคมเขาก็จะมาต่อวาระที่2วาระที่3แล้วถ้าผ่านเรียบร้อยก็ส่งไปที่ทางวุฒิสภาก็คาดว่าไม่น่าจะนานนะแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนะร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ประกาศนะหรือว่าถูกใช้ถ้าถูกใช้ปุ๊บประกาศออกมาตามขั้นตอนเนี่ยนะก็สามารถที่จะโยกเงินมาอยู่งบกลางแล้วก็ดำเนินการได้นะถ้ามันมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ทางครม.ที่มันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรงบกลางแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็คงดำเนินการนะและหลังจากนั้นพอหมดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะ1ตุลาคมก็ต้องมาดูว่างบปี70เนี่ยจะทันใช้วันที่1ตุลาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะจากเมื่อวานนี้นะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมโอ้สุดท้ายแล้วมันยังไงเนี่ยผมงงไป18ตลบจริงๆนะฮะกรณีของสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะ
ถึงแม้ว่าจะมีดีลมีข้อตกลงร่วมกันแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีเวลาคุยกันเจรจาสงบอะไรอีก60วันเนี่ยซึ่งก็เดินหน้าต่อไปเนี่ยแต่ทำไมอยู่ๆเมื่อวานเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานครับว่าเรือสินค้าที่ติดธงชาติของสิงคโปร์ถูกโจมตีในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเขาบอกว่าออกมาทางฝั่งโอมานนะก็เลยยังงงๆอยู่อ้าวแล้วสรุปสุดท้ายมันยังไงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อไอ้ความสงบหรือว่าการเจรจาที่ผ่านมาของทั้งสองประเทศเนี่ยอย่างไรหรือไม่พอมีเหตุเนี่ยนะที่ชัดที่สุดเลยก็เห็นเลยนะราคาน้ำมันในตลาดโลกนะจากลงๆอยู่เนี่ยนะก็เมื่อเช้าเนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวก็คือดีดขึ้นไปประมาณสัก 2% แต่ก็ยังอยู่ในราคาที่ลดต่ำลงนะอ่ะตอนนี้ดีหน่อยนะลงมาได้หน่อยอีกแล้วนะ 1.7% เบนซ์ทะเลเหนืออยู่ที่73เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะอยู่ที่70เหรียญนะขณะที่น้ำมันดิบดูไบนะก็อยู่ที่ประมาณ70เหรียญนี่แหละนะครับอันนี้ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงนะเช่นเดียวกับราคาทองฮะโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,044 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับทองคำบ้านเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูซินะเมื่อวานนี้เรียกว่าทองนี่หลุด 4,000 ใช่ไหม 4,000 เหรียญต่อออนซ์นะนี่เมื่อเช้านี้มีบางช่วงก็หลุดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้กลับมาได้แล้วนะครับล่าสุดครับประกาศของสมาคมค้าทองคำครั้งที่19นะฮะช่วงบ่าย 2:29 นาทีนะดูหน่อยนะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 63,550 บาทนะขายออกที่ 63,750 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 64,550 บาทนะค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับ33บาท37สตางค์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทองนะส่วนตลาดหุ้นนะให้ดูซะหน่อยนะไหนๆก็วันศุกร์แล้วเอาแบบสบายๆออกหุ้นยังไงเนี่ยปรับตัวลดลงหรอลงเท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคือในตลาดโลกราคาก็ลงนะฮะหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นกลุ่มพวก AI กลุ่มเทคอะไรต่างๆเนี่ยนะปรับตัวลดลงนะทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วเห็นว่าที่เกาหลีใต้ก็ลงเหมือนกันนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่1,548.77 จุดนะลงไป 9.78 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,799 ล้านบาทนะครับดับ1เป็นเดลต้าลงไป16บาทตอนนี้เหลืออยู่ที่310บาทกัฟครับลงไป75สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่59บาท75สตางค์ BDMS บวกมา40สตางค์นะ18บาท80สตางค์ทูคอร์ปอเรชั่นบวกมา30สตางค์นะครับตอนนี้อยู่ที่12บาท80สตางค์แล้วก็ปตท35บาท25สตางค์นะครับบวกขึ้นมา75สตางค์นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของข่าวสารต่างๆนะส่วนฟุตบอลโลกดูสักนิดหนึ่งนะผลบอลเมื่อเช้าที่ผมดูนะคู่หนึ่งใครล่ะที่เตะตอน8โมงเช้าอ่ะนะพอดีเมื่อเช้านี้โชคดีหน่อยนะไม่ได้ไปจัดรายการตอนเช้าเพราะว่ามีถ่ายทอดใช่ไหมก็เลยได้ดูฟุตบอลนะญี่ปุ่นกับสวีเดนนะตอนแรกญี่ปุ่นนะเข้าครึ่งหลังญี่ปุ่นนำก่อน 1-0 ผ่านไป3นาทีสวีเดนตีเสมอได้ 1-1 ก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะฮะส่วนเนเธอร์แลนด์นี่เข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยรอบ32ทีมบราซิลจะเจอญี่ปุ่นนะไม่รู้วันไหนละแต่ต้องดูแน่นะก็เมื่อคืนนี้นะจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะเดี๋ยวสรุปผลฟุตบอลหน่อยนะคูลาเซาแพ้ไอวอรี่โคสต์นะไป0ประตูต่อ2นะเอกวาดอร์ชนะเยอรมันดี2ประตูต่อ1โอ้เยอรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะญี่ปุ่นเสมอสวีเดน 1-1 นะเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย 3-1 นะตุรกีชนะสหรัฐอเมริกา3ประตูต่อ2โอ้คู่นี้สนุกนะตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะเป็นปารากวัยเสมอกับออสเตรเลีย0ประตูต่อ0นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นผลฟุตบอลโลกนะสำหรับคอบอลโลกนะก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหมือนกันนะครับ14นาฬิกา36นาที
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมเสียวัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:41 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้วันศุกร์นะก็เดี๋ยวได้พักผ่อนกันวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมคุณกรุงเทพคนพัทยาอันนี้เขาไปเลือกตั้งนะส่วนผมนี่อย่างที่บอกไปนะเห็นทางอะไรล่ะดีเอสนะรามอินทรา67เนี่ยนะเข้าซอยไปประมาณสัก200เมตรตรงนั้นเขามีร้านอเมซอนน่ะนะอยู่ข้างหน้าแล้วก็เข้าไปในโครงการก็นิดเดียวนะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาเอาทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขาบอกมันมีผลไม้แปรรูปอะไรหลายอย่างเลยนะซึ่งในเมื่อเราชอบผลไม้อะนะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะมังคุดคัดมาเป็นพิเศษลองกองอ่ะโอ้โหลองกองแต่กินลองกองเยอะๆไม่ดีนะน้ำตาลมันขึ้นนะน้ำตาลขึ้นนี่ใครที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเบาหวานนี่ต้องระวังดีๆนะผลไม้นี่ต้องทานดีๆนะครับผลไม้อันไหนที่มันหวานนี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะหวานมากเนี้ยนะมันเป็นแหล่งสะสมน้ำตาลนะฮะแล้วเวลาน้ำตาลขึ้นเนี้ยโอ้โหปวดหัวเลยไปหาหมอที่หมอเขาจะบอกว่าน้ำตาลขึ้นอีกแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี้ยอย่างผมเนี้ยโอ้โหชอบมะพร้าวเนี่ยผมบอกเลยผมชอบมากมะพร้าวทั้งลูกเนี่ยโอ้โหแฮปปี้นะทานน้ำทานเนื้อมะพร้าวเนี่ยเวลาทานนี่อิ่มหนำสำราญเพลินนะอร่อยหวานชื่นใจนะแต่พอไปดูส่วนประกอบโอ้โหมันน้ำตาลหมดทุกอย่างเลยดีกว่าเนื้อมะพร้าวเป็นแป้งแป้งเสร็จปุ๊บโอ้โหไปมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็ไปเป็นน้ำตาลสับสมเว้ยน้ำมันก็หวานเว้ยใช่ไหมนะมะพร้าวนี่โอ้โหต้องดูปริมาณดีๆนะเวลาจะทานใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้เป็นนะก็แต่ต้องคุมได้ก็ต้องคุมอ่ะดูแลได้ก็ต้องดูแลนะก็เขาบอกว่ามีเนี่ยผลไม้ตามฤดูกาลนะแล้วก็สัปดาห์นี้นะเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาเอาอะไรล่ะทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษมานะไอเราเป็นคนชอบทุเรียนด้วยแล้วก็โชคดีฮะที่ไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดพอยังไม่หมดเนี่ยก็กะว่าไหนๆก็ไหนๆก็ไปใช้ให้หมดที่นั่นซะเลยนะก็เหลือไม่มากหรอกนะแต่ว่าก็ไปใช้ที่นั่นนั่นแหละนะวันเสาร์นี้วันอาทิตย์เนี้ยอาจจะไปนะไม่วันไหนวันหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่แค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวนะมีอาทิตย์หน้าด้วยนะก็ลองดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้ายิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าวันเสาร์มาปุ๊บได้ใช่ไหมไทยช่วยไทยพาสยังเหลือ200ก่อนวันอาทิตย์ไปอีกรอบได้อีก200 400เลยนะรัฐบาลช่วยออกเนี่ยนะซื้อผลไม้ไปเก็บไว้นะไปทานเนี่ยนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับก็เชิญนะครับเชิญเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะใครจะมาประเดิม เป็นสายแรกของวันนี้นะนี่อะไรอ๋อญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวนี่วันนี้เมื่อวานนี้ก็ไหว 5.9 วันนี้ 5.8 นะแล้วก็เตรียมรับมือกับพายุนะตอนนี้บอกยกเลิกเที่ยวบินแล้ว120เที่ยวบินนะพายุเมฆลา แล้วก็พายุโซนร้อนฮีโกสนะนี่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้นะอ่ะก็ว่ากันนะครับเผื่อใครที่ไปเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะก็ติดตามหน่อยนะตอนนี้ดูเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงนะแล้วก็ดูจุดที่มันมีเหตุแผ่นดินไหวอะไรด้วยนะครับสำหรับที่ญี่ปุ่นเอาเมื่อวาน 6.9 ขออภัยวันนี้ 5.6 มั้งนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 ครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะมีประเด็นนะมีเรื่องไหนนะที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะก็เชิญนะครับนะมาแล้วมาแล้วผมได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะคุณอะไรเอ่ยวันนี้จะมาประเดิมเป็นสายแรกนะเดี๋ยวรอหน่อยคุณอะไรครับเดี๋ยวผมรอชื่อนิดเดียวนะ งั้นผมฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้าหากเราคุยกันนะอย่างผมเรียกสายแล้วเนี่ยนะก็ขอความกรุณานะว่าให้ปิดวิทยุซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนไปสะท้อนมานะครับแล้วก็จะรบกวนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคุณสิทธิ์ครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ครับอยากจะสอบถามเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของพม่าล่ะครับ
0: เรื่องของพม่าคืออะไรฮะเรื่องของพม่า
1: ครับครับเรื่องที่เที่ยวล่ะครับ
0: ที่อะไรนะฮะ
1: ที่เที่ยว
0: ที่เที่ยวที่เที่ยวพม่าทำไมล่ะเราจะไปเที่ยวพม่าหรือ
1: ก็ตามรอยอย่างตะนาวศรีเงี้ยมันพอที่จะไปเที่ยวได้ไหม
0: ตะนาวศรีตรงไหนของตะนาวศรีล่ะ
1: ฮะ
0: ตรงไหนของตะนาวศรีตะนาวศรีนี่มันเป็นเทือกเขาอะคุณจะไปตรงไหนของตะนาวศรีไป
1: อ๋อมันก็มีเมืองอยู่ใช่ไหมครับ
0: มี
1: ใช่ใช่ที่ข้ามไปถึงชุมพรบ้านเราหนึ่งหรอกนะครับ
0: ก็ฝั่งนั้นมีจำได้จำได้มีก็ไปได้นี่ไม่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แถวนั้น
1: ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเราข้ามไปเที่ยวฝั่งพม่าได้ใช่ไหมครับ
0: ไปได้
1: ครับ
0: ไปได้พม่าเราไม่ได้ห้ามคนไทยเข้าพม่านะที่ห้ามนี่คือที่ไปไม่ได้ที่ยังมีปัญหากันอยู่นี่คือกัมพูชานะไม่ได้เกี่ยวกับพม่านะ
1: ครับเข้าใจครับ
0: เออพม่าไปได้คุณจะขึ้นเครื่องบินไปคุณจะไปด่านทางบกด่านตรงไหนที่เขาให้ผ่านไปได้คุณก็ไปทางนั้นน่ะชุมพรระนองถ้าสมมติข้ามเรือขึ้นเรือไปจากระนองเนี่ยเข้าไปถ้าเขาให้เข้าก็เข้าได้เที่ยวได
1: ้ครับผมจากระนองใช่ไหมครับ
0: จะไปไหน
1: ไปข้ามไปตะนาวศรีมันก็จะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นเมืองของพม่าเขาอยู่โอเคถ้าเราข้ามออกไปจากฝั่ง
0: เอาอย่างนี้
1: เอายังไงดีครับ
0: เอายังไงดีใช่ไหมเอาอย่างนี้คุณไปตั้งหลักก่อนนะว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวพม่าเนี่ยคุณจะไปที่เมืองไหนหนึ่งเอาให้รู้ก่อนว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนนะอันที่สองคุณลองดูเส้นทางที่คุณจะเดินทางไปเนี่ยมันสามารถไปทางไหนได้บ้างเช่นคุณจะไปทางเครื่องบินได้ไหมแล้วก็ไปต่อรถได้ไหมหรือยังไงหรือสองคุณจะไปทางรถอย่างเดียวเขาให้เข้าได้หรือเปล่าอันนี้คุณไปหาข้อมูลมาก่อน
1: ครับ
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้มีข้อกำหนดว่าห้ามเดินทางเข้าพม่าหรือพม่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้มีข้อกำหนดครับแต่มีระยะเวลาที่จะไปเที่ยวได้ระยะเวลากี่วันตามของคนในอาเซียนเนี่ยก็ว่ากันไป
1: ก็มีแดนผ่านแดนที่ใกล้ตรงนั้นก็คือเขื่อนสิงขรแล้วเปล่าครับ
0: ด่านสิงขร
1: ด่านสิงขรเอ้าโอเคครับเข้าใจ
0: ด่านแต่ด่านสิงขรผมไม่แน่ใจนะว่าเขาให้คนข้ามได้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าด่านตรงนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกรถขนของอ่ะพวกบรรทุกสินค้าผมไม่แน่ใจว่าเขาให้คนข้ามได้หรือเปล่าเออคุณต้องไปดูต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นเอาชัดๆว่าคุณจะไปตรงไหนให้มันแน่ก่อนดีกว่าปะ
1: ก็ไปเมืองที่
0: เมืองอะไรก็ไม่รู้คุณยังไม่รู้เลยว่าเมืองอะไรแต่ว่าอยู่เทือกเขาตะนาวศรีคุณก็บอกแต่ตะนาวศรีเนี่ย
1: ก็เมืองตะนาวศรีนี่เหรอตามพงศาวดารก็มีเมืองอยู่เมืองอยู่ฝั่งอันดามันน่ะใช่ป่ะครับ
0: หลายเมืองนะพี
1: ่อ๋อเหรอมีเมืองอะไรบ้างครับ
0: โอ้ผมจำไม่ได้เมืองอะไรบ้างผมจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอครับ
0: โอ
1: เคครับแต่ถ้า
0: บ
1: อกข้ามไปฝั่งนั้นเขาก็ยังข้ามไปได้โดยสวัสดิภาพนะครับ
0: เมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ย
1: โอเคครับคุณนัท
0: ไม่ใช่ถามจริงๆถามจริงเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไร
1: ถามว่าผมกินข้าวกับอะไร
0: เออเมื่อเช้าเนี่ย
1: ก็เช้าเช้าผมก็ปกติแล้วครับก็ข้าวกับมีแล้วก็ทานก็ไปเจ
0: ออะไรล่ะเช่น
1: ไข่มั่งอะไรมั่ง
0: อ๋อแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไร
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของ
0: นี่ไงก็ถามเฉยๆอยากรู้ก็เหมือนคุณถามผมว่าเมืองตรงนั้นตะนาวศรีอ่ะผมก็ถามคุณเมื่อเช้าคุณทานข้าวกับอะไร
1: อ๋อคือประวัติศาสตร์เขาก็บอกว่าไอ้ส่วนที่ข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นเขาก็เรียกว่าตะนาวสีหรือมีชื่อมีชื่อเรียกพี่นัทพงศ์พี่ก็แนะนำผมมาว่าชื่อเมืองอะไรบ้าง
0: ผมจำไม่ได้เพราะว่าแถวนั้น okay. มันเป็นชื่อ
1: เมือง
0: มันมีหลายเมืองเออแถวนั้นมันมีหลายเมืองมันมีเมืองนึงที่มันเป็นแบบเมืองเจดีที่เขาสร้างเจดีเยอะๆมันก็มีแต่ผมจำชื่อไม่ได้แค่นั้นเอง
1: แต่ข้ามไปจากด่านสิงห์ขอนนี่แหละเอาใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับนะครับนะครับคุณข้ามไปใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับได้ไปเพื่อที่สัมผัสกับบรรยากาศของคนไทยก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเยอะใช่ไหมครับจากด่านสิงห์ขอนนี่แหละ
0: ไม่ทราบเลยไม่ทราบไม่เคยไปด่านตรงนั้นไม่เลยไม่รู้ตอบไม่ได้
1: ก็นั่นสิผมก็ไม่เคยไปไงผมก็เลย
0: นี่ไงก็เลยไม่รู้ไงว่าคนไทยอยู่ตรงนั้นเยอะหรือเปล่าผมตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ผม
1: แต่ถ้าเกิดคนไทยจะไปข้ามไปเที่ยวแถวนู้นสามารถไปได้ใช่ไหมครับพาสปอร์ตไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับ
0: เอาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าด่านตันเอด่านสิงขรเนี่ยให้คนข้ามได้ไหมผมไม่รู
1: ้ครับผม
0: เออผมตอบให้คุณไม่ได้ผมตอบแทนคุณไม่ได้เพราะคุณจะไปข้ามด่านสิงขรนะผมไม่รู้จริงๆนะ
1: ครับผม
0: นะถ้าผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะบอกให้หรือว่าถ้าคนไหนทราบอ่ะเดี๋ยวให้เขาบอกแล้วกันเนาะดีกว่า
1: ครับก็ดีคร
0: ับ นะนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละมาคนแรกเป็นแบบนี้แล้วผมจะอยู่ยังไงเนี่ยฮะมึนไป18ตลบเลยไม่มันต้องชาร์จอ่ะบางทีอ่ะนะพูดแบบลอยๆไม่มีปี่ไม่มีขุยแล้วมันไม่รู้จะไปไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยมันคุยกันยากครับนะอย่าว่าผมเลยนะแต่ว่าผมก็พยายามแงะแล้วจะถามว่าจะไปตรงไหนคุณก็คือไม่รู้ว่าชื่อเมืองหรือยังไงนะคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
2: ครับเมื่อเช้าผมกินข้าวกับไข่ต้มนะคุณณัฐพงศ์แล้วก็อกไก่เน้นโปรตีน
0: นะเน้นโปรตีนนะโอ้ย
2: เน้นโปรตีน
0: นี่รักษาสุขภาพนะเนี่ยฮะ
2: ใช่ๆมีน้ำมันปาล์มเมก้าทีด้วยบำรุงระบบการไหลเวียนโลหิตเส้นเลือดสมองอะไรพวกเนี้ย
0: เออไม่งั้นเนี่ยมันจริงๆเมื่อกี้ถ้าเขาบอกมาผมจะบอกให้พี่เขาลองแบบช่วยแบบอะไรล่ะ
2: ปลาแซลมอน
0: ช่วยแบบนวดขมับหน่อยนะบางทีแบบต้องจูนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยบางที
2: ใช่ๆ
0: คือเราก็อยากรู้อ่ะเราก็อยากจะช่วยอ่ะนะแต่ว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกัน
2: คือถ้ามันไม่ชัดตั้งแต่แรกแล้วมันไปยากคุณณัฐพงศ
0: ์
2: มองทางไม่เห็น
0: เออ
2: ไม่เป็นไร
0: ผมนึกไม่ออกเลยจริงๆ
2: เมืองที่คุณณัฐพงศ์ว่าเมืองมันดะเล
0: เฮ้ยมันดะเลอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่าง
2: ทะเลเจดีย์ดังๆนะ
0: ไม่ใช่อยู่ข้างล่าง
2: อ๋อเฮ้ยมันทะเลก็อยู่โทนล่างๆนะ
0: มันทะเลมันอยู่ข้างบน
2: ทวายอะไรแถวนั้นน่ะ
0: เออทะเลทวายมันลงจากทวายมาเนี่ยมันจะมี
2: หลายเมืองอยู่
0: มีหลายเมืองแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมีเมืองชื่อเมืองอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเจดีย์เยอะๆเออแต่ว่าถ้ามันทะเลเนี่ยมันอยู่ข้างบน
2: ทะเลเจดีย์อ่ะทะเลเจดีย์อ่ะมันทะเลมันจะชัดที่สุดอ่ะคุณณัฐพงศ์แต่ว่าตอนล่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยไปพม่าเคยไปแค่ด่านเจดีย
0: ์อ๋อด่านเจดีย์3องค์อ่ะเหรอ
2: ด่านเจดีย์ครับ
0: ครับ
2: ไปคิดสุดก็แค่ตรงนั้นละแต่ว่าถ้าตากก็ไปนี่แหละไอ้ตรงตากที่เดี๋ยวเมืองอะไรที่มันอยู่ริมชายขอบเลยของตากจังหวัดตาก
0: เหรอท่าขี้เหล็กมั้งใช่มั้ยหรือว่าเมียวดีเลือดอะไร
2: มันมีอำเภออะไรนะเดี๋ยวเวลาเข้าไป
0: จะไปเมาะตะมะเมาะลำไยเมาะลำเลิงแถวนั้นเหรอ
2: ไม่ถึงคุณจะอยู่ฝั่งจังหวัดตากนี่แหละฮะแต่ว่าไอ้อยู่ติดชายของเข้าไปจังหวัดตากเฮ้ยอ๋อมันก็อำเภอเมืองจังหวัดตาก
0: แม่สอด
2: เออใช่
0: แม่สอด
2: แก่ละจำไม่ชื่อไม่ได้แม่สอดอะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรคุณรัตพงศ์เข้ามาตามกัน
0: ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: คุณพรชัยครับสาย3
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: วันนี้อาวิระไม่อยู่แล้วครับวันนี้
0: อาวิระไม่อยู่หรออยู่นะอยู่
3: อ๋อโอเคหำนิดนึงนะที่เป็นนักออกหมาย
0: เออมันริดเออขออภัยผมได้แล้วผมได้ชื่อเมืองแล้วเมืองมันริดเอออ่ะเชิญ
3: อันนี้ ที่ห้ามันผมเลยครับถ้าหากเป็นสลับฟุตบอลครับที่อยากจะถามในฐานะที่เป็นนักออกหมายหน่อยว่าถ้าเขาทำเป็นสลับฟุตบอลเนี่ยแล้วมาอยู่ไอ้ชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้หรอครับผมอยู่ออนเนี่ยถนนพระรามห้าดุสิตเนี่ยกรุงเทพเนี่ย
0: มันที่ใครล่ะ
3: เป็นซอยสอนเนี่ย
0: มันที่ใคร
3: ถ้าทำเป็นสลับฟุตบอลเนี่ย
0: มันที่ใครอ
3: ะไรนะ
0: ที่ใครที่ใคร
3: อ๋อที่มันที่เดิมทีอยากไปเป็นอู่รถศรีนคร
0: ไม่ใช่แล้วมาที่เขาใช่ไหมล่ะก็คือเขา
3: ในจิวที่เขาเลิกไป
0: เอาอย่างไอ้ฟังผมสักนิดหนึ่งคุณพรชัยที่เนี่ยเป็นที่ของเอกชนถูกไหมที่ของคนธรรมดาถูกไหม
3: ใช่ใช่เขาเอกชนครับ
0: เออถ้าเอกชนก็ถ้าเขาจะสร้างเขาก็ต้องไปขออนุญาตกับทางสำนักงานเขตอ่ะเพราะว่ามันต้องไปดูไอ้โครงสร้างอาคารมันสูงเกินเขตไหมมันเกินที่กำหนดไหมถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขไม่ได้สูงเกินไม่ต้องอะไรเนี่ยเขาก็สร้างได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขา
3: ไอ้ว่าไอ้ว่าอย่าเลยนะว่าสถานที่ผมอยู่ในบันเทิงถ้าสถานเขาห้ามทำอาคารอีกศูนย์ไม่ได้นะครับ
0: ก็เขาไม่ได้สร้างอาคารตึกสูงอะพี่เขาจะทำสนามฟุตบอลถ้าทำก็ทำแค่โครงหลังคาเนี่ยมันจะสูงสักกี่ชั้นหรอ
3: ใช่ครับมันทำไม่ได้ไอ้ว่าที่อย่างนี้เวลาเชียร์ดามเสียมันจะดันเข้ามาในบ้านเราดีกว่าใช่ไหมฮะ
0: ปัญหาเราคือ
3: เอาอีอย่าหาว่าถ้ามันเสียงดังหนวกหูเนี่ยมัน
0: ทีเราถ้าเสียงดังหนวกหูเราก็ไปร้องเรียนเขา
3: ร้องเรียนได้เหรอ
0: ก็ร้องเรียนได้คุณก็ไปบอกสำนักงานเขตสิเออเอาให้เกิดหรือว่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้เขาไปช่วยบอกว่าเนี่ยมันเสียงดังให้เบาเสียงหน่อยเดือดร้อนรำคาญได้ไม่มีปัญหา
3: หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของฮาโยฮาเขตเขาใช่ไหม
0: เรื่องอะไรครับ
3: เนี่ยเขาจะทำ
0: ก็ถ้าเขาจะสร้างเขาจะต้องขออนุญาตอะครับ
3: อ๋อส่วนเขตถ้าจะอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางเขตใช่ไหมครับ
0: เป็นทางเขตใช่ก็ต้องไปดูว่าการก่อสร้างแบบก่อสร้างเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขไหมไอ้พวกเนี้ยเออแต่ว่านี่มันเป็นที่เอกชนอะเขาจะทำก็ได้เหมือนเราสร้างบ้านอะพี่
3: ใช
0: ่เออเหมือนเราสร้างบ้าน
3: หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้ถูกต้องยังไม่เกิดขึ้นมันเลยไม่รู้ครับ
3: ครับผมงั้นขอบคุณมากนะคร
0: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะ14:59 นครับพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสิงห์ศักดิ์เผยหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นำไทยพังงาดเอเชียกลางและยุโรปนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายคาซีมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ว่าจากการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศไทยและคาซัคสถานได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมองข้ามกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพและการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรและไร้ระเบียบมากขึ้นในฐานะที่ไทยและคาซัคสถานถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและการค้าเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้น Middle Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยไปสู่รัสเซียยุโรปและจีนแม้คาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประมาณ1เท่าตัวหรือราว 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของภาคธุรกิจเอกชนไทยแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นประตูสู่เอเชียกลางถือเป็นเส้นทางที่เราจะขนส่งสินค้าไปรัสเซียจีนเอกชนไทยจึงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะผลิตสินค้าอาหารในคาซัคสถานซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจที่จะมาดูลู่ทางเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปต่อไปพนิษฐ์เผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ70มุ่ง2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสลั่นเจาะลึก THAI Passport แน่นอนนายพนิษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70พรรคประชาชนจะโหวตความเหมือนเดิมหรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มติยังเป็นทางการของพรรคประชาชนและเว็บฝ่ายค้านอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของเว็บฝ่ายค้านก่อนแต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินงบประมาณมี2เรื่องอย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว2โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างพรบ.งบประมาณปี70มีความโปร่งใสหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ถือเป็น2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วนซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายตามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเป็นต้นส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่อนข้างเยอะตรงนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพาลิตกล่าวว่าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี69มาถึงปี70กระทรวง DE โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ THAI Passport พบว่าก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามพักมีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวง DE อย่างแน่นอนสาวกระบี่สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ดีใจหลังมีคำสั่งยกเลิกชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันสอบได้ด้วยตัวเองนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: นางสาวรัตนาเกษาลูกจ้างภารกิจจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่เร่งเคลียร์เอกสารที่รับผิดชอบส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพร้อมยื่นหนังสือลาออกก่อนเตรียมตัวเดินทางไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสนามสอบภาคใต้ได้คะแนนผ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมามีความตั้งใจใครกังวลเป็นอย่างมากหลังจากมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิ์ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกตินางสาวรัตนาเจษาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าสอบ2ครั้งครั้งแรกปี2568แต่คะแนนไม่ผ่านครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีความตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านการสอบผ่านเป็นความสามารถของตนเองล้วนๆวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงสุดท้ายของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรภาคอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็ขอมารายงานตัวนะคุณณัฐพงษ์คุยอะไรไปบ้างช่วงที่แล้ว
0: ยังไม่มีเนื้อหาเลยครับ
1: โอเค
0: คร
1: ับ ก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: นะอาจจะเป็นเพราะว่าจับยามสามตาแล้วสัปดาห์นี้ไม่น่าจะมีอะไรตึงตังแต่ว่าก็คำนวณผิดนะกลายเป็นเรื่องสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าทางเศรษฐกิจก็เรื่องที่เป็นโรดแมปของทางรัฐบาลที่ว่าภายใน12ปีเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูง
0: ครับ
1: นะก็คือถ้าคิดเป็นตัวเลขก็คงประมาณสักรายได้ต่อคนต่อปี per capita income ประมาณ 1,600 โทษ 16,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
0: ครับ
1: เพิ่มจากปัจจุบันประมาณ 8,000 ดับเบิ้ล
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดจะดับเบิลภายใน12ปีนะคุณรัฐพงศ์จะต้องโตเฉลี่ย
0: ปีละเท่าไหร
1: ่ 6%
0: 6% นะ
1: ครับถ้าจะทำให้ได้ถึงภายใน12ปีนะถ้านับไป12ปีข้างหน้าเนี่ยต้องโตเฉลี่ยปีละ 6% ตัวเลข GDP ก็จะดับเบิลเอาตัวเลขประชากรซึ่งก็คงจะไม่ได้เพิ่มแล้วก็ไม่ได้ลดลงจากปัจจุบันอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าใช้ตัวเลขประมาณ65ล้านคนหารเนี่ยต้องโตเฉลี่ยปีละ
0: 6%
1: ตอนนี้เราโตประมาณ 2%
0: ครับ
1: ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็น 3% ปีไหนอย่างเร็วที่จะเป็น 3% ได้ก็ต้องประมาณอีกสัก2ปีเป็นอย่างน้อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องสปีดขึ้นไป
0: ครับ
1: ต้องมีปีหนึ่งที่เกิน 5% นะมันถึงจะเฉลี่ยตลอดทั้งแนวแล้วเนี่ยซึ่งยังนึกไม่ออกนะว่าจะใช้ตัวไหนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ขนาดนั้นแล้วทำให้ตัวเลข GDP ที่เป็นค่าคงที่เนี่ยดับเบิ้ล
0: ครับ
1: แล้วทำให้รายได้ต่อคนต่อปีดับเบิ้ลจากปัจจุบันเพื่อจะเข้าเกณฑ์ของประเทศที่มีรายได้สูงก็คือ15,000โทษ 16,000 เหรียญต่อคนต่อปีอันนี้เป็นขั้นต่ำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายที่จะทำให้ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆจะทำได้หรือเปล่าอันนี้มันมีทั้งปัจจัยภายใน
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจัยภายนอกประกอบกันแล้วก็ต้องพูดง่ายๆว่ามีความต่อเนื่องด้วยนะก็ยังนึกไม่ออกว่าจะใช้แรงขับเคลื่อนจากส่วนไหนคราวนี้ถ้าเกิดมันจะยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องการลงทุน
0: ครับ
1: นะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะเพราะทุกบาทที่ลงทุนตอนนี้สำหรับภาครัฐนะผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันคือเงินกู้ทั้งนั้นยอดเงินกู้ขาดดุลกับยอดการลงทุนในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเกือบจะเท่ากันนะลงทุนมากลงทุนอาจจะมากกว่ายอดขาดดุลงบประมาณนิดหน่อย
0: ครับ
1: หรือพูดอีกในนึงก็คือว่าทั้งหมดที่ลงทุนในงบประมาณรายจ่ายของรัฐเท่ากับเงินกู้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแล้วมันจะฝ่าด่านไอ้ตัวเลขต่างๆที่เป็นตัวเลขคุม
0: ครับ
1: เช่นประมาณการรายได้ยอดงบประมาณรายจ่ายยอดขาดดุลงบประมาณภาระหนี้หนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP อะไรพวกเนี้ยยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็คงต้องอาศัยการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก
0: ครับ
1: อันเนี้ยคราวนี้จะการลงทุนของภาคเอกชนมันก็ต้องดูว่ามีอะไรมาลงทุน
0: ครับ
1: การลงทุนภาคเอกชนก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือการลงทุนของเอกชนไทยกับการลงทุนของเอกชนต่างชาติแล้วการลงทุนที่เป็นลักษณะ joint venture ทุนไทยบวกกับต่างชาติ 3อย่างผสมกันเนี่ยถ้าจะทำให้การลงทุนมันก่อดอกก่อผลทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสเกลที่ว่าเนี่ยนะยอดการลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยในการคำนวณ GDP เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ40
0: ร้อยละ40ของ GDP
1: ใช่ปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยละ20
0: ร้อยละ20
1: ประมาณร้อยละ20อันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะงบประมาณนะ
0: ครับ
1: พูดถึงเป็นตัวเลขรวมนะตัวไออ่ะ
0: ครับ
1: ไอที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งเอกชนลงทุนแล้วก็รัฐลงทุนคู
0: ่ของรัฐเนี่ยก็คือประมาณสัก700,000ถึงไหม
1: ก็700,000
0: ประมาณ700,000ล้านนะ
1: ใช่แต่ว่าอาจจะเราไม่อาจจะไม่ได้รวมของพวกรัฐวิสาหกิจอันนี
0: ้
1: แต่ว่าในงบประมาณอ่ะประมาณนั้น700,000กว่าล้านนะแต่ว่าต้องมองเป็นภาพใหญ่ซึ่งเวลาเราไปดูตาราง GDP อ่ะให้ดูการลงทุนภาครัฐ
0: ครับ
1: ดูการลงทุนรวมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP อันเนี้ยปัจจุบันน่าจะตกประมาณสักไม่ถึง20หรือ 20% เอาทั้งรัฐด้วยเอกชนด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นต้อง40นะคือถ้าอย่างนึกไม่ออกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะนอกจากนั้นก็อิเล็กเคขาก็จะมีเรื่องงบประมาณรายจ่ายพรบงบประมาณรายพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งตอนนี้ก็เข้าขั้นตอน
0: กรรมธิการ
1: วิสามัญนะแต่เขาจะเอาเข้าพิจารณาในวาระ2และ3เนี่ยหลังงบประมาณรายจ่ายปี70วาระแรกเข้าสู่การพิจารณา
0: ครับ
1: เพราะงั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าถ้าคุณทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทีหลังไอโอนงบประมาณเนี่ยทีหลังอันนี้คุณต้องกู้เงินมาชดเชยเงินคงคลังก่อนเขาเลยต้องล้นเอานั้นไปไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้มันมีปัญหา
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยที่จะทำมันนั้นเนี่ยผมทำในงบประมาณรายจ่ายปี70แล้วแม้ว่าเงินจะไม่มากนะ70,000กว่าล้านเนี่ยแต่ว่าการทำงบประมาณด้วยการชดเชยเงินคงคลังเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดลักษณะที่เรียกว่ากลายเป็นรายการประจำปีแล้ว
0: ทำทุกปี
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันปีเว้นปี
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยกลายเป็นปีต่อปีถ้ามีอย่างนี้ก็หมายความว่าประมาณการรายได้ที่เราทำไว้เนี่ยต่ำกว่าเก็บได้จริงก็เลยต้องใช้กรรมวิธีไป
0: ชดเชย
1: เอาเงินคงคลังมาใช้แล้วก็ตั้งงบประมาณชดเชยทันทีที่ทำงบประมาณต่อไป
0: ครับ
1: ก็คงประมาณนี้แหละครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: คราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะสงสัยว่าผมหนีไปไหนมา
0: ใช่
1: นะเล่าให้ฟังพอเป็นไอเดียนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรจักรวาลหรอกเพราะว่าใครที่ติดตามใน Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินก็จะทราบดีว่าผมไปไหนแต่เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเที่ยวนี้ผมไปเขตมองโกเลียใน
0: ครับ
1: เขตมองโกเลียในเนี่ยคือท่านต้องแยกนะบริเวณที่เรียกว่ามองโกเลียเนี่ยมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือเขตมองโกเลียในซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ครับ
1: กับอีกอันนึงคือสาธารณรัฐไม่รู้เขาใช้ว่าประชาชนหรือประชาธิปไตยอะไรไม่รู้นะ
0: ม
1: องโกเลีย
0: อ
1: ันนั้นเมืองหลวงคือเมือง
0: อ
1: ุลันบาตอส่วนเมืองเอกนะเรียกว่าเมืองหลวงไม่ใช่ว่าเมืองหลวงของจีนปักกิ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษมองโกเลียในเนี่ยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ชื่อมันอ่านยากจังวะเขาใช้ชื่ออะไรวะคุณรัฐพงศ์ผมก็ใช้ชื่อไม่เรียกมันไม่ค่อยถูกวะมันใช้ชื่ออะไรวะไออะไรวะฮูโหอะไรบางอย่างเลยคุณรัฐพงศ
0: ์
1: นะเขาอ่านให้ฟังผมก็จำไม่ค่อยได้วะว่ามันอ่านว่ายังไงเนี่ยมันสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะ
0: ครับ
1: HOHHOT อ่ะฮูโหหรือฮูโหอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ช่างขี้เกียจนะ ชื่อแม่งเรียกยากที่เป่งเลย ก็รอบนี้ผมใช้วิธีนั่งเครื่องการบินไทย
0: ครับ
1: นะไปลงที่สนามบินหลักของเขาเรียกแคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ของปักกิ่งมีหลายสนามบินนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสนามบินที่โอเคไม่ใช่สนามบินที่เป็นรูปปลาดาวนะอันนั้นสนามบินอันนั้นยังไม่เคยไปนะก็ไปตอนกลางวันอันนี้ก่อนไปเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาใช้เครื่องบินลำตัวกว้าง
0: ครับ
1: นะ Airbus 350แต่พอไปนั่งจริงอ่ะมันกลายเป็นเครื่องบิน Airbus 321 NEOเป็นเครื่องบินลำตัวแคบ
0: ครับ
1: คำว่าลำตัวกว้างกับลำตัวแคบเนี่ยสำหรับท่านที่ขึ้นเครื่องบินก็เอาเข้าใจง่ายๆนี้แล้วกันถ้าลำตัวแคบเนี่ยมีทางเดินตรงกลางอันเดียว
0: ครับ
1: ถ้าลำตัวกว้างเน
0: ี่
1: ย
0: มีสองช่อง
1: มีสองช่องง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกัน

0: 6ชั่วโมงเนี่ยเต็มพิจักเต็มศีรษะเลยเขาก็ทำเป็นชั้นบิสเนสมีคือผมเนี่ยไปชั้นบิสเนสนะเขาก็ทำเป็นชั้นบิสเนสก็โอเคนะก็ใช้ได้มีประมาณสักน่าจะสัก12ที่นั่งหรือ16ที่นั่งที่เหลือก็เป็นชั้นเอคโนมีไปก็พอได้นะแต่ว่าก็แหมเครื่องบินลำตัวแคบเนี่ยนะมันบินไกลๆมันเหนื่อยนะ
1: ก็เมื่อย
0: สำหรับคนนั่งชั้นประหยัดอะนะครับรัฐพงษ์นะ
1: ใช่
0: ให้ผมนั่งชั้นบิสเนสก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็คับแคบละนะแต่ว่าก็โอเคอะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงพอไหวไปปั๊บก็ไปพักที่ปักกิ่งคืนนึงนะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็นั่งรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: ไปเมือง
1: โอ้โหอะไร
0: เป่าโถ
1: เป่าโถนะไม่ใช่โหอะไรนะ
0: ไปเป่าโถก่อนดิไปเป่าโถ
1: ครับ
0: นะไปเป่าโถเนี่ยเพื่อจะไปจุดที่เป็นทุ่งหญ้าคุณณัฐพงศ
1: ์
0: แล้วก็ไปเที่ยววัดแล้วก็ไปพักโรงแรมแล้ววันรุ่งขึ้นก็นั่งรถไกลนะไปที่เป็นบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าซึ่งช่วงที่ไปเนี่ยมันมีฝน
1: ครับ
0: มันมีฝนตกก่อนหน้านี้เพราะทุ่งหญ้ามันจะ
1: ก็เขียวดิ
0: ที่ทุ่งหญ้าเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยมันเหมือนก็ให้เขาให้เอกชนสัมปทานที่คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็ทำมีกิจกรรมมาหลายหลายอย่างนะเราเข้าไปแล้วก็ไปพักในกระโจมไม่ใช่กระโจมอ่ะที่จริงก่ออิฐถือปูน
1: อ
0: ่ะแต่แต่งแบบกระโจม
1: ก็คือทำคล้ายๆเป็นเก๋อ
0: ทำคล้ายๆเป็นเก๋อนั่นแหละข้างในเหมือนเก
1: ๋
0: อแต่งเป็นมีเป็นแต่ข้างนอกเป็นปูน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็น
1: ผ้าใบแล้วมีข้างมีเตียง4เตียงนอนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มาของผมเป็นแบบเหมือนโรงแรมโฮเทล
1: คือถ้าเป็นเกยมันต้องเตียงวาง
0: ต้องเตียงวางไม่ใช่อย่างนั้นแบบรุ่นโบราณ
1: รุ่นโบราณ
0: ไอ้แล้วห้องน้ำห้องท่าไม่มีอันนี้มีห้องน้ำในตัว
1: มีห้องน้ำโอเคโอเค
0: มีห้องน้ำในตัวเหมือนโรงแรมอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือออกแบบให้เหมือนเก๋
1: อ
0: แต่ข้างในทำเหมือนโรงแรมไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ทำเป็นพิเศษนะก็โอเคเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่จะมีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะมีห้องน้ำในตัวมีติดเอวติดแอร์อะไรเงี้ยนะแล้วในอาณาบริเวณตรงนั้นเขามีกิจกรร
1: ม
0: คุณเข้าไปนะมันมีกิจกรรม12กิจกรรมคุณจะไปทำอะไรก็ได้เพราะยังนึกว่าไปอยู่ในทุ่งหญ้าจะทำอะไรวะ ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็มีกิจกรรมมีนั่งสไลเดอร
1: ์
0: นั่งสไลเดอร์มีขี่ม้า
1: ครับ
0: มีขี่ม้าแต่ที่ผมชอบมากๆเลยคุณณัฐพงศ์
1: คือ
0: เขามีแสดงกายกรรมของชนเผ่ามองโกเลียตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะเอาเป็นว่าหวาดเสียวพอสมควรแต่มันกว่านั้น
1: มีแบบขี่ม้ายิงธนูอะไรอย่างนี้ไหม
0: ขี่ม้านี่คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ขี่ม้าที่เขาโชว์เขาเรียกโชว์ฮีโร่เล่าเรื่องเจงกิสข่านคุณณัฐพงศ์ชั่วโมงนึงอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหแม่งขี่ม้าเก่งจริงๆคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ม้าแม่งแกล้งตายยังทำได้นะ
1: โอ้เราฝึกได้อย่างนั้นเหรอ
0: เออ
1: โอ้เก่งเนาะเก่ง
0: มันทำเป็นสงครามสู้รบกันไงตอนที่เตียนบูจินจะขึ้นมาเป็นผู้นำอ่ะนั่นอ่ะก็มีขี่ม้าอะไรเงี้ยนะมีแสดงผ่านผลขี่ม้า 6-7 คนมาขึ้นเป็นชั้นๆแล้วขี่ม้าควบแล้วก็ขึ้นหลังม้าแบบกระโดดไปกระโดดมาคุณรัตพงศ
1: ์โอ้โห
0: ขี่ม้าแบบหันหลังอ่ะม้าแพงหน้าโตอยู่ข้างหลังอ่ะ
1: โอ้มันก็เก่ง
0: เลยแล้วก็มีขี่ม้าแบบลงไปข้างๆหลบแล้ววิ่งพร้อมความเร็วเหมือนม้าแล้วก็โดดขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรดีแล้วผมว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวที่ทำโชว์แบบนี
1: ้
0: โชว์ฮีโร่ฮอสซิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหทุกคนประทับใจมาก
1: แต่ไม่ใช่จางอี้โมไปกำกับนะ
0: ไม่ใช่ แล้วผมว่าที่อื่นแม่ก็ทำไม่ได้เพราะมันต้องม้าเป็นร้อยตัว
1: โอ้โห
0: คนแสดงเกือบ200อ่ะชั่วโมงนึงนะเล่าเรื่องเตมูจินก่อนจะขึ้นมาเป็นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเอาเป็นว่าชั่วโมงนึงเนี่ยไอ้กายกรรมดูชั่วโมงนึงก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้ดูม้าชั่วโมงนึงเนี่ยคือคุ้มค่านะที่จะไปแล้วเขาก็มีกิจกรรมให้เราเล่นเราอยากจะยิงธนูเราอยากจะแต่ขี่ม้าก็ต้องคุมนะแต่ม้าแม่งโคตรเชื่องเลยพอขึ้นไปปั๊บมันเดินเลย
1: รู้หน้าที
0: ่รู้หน้าที่ก็นอนค้างที่เขาเรียกคล้ายทุ่งหญ้าแพรรี
1: ่
0: ในอเมริกาเน
1: ี่
0: ยมันเป็นทุ่งหญ้าสุดลูกหูไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะสุดลูกหูลูกตาเลยผมก็สงสัยว่าแล้วระหว่างทางเราเห็นว่ามันมีสปริงเกอร์เว้ยมันมีไหมครับว่าเหมือนกับว่าเขามีฉีดน้ำ

0: เราก็สงสัยกลางทะเลกลาง
1: น้ำมาจากไหน
0: เออเขาบอกเอาน้ำใต้ดิน
1: เอาน้ำใต้ดิน
0: เออมีน้ำใต้ดินเออทำสปริงเกอร์ให้มันสดให้มันสดกว่าฝนธรรมชาติอ
1: ่
0: ะเออนะก็ค้างคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยมาอะไรล่ะไอ้ที่พักเนี่ยเขาเรียกทุกเขาเรียกออดอสทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าออดอสเนี่ยอันเนี้ยใครไปมองโกเลียนายต้องไปทุ่งหญ้าออดอส
1: ครับ
0: นะแล้วก็พักที่โรงแรมออดอสแพรี่จี้ยานทริฟรีสอร์ทนะอันนี้ก็คงจะเป็นรีสอร์ท4ดาว5ดาวของเขาแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาเมืองใหม
1: ่ครับ
0: คังป่าสือ
1: คังป่าสือ
0: เออชื่อเมืองใหม่เฮ้ยเมืองใหม่แม่งใหม่จริง
1: ยังไงฮะ
0: รัฐพงศ์คือเข้าไปแล้วแม่งเหมือนกับอยู่ยุโรปเลยอะ
1: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เออถนนกว้างต้นไม้เยอะอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสุดยอดเลย
1: เออ
0: แล้วคือมันทำรอคนเข้าใจไหม
1: อืม
0: เออทำรอคนแต่มันพร้อมหมดอ่ะระบบสาธารณูปโภคต้นไม้ต้นเมยอะไรถนนกว้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็เห็นมีไอ้คอนโดค่อยๆขึ้นแล้วก็มีคอนโดที่คนอยู่แล้วแล้วก็
1: ม
0: ีนะก็ไปนอนที่เมืองไอ้คังป่าสือเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เขามีไปดูโชว์น้ำพุแต่ผมไม่ได้ไปนะเหนื่อยมากนะถัดจากนั้นเนี่ยไปอีกที่หนึ่งไปทะเลทรายเซียงซันหวานไอ้ทะเลทรายเซียงซันหวานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโกบี
1: ใช่ไหม
0: คือทะเลทรายโกบีเป็นทะเลทรายใหญ่มาก
1: ครับ
0: ส่วนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลทรายโกบีซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่งเนี่ย
1: ค
0: ือทะเลทรายเซียงซาหวานคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ไอ้นี่ก็เหมือนกันคุณรัฐพงศ
1: ์เป็นไงครับ
0: คือรัฐบาลมันคงให้สัมปทานบริษัทเอกชน
1: ครับ
0: ไปทำเป็นอาณาบริเวณหนึ่งเลยนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเกาะเยี่ยวซาก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้นะคุณรัฐพงศ์เริ่มต้นพอลงจากรถปั๊บ
1: ครับ
0: มันจะอยู่ขอบทะเลทรายใช่ไหม
1: ครับ
0: เออเหมือนกับแคนยอนแคนยอนนั่งรถกระเช้านั่งกระเช้าก่อนนั่งกระเช้าไปเสร็จไปนั่งรถที่ทำมันเหมือนเรือทะเลใช่ไห
1: ม
0: แต่เป็นรถเออเป็นรถกึ๊บนั่งไปทอดนึง
1: ครับ
0: แล้วอีกทอดนึงนะทำเป็นรถไฟไปจนถึงตรงบริเวณที่มันเป็นเกาะแม่งทำเป็นสวนน้ำกลางทะเลทรายนะท่านผ
1: ม
0: สวนน้ำกลางทะเลทราย
1: ครับ
0: ผมก็ถามเฮ้ยมึงเอาน้ำมาจากไหนวะเขาบอกว่าทำท่อใต้ดินมา
1: อันนี้ทำท่อใต้ดินมานะไม่ใช่ว่าเป็นโออิซิที่มันเป็นแหล่งของมันอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำท่อใต้ดินมาจากเมืองเลย
1: โอ้โห
0: แล้วเล่นน้ำได้จริงๆมีสไลเดอร์สไลด์แด้เนี่ยเหมือนกับเราไปไอเนี่ยที่ผมไปพัทยาก่อนหน้านี
1: ้อ๋ออ่
0: ามิลาดอะ
1: เออเซนทันอะนะ
0: เซนทันแกรนด์เซนทารามิลาดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคุณรัตพงศ
1: ์
0: นะมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งสไลเดอร์มีทั้งอะไรแต่ละคนไปมันก็ไม่มีชุดว่ายน้ำมีให้เช่า
1: โอ้โหเสร็จเลย
0: แต่ผมไม่เล่นนะ
1: ครับ
0: แต่กิจกรรมสำคัญตรงนี้คืออ
1: ะไรฮะ
0: ขี่อูฐ
1: อ๋อเพราะนี่มันกลางทะเลทรายแล้วไงก็ต้อง
0: เป็นคาราวานคาราวานจูงกันไปเป็นแถวๆข้างละ20ตัวเรียงกันไปก
1: ็แล้วข้างๆมันมีอะไรไหมข้างๆมันมีเขามันมีอะไรให้ดูไหมหรือว่ามัน
0: เป็นภูเขาทะเลทรายทั้งน
1: ั้
0: น
1: เป็นภูเขาทะเลทรายเวิ้งว้างอย่างนั้นเลยนะ
0: ใช่สุดลูกหูลูกตาคือแต่มันไม่เหมือนทะเลทรายที่อียิปต์นะ
1: เหมือนไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนอารมณ์ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: อารมณ์ไม่เหมือนกันที่นี่ดูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอ้างว้างเท่าไหร่มันมีผู้คนมันมีสวนสนุกมันมีอะไรแบบนี้ไงมันไม่ได้มีพีระมิดไม่ได้มีสฟิงเหมือนอียิปต์นะ
1: ครับ
0: คราวนี้อยู่ที่นั่นกว่าจะจบกิจกรรมทั้งหมดที่เขาทำเราก็บ่ายๆตอนเย็นก็เข้ามาไอ้เมืองเนี้ยไอ้เมืองหูเหอหูแหเลย เป็นเมืองเอก
1: ครับ
0: มาพักค้างคืนแล้วก็ไปวัดที่เป็นวัดรามะชื่อวัดตาเจ้าวัดใหญ่วัดใหญ่วัดรามะเครื่องรางของขังอะไรประมาณนั้นนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: เอาเป็นว่าเมืองเอกของเขตมองโกเลียในนะรัตพงศ
1: ์ครับ
0: เอาว่าดูทรงแล้วอ่ะไม่แพ้กรุงเทพ
1: เมืองเอกเขานะ
0: เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษมองโกเลียใน
1: ครับ
0: ซึ่งบ้านนอกมากเนี่ยนะไม่แพ้กรุงเทพ
1: โอ้โห
0: ไม่แพ้กรุงเทพเออแล้วก็มีสถานีรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: เออแม่งใหญ่กว่ากรุงเทพอภิวัฒน์สัก10เท่าสัก10เท่าจะบ้าไปห้าเท่าเนี่ยผมว่าได
1: ้เออ
0: เบลเลอร์เทอร์เลย
1: ครับ
0: เราก็วันสุดท้ายเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงจากไอ้เมืองหูเหอเนี่ย
1: ครับ
0: กลับมาที่ปักกิ่งแล้วพอถึงปักกิ่งตอนประมาณสักบ่ายๆกินข้าวกินปลาเสร็จก็มาขึ้นรถไฟเอ้ยขึ้นเครื่องบินเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็น
1: ครับ
0: เครื่องออกจากสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งอ่ะนะ5โมงเย็นก็มันควรจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย3ทุ่ม
1: 3ทุ่ม
0: 3ทุ่มบิน4ชั่วโมงแต่ว่าเวลาบ้านเรามัน
1: ช้ากว่าเขา
0: ช้ากว่าเขาชั่วโมง
1: ครับ
0: นะวันนี้พอมาก็ปรากฏว่าฝนตกหนัก
1: โอ้เมื่อวานนี้หนักมาก
0: ที่สนามบินสุวรรณภูมิเครื่องลงไม่ได
1: ้อ้าวเหรอวนอยู่ข้างบน
0: ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
0: น่าจะวนอยู่แถวลพบุรี พอดูพอดูจากไอ้แผนที่ไอ้อะไรนะไอ้ผ้าไอ้ไฟอินโฟเมชันไฟรูทของมันเนี่ยน่าจะไปบินวนตรงลพบุรีประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วพอสักพักหนึ่งกัปตันเขาก็บอกว่าตอนนี้สภาพอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิดีแล
1: ้
0: วนะกว่าจะเรียบร้อยจริงๆก็เลทไปประมาณชั่วโมงประมาณสัก35นาทีเครื่องก็แตะพื้นประมาณสักเกือบ4ทุ่
1: ม
0: เกือบ4ทุ่ม3ทุ่ม35 45แล้วแถวๆนี้เดินลงมาไอ้ที่ไอ้อาคารแซทเทลไลท์อ่ะ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าผมว่าเครื่องผมน่าจะเป็นเครื่องแรกที่ลงตอนหลังจากทางจราจรทางอากาศไม่ให้ลงอ่ะนะเหมือนป่าช้าเลยลงมาไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยยาวยึดเลยไอ้แซทเทลไลท์อ่ะนะประตู S อ่ะ
1: ครับ
0: พอเข้ามาในข้างในก็คนไม่เยอะหรอกก็ใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวแต่รอกระเป๋านานหน่อยก็คงจะแบบมันอยู่ไกลอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ก็กว่าจะอะไรฮะหน้าแบบถ้าปะแป้งนอนเนินอะไรก็ปาเข้าไป5ทุ่ม
1: โอ้
0: นะ5ทุ่มก็กลับมาโดยสวัสดิภาพนะ
1: คร
0: ับ ก็อันนี้เป็นการไปเที่ยวเมืองจีนครั้งที่4ของผมนะตั้งแต่จีนเขาไม่เลยนะไม่ต้องทำวีซ่านะผมไปไหนมาบ้างนะไปปักกิ่งเทียนซินเมื่อเดือนเมษาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปอะไรวะกวางเจาเซินเจิ้นนะแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปจางเจี๋ยเจี้ย
1: ครับ
0: สามอันนี้อันที่สี่ตั้งใจว่าจะไปที่นึง
1: ที่ไหน
0: ตั้งใจว่าจะคือไปแก้มือเคยไปแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วไปมันร้อนจัดไปเดือนผิดไปเดือนสิงหาร้อนจัดสิงหาหรือกรกฎาค
1: ม
0: แถวแถวนี้ร้อนจัดตอนนี้เมืองจีนไปไม่ได้นะกรกฎาค
1: ม
0: สิงหาถ้าเป็นเมืองที่เป็นเมืองส่วนใหญ่ร้อนแล้วนะยกเว้นจะไปเที่ยวที่มันเป็นเขตหนาวอ
1: ่
0: ะถ้าไม่ใช่เขตหนาวไปไม่ไหวนะก็กะว่าจะไปประมาณสักกันยา
1: ครับ
0: จะไปวัดเซาหลินจะไปวัดเซาหลินน่าจะมณฑลหูหนานแล้วจะไปเมืองหลวงของราชวงศ์ถัง
1: ครับ
0: ฉางอาน
1: ฉางอาน
0: เราจะไปเมืองหลวงของราชวงศ์ซอง
1: ครับ
0: ซ่งอ่ะไข่เฟิงเป่าบุญจินเราจะไปเมืองหลวงของแคว้นไหนไม่รู้ลั่วหยางอ่ะ
1: ลั่วหยาง
0: ลั่วหยางที่นั่นชอบอย่างหนึ่งที่อยากจะไปดูซ้ำคือถ้ำมังกรหลงเหมินที่แกะสลักหินในถ้ำเลียบไปตามแม่น้ำอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: อันนั้นน่าไปถ้าคุณณัฐพงศ์มีเวลาน่าจะไปอันนี้สวยๆโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ชื่ออะไรล่ะที่เป็นจักรพรรดินีของจีนชื่ออะไร
1: ใคร
0: ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นจักรที่เป็นฮ่องเต้อ่ะชื่ออะไร
1: บูเช็คเทียน
0: บูเช็คเทียน
1: ที่เขาทำเป็นหน้าบูเช็คเทียน
0: นั่นแหละคุณณัฐพงศ์เคยไปยัง
1: ไม่เคยไปฮะ
0: เนี่ยอันเนี้ยมันมีอยู่อันนึงทำเป็นหน้าบูเช็คเทียนผมชอบมากเลยนั่นยังอยากไปครั้งที่แล้วไปมันร้
1: อ
0: นไม่มีคล้ายๆไม่มีสมาธิดูอ่ะรอบเนี้ยจะไป
1: เพราะว่าสีสวยมันยังมีอยู่ใช่ไหม
0: สวยแกะสวยสวยมากสวยมากสวยมากก็คิดว่าจะไปรวมทั้ง อันอื่นๆที่ประกอบกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะจัดให้ได้หรือเปล่าแต่ CR เนี่ยผมไปหลายทีแล้วผมไป 3-4 ครั้งแล
1: ้
0: วนะไอ้สุสานไอ้ทหารดินเผาอะไรเนี่ยของจินซีเนี่ยผมไม่ค่อยตื่นเต้นหรอก
1: ครับ
0: เมืองฉางอานที่จริงเมือง CR เนี่ยส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับผมนะไม่ใช่วัดพระถังซัมจั๋งนะส่วนที่น่าสนใจที่สุดของผมคือกำแพงเมือง
1: CR
0: กำแพงเมือง CR เนี่ยสมัยราชวงศ์หมิงอ่ะ
1: ครับ
0: มันยังอยู่มาถึงปัจจุบันปักกิ่งเคยมีอย่างนี้แต่ตอนสมัยเหมาอ่ะทุบทิ้งไปเกือบหมดเลยเหลืออยู่นิดเดียว อันนี้เขายังเสียดายถึงเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับ
0: ว่าไม่ควรทุบตอนนั้นทำเป็นถนนวงแหวนเลยสักอย่างไม่ควรทุบแต่ว่ามันทุบไปแล้วท่านทัพพง
1: ครับ
0: ทุบไปแล้วก็แล้วกัน
1: แล้วกัน
0: แต่ของซีอาร์เนี่ย
1: มันยังอยู่ครบเลย
0: อยู่เกือบครบเลยแต่ว่ามันจะมีเฉพาะทางฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งที่มันแบบว่าเต็มที่เลยแต่ที่เหลือมันอาจจะยังมันก็อาจจะยังไม่เต็มอาจจะไม่บูรณะอะไรขนาดนี้นะจะมีส่วนที่คนไปชอบดูตรงนั้นน
1: ่
0: ะทำแบบครบเครื่องเวลาถ่ายหนังก็ใช้ที่นี่แหละคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คืออันนี้เป็นต้นแบบเลยของที่เหลือเนี่ยเมืองเนี่ยของที่ซีอาร์เนี่ยเหลืออยู่มากที่สุดเท่าที่มันจะมีนะก็อาจจะไปนะถ้าไปได้ก็ไปนะแต่ตอนนี้ก็ต้องแต่พักหลังไม่ได้แล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ยังไงฮะ
0: ผมมารู้สึกตัวผมอายุมากปีนี้จริงตอนย่าง60ผมก็รู้สึกนะแต่ย่าง70นี่เฮ้ยแม่งเหนื่อยง่ายมากเลยว่ะเพลียมากเพลียง่ายมากเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเหมือนแบตมันหมดอะ
1: แดดมันแรงหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แต่ว่าโดยสุขภาพก่อนไปก็เป็นแล้วแต่ว่ามันไม่มากขนาดที่ไปเจอแบบนี้คือเหมือนกับเราจะรู้สึกว่าเราฟิตเต็มที่สักช่วงนึงในวัน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนแบตหมดแล้วเมื่อก่อนผมก็แปลกใจมีพี่คนนึงเขาทำรายการวิทยุอายุมากกับผมสัก10ปีนะ
1: ครับ
0: เจอแกที่สถานีเมื่อไหร่อ่ะแกก็นอนหลับว่ะนั่งหลับอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมนั่งหลับว่ะผมทำท่าจะเป็นแล้วว่ะเออคือนั่งนานๆแล้วจะหลับอ่ะ
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นโรคคนแก่เนาะแต่เราไม่ยอมอ่ะอย่างนี้เราคิดว่าไม่ถูกอ่ะ
1: ไม่ถูก
0: เอออย่างนี้เราคิดไม่ถูกอย่างนี้เราทำงานไม่ได้อ่ะเออใช่ไหม
1: เออ
0: เอออ่ะก็ประมาณเนี้ยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: นะเดี๋ยวจะหาว่าไปแล้วไม่กลับมาเล่าอะไรให้ฟังเลย
1: ครับ
0: เออแล้วหลังๆเนี่ยผมบอกก่อนนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าผมไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาบอกทางวิทยุนะผมไม่ได้มาพูดนานแล้ว
1: ครับ
0: นะหลายคนก็ถามเอ๊ะแล้วทำไมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เคยบอกแล้วบอกว่าถ้าจะติดตามว่าผมจะไปเที่ยวไหนหรือจะมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนเนี่ยตอนนี้มีช่องทางเดียวโทษมี2ช่องทางช่องทางหนึ่งก็คืออันนี้ช่องทางหลักท่านต้องแอด LINE OA นะ ID ก็คือ @ Wonderland Travel
1: ครับ
0: นะอันเนี้ยผมจะไปเที่ยวกับ
1: ที่ Wonderland
0: บริษัท Wonderland Travel เขาจะมี LINE OA
1: ครับ
0: เขาเรียก LINE @ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ LINE @เนี่ย LINE ID เขาคือ @ Wonderland Travel ให้ท่านไปแอดไว้นะสำหรับโปรแกรมที่จะไปเดือนกรกฎาเนี่ย
1: มี2
0: ที
1: ่ครับ
0: แต่เต็มแล้วนะเต็มแล้วนะ
1: เต
0: ็มไปตั้งนานแล้วเต็มแล้วนะจะไปปราสาทเมืองสิงห์แล้วก็ไปกินทุเรียนทองผาภูมิ
1: อ่า
0: เสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีไปไหว้พระก่อนเข้าพรรษา
1: ล่องเรือด้วย
0: เออล่องเรือด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยปลายเดือนของเดือนกรกฎาเต็มหมดแล
1: ้
0: วนะแต่ถ้าเกิดในสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าเกิดจะไปดูว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรท่านก็เนี่ยเข้าไปที่ไลน์ OA หรือ LINE @เนี่ย LINE ID ก็ @ Wonderland Travel ไปเข้าไปเป็นเพื่อนเขาแล้วถ้าเขามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะส่งมาอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเขาจะช่วยทางบริษัทแจ้งข่าวให้กับคนที่ติดตามสนใจเรื่องของผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ไลน์ของสำนักพิมพ์โรนินนะไลน์ OA ของสำนักพิมพ์โรนินนะก็แอดโรนิน5ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออแอดโรนิน5อันนี้คนที่อยู่ในแอดโรนิน5เนี่ยถ้าเขาไม่ยิงถ้าเขาไม่แจ้งไปก็จะไม่ทราบถ้าเรื่องเที่ยวนะเพราะนั้นเขาทำขายหนังสือเขาไม่ได้ขายทัวร
1: ์
0: นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงทัวร์เนี่ยก็ต้องไปที่ LINE OA @ Wonderland Travel จะ จะได้รู้เพราะมีคนมาบ่นบอกว่าพรรคนี้ไม่รู้ว่าไปไหนไปตอนไหนไม่รู้ได้ไม่ได้ข่าวเลยก็จริงเพราะว่าไม่ได้แจ้งทางวิทยุแต่ผมก็คิดว่าต่อไปเนี่ยผมคงไม่มาบอกทางวิทยุแล้วล่ะนะเพราะเกรงใจไม่อยากจะมานั่นนะเพราะคนที่เขาจะไปเขาก็สามารถจะมีช่องทางที่จะติดต่อได้อยู่แล้วก็แจ้งเพื่อทราบแล้วก็เล่าให้ฟังแต่บอกก่อนว่าสำหรับมองโกเลียในอินเนอร์มองโกเลียไปครั้งเดียว
1: ไปครั้งเดียว
0: ไม่มีซ้ำอยาก
1: อันนี้แมนเมดนะอันนี้ไม่เป็นเมืองแมนเมด
0: มันก็ไม่ถึงกับแมนเมดคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นละเข้าใจก็ไม่ต้องไปไม่มีข้อสงสัยแล้วเมื่อก่อนมันเป็นแบบไหนคือผมเทียบคือผมไปมอง
1: โกเลียมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหมือนมองโกเลีย
1: เหมือนไหม
0: ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคนละแบบไม่เหมือนจีนแม่งจัดระบบพูดถึงเรื่องจัดเรื่องท่องเที่ยวจีนแม่งเดะมากคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: โหแม่งทำระบบละเอียดยิบคือไม่เห็นพาสปอร์ตเลยตั้งแต่ต้นจนจบทุกอย่างแม่งจัดต้องสแกนหมดอ่ะนั่งรถไฟความเร็วสูงก็ต้องสแกนพาสปอร์ตต้
1: อง
0: ระบบพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวเมืองจีนยังเป็นห่วงเรื่องของ
1: ความปลอดภัย security อะไรพวกนี
0: ้แต่นี่ผมว่าไม่มีใครล้วงกระเป๋าอันนี้ คือไม่ต้องล้วงกระเป๋าแบบสมัยก่อนแล
1: ้
0: วล้วงกระเป๋าก็ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องซื้อเท่านั้นเองประมาณนั้นนะ
1: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเขาเปิดสาย
1: ได้ครับ15 นาฬิกา 43 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง
8: ่
9: าย
8: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
9: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 5:48 นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอะไรเอ่ยวันศุกร์นะศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับก็มีเวลาสั้นๆนะประมาณสัก10กว่านาทีนะเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุยกันนะเริ่มที่คุณอ่ำครับสาย2
1: สวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
1: สวัสดีอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
1: ตรงประเด็นครับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ที่ว่าทำไมรู้สึกว่าร่างกายไม่ฟิตอะไรเงี้ยผมอายุ60แล้วนะครับ
0: ครับ
1: มีอาการก็คือว่าปกติผมเป็นคนออกกำลังกายนะครับไม่อ้วนนอนเยอะแต่นอนแล้วตื่นมาไม่สดชื่นง่วงทั้งวันก็เลยไปทำสลิปเทส
0: สลิปเทสครับ
1: ผลก็คือว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็ติดอุปกรณ์ใช่ไหมผลก็คือว่าผมหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยชั่วโมงละ45ครั้ง
0: ครับ
1: ก็ค่อนข้างเยอะก็เลยซื้อเครื่องCPAP มาใช้
0: ครับโอ้มันนอนได้เหรอมันโอ้โหปิดหน้าปิดตาปิดจมูก
1: แม่ลำคาญจริงจริงแต่แรกผมก็กังวลนะ
0: ครับ
1: แต่ผลที่ตามมาก็คือว่าผมใช้เครื่องเนี่ยครบ8คืนละเพิ่งครบสัปดาห์นึงโอ้โหร่างกายแบบเห็นได้ชัดครับ
0: คือมันนอนดีขึ้นมันสดชื่นมากขึ้นถูกไหม
1: กลางวันไม่มีง่วงเลยเอางี้ดีกว่า
0: ครับ
1: แต่อาจจะมีผลข้างเคียงมากนะครับก็คือว่าร่างกายเหมือนว่าเรายังอาจจะไม่ปรับตัวเพราะว่ามันจะมีที่ครอบจมูกแล้วมันมีพวกไอน้ำหรืออะไรใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมก็จะมีอาการเป็นหวัดจามนิดนึงซึ่งเขาว่าน่าจะเป็นช่วงของการปรับตัวครับ
0: ครับผมได
1: ้ก็เลยเล่าให้ฟังแค่นี
0: ้ได้ได้ครับผมขอบพระคุณ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหลายคนนะเพื่อนประมาณอายุประมาณสัก40เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เริ่มไปทำสลิปเทสกันแล้วนะแต่ผมเพื่อนผมก็ชวนผมไปนะผมก็ไม่เคยไปทำนะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนคุณสมพรรัตน์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับก็บนถนนรถติดชีวิตแย่มีใครแก้ได้บ้างทางวิถีจะขับไปจะบากปันขับไปอย่างไรดีเบื่อเต็มที่ไปสั่งจะคลั่งตายครับผมมีกวนที่ตัวน้องเท่านี้แหละครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับอ่ะคุณผู้ฟังฮะเหลือสั้นๆนะประมาณ10นาทีนะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะอ่ะส่วนใครที่ชอบตามข่าวชาวบ้านผลตรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้เห็นเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนี่ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะใช่ไหมล่าสุดฮะผล DNA ออกมาแล้วเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ เด็กในท้องของฟารีดาเป็นลูกของตินตินอ่ะเหรออันนี้เห็นเขารายงานมานะจริงเท็จประการใดก็รอดูข่าวสารละกันนะสำหรับคนที่ตามข่าวเรื่องนี้โอ้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่นะเป็นข่าวดังตั้งสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนอ่ะนะไปออกรายการดังตั้ง2 3ครั้งอ่ะนะคุณธวัชชัยครับสาย1
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
3: เรียนปรึกษาหน่อยครับ
0: ครับ
3: ว่าเจ้าหน้าที่ไอ้เรียกเก็บภาษีที่ดินนะครับคอนโดมิเนียมผมขายไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมาเรียกเก็บทุกปีผมก็แจ้งไปว่าให้เราขายไปแล้วนะคุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ 5-6 ปีทุกปีมันโทรมันมาเรียกเก็บเราจะทำไงดีครับ
0: ก็แจ้งเขาก็แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนนะครับก็ขายไปโอนเรียบร้อยเนาะ
3: แจ้งไปทุกครั้งครับ
0: โอ้ไม่ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องไปทำเองอ่ะก็ต้องไปแจ้งแล้วก็อาจจะต้องไปสำนักงานก็ต้องไปให้เรื่องมาเรียบร้อยมีเอกสารอะไรไหมล่ะที่เหลืออยู่ที่เราที่มีการทำขายไปแล้วอ่ะ
3: มันมีครับมันนานแล้วทุกปีก็แจ้งไปเขาว่าโอเคมาปีนี้เพิ่งเรียกเก็บเนี่ยเขาเตือนมาว่าเขาจะยึดคอนโด ผมว่าเฮ้ยเชิญยึดไปเลยครับหรือไม่ก็ถ้าเผื่อผมเสียภาษีผมก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าของ
0: เขาเอาอย่างนี้แหละก็คือมันอาจจะหงุดหงิดใจปีละครั้งแค่นั้นเนี่ยไม่ก็คือถ้าเขาเรียกเก็บมาเราก็แจ้งเขาไปว่าขายไปแล้วก็แค่นั้น
3: ไม่ใช่ครับปัญหาคือเรามีหลายที่แล้วเราไม่รู้ไงเราเกือบจะโอนไปแล้วไงว่าเฮ้ยแต่เราจำได้ไอ้ที่ไอ้เขตเนี่ยเราขายไปแล้วนี
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็ปีหนึ่งก็ครั้งเดียวแล้วถ้าทำให้มันถูกต้องก็คือไปแจ้งเขาแล้วหรือไม่ก็คือถ้าจะต้องขับรถไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ไป
3: โอ้ยเขาบอกเขาบันทึกทุกปีอะแล้วก็แล้วเปลว
0: ก็ให้ทำยังไงล่ะ
3: นั่นแหละ
0: คือมาพูดกับผมก็ได้แค่บ่นนะผมก็ได้แค่บอกว่าเฮ้ยคุณคือจะคิดแบบอย่างที่คุณคิดเมื่อสักครู่นี้มันก็ไม่ถูกหลักอ่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันทุกข์ใจหรือว่ามันหงุดหงิดใจก็ปีละครั้งอ่ะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็แจ้งเขาไปก็แค่นั้น
3: ปัญหาคือเราเกือบจ่ายเงินไปแล้ว
0: ก็ยังไม่ได้จ่ายก็เกือบก็ไม่ได้จ่ายไงอันนี้มันก็คือเราก็ต้องดูแลของเราด้วยสมบัติเราก็ดูให้มันถูกต้องก็แค่นั้นเอาจริงๆก็ผมพูดอย่างนี้จริงๆอ่ะก็ถ้าคุณมีสมบัติเยอะอ่ะคุณจะมามันจะสักกี่บาทอ่ะอ่ะกี่บาท
3: สมพรป่าครับ
0: ไม่กี่บาทที่เขาแจ้งมากี่บาท
3: 300-400คร
0: ับ เออ300-400เองถ้าคุณจะเสียตังค์300-400แล้วคุณบอกว่าคุณมีหลายที่อ่ะมันไม่ขนนักแข่งคุณไม่ล่วงหรอกไม่ต้องไปใส่ใจอะไรอย่างนั้นเยอะแยะหรอก
3: ไว้ผมโอนไปแล้วผมมากินเรื่องเก็บกับคุณนัทพลดีกว่าครับ
0: ไม่ได้เอามาเลยจะเสียถ้าผมจะเสีย300บาทแล้วเพื่อให้คุณสบายใจนะเอามาเลยนะเอาจริงๆนี่ผมพูดจริงๆ
3: ก็ไม่ได้อะไร
0: ผมพูดจริงๆถ้าจะเสียแค่เงิน300บาทแล้วทำให้คุณสบายใจมากขึ้นเนี่ยกับเรื่องที่เราสามารถที่จะแจ้งได้บอกได้เนี่ยส่งมาเลยครับยินดีย ินดีคุณชื่ออะไรนะชื่ออะไรคุณลุงอะไรเอ่ย
3: ธวัชชัย
0: คุณลุงธวัชชัยนะเดี๋ยว
3: ผม
0: ไม่เป็นไรก็ถ้าไม่เป็นไรถ้าปีไหนที่คุณบอกว่าคุณแจ้ง
3: ไม่มีคู
0: ่ไม่ถ้าคุณแจ้งเนี่ยนะแล้วมีปัญหานะแล้วคุณไม่สบายใจคุณวันนี้ผมบอกคุณเลยว่าผมยอมจะจ่าย300บาทของคอนโดมิเนียมแปลงนี้ให้ถ้าคุณทำไปแล้วคุณส่งเงินมาเก็บกับผมนะนะ
3: ขอบคุณครับ
0: เออขอบพระคุณสวัสดีครับแม่คุณรักชาติครับสายสาม
4: ฮัลโหล
0: เชิญครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญครับเชิญ
4: อยากจะเรียนถามหน่อยว่าประเทศไทยนี่ไปส่งไปชิงบอลโลกนะ
0: อะไรนะครับ
4: ไปส่งไปชิงบอลโลกไหม
0: ประเทศไทยก็เตะรอบคัดเลือกตลอดนี่ครับ
4: แล้วทำไมไม่ส่งอ่ะ
0: เขาก็เตะรอบคัดเลือกเขาก็เตะไปตลอดเหมือนกันแต่เขาไม่ผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้าย
4: ทำไมไม่ชนะสักที
0: เลยโชคชนะหลายนัดนะไม่ใช่ว่าแพ้ทุกนัดเขาชนะบ้างแพ้บ้าง
4: ใกล้จะเป็นแชมป์โลกยังครับ
0: อะไรนะครับ
4: ใกล้จะเป็นแชมป์โลกยัง
0: ใครครับ
4: ไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะมี
0: คุณลุงรู้เท่าผมอ่ะคุณลุงรู้เท่าผมถูกไหมไม่ต้องไปเหน็บแนมเขาหรอกเขาก็ทำของเขาเขาก็มีหน้าที่ของเขา
4: เอาแล้วทำไมประเทศไทยนี่เวลาเด็กที่ไปได้เหรียญทอง
0: คุณ
4: วันนี้
0: คุณหาเบอร์โทรศัพท์ของไอ้สมาคมฟุตบอลมาให้ผมหน่อยสิเดี๋ยวให้คุณลุงโทรศัพท์ไปที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปถามเขาดีกว่าถามผมตอบไม่ได้
4: ไม่เวลาเด็กไทยนี่ไปชนะ
0: ไม่เอาเรื่องบอลโลกเอาเรื่องบอลให้เสร็จก่อนเอาเรื่องบอลให้เสร็จเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องเอาเรื่องบอลให้เสร็จเดี๋ยวโทรศัพท์ไปจะถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวโทรศัพท์ไปที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยดีไหม
4: ไม่
0: เอาเนี่ยอันนี้ตรงสุดแล้วที่คุณบอกว่าทำไมไม่ส่งแข่งหรือเปล่าจะได้ไปถามเขาเดี๋ยวผมหาเบอร์ให้
4: ไม่แต่เวลาเด็กไทยได้
0: เอาเรื่องบอลโลกเอาเรื่องบอลก่อน
4: ทำไมเงียบ
0: เอาเรื่องบอลก่อนไม่เสร็จก่อน
4: เลย
0: อะไร
4: ชาติจะเจริญเมื่อไหร่เนี่ยไปสนใจเรื่องที่ไม่มีประโยชน
0: ์เรื่องอะไรครับที่ไม่มีประโยชน์คือ
4: เอาคณิตศาสตร์เด็กไทยก็ไปชนะหลายครั้ง
0: ครับ
4: ใช่ไหมเพราะเงียบติด
0: ไม่เงียบนะ
4: วันก่อนก็ไปชนะไอ้ยิงจรวดโลก
0: ไม่เงียบหลายคนก็รู้
4: ไอ้นี่ไอ้ที่ข่าวเลย
0: มีในโรงเรียนในเพจ Facebook ในเต็มไปหมดเลยโรงเรียนผมก็มีได้คณิตศาสตร์โอลิมปิกผมก็รู้ข่าวว
4: ิทยุพอท่านเห็นพูดถึงเลย
0: อ้าวก็ผมรู้ว่าเรื่องไหนที่คนสนใจกับไม่สนใจไง
4: ผมรู้จากญาติของผมอีกทีนึงไม่มีญาติไม่รู้
5: พี่วางสายไปครับหมดเวลาแล้ววางสายไปหมดเวลาแล้ว
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
5: ใครวะใครวะวันนี้ผมเข้ามาช้า
0: อ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวให้เบอร์คุณลุงหน่อยเผื่ออยากจะโทรศัพท์ไปถามสมาคมฟุตบอล
5: อ๋อเหรอเรื่อง
0: 025-011-7177นะอ่ะแต่ถามเขาเลยว่าทำไมฟุตบอลแข่งไม่ชนะสักทีเนี่ยอ่ะลองไปถามเขาดู
5: โอเค
0: ขอบพระคุณครับวันจ
5: ันทร์หมดเวลาเนี่ยหมดเวลา
0: วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะคุณวีระผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไม่เสียงแค่เบาจัง

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสทส่งนิติกรแจ้งความกองปราบล่าตัวคนฉีกซองความลับผลสอบหลุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้เก็บรักษาเอกสารผลการสอบฉบับจริงได้มอบอำนาจให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบดังกล่าวออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานข่าวระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลขาปปง.เผยประสานร่วม DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลนายเทพสุปวรรณโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันสำหรับการตรวจสอบปัญหาส่วยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับการรายงานอภิสิทธิ์อนุชาไม่ถอดใจขอสู้ถึงนาทีสุดท้ายระบุจากการลงพื้นที่กระแสดีขึ้นต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางร่วมหาเสียงกับนายอนุชาบุรพัชชัยศรีนางสาวทัดดาวตั้งตรงเจริญผู้สมัครสกเขตราชเทวีลงพื้นที่มัสยิดดารุนอามานเพื่อเข้าพบผู้นำชาวมุสลิมและพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยตลอดเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังตรอกซอกซอยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจพร้อมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนายอนุชาเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสก.ของพรรคจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความต้องการของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้รู้สึกดีใจที่นโยบายทั้ง5ด้านโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณพบความผิดปกติได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมถึงการลงพื้นที่ของนายอนุชาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลนโยบายที่สำคัญซึ่งประชาชนหลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนถือเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่และยังคงเดินหน้าสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดการหาเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:00 น.จนถึง18:00 น.วันนี้ประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องของการทุจริตปกครองท้องถิ่นนะครับก็ยังคงมีการโยนกันไปโยนกันมาว่าตกลงแล้วไอ้ไฟล์ที่มีการแก้เนี่ยมันแก้จากตรงไหนยังไงอันนี้แต่คุณผู้ชมได้เรียนตามข่าวกันมานะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เรียนข่าวมาเนี่ยผมย้อนหลังไปกันให้กันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าหากมีการแก้จากทางมสว.เรื่องก็เป็นแบบหนึ่งในฐานะของคนที่ได้รับจัดสอบขณะเดียวกันครับถ้าหากมีการแก้จากทางปลายทางจากทางพวกส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่อาจจะต้องเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งและถ้าเกิดสมมุติว่าคิดเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าร่วมกันหมดอันนี้ก็จะเป็นกันอีกแบบหนึ่งหลังจากที่หลายคนก็ตามที่จะสัมภาษณ์นักข่าวก็ตามหาท่านอธิการบดีที่มสว.วันนี้ท่านเองก็ปรากฏตัวครับทั้งขอความเป็นธรรมทั้งบอกว่าเรื่องมีขั้นตอนไปถึงปปช.ยังไงทั้งส่วนตัวท่านเองก็ไม่ได้หลบไม่ได้หนีไปไหนก็ทำหน้าที่ทำงานปานตามปกติแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงที่ท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องที่สืบเนื่องมาจากย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจนไปถึงย้ายรองซีฟู้ดย้ายรองสองคนย้ายท่านผู้ว่าภูเก็ตตอนนี้ครับท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาที่เดิมแล้วนะครับสิ่งที่แปลกก็คือว่ากลับมาที่เดิมก็ควรจะบริสุทธิ์ผุดผ่องไหมถึงได้กลับมาแต่ก็มีคนไปถามท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านปลัดท่านอธิบดีพวงเนี่ยท่านนริชาท่านก็บอกว่าก็เดี๋ยวขั้นตรงขั้นตอนก็จะต้องเดินต่อไปนี่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นมวยเนี่ยก็เป็นมวยที่ล็อกผลไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนส่วนเรื่องTH ไทย AI Passport เนี่ยนะครับท้ายที่สุดวันนี้ครับตัวละครเดิมๆของทางจะเรียกว่าของทางรัฐบาลหรือของทางภูมิใจไทยไม่รู้แหละถ้าเรายังจำกันได้ที่เคยบอกว่าเอ๊ะมันมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องกับการโอนเงินอยู่ทางพักหนึ่งมาถึง10คนแล้วตอนหลังค่อยมาเปลี่ยนเนี่ยวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีรุตพลบอก DSI สงสัยเส้นเงิน28ล้านของภาวุฒเส้นเงินผิดปกติอันนี้ก็ยังขยี้ในประเด็นเดิมนะครับส่วนเงินบริจาคถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่เป็นหน้าที่ของกกต.กลายเป็นว่าฝั่งนี้ยังคงเลี้ยงกระแสต่อมาได้ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยคุณภาวุฒก็เป็นคนออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าในส่วนของเขาออกมาเป็นยังไง1 2 3 4นะครับส่วนในคลิปเสียงที่มีพูดถึงการปกครองท้องถิ่นแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งฟังอ่ะฟังแล้วก็โยงกันหนักอ่ะแต่ดูเหมือนว่าก็อาจจะไม่ค่อยมีข้อที่จริงที่ตรงเท่าไหร่ไปถึงภรรยาประหลัดจนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประหลัดก็โยนทิ้งก็บอกว่าข้อกล่าวหาลอยๆจะให้ฆ่าทำไมก็อันนี้ก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็เหมือนกับว่าท่านปกป้องท่านอันสิทธิ์ท่านอันสิทธิ์เองก็โค้ดสิ่งที่ท่านนายกพูดวันนี้ก็จะมีกันอยู่สามเรื่องหลักๆส่วนเรื่องเมื่อวานก็คงจะจบกันไปแล้วมั้งเรื่องงบประมาณจากแสนล้านมาเหลือหมื่นล้านเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่โตสุดท้ายก็คงจะเป็นอีกฉากนึงเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีความจำเป็นจะต้องกู้ได้ทำแล้วทำตามขั้นตอนไปแล้วอันนี้ก็จบในข่าวกันไปเรื่องน้ำมันอันนี้ต้องตามดูเรื่องของไฟถนนก็ยังไม่จบเรื่องสถานการณ์ชายแดนอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามาแล้วเดี๋ยวก็เงียบกันไปวันนี้มีทั้งเรื่องประเด็นต่อเนื่องสืบเนื่องก่อนแล้วคงจะต้องรอ เรื่องของอะไรนะร่างพรบสันติสุขด้วยนะครับก็จะกลายเป็นหนังควบครึ่งควบรูปไปด้วยหรือเปล่าจากของเดิมก็นั่งนึกกันอยู่ว่าถ้าอันนี้เส้นตรงนี้ส้มแดงจะได้ไหมเหลืองจะได้ไหมส้มจะได้ไหมตอนนี้มันมีพ่วงกันไปอีกโอ้มีจังหวะมีอะไรต่อมีอะไรที่แปลกๆกันเยอะวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
6: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องหลังสุดนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คงจะไม่ผิดนักก็เนื่องมาจากร่างพระราชบัญญัตินะฮะว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับก็คือร่างนิรโทษกรรมนั่นแหละ
5: เดิม
6: นะฮะที่พิจารณากันตั้งแต่สภาชุดที่26บังเอิญว่านะฮะพอมาถึงมือของสวนั้นเนี่ยอยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการก็สภาผู้แทนราษฎรก็ถูกยุบซะก่อนแต่เสร็จแล้วครม.ชุดใหม่ก็นำมายืนยันให้เดินหน้าพิจารณาต่อนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้และมาถึงจุดนะครับที่คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ของสวได้พิจารณาเสร็จสับและผมเห็นข่าวล่าสุดนะประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุระสัจจะได้ออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาในวันที่29 30มิถุนายนโดยวันที่29มิถุนายนนะจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่กรรมการให้ความเห็นชอบนะเสร็จแล้วนะจำนวน6ฉบับซึ่งเป็นร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่นและที่สำคัญพระเอกที่พูดถึงและบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2-3 วันอังคารที่30มิถุนายนโอ้นะถ้าเกิดว่าวันที่30มิถุนายนนะที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็ถือว่ากระบวนการในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้จากสภาผู้แทนราษฎรถึงวุฒิสภาถ้าไม่ได้มีการแก้ไขหรือมีการแก้ไขบางส่วนและส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรและถ้าไม่มีอะไรติดใจนะก็จะทำให้เป็นร่างกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นะอีกฉบับหนึ่งเพราะว่านะเป็นร่างที่เปลี่ยนมาหลายชื่อนะถ้าใช้คำว่านิรโทษกรรมเมื่อไหร่ดูเหมือนจะมีปัญหารายทางคุณอภิรักษ์ลำแต่ช่วงนี้ก็เลยให้ใช้ชื่ เต็มๆว่าร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศจุดๆๆ นะฮะซึ่งสาระสำคัญก็คือการนิรโทษกรรมการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่สมัยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะกีฬาสีเหลืองแดงปี2548จนกระทั่งมาถึงวันที่สภารับร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระแรกคือผ่านวาระรับหลักการนะเดือนกรกฎาคมปี2568ขีดเส้นตายไว้ที่ตรงนั้นนะเหตุผลเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็เอ๊ะทำไมเริ่มต้นปี48แล้วทำไมไม่ปล่อยยาวเขาบอกว่าถ้าไม่มีการกำหนดจุดสิ้นสุดเอาไว้เนี่ยจะเป็นการเปิดช่องนะครับให้เห็นว่าจะมีการนิรโทษกรรมแล้วก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหาตามมาหลังจากนั้นอีกก็อยากระนั้นเลยก็ปิดตอนจบเอาไว้แค่วันที่สภารับหลักการเดือนปี68นะนั่นก็คือที่มาแต่ทีเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คืออดีตสว.สมชายแสวงการนะครับก็ได้ไปเปิดดูในบัญชีแนบท้ายนะซึ่งก็มีอันสงสัยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัญชีแนบท้ายนะครับในข้อที่5ข้อที่6นะฮะแล้วก็ข้อที่7รวมถึงข้อที่9นะทั้งหลายเหล่านี้นั้นเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561พรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561นะแล้วก็รวมถึงพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี60ทั้ง3ร่างนี้ถูกตั้งเป็นคำถามว่ามันจะโยงไปถึงปมปัญหาที่มีการพูดถึงกันณเวลานี้ด้วยหรือไม่พูดง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือจะเปิดช่องให้มีการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวได้อาศัยโดยสารไปกับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยหรือไม่นะครับนั่นก็คือกลายเป็นคิวแทรกอย่างที่ว่าแต่วันนี้นะครับในส่วนของสวท่านก็ออกมาชี้แจงนะยืนยันว่าโอไม่ได้ไปแตะไม่ได้อะไรเลยนะครับมาอย่างไรก็ส่งไปทั้งดุ้นแบบนั้นมี2ประเด็นเท่านั้นนะท่านที่ออกมาสื่อสารเรื่องนี้คือพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรในฐานะประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบฉบับนี้อีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็แจกแจงไล่เรียงคือ1ปฏิเสธในสิ่งที่คุณสมชายแสวงการได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้2อธิบายประเด็นว่ามาอย่างไรก็เอาเป็นว่ามาจากส.ส.ยังไงก็นะไม่ได้มีการแก้ไขยกเว้นเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมใน2ประเด็นคุณสุกรรมนะ
5: ครับ
6: 2ประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเชิญฝ่ายต่างๆเข้ามาได้มาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการที่เขาพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยได้มีการเพิ่มเติมนะพรบที่แนบท้ายนะฮะสองฉบับนั่นคือพรบว่าด้วยความผิดบางประเภทต่อการเดินอากาศพ.ศ.2521และพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ.2551ในข้อที่26ทับ1กับทับ2ซึ่งต้องการบอกว่า2ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกตั้งหรือทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.แต่เพิ่มเข้าไปเพราะเราได้เชิญตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไปปิดสนามบินได้มาปรึกษาหารือกันในกรรมาธิการก็เลยลงมติว่าเราจะเพิ่มใน2ประเด็นนี้ให้เข้าไปเท่านั้นอีกอันหนึ่งก็คือไปจัดเรียงลำดับเรื่องของบัญชีแนบท้ายกฎหมายสมัยนะจากเดิมที่เขาเรียงมาเนี่ยเอาความผิดทางด้านอาญาขึ้นนะแต่สลับกลับหัวกลับท้ายเป็นเอาความผิดเอาประเด็นเรื่องกฎหมายลูกขึ้นก่อนแล้วตามด้วยกฎหมายอาญาที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปว่ากันในกรรมาธิการวาระ 2-3 ในวันที่30นี้ว่าข้อสังเกตของคุณสมชายแสวงการที่ตั้งเป็นประเด็นมาให้สังคมร่วมกันศึกษานั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องไปปรับไปแก้ไปจูนหรือว่าไปพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรหรือเปล่าต้องรอดูวันที่30 มิถุนายนครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: ในการแถลงเนี่ยก็ย้ำว่าไม่มีแก้ไขแต่มีการเพิ่มแต่มีส่วนที่เรียงสักของกฎหมายแล้วก็มีส่วนที่แดกดันด้วยก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอ่านหนังสือเกิน8บรรทัดแล้วแต่บางคนก็อาจจะต่ำกว่า8บรรทัดอยู
6: ่ครับ
5: แล้วก็สาเหตุที่ทำให้ท่านสมชายหรือคนอื่นเรียกร้องอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ก็มีทั้งในส่วนที่บอกว่าคงเดิมเพิ่มใหม่แล้วก็มีในส่วนของแดกดันขณะเดียวกันครับเรื่องของการโกงท้องถิ่นเนี่ยเอาที่กองปราบก่อนกองปราบนี่เขาบอกว่าเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านนะแล้วก็ดูการเชื่อมโยงเงินเนี่ยอาจจะเข้าไปถึงอ้างยี่ซ่องโจรด้วยวันนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามชุดคลี่คลายคดีสอบแข่งขันจะเรียกว่าโคตรโกงมหาโกงโกงกันทั้งกระบวนการโกงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของการสืบสวนก็เริ่มจากผู้สอบบางส่วนที่ไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้ 400,000 รับ 6,000 จากการตรวจสอบเชิงลึกนะครับมีคนยอมจ่าย 9,000 คนราคาต่ำสุดก็คือ 300,000 ถึง 900,000 ดูแล้วมูลค่าเงิน

0: ลักษณ์ก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อปรับคะแนนให้ผ่านเกณฑ์แล้วสแกนเอกสารที่ถูกปลอมกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งพูดง่ายๆนะใครที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ไปเอาใบที่กาคะแนนมาเนี่ยแล้วก็ไปกาใหม่กาให้ถูกต้องพอกาให้ถูกต้องปุ๊บก็สแกนต้นตอพูดง่ายๆถ้าวันนี้แหมต้องยกตัวอย่างนายมนตรีนายพิรักษ์อีกแล้วถ้านายวันนี้นายพิรักษ์มีบัตรประชาชนปลอมนี่ต้องไปปลอมก็พอปลอมได้เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างได้หมดก็ต้องย้อนกลับไปเก็บรายละเอียดตั้งแต่ใบโกงใบเกิดใบนู่นใบนี้ให้หมดเจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่อีกหนึ่งคนคนที่จ่ายเงินบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์เพื่อนำส่งให้กับบริษัทที่นนทบุรีก็คือคนที่เป็นม้าเอาจากมหาลัยหรืออาจารย์ตรงไหนเนี่ยแหละไปส่งที่ให้นนทบุรีมีการแก้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะทำกันมาไม่ต่ำกว่า2ปีจะต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า2ปีนี่ไม่ใช่มีรอบนี้เพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันสอดคล้องกันมาตั้งแต่ย้อนหลังด้วยในจัดสอบปี67ทีนี้ครับระเบียบในการขยายผลก็คือระเบียบราชการกำหนดให้เก็บกระดาษคำตอบฉบับจริงไว้ที่โกดังกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2ปีก่อนทำลายทิ้งทำให้ยากต่อการตรวจสอบในปีก่อนหน้าเอาเป็นว่าเฉพาะขบวนการนี้ก็มี67 68มาต่อ69เฉพาะขบวนการนี้ถ้าย้อนหลังกระดาษเนี่ยเขาให้เก็บได้2ปีก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงตัว67ถึงตรงไหนยังไงทีนี้ครับตำรวจสอบสวนกลางก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรครับเพราะเป็นขบวนการรวมทั้งจะมีการนำข้อมูลผู้ที่นำข้อมูลความลับเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยตามที่มหาดไทยเนี่ยเขาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ส่วนความผิดในมิติอื่นๆจะพิจารณาในอำนาจของทางปปช.ขณะเดียวกันพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าประสานขอรับมอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะกระดาษคำตอบจากปปช.มาวิเคราะห์เพื่อขยายผลปปช.เขาก็ไปยึดอายัดแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วงบ่ายจะมีการสอบสวนบูรณาการโดยเชื่อว่าจะมีความชัดเจนหลายคดีมากขึ้น29มิถุนายนนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราย้อนหน่อยก็คือเจ้าของการสอบก็คือปกครองท้องถิ่นทีนี้ปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาประมูลนะครับก็ง่ายๆว่าใครจะเป็นคนจัดสอบในปีนี
1: ้
0: ทางมศวก็เป็นคนจัดสอบพอเป็นคนจัดสอบปุ๊บก็มีหน้าที่ออกข้อสอบที่เราเห็นกันนะ
1: ครับ
0: จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้ว่าผมว่าใช่หรือเปล่าแต่แม้คำถามคำตอบนี่มันดูง่ายง่าย
1: ขออนุญาตแทรกคุณพิรักษ์มีหลายคนตั้งเป็นคำถามนะว่าทำไมการสอบแล้วก็ใช้ข้อสอบพื้นชนิดที่ยังไงมันก็ต้องตอบได้อะนะ my name
0: my name อาผมตอบผิด my name อาไม่ใช่
1: is อาอีฟอะไรเงี้ยคือ ผมเนี่ยผมก็ทำไมเขาออกข้อสอบพื้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจบ้างหลัก
0: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่าเงี้ยคือผมไม่อยากจะตีอย่างนั้นเพราะว่ามันง่ายเกินอ่ะคือผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนเมืองนอกนะแต่ว่าไวยากรณ์พื้นๆเนี่ยมันระดับต่ำกว่าปริญญาตรีนะถ้ามันเห็นออกมาคุณมนตรี
1: ครับฮะ
0: ทีนี้ไอตัวข้อสอบที่ออกมาเนี่ยผมขออนุญาตข่าวตรงนี้ยาวหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับเชิญครับ
0: ก็มีมือเขาเรียกว่ามือดีหรือเปล่าไม่ต้องไปดูหรอกในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในตู้ทรงตู้เซฟหรอกเขาเอามาโพสในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับไอ้โกงไม่โกงเนี่ยเขาก็มีลิงก์แล้วก็อยู่ใน Google Drive ครับผมก็ไปนั่งโหลดดูครับใน Drive เข้าไปนี่ก็แบ่งเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็จะมีภาคกลางเขต1เขต2ภาคใต้เขต1เขต2ภาคเหนือเขต1เขต2อีสานเขต1เขต2เขต3อ่ะโฟลเดอร์ทั้งเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะสมมติผมเข้าไปในภาคกลางเขต1ก็จะมีโฟลเดอร์วิชาการวิชาโฟลเดอร์ทั่วไปแล้วเสร็จแล้วในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีไฟล์กันออกมาเป็นแต่ละไฟล์ก็จะมีอย่างสมมติผมกดเข้าไปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีผู้สอบได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.จุดลงวันที่19กุมภาพันธ์ภาคกลางเขตจุดตำแหน่งแล้วก็ไล่เรียงมาศูนย์สอบจังหวัดแล้วก็ไล่ชื่อไล่รหัสมาหมดเลยผมไม่รู้จริงหรือปลอมแต่กลายเป็นว่าอันนี้ก็เป็นต้นตอที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องไปนั่งไล่ดูแล้วครับว่าออกมายังไงแบบไหนทีนี้เพจชมรมสตรองท่านทุกต้านทุกกระดิษฐ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่า

0: ลอยตัวเปิดหลักฐานดิจิตอลมัดแน่นปฏิบัติการยัดชื่อก่อนกด export PDF คือปกติแล้วถ้าเราจะต้องพิมพ์เข้าไปเนี่ยใส่ตารางตารางเนี่ยมันจะใส่ Excel พอใส่ Excel มันจะป้อนเข้าป้อนออกได้ทีนี้พอออกปุ๊บมันจะออกมาเป็นไฟล์ PDF ที่อาจจะแก้ไขยากนิดนึงทีนี้ครับทางชมรมสตรองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ตาราง Meta Data ของ23ตำแหน่งซึ่งสามารถตัดข้ออ้างว่าหน่วยปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้ทันทีเขาบอกอย่างนี้เขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก็คือหลักฐานว่าตัวไฟล์เนี่ยออกมาจากที่เดียวกัน 100% จากการตรวจสอบพบว่าถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมโดยมีชื่อเป็นบัญชีเดียวกันก็คือบูรานีจุดๆรันคำสั่งออกมาเป็นไฟล์ PDF ต่อเนื่อง19กุมภาพันธ์26ช่วงบ่าย 3:39 ถึงบ่าย 3:46 ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการยืนยันว่าเป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือทับกลางทาง 2. ถ้าไฟล์ไม่ถูกแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามหลักฐานนี้กำลังจะบอกว่ามีการยัดรายชื่อเข้าไปตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ไฟล์ Excel ก่อนที่จะแปลงเป็น PDF นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟล์บางตำแหน่งเช่นนิติกรมีการสเกลหน้าตลาดพิ้นเพี้ยนเพราะมันมีการปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตพังทลายก่อนจะส่งเป็น PDF คำถามก็คือว่าอันนี้ผมใส่ดอกจันก่อนนะว่าใครเป็นคนแก้ไฟล์นี้เนี่ยเราไม่รู้จริงๆเพราะตอนแรกก็บอกว่ามันมีกุญแจอยู่ชุดเดียวไปมามันมี2ชุดทีนี้ข้อที่3ครับมันมีการเชื่อมโยงจิ๊กซอว์ก็คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเอาละเมื่อผลล็อกชื่อออกมาเป็นทางการแล้วเนี่ยทีมโกงจะรู้ยอดจำนวนและคะแนนที่นิ่งหลังจากนั้นก็สั่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยดำเนินการแก้ไฟล์กระดาษคำตอบย้อนหลังที่เตรียมเอาไว้เพื่อตบตากรณีที่ขอมีการตรวจสอบทีนี้เขาก็เขียนเอาไว้ว่าตู้เซฟเนี่ยอาจจะล็อกหลักฐานทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและร่องรอยดิจิตอลเนี่ยมันหลอกไม่ได
1: ้
0: ฝากเจ้าหน้าที่โปรดอายัดและเจาะลึกไฟล์คอมพิวเตอร์บัญชีบูรานีในการกดเอ็กซ์พอร์ตชุดนี้และตรวจสอบประวัติการแก้ไขเวอร์ชันล่าสุด
1: ครับ
0: ทีนี้ผมต่ออีกนิดนึงครับมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันอีกทีก็แล้วกันเขาบอกว่าดูง่ายนิดเดียวรู้ว่าโกงจากตรงไหนคุณดนตรีว่าคือตอนนี้เขากำลังเถียงกันอยู่ว่าคือเราไม่ได้โทษมหาลัยนะแต่มันมีความเขาเถียงกันอยู่ว่ามันแก้กันตรงมหาลัยหรือแก้หลังจากออกมหาลัยแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้ครับคุณ
1: ผมเติมนิดหนึ่งนั่นก็คือตอนนี้ถ้าเราดูจากคลิปที่ออกมาไม่ได้นับคลิปที่ล่าสุดนะเพราะคลิปล่าสุดนายกได้สรุปไปแล้วว่าเพ้อเจ้อนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ให้ราคาค่างวดนะเพราะว่ามัน
0: ตัวละครมันเกินจริงไปหน่อยมัน
1: เกิน
0: เน
1: ื
0: ้อหามันไม่จริงใช่ไหมคุณมุทรีถ้ามันจริงมันยังพอได้หน่อย
1: ใช่คือก่อนหน้านั้นพอรับฟังได้นะแต่เป็นการรับฟังชนิดที่เราเองก็ดูเหมือนจะต้องขีดเส้นใต้ตามนะเอ๊ะทำไมพุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยนะ เป็นด้านหลักอันนั้นนะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้แต่กรณีล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบนะฮะคือแน่นอนนะครับสื่อเวลาเห็นคลิปเห็นอะไรแล้วก็เป็นความต่อเนื่องปล่อยออกมาทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนะก็คิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเนื้อหาอาจจะเชื่อมโยงแต่ดูในรายละเอียดโดยเฉพาะกรณีของภรรยาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกเอ่ยถึงเนี่ยโอ้ยเป็นหลานผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้เขาก็ไปสืบสาแหลกแล้วไม่ได้เห็นเกี่ยวอะไรกับตรงไหนเลยอันนี้ก็ทำให้จับจุดได้อันหนึ่งว่ามีทั้งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าข่ายแต่บางเรื่องก็ถือโอกาสในการที่จะผสมโรงเพื่อที่จะโยงให้มันเห็นภาพที่มันใหญ่โตขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามด้วยเหตุและผลพิจารณากันเป็นทีละคลิปทีละคลิปไปครับคุณ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดอกจันตรงนี้จากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนอกเหนือจะขี่จักรยานไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ปรับเป็นโคนันแล้วคุณมนตรี
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะสรุปประเด็นเรื่องของอาทิมหาโคตรโกงของทางปกครองท้องถิ่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะให้คุณมนตรีช่วยไปเรื่องการเมืองอื่นๆนะครับ
5: ครับ
4: วันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยาจอบศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยท่านเขียนไว้ว่าอยากรู้ว่าโกงฝั่งไหนเนี่ยทางมสว.หรือทางกรมปกครองท้องถิ่นให้เทียบไฟล์ PDF กับไฟล์ Excel แล้วสอบสวนย้อนกลับอาจารย์บอกว่ามหากาพย์โกงข้อสอบบรรจุข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำลังร้อนแรงขึ้นสังคมกำลังตั้งคำถามว่ารั่วตรงไหนอำนวยการทุจริตที่องค์กรใดระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรผู้รับตาม TOR กับกรมปกครองท้องถิ่นอาจารย์สมชัยออกมาเสนอให้มีการหาอย่างนี้ครับอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปตรวจเช็คหรอกว่ามสว.เนี่ยได้สัญญามาอย่างไรไม่ต้องไปตรวจสอบจากคนเล็กๆในระดับล่างว่าจะถูกซัดต่อหรือถูกตัดตอนตรงไหนไม่ต้องเอากระดาษคำตอบมาตรวจใหม่ให้เสียเวลาโกนันนี่หมายถึงตัวการ์ตูนนักสืบจิ๋วเนี่ยโกนันสมชัยแนะตรวจตรงข้อต่อจุดเดียวแล้วขยายผลหลังจากตรวจข้อสอบเสร็จมสว.ต้องส่งไฟล์ผลสอบที่เป็น PDF และ Excel ให้กับทางสถ.เป็นหลักฐานสำคัญและสถ.ต้องประกาศผลผู้ผ่านการสอบเรียงตามคะแนนต้องมีไฟล์ผลสอบเป็นหลักฐานประกอบหากไฟล์มสว.กับไฟล์สถ.ตรงกันแปลว่ามีการแก้คะแนนในชั้นตรวจของมสว.ให้ย้อนหลังขึ้นในมสว.แต่หากไฟล์คะแนนมสว.เป็นอย่างหนึ่งแล้วไฟล์สถ.ที่ประกาศเป็นอีกอย่างหนึ่งแปลว่าการแก้คะแนนเกิดขึ้นในมือของสถ.ก็ให้สอบว่าใครเกี่ยวข้องแล้วขยายผลเลิกเถียงแค่เอาไฟล์มาเปรียบเทียบจบครับปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรครับคุณมนตรีครับ
5: โอ้ทีนี้อาจารย์ให้เทียบตรงนี้เอาล่ะก็คงจะได้เห็นร่องรอยแต่คนเขาอย่างผมเนี่ยคิดชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ต้องไปซับซ้อนคุณเป็นรักเป็นไปได้ไหมครับว่าหนึ่งเนี่ยเขามีการจัดทำบัญชีผู้สอบได้เอาไว้แล้วและในขณะเดียวกันถ้าไปดูจากกรณีที่ทางปปช.และก็เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเข้าไปจับที่ย่านนนทบุรีนั้นเนี่ยเป็นการแก้ไขเพื่อที่จะให้นะในคะแนนที่ได้มันตรงกับที่ประกาศแต่บังเอิญว่ากระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดาษคำตอบของจริงที่ปปช.อายัดไปนั้นเนี่ยนะมันก็ยังจะต้องเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านการแก้ไขเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไปตรวจสอบความถูกต้องตรงนี้เอากระดาษคำตอบของจริงนะที่อยู่ในมือปปช.ไปเทียบกับคะแนนที่ทางสถ.ประกาศไปว่ามันตรงหรือไม่ตรงแค่นี้เพียงพอไหมสำหรับการที่จะไปบอกว่าใครที่มีการแก้ไขคะแนนเพราะกระดาษคำตอบของจริงนั้นมันยังไม่ได้ผ่านมือหรือไม่ได้ถูกแตะส่วนจะมีการแก้ไขในไฟล์ในคอมพิวเตอร์ยังไงนั้นเนี่ยของจริงมันยังอยู่ในกระดาษคำตอบจริงๆนะคุณวิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีแต่ของจริงอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่จะโดนแตะเพราะมีหลายคนอ่ะเขาร้องว่าเขาเชื่อว่าเขาทำได้แล้วเขาสอบได้แล้วก
5: ็ได้คะแนนศูนย์นั่นนะฮะ
4: แล้วเขาไปขอดูเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าที่เขาได้ศูนย์เพราะว่าในกระดาษคำตอบเหมือนเขาไปกรอกรหัสอะไรบางอย่างผิดช่องประมาณว่าคุณมนตรีไปสมมติแล้วก็ละกันนะทำคะแนนมาได้หมดอ่ะแต่ไปฝนรหัสอะไรบางอย่างผิดพอไปฝนรหัสบางอย่างผิดปุ๊บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันตรวจมันก็บอกศูนย์เขาบอกเขาฝนยังไงเขาก็ฝนไม่ผิดแสดงว่ามีคนแบบว่าไปดึงเขาออกแล้วก็ไปลบอันที่เขาฝนถูกแล้วก็ไปเอาใส่ที่ผิดเข้าไปไงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ ไอคนที่ซื้อจ่ายค่าบริการ 300,000 เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีแก้ให้แก้จากผิดให้เป็นถูกขณะเดียวกันไอคนที่เขาว่าเขาสอบได้อะเขาก็ถูกแก้จากคะแนนที่เขาได้อ่ะจำนวนที่เขาได้เนี่ยกลายเป็น0ก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเคสนี้แปลว่าตัวจริงอ่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้คุณมนตรีมันคือผมก็เลยคิดว่ามันก็ต้องเช็คทั้ง2 ส่วนทั้งในแง่ของตัวจริงกับตัวปลอมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหยิบคะแนนที่ตรวจเนี่ยไอ้การเอาตัวจริงไปนั่งแก้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนเพราะถึงเวลาเนี่ยเขาไปแก้จากตัวจริงใช่ไหมครับคุณมนตรีแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปถ่ายแล้วก็บันทึกกลับเข้าไปใหม่แบบนั้นอีกทีนึงเราไม่รู้ว่ามันทำในขั้นตอนไหนบ้างครับคุณมนตรี
6: อ
4: ันนี้ผมก็คิดแบบที่อ่านจากข่าวเหมือนกันนะว่ามันโกงได้ทุกจุดนะคุณมนตรี
5: นี่พอเราคุยกันเรื่องนี้ปรากฏว่าผมมีกัลยาณมิตรคนหนึ่งเป็นกรรมการสอบอยู่ด้วยก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเพื่อที่จะประกอบกับข้อมูลที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะจะปั่นไปไหนชี้ช่องให้ไว้นะผมอ่านสั้นๆเขาสรุปขมวดให้ผมได้เห็นภาพน่าจะล้อไปกับสิ่งที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรได้ให้แนวในการตรวจสอบเอาไว้เขาบอกว่าให้ดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์นั้นแล้วจะรู้ความจริงครับถ้าในแฟลชไดรฟ์มี 3,000 รายชื่อที่ทุจริตรวมเข้ามาด้วยแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดที่มหาวิทยาลัยอันนี้เป็นช็อตแรกนะคุณรักนะ
4: อันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สมชัยบอกก็คือว่าถ้ามันถ้าชื่อที่ซื้อที่จ่าย 300,000 น่ะมันไปอยู
5: ่ในแฟลชไดรฟ์ของมหาวิทยาลัย
4: อันนี้ก็คือมันถูกแก้จากมหาวิทยาลัย
5: เข้าทางแล้วมหาวิทยาลัยต้องไปตรวจสอบว่ามีช่องโหว่หรือไม่ประการใดนะถ้ามาจากต้นทางแต่ถ้าในแฟลชไดรฟ์ไม่มี 3,000 รายชื่อตอนส่งมอบแสดงว่าได้มีการมาเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อแฟลชไดรฟ์ถึงมือสถ.เรียบร้อยแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน
4: ตรงอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกคุณมนตรีแต่ทีนี้มันมีดอกจันนิดนึงก็คือว่าไอ้ขบวนการแก้ที่ไอ้ไฟล์ Excel กับ PDF เนี่ยอันนี้คืออันนึงแต่กระบวนการในการที่ไปแก้ที่ต้นตอไปแก้ที่กระดาษเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่บ้านนนทบุรีอันนี้ก็คือไอ้ผลคะแนนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ว่าแก้จากทางมหาวิทยาลัยหรือว่ามาแก้ที่สถ.ทีหลังอันนี้คืออันที่หนึ่งแต่อันที่เราเห็นชัดก็คือว่าไอ้กระดาษต้นตออันนี้มันมาแก้ที่นนทบุรีคุณมนตรี
5: แล้วก็มีข้อสังเกตต่ออีกนิดหนึ่งนะอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะแล้วก็คิดว่าเป็นความรู้ร่วมกันคือขนาดคนที่เป็นกรรมการสอบเนี่ยก็ยังบอกว่าผมไม่คิดว่าจะมีแค่ 3,000 รายชื่อเพราะที่ไปตรวจจับนั้นน่ะเจอน่าจะเป็นการทำรอบที่3
4: โอ้มาถึงแก้มาแก้กระดาษนะแก้ต้นฉบับที่
5: 3นี่แสดงว่าที่เราเป็นเห็นปรากฏเป็นข่าวย่านนนทบุรีไม่ใช่รอบแรกคุณอภิรักษ์ครับก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมเองก็เชื่อว่าด้วยความสามารถของทั้งปปช.ทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานนะน่าจะสามารถที่จะล้วงไปให้ไกลมากกว่าที่ปรากฏอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถือว่าเรื่องนี้บางคนมันก็บอกว่าแม่ทำกันเป็นขบวนการทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันทำกันแบบไม่อายฟ้าอายดินขาดทั้งฮิริโอตปะเนี่ยแต่ก็อย่างนี้แหละที่เขามักจะใช้คำอยู่คำหนึ่งนะต่อให้ยังไงก็ตามพอถึงจุดหนึ่งที่มาเรามักจะได้ยิน2คำคำหนึ่งก็คือนะถ้าเป็นเรื่องของบ้านเมืองพระสยามเทวานที่ราชมีจริง
4: โอ้ท่านทำงานหนักมาก
5: นะอีกอันหนึ่งก็คือคนไม่เห็นแต่ฟ้าเห็นฟ้ามีตาฮะอันเนี้ยมาใช้กับประเด็นตรงนี้ก็จะทำไม่ได้เห็นว่าต่อให้ทำกันเป็นขบวนการปิดให้มิดแล้วก็ไม่สามารถล้วงลึกเข้าถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยยังไงเสียเนี่ยมันก็จะต้องถูกปูดออกมาตรงนี้ต้องตรวจสอบเนี่ยข้อมูลที่ผมได้รับมาสดๆร้อนๆเนี่ยผมยืนยันว่าน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักกันและอีกอันหนึ่งก็อยู่ในแวดวงนี้แหละแล้วถึงขั้นกับเป็นหนึ่งในส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยให้ข้อมูลมาก็มีน้ำหนักครับคุณในหลัก
4: คุณมตรีผมใส่ดอกจันตรงนี้หน่อยผมตามเฟซบุ๊กของทัปปณีเอศรีชัยเดลรีพอร์เตอร์เนี่ย เขาลงรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโทรมาแจ้งว่าเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าแก้ไฟล์ประกาศผลเนี่ยมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องแล้วถ้าผลสอบออกมาไม่ตรงมสวก็ต้องทักท้วงอันนี้คือรองอธิบดีสถให้ข้อมูลกับทางThe Reporterในขณะที่ The Reporter วันนี้ก็เห็นให้สัมภาษณ์ทางมสวกันอยู่ยาวแล้วก็ท่านรองอธิการบดีมสวด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับทางมสวตอนนี้ตกเป็นผมใช้คำผมไม่ใช้คำว่าเจ้าเลยตกเป็นที่สงสัยของสังคมณตอนนี้เวลานี้ต่างคนต่างแถลงคุณมนตรีมองในแง่ดีต่างคนต่างแถลงเนี่ยไอ้ตำรวจโซเชียลและตำรวจที่เป็นนักสืบเนี่ยมันจะไอ้นี่ได้ถ้าปปช.หรือว่าหน่วยงานกองปราบเนี่ยเขาเอาจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ยากแน่นอนอ่ะมันมีจำเลย1จำเลย2หรือจะเป็นจำเลย1 2เนี่ยเราไม่รู้แต่หวังอย่างเดียวอ่ะหวังว่าไม่ให้เงียบเหมือนกับบางกรมอ่ะอยู่ดีๆก็เปิดขึ้นมาว่ามีหลานชายคนนี้โทรมานู่นนี่นั่นมาที่หน้าห้องถึงเวลาอีกคนหนึ่งไปเปิดเรื่องอีกอันหนึ่งปรากฏว่าหนีไปบวชกลับมาเรื่องทุกอย่างจบกันเลยคุณมนตรีคือต่างคนต่างมีแผลทุกอย่างคือเจ้ากันคล้ายๆกับก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีช่วยจะไปบุกที่พื้นที่ป่าสักที่หนึ่งพอขึ้นไปอ้าวคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องขึ้นแล้วกลัวอย่างเดียวจะเหมือนสองเรื่องแบบนี้ครับคุณมนตรีฮะ
5: ครับโอ้นะฮะก็พอพูดถึงข่าวท่านรัฐมนตรีแล้วก็หายไปจริงๆนะฮะไปถือหมอนถือตาลปัดถือบาทอุ้มบาทเข้าโบสถ์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอภัยทานอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับคุณวิรักษ์ก็จบกันไปแต่เที่ยวนี้หนึ่งถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นนะก็คงยังครองพื้นที่นะบนหน้าสื่อแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องสืบเสาะตามต่อกันนะรายวันทีนี้นอกเหนือจากจะต้องเอาละหนึ่งนะครับ TOR ดูเหมือนจะถูกพูดถึงกันมากที่สุดตอนนี้มี TOR 2 TOR ที่ตีคู่กันมา1 TOR ที่มาก่อนก็คือไทย AI Passport นะฮะอันนั่นก็เป็นปัญหาเรื่อง TOR เดี๋ยวค่อยไปดูในตอนท้ายเพราะเมื่อวานคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมจะขออภิปรายในสภาแล้วเขาบอกว่าคุณหมอมาผิดงานนี่เป็นเรื่องของการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณนะคุณหมอก็ไม่ได้หมอเลยลงมาแถลงข้างล่างแถลงเสร็จวันนี้คุณหมอไปยื่นปปช.เรียบร้อยแล้วนั่นคือปัญหาเรื่อง TOR เหมือนกันพอกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งเนี้ยทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่ TOR คุณพระครับแล้วผมฟังตอนบ่ายท่านให้ความเห็นเข้าใจว่าหลายที่หลายแห่งแต่มาให้สัมภาษณ์อีกครั้งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโอ้ท่านประเด็นตรงนั้นชี้ประเด็นตรงนี้และตอนท้ายเนี่ยก่อนล่ำลาในรายการเนี่ยข้างๆบ้านเราเนี่ยนะฮะท่านอธิการเรียกว่าพี่หนู

0: เลยนะนะฮะ พี่หนูจะเอาจริงหรือเปล่าโอ้โหถึงขั้นบอกว่าถ้าเอาจริงเนี่ยมันสาวไปถึงหมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพี่หนูจะเอาจริงไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูได้สั่งการท่านได้อะไรไปแล้วทีนี้เหลืออย่างเดียวคือการปฏิบัตินะและทีนี้นะอาจารย์เองก็ตั้งเป็นประเด็นว่าไหนๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นและประเทศไทยมันหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่กับท้องถิ่นสอบเองแล้วสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจมาตรา44มาให้ส่วนกลางเป็นคนทำพอดึงมารวมไว้ที่ส่วนกลางก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้อีกและทีนี้จะทำอย่างไรนะท่านก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเพราะสังคมไทยมันอยู่บนระบบอุปถัมภ์คำเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้คำว่าอุปถัมภ์คำเดียวเนี่ยนะและอาจารย์ยังชี้อีกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องพวกนี้ยิ่งองค์กรไหนที่มีการจัดสอบภายในคุณรักครับถ้ามันมีคำว่าระบบอุปถัมภ์นี้อยู่ด้วยมันก็เลยจะต้องมาออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการสอบรับข้าราชการบรรจุอะไรทั้งหลายแหละทุกหน่วยถ้าให้ท้องถิ่นเขาทำก็จะต้องมีการออกแบบมีกลไกอะไรที่นะคือคำว่าสร้างธรรมาภิบาลขึ้นเนี่ยมันบางทีมันจับต้องไม่ได้นะคุณผู้ชมจะต้องมีการออกแบบกลไกที่สามารถนะให้เป็นหลักประกันได้นะแม้กระทั่งส่วนกลางจัดสอบเองเนี่ยถ้าไม่มีกลไกที่ออกแบบรองรับได้ดีพอเนี่ยมันก็จะไม่แคล้วที่จะต้องมีปัญหาอย่างนี้และเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมโหฬารกว่าที่ให้ท้องถิ่นเข้าทำซะอีกเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าก็อย่าลืมไปออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องจัดสอบรับการแข่งขันบรรจุอะไรทั้งหลายต่างๆเนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือด้วยครับคุณพิรักครับ
1: กับตัวมนตรีจากเรื่องสอบเราจะไปตรงไหนกันต่อไหมครับ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไหมนะฮะเอากันไส้จบเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไปแล้วด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยก
1: ็มหาไทยนี่3เรื่องติดเลยนะนี่ไม่นับที่ท่านปลัดจังหวัดกลับมาได้ท่านปลัดพวงท่านก็ตอบว่าก็ยังสอบอยู่ท่านสกรูเนี่ยเห็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ยังสอบอยู่แต่เป็นเรื่องที่แปลกในชีวิตมากๆว่าผมใช้คำว่าไม่ได้บอกว่าท่านมีมนทินนะยังไม่พ้นปัญหาแต่สามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นเลยทีเดียวคุณมนตรี
0: คือถ้าไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเนี่ยท่านได้กลับไปด้วยกรอบของเวลาที่ให้มา1เดือนนะครับจาก24พฤษภาคมเนี่ยมาถึง24มิถุนายนก็ครบกำหนดที่จะต้องส่งตัวกลับแต่ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะมันไม่กี่วันน่ะทุกคนก็คงยังจำได้ท่านปลัดกระทรวงมาขออภัยท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศิวิไลท่านได้สัมภาษณ์ไว้ประมาณสักต้นสัปดาห์ว่านายอำเภอสองท่านนะได้มีหนังสือส่งกลับไปแล้วเพราะได้ตรวจสอบได้ให้ความร่วมมือนะในการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งกลับไปก่อนครบกำหนด1เดือนด้วยแต่พอพุ่งทิ่มมาที่ปลัดจังหวัดนะครับปรากฏว่าท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสอบพอมาถึงปุ๊บเนี่ยยื่นลาราชการครั้งละ10 วัน 10 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ส่งเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรตอนนั้นน่ะก็ถือว่ายังไม่ได้ส่งกลับนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานที่ส่งกลับดูจากข่าวแล้วเนี่ยตอนแรกผมยังคุยกับคุณวิสุทธ์เอ๊ะหนังสือส่งกลับเป็นรักษาการอธิบดีซึ่งเป็นรองอธิบดีรักษาการอธิบดีก็คิดว่าท่านณฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอาจจะติดภารกิจหรืออาจจะไปราชการที่ไหนก็เลยมอบหมายให้รองอธิบดีทำหน้าที่ตรงนี้แทนแต่วันนี้ท่านกลับมาแล้วนะครับอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศิวิไลก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมนะฮะก็นักข่าวก็ถามว่ายังมีคดีในเรื่องใดอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่าเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่จบนะคุณอภิรักษ์เพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการอยู่นักข่าวก็ถามว่านอกจากนี้มีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่คุณณฤชาก็บอกว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่

0: ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเพราะท่านโยนประเด็นเรื่องของคดีอาญาตรงนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าเรื่องคดีอาญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณนฤชาก็บอกว่าเรื่องอาญาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาท่านก็ตอบยังไม่ได้รายละเอียดมากนักทีนี้ถามว่าเกี่ยวข้องกับในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่คุณนฤชาก็พยักหน้ารับพร้อมกับกล่าวว่าก็เกี่ยวข้องสุดท้ายถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือผลประโยชน์อะไรคุณนฤชาก็บอกว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดดังนั้นก็อย่างที่คุณอภิรักษ์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็คือยังไม่จบครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: วันนี้นักข่าวก็พยายามถามเรื่องเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็คือว่าทราบข่าวหรือยังที่มีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับมาที่ต้นสังกัดเดิมท่านปลัดรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยท่านนายกท่านก็รัดกุมท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการแต่ก็รายงานมาแล้วว่าย้ายกลับไปเพราะว่าครบ30วันของการตรวจสอบ ย้ำประโยคเดียวกันคือการตรวจสอบไม่ได้หยุดยังคงเดินหน้าสอบต่อสอบต่อนี่อันนี้คือเป็นประเด็นหลักที่นัดกันมาแล้วแหละทีนี้นายกก็ย้ำบอกทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนผลจะเป็นยังไงเขาจะดำเนินการต่อถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านปลัดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านก็เจอท่านอนุชาโกษาศรีวิไลเปิดก็ทำให้ท่านปลัดลำบากนี่แหละทำให้ท่านปลัดก็จำเป็นจะต้องมีการใช้หยิบข้อมูลคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยช่วยน้ำเงินด้วยคือก่อนหน้านี้มาก่อนมันก็เลยเป็นการย้อนถามทีนี้ครับเรื่องนี้มันก็เป็นศึกภายในของทางมหาดไทยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วปลัดที่เอาตัวเองเหมือนกับเอาระเบิดผูกติดตัวช่วยน้ำเงินด้วยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บท่านปลัดพวงก็กลับให้ไปคืนอยู่ตำแหน่งที่เดิมเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำเงินเนี่ยมันมีสีน้ำเงินเข้มหรือไม่เข้มเพราะว่าย้ายพอแล้วเนี่ยต้องคืนเข้ามาสู่ที่เดิมเนี่ยอย่างนี้เอาจริงๆก็ถือว่าหน้าแตกเพราะว่าไม่ได้ย้ายให้หลบนะแต่ย้ายเพราะว่าจำเป็นจะต้องย้ายแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการช่วยน้ำเงินด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำเงินนะตอนนี้มีกี่เฉดครับคุณมนตรี
0: โอ้ฮะต้องไปถามคนข้างในเขาก็ ได้เห็นร่องรอยอันนี้มันเป็นความเป็นสิ่งที่สื่อเขาก็ต่อภาพคุณไปรักตั้งแต่วันที่ย้ายรองผู้ว่ารองซีฟู้ดนะฮะอันเนื่องมาจากประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยในฐานะมธ.1เนี่ยท่านก็พูดเองเนี่ยมีอย่างที่ไหนนะฮะรองผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะ
1: อันนี้เซตฉากเซตสคริปต์เขียนบทให้ เต็มที่เลยใช่ไหมคุณมนตรีประชุมภายในแต่ว่าหลุดออกมาได้แบบนี
0: ้นะเสร็จสับนะฮะย้ายคืนนั้นเลยย้ายรองผู้ว่า2คนนะฮะ พอรุ่งเช้าปรากฏว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระจรนะก็ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะมาเป็นรองปลัดแล้วเราก็ได้เห็นภาพก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมที่คาซานที่รัสเซียเนี่ยนะท่านผู้ว่าเซมเบ้ก็ไปรอส่งท่านนายกรัฐมนตรีที่สนามบินแล้วก็มีคำพูดนะครับมาอยู่กับพี่ก็มาเป็นรองปลัดอยู่นี่คนเขาก็ไปสรุปว่าโอ้ตกลงมันเป็นความต่อเนื่องและมันจะเป็นอย่างที่มีการพูดถึงกันหรือเปล่านะสุดท้ายย้ายได้ไม่ได้แล้วก็นั่นคือไปแล้วไปเลยนะอันนั้นไม่ได้กลับมาแต่กรณีข้าราชการนะที่ได้ย้ายกลับไปที่เดิมโดยที่นะกรอบโดยที่มันสิ้นสุดเวลาไม่มีการขยายไม่มีการต่อเวลานะก็เลยเอ๊ะตกลงเนี่ยมันก็จบกันแบบชนิดที่เหมือนกับถ้าเป็นมวยมันดูค้านสายตาคนดูเล็กๆครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ไงว่าตอนนี้มีแต่สิงห์น้ำเงินน่ะสิงห์น้ำเงินสายไหนอ่ะสายท่านอันสิทธิ์หรือว่าสายท่านอธิบดีพวงไม่รู้ตกลงแล้วเนี่ยอธิบดีกับปลัดวิ่งกันคนละน้ำเงินในขณะเดียวกันผู้ว่ากับรองผู้ว่าก็คนละน้ำเงินมันจึงเซ็งแซ่กันมาถึงณตอนนี้เวลานี้ครับคุณมนตรี
0: คือถ้าดูเอาละ คนที่เขาติดตามเรื่องข่าวสารเรื่องของการเมือง

0: นะก็จะพอเห็นร่องรอยนะคุณวิรักษ์ว่า1เนี่ยในส่วนของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะได้เห็นถึงพอเอากรณีศึกษาของจังหวัดภูเก็ตก็แล้วกันว่าไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยคุณวิรักษ์ก็ล้วนแล้วแต่อาจจะมีคนที่คอยสนับสนุนผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะครับพอขยับมาใหญ่ขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยณเวลานี้มันก็เลยมีการกระเพื่อมพอประมาณนะส่วนจะกระฉอกมาถึงการเมืองใหญ่หรือเปล่านั้นก็ต้องรอดูต่อจากนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรียืนยันคดีโกงสอบท้องถิ่นดำเนินคดีเต็มที่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยเพราะทำงานด้วยกันตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนายอนุทินพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นวันที่6ระหว่างเดินชมภายในงานมีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีเดินออกจากงานคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลภายในงานเพื่อทักทายนายชวรัตน์และนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเที่ยวชมงานโอท็อปและเข้ามานั่งพักภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานนำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่มาด้วยและนำแฟ้มเอกสารหลายแฟ้มให้นายกรัฐมนตรีโทรทัศน์ภายในห้องรับรองกำลังนำกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรีหยุดเซ็นเอกสารและหันไปดูข่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยระหว่างนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายในห้องรับรองด้วยพร้อมระบุว่าไม่กังวลที่มีการกล่าวหาว่ามีคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเรายึดหลักฐานมั่นใจต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครขอให้คำมั่นว่าดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยกันเพราะท่านทำงานกับตนตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการสอบสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาประจำกระทรวงคือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อน

0: ที่จะมาหารือกับตนทำให้ตนเห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบแห่งกฎหมายแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคดีกงสอบท้องถิ่นเดินหน้าตามหลักฐานไม่ละเว้นผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่วาระที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากและตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันว่าดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือไม่ปกป้องบุคคลผู้ใดไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงานแต่จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: สำนักงานคณะกรรมการกกต.นะครับฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.ทั้งสก.ทั้งนายกเมืองพัทยารวมไปถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและการรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิตอลนะครับโดยสามารถที่จะใช้งานได้โดยการใช้เป็นหลักฐานในการภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง3ก็คือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายน69และก็แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงหลังวันที่29ถึง5กรกฎาคมนะครับก็เชิญชวนประชาชนครับใช้แอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.นะครับwww.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ผมเองนี่เดี๋ยววันเสาร์กลางคืนนี่ก็ต้องเดินทางไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนี่เดี๋ยวคงจะต้องกดเข้าไปใช้แล้วคุณพลตรีครับก็เตรียมที่จะไปกดแล้วแหละว่าเอ๊ะเหตุผลในการไม่ไปคืออะไรครับคุณพลตรีครับ
4: เนื่องจากมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันลงคะแนนได้ก็เป็นการแจ้งรักษาสิทธิ์เอาไว้นะก็ถูกต้องนะครับคุณอภิรักษ์ครับหรือกลับมาแล้วนะครับก็ค่อยแจ้งว่าในขณะที่ลงคะแนนนั้นเรายังอยู่ที่ต่างประเทศก็เป็นการแจ้งรักษาสิทธิ์จะได้ไม่เสียสิทธิ์ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ว่าเราจะลงสมัครเป็นผู้แทนเป็นสมาชิกอะไรระดับไหนก็ตามไม่ได้ทวินไม่เคยคิดอยากจะเป็นไม่เป็นไรแต่มันเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยสมมุตินะนะเขากำลังเข้าชื่อกันเพื่อที่จะเสนอร่างกฎร่างรัฐนูลฉบับประชาชนแม่อยากจะมีส่วนร่วมคุณเวลาครับเข้าชื่อไปนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคุณก็จะเสียสิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปเนี่ยเขาอาจจะครอบคลุมมากกว่านี้นะคือผมเคยคุยกับคุณรักหลายครั้งเนี่ยการเลือกตั้งถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์นี่พอมันเป็นสิทธิ์ปุ๊บกลายเป็นว่านอนหลับทับสิทธิ์สิครับคุณวิราคั
3: ม
4: เราจะเห็นได้ว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ย
3: เป็นหน้าที่นะ
4: คือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแท้ๆเนี่ยแต่กลับต้องรณรงค์กรุงเทพ51แค่ผมจำได้เลยอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.ก็ตั้งกลุ่มกรุงเทพ51ขึ้นมาเนี่ยเหตุผลก็เพื่อที่จะปลุกคนกรุงเทพให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งให้มันเกิน 50% น่ะ
3: ครับ
4: นะตอนหลังมารัฐธรรมนูญฉบับปี2540นี่แหละที่ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่เป็นหน้าที่เลยนะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองใครไม่ออกไปทำหน้าที่ก็จะต้องเสียสิทธิ์ทางกฎหมายนะสิทธิ์ที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือนะสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละระดับแม้กระทั่งการที่จะไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตอนหลังนี่มีพ่วงเข้าไปด้วยนะจะไปสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสภาถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ขาดคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครด้วยมันก็เลยทำให้คนมีการตื่นตัวแต่ก็เปิดช่องเนี่ยให้แจ้งเรื่องของการไม่ไปใช้สิทธิ์ก็มีนักการเมืองบางคนเนี่ยมาเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ปรากฏว่า นะฮะพอถึงเวลาลงสมัครไม่ได้คุณรักเพราะไม่ได้ไปเลือกตั้งและก็ไม่ได้แจ้งรักษาสิทธิ์เอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะต้องไปทำหน้าที่ถ้าติดภารกิจก็ต้องแจ้งรักษาสิทธิ์เอาไว้ครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับคุณมนตรีการเมืองไปตรงไหนต่อไหมครับ
4: ไหนๆก็มาถึงผู้ว่าวันนี้นะเมื่อสักครู่นะก็คงจะกลั่มฝนกันหาเสียงกันหลายๆคนนะก็ต้องออกพบปะประชาชนกันจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ6โมงเย็นนะวันพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันสุดท้ายของการที่จะลงพบปะแจกแผ่นปลิวหาเสียงจะอะไรก็สุดแท้แต่นั่นคือกฎหมายกำหนดเอาไว้หลัง18นาฬิกาครบธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วงดนะครับและใครที่อยู่กรุงเทพนะต้องแหมพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีภารกิจมีอะไรนัดหมายจะต้องจัดเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องหลบไปแถวนนทบุรีนะใครอยู่ทางซีกทางนี้ก็มาแถบสมุทรปราการเพราะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกร้านรวงต่างๆเขาก็ไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนั้นคืออีกอันหนึ่งแต่วันนี้ผมเห็นลงพื้นที่หาเสียงกันทียิบนะเพราะว่ามันเป็นการนับถอยหลังแล้วและผู้ว่าชัดชาติที่แต่ละโพเนี่ยก็นะฮะตอนนี้เขาไม่พูดถึงโพแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็นำโด่งมาตลอดนะจนกระทั่งก็ดูเหมือนจะหาเสียงจนนาทีสุดท้ายเหมือนกันและหาเสียงแบบตลอด24ชั่วโมงไม่หยุดด้วยโอ้โหนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะหลังปิดหีบในวันอาทิตย์ที่28นะหลัง5โมงเย็นมาไล่ดูคะแนนนะครับว่าตกลงถี่ห่างเนี่ยผลจะออกมาอย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้หรือเปล่าผมพาไปดูที่สื่อเขารวบรวมมาไว้นิดหนึ่งครับคุณในพิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้อนไปตั้งแต่เริ่มมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี2528หรือ2529นี่แหละที่พลตรีจำลองศรีเมืองนะชนะเลือกตั้งนะด้วยกลยุทธ์นะฝาเข่งนะครั้งแรกนะที่สื่อเขารวบรวมไว้เนี่ยก็ถึงแม้จะถล่มทลายแต่ตอนนั้นคะแนนไม่สูงนะฮะ 482,000 กับ33คะแนนนั่นคือสมัยแรกพอมาสมัยที่2นะจะด้วยแรงกระตุ้นจากโฆษกกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นหรือเปล่าตอนนั้นพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสมัยที่2ของพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยรู้สึกว่าแหมมันขบอะไรกันกับกระทรวงมหาดไทยอยู่ในหลายๆเรื่องจนกระทั่งคนที่เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นน่ะลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.กับพลตรีจำลองศรีเมืองด้วยสถิติที่เขาบันทึกไว้ครั้งที่2ของพลตรีจำลองคะแนนกระโดดไปที่ 700,000 กับ 3,672 คะแนนนะฮะถัดมานะครับอีกคนหนึ่งคือคุณอภิรักษ์โกษโยธินก็บอกสมัยแรกได้ 910,000 พอลงสมัยที่2ได้ 990,000 ถัดมาเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรสมัยแรกได้ 930,000 สมัยที่2ได้ 1,200,000 เพราะฉะนั้น
3: สมัยที่สองเนี่ยได้อานิสงส์จากไม่เลือกเราเขามาแน่และจังหวะนั้นเนี่ยท่านพงศพัฒน์เนี่ยมาค่อนข้างแรงก็เลยเป็นจังหวะที่น่าจะหนุนทั้งที่กระแสความนิยมในตัวของหม่อมราชวงศ์สุขุมพัฒน์จะน้อยลงแล้วก็ความฉีกตัวออกจากประชาธิปัตย์อาจจะดูแยกมากขึ้นแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมน่าจะเป็นรอบนี้แหละที่ไม่เลือกเราเขามาแน่นะที่ทำให้ท่านสุขุมพันธ์กลับมาได้เติมคะแนนกันอีกรอบหนึ่งนะคุณมนตรี
4: และเป็นการกลับมาชนิดที่ฉีกโพทุกสำนักเลยนะตอนนั้นเน
3: ี่
4: ยและสุดท้ายนะอดีตผู้ว่าที่กำลังจะทำหน้าที่รักษาแชมป์นะครับนะคะแนนที่ได้มาครั้งที่แล้ว 1,386,000 กับ215คะแนนเพราะฉะนั้นจากสถิติตั้งแต่สมัยอดีตผู้ว่าพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นต้นมาจะยังนะผู้ว่าที่ลงสมัยที่2นะจะยังรักษามาตรฐานหรือจะยังรักษาสถิติเอาไว้ได้หรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรรอดูผลคืนวันที่28นะอาทิตย์นี้ก็จะได้เห็นว่าสถิติที่มีการบันทึกเอาไว้นั้นเนี่ยจะ เหมือนจะต่างกันอย่างไรกับในอดีตที่ผ่านมาครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ท่านผู้ว่าท่านก็ลงนะครับอิสระแต่ว่าอิสระมาอยู่กับท่านนี่ว่าที่สกหลายสีเลยนะคุณมนตรีแล้วก็เหมือนว่าหนุนทั้งหนุนทั้งชงอ่ะอย่าเรียกว่าเชียร์เลยชงกันเยอะแต่ก็อย่างว่าครับถ้าผู้ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีสกไม่มีมือไม่มีไม้เนี่ยการเดินทางการทำงานอะไรต่อเมื่อไรก็จะยากทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่คุณผลิตจับประเด็นทิ้งเอาไว้ในตั้งแต่เมื่อวานเอ๊ะประเด็นผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวฝากคุณมนตรีคุณมนตรีมีประเด็นที่คุณผลิตแกพูดทิ้งไว้ไหม
4: ฮะเรื่องของการเลือกตั้งหรือเรื่องอะไรครับคุณพิรักษ์ครับผมมีคุณผลิตวันนี้ออกมาสื่อสารในเรื่องของเลือกสว
3: สวสว
4: ทำให้ผมเนี่ยดูจากการแถลงของคุณผลิตเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณอภิรักษ์เจอแล้วว่าต่อนะครับทำให้เรา
3: สวนครพนมนี่แหละที่ออกมาเปิดหลักฐานเนี่ยคุณมนตรี
4: ครับ
3: เจอคุณมนตรีก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเติมได้ค่อยเติมทีหลัง
4: คือที่ผมบอกว่าทำให้โอ้นี่ผ่านมา2ปีแล้วเหรอครับคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยแถลงเปิดหลักฐานกรณีหัวสวเพิ่มเติมในข่าวเขาบอกว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีการเลือกสวระดับประเทศโอ้โหวันที่26นะมิถุนาของ2ปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาถึงวันนี้ครบ2ปีแล้วนะที่มีการเลือกสวในระดับประเทศนั่นก็คือมาที่เมืองทองธานีแต่สิ่งที่คุณผลิตเอามาเปิดเผยในวันนี้น่าสนใจอย่างมากนะลงละเอียดยิบเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเดี๋ยวคุณพิรักษ์เติมนะครับเพราะว่าไล่เรียงตั้งแต่จุดนัดพบนะพักที่โรงแรมเดียวกันแถวแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็นะจนกระทั่งขึ้นเครื่องบินไฟล์เดียวกันมาจากจังหวัดนครพนมนะและนอกจากนั้นยังมีตัวละครที่เป็นนักการเมืองอยู่ณเวลานั้นด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะละเอียดยิบผมถ้าอ่านไปเนี่ยนะหรือคุณพิรักษ์จะสื่อสารยังไง
3: เอาเลยไหมล่ะนะก็คือคุณผลิตเนี่ยบอกว่ามีการรวบรวมเนี่ยหลักฐานเนี่ยประกอบ5รายการ
4: ครับ
3: 1ก็คือเริ่มจากคลิปวิดีโอใบสีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสที่คุณสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.โดยมีภาพและเสียงของคุณสุภใจโพสุขอดีตส.ส.นครพนมภูมิใจไทยก็บอกว่าสิทธิกรเป็นหนึ่งในสามสวนครพนมที่ได้รับเลือกและในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนขอประกาศว่าทั้งสามท่านเป็นสวสีน้ำเงินนี่อันนี้มีการพูดคุณสุภชัยก็บอกว่าคุณสิทธิกรคงเส้นคงวาช่วยกิจกรรมทางการเมืองของตัวท่านเองมาโดยตลอดคุณสุภชัยมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าจะมีการอ้างว่าให้กำลังใจแต่หลักฐานคุณผลิตเขาก็บอกว่าน่าจะมีมากกว่าหลักฐานที่2ก็คือภาพถ่ายของโรงแรมแห่งหนึ่งในอยุธยาเป็นพยานบุคคลเปิดเผยว่าในช่วง 24-25 ก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศมีการรวมตัวกันโดยมีบุคคลสำคัญรวมอยู่ในห้องด้วยคุณสุภชัยมีสว.จากนครพนม3คนแล้วก็อาจารย์อักษรย่อปลอปลาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำโพยพยาน

0: การเปิดบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วคุณผลิตบอกว่าทีมงานสำรวจโรงแรมพบว่ามีกล้องที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้และก็เจ้าของโรงแรมมีความเกี่ยวพันเป็นคนในครอบครัวของนักการเมืองในพื้นที่3หลักฐานก็คือ1ในผู้สมัครสวจากนครพนมปัจจุบันเป็นสวเป็นคนซื้อตั๋วเครื่องบินให้อีก9คนมีรายละเอียดเที่ยวบินก็มีราคาตั๋วชัดเจนอันนี้ก็งานสื่อว่าเขามาร่วมกันคุยกันวางแผนร่วมกัน4หลักฐานประการที่4ก็คือการรวมตัวของผู้สมัคร20มิถุนายนก่อนการเลือกตั้งสว1สัปดาห์เขานัดกันที่โรงโม่ปูนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนมหลักฐานสุดท้ายคือคลิปเสียงการสนทนาระหว่างสวนครพนมกับอีกแกนนำเพื่อเสนอผลประโยชน์โดยในคลิปมีการเจรจาเสนอเงิน1ขีด1ขีดนี่คือไม่ใช่ครึ่งไม่ใช่1โลนะเอาเขาว่า1โลก็คือ1ล้านใช่ไหม1ขีดนี่ก็คง1แสนแล้วก็มีการมัดจำล่วงหน้าครึ่งขีดโดยในเสียงในคลิปมีการพาดพิงว่าพรรคอื่นก็มีการจัดตั้งเหมือนกันก็เลยต้องบล็อกเอาไว้เพื่อแข่งขันชายในคลิปบอกว่าตอนนี้ผมจ่ายเครื่องบินไว้หมดแล้วกลุ่มนครพนมกล้าเครื่องบินค่าโรงแรมเตรียมไว้หมดแล้วถ้าไม่บล็อกเดี๋ยวไม่สู้เขาได้เดี๋ยวสู้เขาไม่ได้คุณผลิตบอกว่าคลิปทั้งหมดนี้ยืนยันครับโครงสร้างครอบคลุมทั่วประเทศสอดคล้องกับพยานหลักฐานเรื่องการออกค่าที่พักค่าเดินทางข้อเสนอตำแหน่งผู้ช่วยสว.ตามที่เสนอไปก่อนหน้าคุณผลิตบอกว่าคลิปวิดีโอแรกเนี่ยออกมาจากสาธารณะแล้วการวิเคราะห์คดีไม่สามารถแยกส่วนได้ต้องนำมาประกอบกันเมื่อความสัมพันธ์กับอดีตนักการเมืองกับสว.ประมวลกันกับการให้ปากคำของพยานที่มีร่วมขบวนการในการโพยหัวก่อนการเลือกตั้งทำให้ข้อกล่าวหาชัดเจนมีน้ำหนักถ้าสงสัยในคำกล่าวของพยานก็ย้อนไปดูหลักฐานตั๋วเครื่องบินมาประกอบได้นักข่าวถามว่ากกต.เขาจะพิจารณาแบบแยกส่วนจนทำให้ขาดน้ำหนักได้ไหมคุณผลิตบอกว่าหากกกต.ตรงไปตรงมานำมาประกอบกันจะเห็นนี่2ปีเนี่ยเพียงพอแล้วในการเชื่อมโยงหลักฐานทั้งหมดในการยื่นคุณผลิตบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ควรอยู่ในการครอบครองของกกต.และ DSI อยู่แล้วแต่หากว่าเห็นเป็นประโยชน์พรรคประชาชนก็พร้อมที่จะนำสู่การพิจารณาส่วนประเด็นความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลคุณผลิตบอกว่ากกต.และ DSI มีศักยภาพในการดึงข้อมูลได้ทั้งจากกล้องวงจรปิดตอนนี้พรรคประชาชนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานในจังหวัดอื่นๆทีนี้ครับข้อสักถามเรื่องแนวในการพิจารณาคดีของการหัวสว.แบบเหมาเข่งเนี่ยคุณผลิตบอกว่าคณะ26ตรวจสอบกันกรองแล้วมีความผิด229คนไม่ได้เกิดจากการเหมาแต่การพิจารณาคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคนนี้เขามองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้หัวเนี่ยเขาก็อยากจะให้ยึดชุด26เป็นหลักไอชุด36ไอชุดที่มาฟันธงสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นว่าเป็นตัวที่จะมาเปลี่ยนเกมอะไรทั้งหมดด้วยหรือเปล่าอ่ะวันนี้ก็มีหยิบประเด็นอีกอันนึงขึ้นมาวางไว้ครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็เป็นการออกมาแถลงเข้าใจว่าคุณผลิตนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่นะในจำนวนหนึ่งละเพราะคุณผลิตเองก็บอกว่ายังมีคนทยอยส่งข้อมูลให้อยู่เรื่อยๆแต่เนื่องจากนะครับต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองตรวจสอบซะก่อนที่จะมีการแถลงดังนั้นวันนี้เมื่อครบกำหนดนะ2ปีที่ว่าก็น่าจะเป็นวาระที่จะเอาข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนั้นเนี่ยมาแถลงเพิ่มเติมพุ่งเป้าไปที่จังหวัดนครพนมแม้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะขนาดรายละเอียดไฟล์บินต่างๆเนี่ยมีหมดนะมันเหมือนกับผมไม่พูดต่อดีกว่าเพราะว่าคนก็น่าจะพอรู้ว่าคุณผลิตนั้นก็คงจะมีแหล่งที่ได้ซัพพอร์ตนะส่งข้อมูลให้ชนิดที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยคุณผลิตก็เลยเรียกร้องไปยังกกต.นะว่าถ้ามันมีรายละเอียดมากมายขนาดนี้นะกกต.ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็จะครบกำหนดในเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ย90วันคือกรอบเวลาจะต้องตัดสินใจว่าจะยึดแนวทางไหนระหว่างนะครับคณะไต่สวนชุดที่26ที่ให้ส่งฟ้องทั้ง229คน229คนนี่แบ่งเป็นสว138และอีก91เป็นฝ่ายการเมืองนะไม่ลงรายละเอียดซึ่งก็เป็นทราบกันดีว่าเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆกันทั้งนั้น แต่ในขณะเดียว

0: กันเนี่ยชุดที่36ซึ่งเป็นอนุวินิจฉัยที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะไม่แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่มีอะไรเพิ่มเติมจากชุดที่26หรือเปล่าก็เลยเห็นว่าไม่มีมูลแล้วก็ยกคำร้องทั้งหมดตรงนี้นั้นเนี่ยแม้ถ้าเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆกับชุดที่26มีแล้วก็ชุดที่36ไปมีความเห็นอีกทางก็น่าสนใจเลยทีเดียวว่ากกต.จะยึดแนวทางไหนในการที่จะตัดสินใจเรื่องคดีหัวไม่หัวสว.ว่าจะไปถึงศาลหรือเปล่านะก็ต้องรอดูครับคุณวิรัติครับผมต่อยสักหน่อยไหมคุณวิรัติจะได้จบนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวาระโอกาสอันเดียวกันหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าครบรอบ2ปีนะเพียงแต่มีกลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2550นำโดยอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์วิชามหาคุณนะคุณมานิชสุขสมจิตได้ออกแถลงการถึงประธานกกต.เรื่องขอให้บังคับใช้กฎหมายก่อนที่กลไกขององค์กรนิติบัญญัติและองค์กรอิสระถูกแทรกแซงอย่างเบ็ดเสร็จนะครับก็อันเนื่องมาจากการจัดการกับผู้กระทำความผิดเรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยเขาลงรายละเอียดแบบนี้นะในแถลงการบอกว่าสว.ชุดปัจจุบันมีข้อหาร้ายแรงจากการบล็อกโหวตและทุจริตเชิงโครงสร้างขอให้กกต.ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นของสภาสูงที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการครอบงำของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองที่กระทบต่อหน้าที่อำนาจตามรัฐธรรมนูญและพาประเทศไปสู่เผด็จการรัฐสภาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการกันกรองกฎหมายในรัฐสภาและการเห็นชอบให้บุคคลเข้าสู่อำนาจในองค์กรอิสระประเด็นสำคัญเร่งด่วนคือขณะนี้มีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกกต.เพื่อทดแทนคนเดิมจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและกำลังได้รับการเลือกสรรและเห็นชอบจากสว.ที่มีข้อครหาซึ่งอาจทำให้สังคมเคลือบแคลงและสงสัยและกล่าวหาได้ว่ากกต.มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ที่ผ่านมาเพื่อป้องเกียรติและศักดิ์ศรีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจขอให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและกล้าหาญเร่งพิจารณาส่งเรื่องและพยานหลักฐานให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีหัวสว.ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสต่อสายตาประชาชนก็เป็นแถลงการของสสร.ปี2550นะครับก็ในท้ายตอนท้ายก็บอกว่าหากกกต.เพิกเฉยต่อหลักฐานข้อกฎหมายปล่อยให้สว.ที่มาจากการหัวและบล็อกโหวตทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายองค์กรอิสระองค์กรศาลอัยการสูงสุดองค์กรตามรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาประชาชนจะเสื่อมศรัทธาและกระทบต่อความเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมก็เป็นการรวมตัวผมเห็นลงลายมือชื่อกันหลายคนอยู่คุ้นแต่ในข่าวเขาก็หยิบยกว่านำโดยอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์วิชาแล้วก็พี่มนิษฐ์สุขสมจิตนะอดีตนายกสมาคมสื่อก็ร่วมกันจัดทำแถลงการตรงนี้นะครับถึงประธานกกต.เพื่อเร่งดำเนินการในเรื่องของคดีหัวสว.ก็ให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาครับคุณวิรัติครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
10: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอปลาเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องปลาเสือดาว
11: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์นะครับเรื่องของอเมริกากับอิหร่านยังไงแล้วก็คงจะไม่จบกันเร็วเหมือนจะจบแต่ก็ยังมีปัญหากระชอบมาตลอดเวลาตุลย์ชัยชวนคุยครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนก็คือเรือและลูกเรือที่ติดอยู่ที่แถวๆช่องแคบมีเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไประ
12: หว่างที่ช่องแคบโฮมุสของอิหร่านกับโอมานเป็นประเด็นมายาวนานตั้งแต่สงครามรอบนี้ระเบิดขึ้นนั้นคนลืมไปว่าเรือที่ติดอยู่มีลูกเรือและรวมกันแล้วล่าสุดตัวเลขนี่อยู่ที่ 11,000 คนนะครับเหลือเชื่อนะครับว่า 11,000 ชีวิตนั้นติดอยู่บนเรือมาหลายเดือนไม่มีโอกาสจะได้มองเห็นอนาคตตัวเองความหวังมีแต่เสียงระเบิดมีแต่ความกลัวมีแต่การต่อรองทางการเมืองและไม่มีใครมาให้ความสนใจขณะเดียวกันทางฝั่งอเมริกากับอิหร่านต่างก็ยืนยันตัวเองจะต้องเป็นคนควบคุมการเดินเรือบริเวณนี้เมื่ออิหร่านปิดช่องแคบโฮมุสอเมริกาก็มีการปิดล้อมรอบนอกยิ่งทำให้เรือหลายร้อยลำติดอยู่แถวนั้นไม่มีทางออกเมื่อวานนี้สหประชาชาติบอกว่าต้องมีปฏิบัติการมนุษยธรรมครับที่จะให้ลูกเรือที่ติดอยู่หมื่นกว่าคนนั้นได้ออกจากจุดนั้นแล้วผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีไปกว่าการได้กลับบ้านสำหรับคนเหล่านี้เพราะว่ามีคำให้สัมภาษณ์ของลูกเรือบางคนก่อนหน้านี้บอกว่า เขาลงนาม MOU สงบศึกเขาบอกเขาจะเลิกรบกันลูกเรือเหล่านี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยบอกว่ามันหดหู่มันสิ้นหวังมายาวนานเหลือเกินแล้ววันหนึ่งข่าวดีอีกวันหนึ่งข่าวร้ายชีวิตตกอยู่ในภาวะนอกเหนือจากว่าอาหารการกินจะร่อยหรอแล้วเนี่ยยังเจอกับความน่ากลัวของเสียงระเบิดเสียงโดรนการข่มขู่ซึ่งกันและกันเรือบางลำถูกยิงเรือบางลำติดอยู่ในนั้นและไม่สามารถขยับได้อีกทั้งเจ้าของเรือกับลูกเรือก็มีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าเจ้าของเรือก็ยังคาดหวังลูกเรือจะต้องอยู่ประจำเรือขณะที่ลูกเรือก็ถามว่าแล้วจะให้เขาดำรงชีวิตอยู่กันอย่างไรดังนั้นเมื่อสหประชาชาติประกาศผ่านองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ IMO บอกว่าจะต้องมีการช่วยอพยพลูกเรือ 11,000 คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยที่ถูกลืมไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกลืมมากที่สุดทุกคนมัวแต่ไปดูเรื่องว่าราคาน้ำมันเป็นอย่างไรไปดูว่าใครยิงกับใครใครเจรจาอะไรกับใครอย่างไรแต่ลืมไปว่าบนเรือเหล่านั้นมีร้อยพันหมื่นชีวิตทุกวันและหมื่นกว่าชีวิตนี่ครอบครัวเข้าที่อยู่ทั่วโลกนี่คิดดูสิครับว่ากังวลและเป็นห่วงตลอดอย่างไรฉะนั้น 11,000 ชีวิตที่ติดค้างอยู่บนเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซก็จะได้รับความช่วยเหลือปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นซึ่งปกติเกิดขึ้นได้ยากระหว่าง UN อิหร่านสหรัฐและโดยเฉพาะโอมานในฐานะเป็นตัวกลางคนสำคัญเลขาธิการของ IMOย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำให้สำเร็จเราได้จัดเตรียมการรับรองความปลอดภัยที่จำเป็นและได้ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับการเดินเรือที่ปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเหล่านี้โดยเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดบอกว่าอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งทั้งหมดด้วยนะครับสหรัฐอเมริกาและก็ภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือด้วยการอพยพชีวิตคนนับหมื่นครั้งนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นนะครับว่าผลกระทบจากสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงคู่ขัดแย้งแต่ยังรวมไปถึงแรงงานทางทะเลซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจโลกที่ต้องกลายเป็นตัวประกันของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมีคำให้สัมภาษณ์ของลูกเรือคนหนึ่งที่หลุดออกมาและกลับมาถึงบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยต้องมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าของเรือด้วยซ้ำไปเพราะว่าเจ้าของเรือนั้นถือว่าลูกเรือต้องทำตามที่เจ้าของเรือต้องการมีการถามว่าตอนที่ก่อนจะเข้าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเจ้าของเรือก็ถามลูกเรือลูกเรือถามว่าปลอดภัยจริงไหมเจ้าของเรือมั่นใจแล้วหรือยังตรวจสอบแล้วหรือยังเจ้าของเรือบอกว่าคุณมีทางเลือกคือคุณลงตรงนี้ก็ได้ก่อนที่จะเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุซถ้าคุณไม่กล้าแต่ว่าคุณลงปั๊บก็หมดกันนะคือคุณก็ไม่ใช่ลูกจ้างของเรือลำนี้อีกฉะนั้นลูกเรือลำนั้นก็บอกว่ามันเป็นการบังคับทางอ้อมเพราะว่าถ้าหากกระโดดลงจะกลับบ้านอย่างไรไม่มีใครรับผิดชอบและตกงานด้วยฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นกัดฟันต้องอยู่ในเรือและเรือลำนั้นก็เข้าไปที่ช่องแคบฮอร์มุซและก็ถูกยิงครับดีที่ว่าเข้าเป็นหนึ่งในคนที่รอดมาได้แต่การที่เจอกับวิกฤตอย่างนี้ลูกเรือกับตอนเรือกับเจ้าของเรือถ้าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างเข้าอกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันว่าจะต้องช่วยกันประคับประคองและยังมีความสัมพันธ์ลักษณะนายจ้างลูกจ้างอย่างนี้แย่มากๆถามว่าวันนี้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วจริงไหมเปิดครับและเรือก็เริ่มแล่นผ่านมากขึ้นแต่ไม่ใช่ในระดับที่คึกคักอย่างก่อนสงครามวันสองวันที่ผ่านมามีเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซประมาณ36ลำถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาแต่ว่ามีนักข่าวของอัลจาซีรารายงานว่าแม้จะมีสัญญาณบวกจากการที่โอมานและอิหร่านออกแถลงการร่วมกันเรื่องกลไกการปิด อนาคตจะต้องเปิดอย่างไร

0: ตัวเลข36ลำนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะในความเป็นจริงยังมีเรืออีกหลายร้อยลำครับที่ยังติดค้างอยู่ทั้งสองฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซรอคอยความชัดเจนเรื่องความปลอดภัยและระเบียบการเดินเรือใหม่ที่ยังไม่ลงตัวแต่ว่าประโยคนึงที่มาจากประธานรัฐสภาอิหร่านนั่นคือโมฮัมหมัดบาเกอร์กอลิบัฟบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจากนี้ไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมจะไม่เหมือนก่อนสงครามอิหร่านรอบนี้แน่นอนแปลว่าการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซนั้นอิหร่านกับโอมานจะเป็นผู้กำหนดทิศทางตรงนี้แหละที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐโต้กลับมาว่าคุณต้องไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเด็ดขาดนะแต่ทั้งโอมานและอิหร่านก็ยังยืนยันว่าแล้วค่อยว่ากันแต่เราคิดว่าเราอำนวยความสะดวกเราก็ต้องคิดถึงค่าบริการเพื่อที่จะทำให้การทำหน้าที่ของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่ยังมีความขัดแย้งในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซที่เราจะต้องคอยดูว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมถอยกันแค่ไหนอย่างไรด้วย
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศท่านไปที่คาซัคสถานนะครับก็มีนักข่าวจากเมืองไทยก็ตามไปกันอยู่หลายคนก็ได้เห็นถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ก็แล้วกันเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะเปิดตลาดกับประเทศที่เขามีพลังงานมีแร่หายากนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมตลาดฮาลาลแล้วก็มีกำลังซื้อที่เยอะท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเสียสัตย์ครับก็มีการลงนามปฏิบัติการแผนปฏิบัติการร่วมรถแมพขับเคลื่อนความจริงในทุกมิติปักหมุดฉลองความสัมพันธ์35ปีในปี2027ที่จะถึงด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการไปสานสัมพันธ์คาซัคสถานที่มีพรมแดนติดอยู่ในจีนติดอยู่กับจีนกับรัสเซียไม่มีทางออกทางทะเลนะครับมีประชากรประมาณสัก20ล้านคนถ้าเข้าได้ก็สามารถที่จะเข้าทางฝั่งประเทศที่เป็นสถานอะไรตรงนั้นน่ะได้แล้วก็เป็นประตูสู่ยุโรปได้ก็เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ไปเปิดตลาดทางธุรกิจเลยครับคุณมนตรีครับ
4: ครับผมเห็นข่าวท่านนายกรัฐมนตรีมาเติมอีกนิดหนึ่งนะครับท่านในคงจะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นเจ้าภาพ
3: งานส
4: อบท่านไปครั้งนี้เป็นวันที่6นะคุณอภิรักษ์ครับก็แทบจะไปทุกวันแต่พอไปวันนี้ก็มีประเด็นเนี่ยในเรื่องของ
3: ท่านไป6วันเลยเหรอคุณมนตรี
4: เอาวันนี้เป็นครั้งที่6ผมเห็นสื่อเขานับ1 2 3 4 5แล้วก็วันนี้เป็นวันที่6นะที่ท่านไปงานโอท็อปที่เมืองทองธานีแต่ประเด็นในวันนี้ก็คือเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอันสืบเนื่องมาจากคลิปเสียงล่าสุดนั่นแหละนะที่เราเองก็ต้องสื่อสารเพิ่มเติมไปว่าคงต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันในการที่จะนำเสนอเพราะว่าบางครั้งนะฮะจริงบ้างเท็จบ้างก็มาผสมโลงกันแต่พอเป็นประเด็นขึ้นมาแบบเนี้ยนักข่าวก็ไปถามว่ามันเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าซึ่งนายกก็ย้ำว่าจะยึดหลักฐานเป็นหลักในการดำเนินการและก็ไม่มีความกังวลใดๆต่อกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับและนายกก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานกระทรวงแล้วก็ยืนยันว่าปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐเนี่ยก็ดำเนินการทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายก่อนที่จะมาหารือกับตนจึงยังไม่มีเหตุที่จะต้องไปย้ายปลัดออกจากตำแหน่งและท่านนายกก็ยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะต้องรับโทษไม่ใช่เพียงรับผิดชอบและไม่มีการยกเว้นให้ผู้ใดและก็บอกอีก7วันข้างหน้าซึ่งจริงน่าจะเหลือ6นะวันนี้นับ1แล้วนะ7วันอันตรายนะฮะ นายกบอกอีก7วันข้างหน้าคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตรงกับช่วงที่ตนเดินทางกลับจากต่างประเทศพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีนะจะเดินทางไปต่างประเทศนะกลับมาก็ครบกำหนดแล้วคงจะมีความคืบหน้าและผลสอบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสอบเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะคุณวิรักษ์เพียงแต่ว่าตั้งหลักได้อยู่นิดหนึ่งก็คือ1ตอนแรกๆนะฮะจะยกเลิกทั้งหมดนะซึ่งอาจจะเร็วไปถัดมาจะชะลอก็เร็วไปอีกเหมือนกันเพราะเห็นว่าก็มีคนที่เขาควรที่จะได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้ก็อยากให้เขาต้องมีปัญหาไปด้วยเลยก็นะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้วก็ให้เดินหน้าบรรจุนะใกล้การท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ตรวจสอบควบคู่กันไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบแต่บังเอิญนะครับที่ปัญหามันใหญ่โตขนาดนี้แน่นอนที่สุดนะครับว่าใครจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็ต้องรอดูนะแต่ต้นตอปัญหามันน่าจะมาจากหลายๆทางด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่ดำเนินการนะครับมันอาจจะมันเกินโควต้าไหมคุณอภิรักษ์ครับหรือไม่มันเป็นประเด็นปัญหาที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องอธิบายว่าเหมือนกับที่ใครก็ตามที่ถูกพาดพิงถึงก็ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวเขาจะอธิบายในส่วนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีคนเกี่ยวอยู่คนเดียวไม่แน่ใจว่าจะไปจบที่คนนั้นหรือเปล่าผอ.พิชิตที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วและเจ้าตัวก็ยังหาตัวไม่เจอนั่นคือกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณปิรักษ์ครับ
3: จริงๆก็มีคนหนึ่งที่ระบุชื่อก็คือคนที่แก้ไฟล์หรือเขียนไฟล์นั่นแหละก็อีกคนหนึ่งแต่เพราะถ้ามูลค่าของงานนี้มันหลัก 4,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วมีแค่ผอ.นั้นกับคนที่แก้ชื่อแค่นั้นนะผมว่ามันก็น้อยไปหน่อยคุณมตรีท่านนายกเนี่ยท่านไปงานโนท็อปเนี่ยสื่อไม่แน่ใจสแตนดาร์ดหรือรีพอร์เตอร์เขาลงเนี่ยเขาใช้คำว่าหนีการประชุมกตล.เนี่ยไปนี่ผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าท่านคงเห็นว่างานโอท็อปเป็นงานที่สำคัญมั้งครับคุณมนตรีอย่างที่บอกก็เลยเจอข่าวนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันครับท่านโสพลสารัมท่านประธานรัฐสภาท่านก็เห็นว่าเรื่องต่อต้านยาเสพติดนี่ก็เป็นงานสำคัญครับเพราะวันนี้ท่านหลังจากที่วันก่อนท่านออกมาเต้นแอโรบิกอ่ะใช้โยอะไรกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ออกมาประกาศสู้ยาเสพติดใน4มิติครับป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าพลังศรัทธาพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการวันนี้ก็ในฐานะประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็กล่าวในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเนี่ยบอกได้ต่อสู้ปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่ส.ส. 3-4 ปีที่ผ่านมาต่อสู้มาตลอดและเห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข4มิติ1ก็คือป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำให้ชุมชนแข็งแรง2หากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการบำบัดฟื้นฟู3กระบวนการปราบปราม4ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้ไขกันอย่างจริงจังด้วยพลังศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการผมก็เห็นสื่อเขามาลงอ่ะผมก็ช่วยโปรโมทหน้างานท่านหน่อยเพราะว่านอกเหนือจากการเข้าวัดนอกเหนือจากการออกกำลังกายวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานยาเสพติดซึ่งผมคิดว่าแต่ละงานท่านคงจะทำได้ดีไม่แพ้กับหน้าที่ประธานสภาที่ท่านรับภารกิจกันอยู่ครับคุณมนตรี
4: หนึ่งมันเป็นเรื่องลูกติดพันนะครับท่านเองก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับมอบหมายให้กวาดล้างจัดการเรื่องของยาเสพติดนะอาจจะท่านเองก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าคงจะต้องมาสานต่อในสิ่งที่ทำมาไว้เดิมสองก็คือแสดงว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะของบ้านเมืองที่ไปกระทบกับเยาวชนลูกหลานและก็กำลังสำคัญของชาติที่จะเติบโตมาในวันข้างหน้ามันก็เลยจะต้องช่วยกันหลายหลายทางนะผมเห็นมือปราบหูดำหรือไงพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพซึ่งตอนนี้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เคยออกมาชี้แจงนะครับว่า ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์งานหลักงานรองอะไรตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นงานที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าทำควบคู่กันไปส่วนใครที่ผมเองคนนะที่เคยตั้งข้อสังเกตนะก็ถือโอกาสนะได้รับฟังคำชี้แจงจากท่านไปด้วยคือพลตรีวิชัยท่านก็บอกว่าที่มีทางฝ่ายค้านหรือใครต่อใครวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไปทำอยู่แต่ที่บุรีรัมย์ที่อื่นมันไม่มีเหรอนะท่านก็ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องของโครงการนำร่องแล้วก็จะทำเป็นนำร่องไปที่อื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่มีปัญหามีปัญหาอยู่แต่ที่บุรีรัมย์นะลำปลายมาศเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า1เนี่ยก็ต้องช่วยกันทํา2ที่ทำตรงนั้นก็เพราะว่าทำเป็นโครงการนำร่องคุณรักยังพอมีเวลานะผมเห็นพลตำรวจโทรุทธพลนะครับนวรัตเมื่อวานเนี่ยท่านก็ไปตอบกระทู้ถามสดในสภาแม่คนที่ถามเนี่ยก็อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเป็นระดับอดีตรัฐมนตรีด้วยนะคุณบุญจงวงไตรรัตน์นะเป็นคนลุกขึ้นถามแม่กระทู้แบบนี้ต้องเรียน
5: ชมหวานเจี๊ยบอ่ะคุณมนตรี ผมดอกจันให้ผมดอกจันให้เชิญคุณมนตรีหวานเจี๊ยบอ่ะ
4: ก็หวานนะครับวันนี้ท่านเลยมาขยายผลต่อสื่อก็ถามเนี่ยคุณนริรักษ์ว่าเอ๊ะเมื่อวานน่ะที่ท่านไปตอบกระทู้ในสภาแล้วระบุว่ามีเส้นเงินบางส่วนที่โอนมาถึงนายพานุพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายพานุอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยดูเหมือนอันนี้ก็หวานด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะการเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS นะ Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดนะทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนของนายภาวุฒได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้าน14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คนายภาวุฒเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมการเงินใช่หรือไม่โอ้นะก็ถามนำนะท่านก็บอกว่าอันนี้ขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ทีนี้มาถึงตอนสำคัญครับคุณนริรักษ์ครับก็ถามว่าที่สุดแล้วหากมีการตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดแล้วมีการโอนเงินไปให้พรรคประชาชนความผิดของพรรคจะถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลตอบว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณาเอาล่ะผมพักไว้ตรงนี้แหละคุณอภิรักษ์นั่นก็แสดงว่าเรื่องนี้อาจจะไม่จบง่ายๆและดูเส้นเงินแล้วพอโยงมาถึงตรงนี้และเป็นเรื่องของกกต.แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีผู้ยื่นร้องไปที่กกต.แล้วหรือยังนะหลายคนก็บอกว่าเริ่มต้นจากการที่คุณบุญจงวงไตรรัตน์เป็นคนไปถามเองนะแล้วตอบแล้ววันนี้ยังมาขยายต่อเนี่ยแสดงว่านะใช้ภาษาฝรั่งหน่อยไหมโกโซบิกครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: ไปกันใหญ่แล้วก็เป็นการสร้างกระแสจากฝั่งนี้ก็คือให้มันรู้ไปติดเครื่องมาแล้วแล้วเขาลุยเต็มที่ทุกประตูครับคุณมนตรีครับ
4: ครับก็นี่แหละคือเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็คงจะต้องนำหลักฐานต่างๆมาชี้แจงนะผมส่งท้ายสั้นๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเมื่อกี้พูดถึงคุณหมอวรงนะคุณหมอวรงเนี่ยรายละเอียดหลักฐานมากมายเลยนะคงไม่รอเพราะกรรมาธิการที่ตรวจสอบเรื่องไทยไอพาสปอร์ตก็หวังว่าทั้งสตง.ปปช.ที่ไปรับฟังข้อมูลนะจะใช้ประเด็นว่าความปรากฏแล้วก็ไปหยิบยกตั้งแฟ้มเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าตั้งหรือไม่ตั้งวันนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็เลยไปยื่นร้องปปช.ให้ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คื สัญญาแนบท้ายนะว่ามันมีการล็อกสเปคมีการอะไรยังไงหรือไม่อ่ะไปถึงปปช.แล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: หมดเวลาของข่าวเด่นนะครับพบกับข่าวเด่นในวันจันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นส่วนคุณมนตรีพรุ่งนี้มา 10:00 นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ปรับตัวลดลงไป 16.21 จุดนะครับติดไปที่ 1542.34 จุดครับลงไป 1.04% นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้ 66,472.04 ล้านบาทนะครับดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันเลยครับท่ามกลางแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จุดสูงสุดของวันนั้นอยู่ที่ 1549.82 จุดจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1537.96 จุดนะครับท็อป5วันนี้อันดับ1เลยคือ Delta ครับติดไปที่304บาทลดลงไป6.75% อันดับที่2 Gulf ปิดไปที่59.75 บาทนะครับลดลงไป 1.24% อันดับที่3 BDMS ครับปิดไปที่18.90 บาทเพิ่มขึ้นมา 2.72% อันดับที่4 CPO 58.25 บาทลดลงไป 0.85% และอันดับที่5 PTT หรือปตท.นะครับปิดไปที่33.25 บาทลดลงไป 0.75% นะครับภาพรวมการลงทุนวันนี้นักลงทุนนั้นได้ปรับพอร์ตโดยหมุนเงินไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่อิงการบริโภคภายในประเทศซึ่งได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับขณะที่นักลงทุนต่างชาตินั้นยังคงมีสถานะซื้อสุทธิราว 1,300 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเรานะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผมครับ
0: ครับตลาดวันนี้เป็นไปตามคาดไหมครับ
1: ก็ถือว่าลงแรงกว่าที่มองไว้นะฮะนะครับแต่ก็ตามก็ตามกระแสตลาดแหละเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงเช้าคือกระแสหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันโดนขายลงมานะครับนะทั้งเรื่องประเด็นเกิดขึ้นตัว Apple เงี้ยที่บอกว่าอะไรชิปมันแพงนะฮะขอขึ้นราคาอะไรเงี้ยนะครับนะก็เป็นแรงส่งให้เขาเห็นว่าเอ๊ะธุรกิจพวกนี้ตอนนี้เองมันไปทางไหนกันแน่อะไรเงี้ยนะครับนะภาพที่ออกมามันก็โดนเทขายก็ลงมาแล้วก็หุ้นดีเซลนี้ก็ลงค่อนข้างจะแรงก็ตามหุ้นกลุ่มเทคนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะลงค่อนข้างจะแรงกว่าเพื่อนนะครับนะงั้นภาพที่ออกมามันก็เลยทำให้ดูถอยลงมาแล้วคือว่าวันนี้ถ้าเราดูความจริงเนี่ยเราวันนี้เราโดนจากตัวเดลต้าล้วนๆเลยนะครับนะเพราะว่าเดลต้าที่ลงวันนี้ลงไปถึง22บาทนะครับนะซึ่งมันคิดเป็นสัดส่วนต่อเซนีเนี่ยก็อยู่ราว22จุดได้นะครับนะแต่เซตปิดลบ16นะแต่ว่าเซตมันยิ่งกินถ้าเราไม่พูดเดลต้าเนี่ยเซตน่าจะยืนปกครองตัวบวกได้อยู่นะครับนะแต่ผมว่าเดลต้ามันตัวใหญ่เมื่อชุดลงมานะครับนะแต่ในทางนี้ก็เองเราเห็นอย่างเขาวันนี้แรงซื้อเข้าไปเนี่ยชัดเจนเลยขึ้นกลุ่มน้ำมันที่มีแรงซื้อกลับเข้าไปน่าจะเป็นการซื้อแบบครอบเวอร์ตัวที่มันลงมาจากราคาน้ำมันที่มันดรอปลงนะวันนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นกันใหม่นะครับนะแต่ตัวที่แข็งแล้วก็เป็นตัวในตลาดเลยคือหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งเป็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยสัปดาห์เนี่ยแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะปิดพร้อมไตรมาส2กันแล้วนะครับนะมันก็จะมีการคาดหวังเรื่องของการพรีวิวเรื่องการคาดหวังของตัวงบของกลุ่มแบงค์นะครับนั้นอาจจะเป็นการซื้อก่อนดักรอไว้ก่อนนะครับนะจริงตรงงบอะไรฮะนะครับนั่นคือกระแสหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเองเนี่ยเดี๋ยวพอหมด Q2 ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกเรื่องปันผลระหว่างการนะครับนะนั้นมันไม่เห็นว่ามันเริ่มมีแรงซื้อเข้าไปในหุ้นดูรู้สึกเทมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะเกรงว่าตัวใหญ่บางตัวหรือว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นคาดหวังจะไปล้อประสิทธิภาพบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีแรงซื้อเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใจบวกอย่างหนึ่งนะครับนะแต่เผื่อว่าเราต้องรับข้อถึงคือเพราะวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยมันถูกฉกแล้วเดลต้าคือเขาลากขึ้นลากลงได้นะครับนั่นก็ไปตามกระแสนะครับเนี่ยงั้นช่วงนี้เราก็ต้องติดตามดูเดลต้าเป็นหลักว่ากระแสมันดูผ่อนหรือเปล่าแล้วมันดีขึ้นหรือไม่นะครับเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคงสักพักนึงเดี๋ยวเดลต้าคงตั้งหลักได้นะครับเนี่ยถ้าได้หุ้นก็ยังมีโอกาสขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยนะช่วงนี้ต่างชาติเนี่ยจริงๆถ้าเราดูจากยอดเขาซื้อเนี่ยถ้าเรามองแบบช่วงเข้าไปก่อนเห็นเลยว่าเขาซื้อมา3 วันติดนะครับแต่ถ้าเรามองไปถึงช่วงวันที่มีตัวของครับที่ตัวบิ๊กจอดนะฮะนะครับวันนั้นจริงเนี่ยต่างชาติก็ถูกยอดขายแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาประเด็นเรื่องบิ๊กจอดมาคิดเนี่ยต่างชาติจริงแล้วเขามีสัดส่วนการซื้ออยู่นะครับนั้นจริงแล้วเขาซื้อมาติดต่อวัน5 วันนะโฟลว์เงินเข้ามานะครับถ้าเรามองแบบไม่เอาบิ๊กจอดนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงแล้วต่างชาติยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่นะครับนะนั่นหมายความว่าเงินโฟลว์ยังเข้าอยู่เนี่ยหุ้นมันก็ยังมีโอกาสในการซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวหลักตลาดเองคนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องการเซกเตอร์โรเตชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างน้อยมันทำให้ตลาดหุ้นมันไม่ถึงจะดูเหงาแล้วก็ไม่ถึงจะดูถดถอยบางทีหุ้นลงหนักๆเนี่ยเขาดีกันหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่นะก็เรียกว่าตัวเล่นกันเลยฮะพอตรงนี้มันแค่ไปเล่นตัวอื่น รอบนี้จะเกิดว่าพวกโดมิสติกเพย์กับหุ้นแลกกาเนี่ยจะเริ่มเข้ามาใหม่นะครับนะนั้นอยากมองให้มองในเชิงกันว่าตลาดหุ้นยังดูโอเคอยู่อย่าเพิ่งไปตกใจอะไรนะครับเนี่ยอยู่สักพักนึงเนี่ยผมว่าน่าตั้งหลักได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสการรีบาวนะครับ
0: ครับสัปดาห์หน้ารอปัจจัยอะไรบ้างครับแล้วแนะนำนักลงทุนยังไงดีบ้างครับในแง่กลยุทธ์การลงทุน
1: ก็ถ้าในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังมองเชิงกลยุทธ์ก่อนเลยที่มองในสถานการณ์ออกตัวรับได้อยู่นะฮะเพราะเรายังเชื่อหุ้นน่าจะมีโอกาสการรีบาวนะครับเนี่ยส่วนในเชิงปัจจัยเนี่ยของเราเองผมว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเด่นนักเราอาจจะไปเก่งตรงงบกันละนะครับไปดูงบเป็นยังไงนะครับก็มีการรีวิวอะไรมาก็ว่านไปนะครับเนี่ยแต่ในสัปดาห์หน้าของข้างนอกเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นอเมริกาทางอิหร่านมันก็ต้องตามดูนะเพราะตอนนี้สถานการณ์มันดูเงียบๆแต่ว่ามันก็มีข่าวเคลื่อนออกมานะฮะ
0: กลับมาปิดช่องแคบอีกแล้วครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้เน
0: ี่
1: ย
0: กลับมาวุ่นวายอีก
1: เราไม่ทราบเนี่ยเราต้องตามดูนั้นไปส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ขณะเดียวกันเราเห็นทุกอย่างคือฝั่งอเมริกาจะมีตัวเลขพวกเล็กกระจ้างงานออกมาช่วงกลางสัปดาห์นะครับนะก็ต้องมาดูว่าพรุ่งนี้จะส่งสัญญาณออกมาแล้วก็แน่นอนกระแสช่วงนี้ตลาดเองอ่ะจะมีข่าวกับเรื่องที่ทางดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่นะครับนะดังนั้นก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายก็จะส่งสัญญาณอะไรมาเพิ่มเติมไม่อะไรนั่นแหละอยู่แบบนี้คือช่วงนี้คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรใหม่มากเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้จะปิดงบแล้วนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring นะครับส่วนภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ลดลงไป90กว่าจุดคิดเป็น 2.26% นะครับปิดไปที่ 4,027 วันนี้มีแรงกดดันจากดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันหลายวันนะครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นยังคงเดินหน้าเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแม้ว่า Micron Technology ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐนั้นจะเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดก็ตามนะครับหางเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดไปที่ 22,671.86 จุดครับลดลงไป400กว่าจุดคิดเป็น 1.76% ครับโดยหางเส็งนะครับก็ปิดไปส่วนโตเกียวนิกกี้นะครับก็ปิดในแดนลบครับเป็นการลดลงในเชิงจำนวนจุดที่มากที่สุดเป็นอันดับที่3นับตั้งแต่ที่มีการคำนวณดัชนีเลยนะครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ตลาดพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนะครับขณะที่คอมโพสิตเกาหลีใต้ครับก็ปิดร่วงลงเกือบ 6% ในวันนี้นะครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ดัชนีทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้อันเนื่องมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับคอมโพสิตหรือคอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยปิดไปที่ 8,411.21 จุดลดลงไป519.09 จุดคิดเป็น 5.81% ส่วนนิกเคอิก็ปิดไปที่ 69,360.88 จุดนะครับลดลงไป 3,000 กว่าจุดครับคิดเป็น 4.15% นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ครับเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นปัจจัยกดดันตลาดนะครับเพราะฉะนั้นชั้นในคอมโพสิตหางเส็งติดลบไปทั้ง2ตลาดเลยนะครับติดลบไปทุกตลาดนะครับวันนี้ในภูมิภาคของบ้านเรานะครับปิดท้ายกันที่ออสเตรเลีย S&P ASX 200เป็นตลาดเดียวที่ปิดบวกในภูมิภาคในวันนี้นะครับโดยมีปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มค้าปลีกกลุ่มขนส่งนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,764.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 15.50 จุดคิดเป็น 0.18% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,964.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 12.60 จุดคิดเป็น 0.14% ครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้นะครับสำนักงานกกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อห้ามจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันพรุ่งนี้จนถึง 18:00 นของวันเลือกตั้งนะครับ24ชั่วโมงหากฝ่าฝืนนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา123พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานกกต.จึงขอให้ทุกภาคส่วนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งกันได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.นะครับ worldwideweb.ect ซึ่งย่อมาจาก Election Commission Thailand เนี่ยนะครับ ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444 1444นะครับกวาดตาดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเราวันนี้นะครับหอการค้าไทยจีนเชื่อเศรษฐกิจไทยโตเกิน 2% ครับโตได้โดยได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาหนุนแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะครับว่าระวังจะโดนเวียดนามแซงนะครับ DIT ครับรับลูกไทยช่วยไทยดันสินค้าชุมชนขึ้นห้างชูตลาดต้องชมหมู่บ้านทำมาค้าขายเชื่อมท่องเที่ยวนะครับตลาดต้องชมก็อยู่ที่จันทบุรีเนี่ยนะครับ DIT กรมการค้าภายในนะครับ Department of Internal Tradeสันเพชรลงพื้นที่สตูลติดตามโครงการคมนาคมดันโครงสร้างพื้นฐานยกระดับเศรษฐกิจใต้ครับกรมรางเปิดทางเอกชนร่วมวิ่งรถไฟโดยสารคิดค่าใช้ราง44บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนำเที่ยว77บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนะครับรฟท.ลดผูกขาดประกาศข้อมูลโครงข่ายรางแล้วปลดล็อกเอกชนร่วมใช้ค่าโดยสารเริ่มต้นที่44บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนะครับในขณะที่ภูมิภาคนะครับตอนนี้ที่เคลื่อนไหวกันอยู่นะครับสหประชาชาติก็อยู่ในข่าวในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปที่ฝรั่งเศสกันก่อนเลยนะครับทุ่มงบ130ล้านยูโรเร่งติดระบบทำความเย็นโรงเรียนทั่วประเทศรับมือคลื่นความร้อนตอนนี้ไม่ปราณีใครเลยนะครับแล้วก็ยังมีเมียนมาเผาทำลายยาเสพติดกว่า 1.7 หมื่นล้านชี้กลุ่มติดอาวุธฉวยวิกฤตสงครามขยายธุรกิจครับศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก7ปีคิมกอนฮีอดีตสตรีหมายเลข1ฐานรับของขวัญแลกตำแหน่งนะครับภรรยาของซุนยุนซอกโยนะครับญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินกว่า120เที่ยวครับรับมือกับพายุเมฆลาจ่อปะทะกับอีโกสนะครับ2พายุ UN ระงับแผนอพยพเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังเรือสินค้าถูกโจมตีกลับมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปสำหรับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับ International Maritime Organization ได้ประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้กับหน้าน้ำโอมานนะครับพักสักครู่วันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่ม

0: และอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับผมวารินทร์สัจเดลครับช่วงนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับตั้งแต่ศุกร์นี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอาจารย์สมชายติดภารกิจนะครับจะกลับมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งสิงหาคมนะครับก็ทุกวันจันทร์และวันศุกร์จากนี้ไปนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจก็จะเป็นช่วงเวลากับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ก็ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีลสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวที่มันว่อนอยู่ในโซเชียลตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะพกโฉนดไปปรึกษาฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าวเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับ25มิถุนายนจะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ชั้น1หน้าCharles and Keith ที่ Central ลาดพร้าวนะครับมางานเดียวเนี่ยแต่ว่าได้ครบเลยนะครับทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34%จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะครับฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษนะครับในงานนี้เองนะครับระหว่างวันที่25ถึง1กรกฎาคมเนี่ยนะครับในวันเสาร์ที่27มิถุนายนจะมีงานเสวนาครับในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเสวนากันในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่แหละครับที่บริเวณงานแต่ว่าจะมีขึ้นในช่วง 16:00 นถึง 17:30 นลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มกันได้นะครับที่029383456ครับ029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าเนี่ยมากที่สุดนะครับพบกันได้ที่ Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1นะครับบริเวณหน้า Charles and Keith สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
4: สำหรับทุกวันศุกร์ในช่วงนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับ รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพิวัฒน์ติดภารกิจนะครับก็

0: เลยต้องกวนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมาเปิดสัปดาห์แล้วก็มาปิดสัปดาห์กับเรานะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ซึ่งวันนี้นะครับก็จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามอาจารย์กำลัง on the move อยู่นะฮะอยู่ที่จาการ์ตามหาอาจารย์
1: ครับใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จาการ์ตาครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คร
0: ส
1: ับ
0: วัสดีคร
1: ส
0: ับ
1: วัสดีทั้งวันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับครับ
0: ครับก็โอ้โหสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของโลกของเรากับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ดี Mother Nature ก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศก็ดีเนี่ยอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่เริ่มจากคลื่นความร้อนในยุโรปที่เขาเรียกกันว่าโอเมก้าบล็อกนะครับที่มันทำให้เกิดคลื่นความร้อนที่มันกระจุกตัวมันไม่ไปไหนมันบล็อกอยู่กับที่เนี่ยนะฮะแล้วก็กำลังกระทบอยู่หลายประเทศเลยนะครับผมก็เพิ่งรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในเจ้าเวเนซุเอลาซึ่งยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็น่าเป็นห่วงถึงแม้จะไม่ใช่ที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงไปประมาณ150กิโลเมตรนะครับแต่มันเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.2 7.5 เกิดขึ้นห่างกันในช่วงไม่ถึง1นาทีนะครับเป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยก็คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกทมที่ผ่าน28มีนาคมปีที่แล้วมาเนี่ยคงเข้าใจความรู้สึกดีนะครับว่าเวลาเราอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่นี่เขาเกิดเหตุจริงๆเลยนะครับอาจารย์ครับนี่คือเรื่องที่อยากจะฟังมุมมองของอาจารย์กันก่อนนะครับก่อนที่อาจารย์อยากจะเล่าให้เราฟังวันนี้เรื่องของ5ปีความสัมพันธ์อาเซียนกับออสเตรเลียด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในความร่วมมือที่น่าสนใจที่มีอะไรมาฝากกันด้วยในวันนี้นะครับแต่อาจารย์อยากจะพูดถึงเวเนซุเอลาพูดถึง climate change ในช่วงนี้ยังไงบ้างนะครับแล้วโลกของเราตอนนี้เนี่ยทำอะไรไปมากน้อยแค่ไหนเราบ้างครับหรือก็ยังคงเป็นสงครามน้ำลายอยู่ดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับประชาชนของเวเนซุเอลานะครับซึ่งยอดเสียชีวิตทันทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ double earthquake ใช่ไหมครับเกิดครั้งแรกเนี่ย 7.2 นะครับแล้วก็ใต้ดินลงไปประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็อีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่วินาทีอ่ะจริงๆก็เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ซ้อนทับกันก็คือความสั่นสะเทือนระดับ 7.5 แต่ว่าเที่ยวนี้มันตื้นมากแค่ประมาณ10กิโลเมตรใต้ดินแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาทีแรกเลยเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุหมื่นมีการประมาณการกันว่าอาจจะถึงแสนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวเนซุเอลาเองเนี่ยเผชิญกับภาวะทุกยากทางด้านเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับในขณะที่ต้นปีที่ผ่านมาก็เจอปฏิบัติการเด็ดหัวผู้นำออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในสภาวะซึ่งทุกยากลำบากนะครับเราคนไทยเองก็คงจะส่งกำลังใจนะครับส่งแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ถ้ามีความช่วยเหลือใดๆที่สามารถที่จะทำได้เนี่ยผมคิดว่านาทีนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมันสะท้อนให้เราเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเปราะบางมากนะครับต่อสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับ
0: ครับ
1: ภัยธรรมชาติมันอาจจะมาในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็กระทบกระเทือนรุนแรงทันทีเช่นแผ่นดินไหวนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีภัยธรรมชาติอีกแบบนึงซึ่งเกิดจากมนุษย์ทำนะครับแล้วก็คาดการได้ล่วงหน้านะครับแล้วเราก็เข้าสู่สภาวะนั้นอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนั่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งซูเปอร์เอลนีโญตอนนี้เนี่ยเราคาดการได้เลยนะครับว่าสภาวะอากาศมันจะแปรปรวนมากนะครับในช่วงฤดูฝนอาจจะตกน้อยนะครับแต่ในทางตรงข้ามฤดูหนาวมันอาจจะไม่หนาวแต่มันอาจจะมีฝนตกแล้วถึงช่วงนั้นน่ะเราอาจจะเจอจากน้ำแล้งกลายเป็นน้ำท่วมสภาพอากาศมันพลิกผันมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องเตรียมการนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามหาความจริงใจผมคิดว่าพวกเราทุกคนมีความปรารถนาดีที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึง political will นะครับหรือว่าความจริงใจทางด้านนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเชื่อว่าหลายๆประเทศเดินหน้าพยายามที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับจริงนะมันจะมีต้นทุนสูงมากๆแต่ปัญหาก็คือประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเฉลี่ยต่อหัวประชาชนมากที่สุดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ย คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ตระหนักเรื่องนี้นะครับแล้วก็รณรงค์เรื่องนี้แต่มันยังขาด political will นะครับเพราะว่านโยบายของทรัมป์เองเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เชื่อเรื่องสภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยเขายังทำนโยบายอย่างเช่น drill baby drill ถูกต้องไหมครับ mm-hmm. แล้วตอนนี้เองเนี่ยก็เน้นยังคงยึดติดกับพลังงานฟอสซิลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความอันตรายมีความสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วถ้าเกิดมองในทางนโยบายเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วแหละว่าประเทศไทยแล้วก็อาเซียนของเราเนี่ยมันอยู่ท่ามกลาง perfect storm นะครับ mm-hmm. perfect storm 3เรื่องเรื่องแรกอย่างน้อยที่3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ห้ำหั่นกันด้วยเครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับ เรายังเห็นมาตรการสงครามการค้านะครับทีมไทยแลนด์ของเรายังต้องเจรจามาตรการทางด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาอยู่เลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเราเห็นการแตกสลายของห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยี disrupt นะฮะการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีหลายๆมิตินะครับตั้งแต่เทคโนโลยีพลังงานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์นะครับซึ่งมันจะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็มาแทนที่แรงงานถ้าเราปรับตัวไม่ทันก็คงจะแย่แล้วก็แน่นอนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับเราคงจะต้องมอง3เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องหลักเลยนะครับก็อาเซียนฟาวเดชั่นเองที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เราพยายามที่จะเปิดเวทีนะครับเปิดเวทีเอาคือบางทีเราเองก็ไม่ได้อยากฟังแต่เฉพาะกับพวกเบบี้บูมเมอร์ที่เป็นคนทำนโยบายเราก็อยากจะไปดึงเอาไอเดียใหม่ๆใช่ไหมครับ fresh idea จากคนที่เป็นประชาชนรุ่นเยาวชนที่ well groom ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่ได้รับการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองสินะครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนฟาวเดชั่นก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำอาเซียนนะครับ Mission of Australia to ASEAN เนี่ยเราจัดโครงการชื่อว่า Aus for ASEAN Alumni Dialogueก็เอาศิษย์เก่าที่เคยเรียนหนังสือได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับตั้งแต่ระดับไปเป็นช็อตคอร์สนะครับ3เดือน6เดือนไปจนถึงเรียนจบระดับปริญญาโทปริญญาเอกเลยเนี่ยนะครับ120คนนะครับจาก11ประเทศอาเซียนมาช่วยกันระดมสมองสิว่าภายใต้สภาวะที่ผมบอก3เรื่องนี้ geopolitics geoeconomics ใช่ไหมครับclimate change นะครับแล้วก็ disruptive technology เนี่ยประเทศอาเซียนแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างความร่วมมือกันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าออสเตรเลียเนี่ยคือประเทศผู้เจรจาประเทศแรกเลยนะครับที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนตั้งแต่ปี1974อาเซียนเนี่ยเริ่มปี1968นะครับ1974เนี่ยออสเตรเลียก็เข้ามาจอยอาเซียนแล้วในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการในฐานะที่เป็นผู้เจรจานะครับแล้วก็เมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับก็ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็น comprehensive strategic partnership นะครับหรือว่าการเป็นพันธมิตรนะครับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำนโยบายนะครับก็จะเป็นการทำนโยบายร่วมกันของทั้งสองภูมิภาคดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเอาเด็กเยาวชนจริงๆก็ไม่ใช่เด็กอาจจะเป็นต้องเป็นผู้ว่าเป็นเยาวชนนะครับเพราะว่าตามคำจำกัดความของอาเซียนเนี่ยเยาวชนอายุถึง35ปีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไปเรียนหนังสือนะครับได้เห็นชีวิตทั้งในอาเซียนได้เห็นชีวิตได้ใช้ชีวิตทั้งในออสเตรเลียมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับตอนนี้เรียนจบมาแล้วนะครับทำงานนะครับบางคนเป็นผู้บริหารระดับกลางบางคนเป็นผู้บริหารระดับสูงบางคนเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นเราพวกเขากลับมาแล้วก็มาช่วยกันระดมสมองครับ
0: ครับซึ่งปีนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไอเดียของคนรุ่นใหม่กับปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในโลกใบนี้
1: ใช่ครับเรามีเซสชั่นที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูตนะครับเอกอัครราชทูตของอาเซียนและเอกอัครราชทูตของออสเตรเลียนะครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเป็นอย่างไรนะครับมีเซสชั่นที่ask me anything นะครับเราเชิญเอ็กซ์เพิร์ทนะครับเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขามาแล้วเราก็แบ่งเป็นโต๊ะ8โต๊ะนะครับแล้วก็สลับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ให้เป็น8กลุ่มนะครับแล้วก็ให้เวลาครั้งละ15นาทีแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนครบ8กลุ่มได้คุยกับเอ็กซ์เพิร์ท8ด้านนะครับถามคำถามทุกทักคำถามที่เขาอยากจะถามนะครับมีเซสชั่นนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องของการเมืองความมั่นคงนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จบออกมาเป็นเอกสารสำคัญนะครับที่เป็นคล้ายๆแถลงการของศิษย์เก่าออสเตรเลียอาเซียนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเห็นอะไรนะครับในความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียนะครับซึ่งเที่ยวนี้ที่ผมประทับใจมากเป็นพิเศษก็คือทีมไทยแลนด์คนอยากจะเรียกว่าเป็นเยาวชนของเราเนี่ยนะครับ9คนซึ่งบางคนก็ไปเรียนระดับคอร์สสั้นๆ6เดือนบางคนก็ไปถึงระดับจบปริญญาโทจากออสเตรเลียเลยนะครับหลากหลายสาขาอาชีพนะครับมีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีเอกชนนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณครูที่สอนที่โรงเรียนอบจ.จังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีบริษัทคอนซัลท์ฝรั่งนะครับมีข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นความหลากหลายของทั้ง9คนนะครับแต่ว่าที่ประทับใจมากกว่านั้นก็คือพวกเขาแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้อย่างดีมากคือตอนที่เราคุยกันเราก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ค่ายเยาวชนนะเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเราจัดเป็นกาลาดินเนอร์แล้วเราก็มีเฉพาะทานอาหารใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีอาวงดนตรีนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะมีใครอยากที่จะขึ้นมาร้องเพลงก็เชิญได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อครับเด็กไทยไม่ใช่เด็กอะเยาวชนไทยที่มาทุกคนเนี่ยคุยกันในระหว่างวันที่เราจัดกิจกรรมว่าเฮ้ยทีมไทยแลนด์ต้องมีโชว์ แล้วอาจารย์จากโรงเรียนอบจที่จังหวัดเชียงรายก็ขอยืมอุปกรณ์จากคุณครูนาฏศิลป์ในโรงเรียนอะที่เป็นพวกเครื่องประดับมาด้วยอะชุดสบงสบายอะ แล้วพวกเขาก็นัดหมายกันแล้วก็ออกไปเซิร์ฟนะครับในขณะที่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเขาก็มาถามผมว่าควรทำได้ไหมผมบอกสนับสนุนเต็มที่โอ้ยเราควรจะต้องทำถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้เรามีความสามารถแล้วเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรล่ะการสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการเปิดที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดแบบมิตรภาพอ่ะใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือผมก็เสนอเขาไปว่าเอ้ยอย่าคิดอะไรมากนะเอาเข้าจริงเรื่องการเซิงเรื่องการรำแบบที่เรารำเราเซิงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะมันเป็นของทั้งสปป.ลาวมันเป็นของทั้งกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราไปชวนเขาไหมให้มาร้องรำทำเพลงด้วยกันเด็กเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์เขาคิดไปก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะมาคุยกับผมอ่ะเขาไปชวนเราด้วยเห็นไหมฮะว่าเด็กเยาวชนของเราเนี่ยมันมีความใจกว้างแบบกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาก็ชวนเยาวชนของสปป.ลาวของกัมพูชามาทำกิจกรรมด้วยกันเพราะเขารู้ดีว่าไอ้วัฒนธรรมการรำการเสิร์งการเต้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่ว่าก็ very unfortunate นะครับเขาไม่มา แต่เราไม่เป็นไรเขาไม่มาไม่เป็นไรแต่เราเชิญแล้วอ่ะ
0: รู้ใจกว้าง
1: เราใจกว้างถูกต้องไหมครับแล้วเราก็แสดงให้เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของที่มันเป็นออริจินอลมันก็เป็นของออริจินอลนะฮะแล้วก็โอ้แล้วพอลำเสร็จเต้นกันเสร็จเนี่ยทางลงมาปุ๊บปรากฏอ้าวที่โต๊ะที่เด็กไทยนั่งกันอยู่มีเบียร์วางอยู่ที่โต๊ะหมดแล้วทุกคนงงว่าทำไมมีเสิร์ฟเบียร์ด้วยเหรอปรากฏเด็กโต๊ะเวียดนามครับชอบการแสดงเด็กไทยสั่งเบียร์มาให้เลี้ยงเบียร์เพราะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณนะฮะว่าไอ้การจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ย ทำออนไลน์มันก็ทำได้อะแต่พอถ้ามันเป็นทั้งออนไลน์ที่ทำมาก่อนแล้วมาต่อเป็นไฮบริดก็คือมีการพบปะกันเนี่ยในการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันที่สองก็เป็นเซสชั่นของการระดมสมองละนะครับที่เด็กเยาวชนเขาจะคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราอยากเห็นอะไรนะครับที่จะทำให้ความร่วมมือของออสเตรเลียกับอาเซียนมันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในที่สุดพอถึงเวลาที่จะต้องจบเนี่ยก็ต้องอ่านแถลงการนี้กับหน้าคณะทูตของอาเซียนกับออสเตรเลียใช่ไหมฮะเด็กไทยคนหนึ่งก็ได้รับเลือกนะครับเธอเรียนจบปริญญาโทที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นามสกุลเดียวกับคุณวีเลย
0: อ้าว
1: สรัญญาสัจเดว
0: ก็สัจเดวเหมือนกัน
1: ใช่สัจเดวเหมือนกันนะครับทีแรกผมเห็นแต่ตัวเวลาใช้งานในการประชุมก็เป็นภาษาอังกฤษก็เขียนเป็นสัจเดฟนะฮะก็
0: เหมือนผม
1: ก็เหมือนกันแต่เขาน้องเขาก็บอกว่าเวลาเขียนเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าสัจเดลเหมือนกัน
0: อาจารย์
1: นั้น
0: อาจารย์ใช่กับผมแล้วครับค
1: ือ
0: นามสกุลนี้นามสกุลนี้โหลฮะเหมือนแซ่ตั้งฮะเหมือนสมิธอาจารย์อาจจะมาจากจุดกำเนิดเดียวกันแต่ว่าคนละสายกันแต่นามสกุลนี้เยอะมากครับสัจเดลเนี่ยแต่ก็ดีใจกับ
1: เจเนอเรชันที่แล้วอาจจะถ้าเจเนอเรชันที่แล้วอาจจะบ้านอยู่ติดกัน
0: เป็นไปได้มาจากแถวๆเดียวกันมาจากแถวๆปัญจาบปากีเกชวาและแถวๆนั้นนะฮะครับครับ
1: แต่ของพี่ไปทางสายเหนือของเขาไปทางสายอีสาน
0: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้มาอยู่กรุงเทพ
0: ครับครับอะไรฮะอะไรเป็น recommendation ของทีมไทยแลนด์จากอาเซียนไปสู่ออสเตรเลียครับอาจารย
1: ์ recommendation ของเยาวชนอาเซียนทั้ง11ประเทศเลยก็คือเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ในมิติของประชาชนต่อประชาชนเนี่ยมันเข้มแข็งยั่งยืนสถาพรมากกว่านี้นะครับอยากให้ผู้นำนะครับมีเวทีอย่างเป็นทางการในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนนะครับ
0: mm-hmm.
1: แล้วเขาก็คิดว่าการสนับสนุนให้เครือข่ายของเด็กและเยาวชนรวมถึงศิษย์เก่าสามารถที่จะเข้มแข็งกว่านี้นะครับทำกิจกรรมได้มากกว่านี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ภาคประชาชนต่อประชาชนเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับในแถลงการเนี่ยอธิบายแล้วก็แน่นอนพอออกแถลงการเสร็จเราก็ให้ท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยคอมเมนต์ด้วยท่านเอกอัครราชทูตก็บอกกันว่าโอ้โหนี่มันคือแบบฟังแล้วมันเหมือนกับขนลุกเลยอ่ะเพราะว่าการเขียนแถลงการออกมามันมีความฟอร์มอลมันเป็นแบบทางการนะครับมันมีความเป็นมืออาชีพซึ่งแน่นอนอาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าโมเดลอาเซียนมีติ้งกับโมเดลอีสเอเชียซัมมิตมีติ้งนะครับก็คือแบบจำลองการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแบบจำลองการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งเราเองก็มีประสบการณ์ในการที่จะร่างแถลงการแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยพอเข้าไปช่วยนะครับกับน้องๆเขาทำแถลงการเนี่ยมันก็เลยเป็นแถลงการซึ่งมีความลึกนะครับแล้วก็พูดถึงตั้งแต่สาเหตุนะครับที่มาว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญพูดถึงว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรแล้วก็พูดลงไปถึงในรายละเอียดด้วยว่าแล้วถ้าจะต้องเริ่มทำเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ครบทั้งวงจรนะครับของการทำนโยบายนะครับซึ่งทางคณะทูตที่ได้ฟังอยู่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเอกสารเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกนำไปทำงานต่อนะครับโดยออสเตรเลียเองเนี่ยเขามีตั้งศูนย์ระดับชาติของเขาขึ้นมาเรียกเป็นศูนย์อาเซียนออสเตรเลียเซ็นเตอร์นะครับซึ่งในโลกนี้เนี่ยก็จะมีศูนย์ลักษณะแบบนี้จะแปนอาเซียนเซ็นเตอร์ไชน่าอาเซียนเซ็นเตอร์โคเรียอาเซียนเซ็นเตอร์อินเดียอาเซียนเซ็นเตอร์แล้วก็ออสเตรเลียอาเซียนเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้กำลังมีความพยายามตั้งอยู่ที่อีกอันหนึ่งก็คือ US อาเซียนเซ็นเตอร
0: ์
1: แต่ละศูนย์ก็จะมีแน่นอนเรื่องหลักที่ต้องทำเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนนะครับแต่ว่านอกจากส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการโป รโมทเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับ2วันกับ ASEAN Foundation ต่อด้วยวันที่3นะครับวันที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียก Track 1.5 Track 1.5 ก็คือคราวนี้เราเอาคณะทูตนะครับนักวิชาการทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนและออสเตรเลียนะครับแล้วก็นักธุรกิจของทั้ง11ประเทศอาเซียนแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยมาระดมสมองกันละนะครับแต่เที่ยวนี้พิเศษหน่อยปกติ Track 1.5 เนี่ยมันจะเป็นแค่เฉพาะอย่างที่ผมบอกอ่ะข้าราชการแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจแต่เที่ยวนี้เนี่ยเรามี OSPO ASEAN Alumni Network ของเราเนี่ยเข้าไปนั่งรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาอดีตที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นคนอาเซียนทั้งสิบประเทศเนี่ยก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับไปร่วมถามคำถามตั้งคำถามสำคัญสำคัญหลายเรื่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันจะทำให้เราเห็นนะครับว่าต่อจากนี้หลังจากที่เรามีความสัมพันธ์ระดับ comprehensive strategic partnership ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียมา5ปีมันคิดต่อไปข้างหน้าแล้วเหรอว่าอีก5ปีต่อไปเนี่ยเรากับออสเตรเลียอาเซียนกับออสเตรเลียเนี่ยจะอัปเกรดความสัมพันธ์ของเราจะเดินหน้าทำนโยบายด้วยกันไปได้ไกลขนาดไหนแต่แน่นอนอันนี้เป็นข้อเสนอจากฝ่ายของ Track 1.5 ถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องดูต่อว่าแล้วทางผู้นำนะครับเมื่อเขารับข้อเสนอนี้ไปเนี่ยเขาเอาไปทำต่อได้ยังไงบ้างครับ
0: ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับความร่วมมือเรามีกรอบความร่วมแบบนี้กับประเทศอื่นด้วยไหมครับอาจารย์สำหรับอาเซียนเองเนี่ยฮะที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแบบที่เราทำ
1: ใช่เรามีกรอบความร่วมมือแบบนี้กับจีนนะครับกับญี่ปุ่นนะครับกับเกาหลีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเร็วๆนี้เราอาจจะมีลักษณะแบบนี้กับแคนาดาด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าจริงๆแล้วทำอะไรก็ตามที่เราทำนโยบายด้วยกันเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างกันมันก็น้อยลง
0: อ
1: ันนี้เป็น
0: บทบาท
1: เร
0: ื่อง
1: การพูดภาคประชาชนอย่างแท้จริงครับ
0: กับอเมริกาล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ผมคิดว่ากับอเมริกาเนี่ยหลายๆเรื่องมันยังเขาเรียกอะไรล่ะตะกุกตะกักกันอยู่นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ที่สำคัญมากๆของสหรัฐอเมริกาในอดีตนี่คือ USAID นะครับ USAID เนี่ยก็ถูกยุติบทบาทไปในช่วงของทรัมป์นะครับแต่ว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองก็ตั้งศูนย์อาเซียนออสเตรเลียขึ้นมานะครับไม่ใช่ US อาเซียนที่เป็นฟันนะครับเป็นกองทุนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐกับอาเซียนต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลเริ่มใช้งานเพียงแต่ว่าแน่นอนโมเมนตัมมันก็ไม่เหมือนกับสมัยที่ยังเป็น USAID ซึ่งมีต่อเนื่องมายาวนานนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามความสัมพันธ์ภาคประชาชนต่อประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ต่อยอดแล้วถ้ามันคลิกกันได้เนี่ยมันจะเสริมพลังหลายๆเรื่องให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าทีมไทยแลนด์ของเราก็กำลังพยายามอย่างหนักในการที่จะคล้ายๆเป็นรอบสุดท้ายละ finalize ในเรื่องของสิ่งที่เราจะคุยกับอเมริกานะครับในเรื่องของมาตรการทางภาษีที่สหรัฐอเมริกาเองก็ตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาโหดมากนะครับแล้วก็เอาเรื่องอื่นๆที่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องมายำปนกันไปเต็มไปหมดอ่ะทำให้การเจรจาเฉพาะเรื่องของภาษีเรื่องของมาตรการกิจการทางการค้าเนี่ยมันยุ่งยากนะครับ
0: ครับก็สัปดาห์นี้เราก็เห็นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ไฮไลท์เรื่องที่คุณสุภจีไปที่บรัสเซลส์ใช่ไหมครับเร่งเรื่องของ EU FTA กับทาง EU นะครับอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยพอจะเป็นตัวมาเสริมหรือว่าเป็นเรื่องการหาตลาดใหม่ตอนนี้เนี่ยนะฮะของกระทรวงพาณิชย์อาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีความคืบหน้าอะไรมากน้อยแค่ไหนเราบ้างไหมครับ
1: เราเห็นชัดเจนนะครับว่าทีมประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกไปนะครับแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรล่ะ นโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น proactive มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ EU นะครับกับกลุ่มประเทศทางยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะ

0: ทศที่มีความใกล้ชิดแล้วก็เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตที่เขาเรียก EAEU เนี่ยเราก็เดินหน้าพยายามที่จะทำให้มันเดินหน้าไปสู่การเจรจาการค้าแล้วเปิดเสรีระหว่างกันได้ด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับผมเองก็ทำหนังสือเสนอแนะไปเรื่องของเราเคยคุยกันในรายการแล้วแหละนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเอแล้วเรากับอิหร่านเนี่ยนาทีนี้มันอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องยกระดับความสัมพันธ์นะครับผู้แทนการค้าของเรานะครับอย่างเช่นท่านทูตชุตินทร์นะครับก็ทำงานหนักนะครับในเรื่องของที่จะพยายามที่จะหาตลาดใหม่ในอินเดียแล้วก็เอเชียใต้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยการทำงานหนักเนี่ยเราเริ่มงานหนักต่อเนื่องกันมาได้สักพักหนึ่งละเพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นผลที่มันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพวกนี้นะครับบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าเยอะๆอย่างเช่นเรื่องทุเรียนอย่างเงี้ย
1: mm-hmm.
0: ผมได้รับทราบมาดีมากเลยเรื่องนึงก็คือนาทีนี้มันมีตลาดอันใหม่เกิดขึ้นมาทันทีเลยก็คือตลาดทุเรียนจิ๋วอ่ะนะครับตลาดทุเรียนที่สมัยก่อนถูกคัดทิ้งทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นทุเรียนเนื้อดีทุเรียนคุณภาพดีรสชาติดีเพียงแต่ว่าลูกมันไม่สวยอ่ะ มันส่งออกต่างประเทศไม่ได้แต่นาทีเนี้ยในประเทศมันกลับมาเริ่มขายแล้วมีราคาได้ครั้งหนึ่งซึ่งมันช่วยผู้ประกอบการชาวเกษตรกรได้เยอะมากถูกต้องไหมฮะแล้วไอ้นโยบายเชิงรุกที่ทำไปตั้งแต่ก่อนที่คือเราทุเรียนมันจะออกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนมันออกเยอะแล้วการส่งออกมันไม่ได้เยอะได้ขนาดนั้นมึงก็ต้องมาเร่งขายในประเทศก็ต้องทำให้มันมีความต้องการมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีดราม่าเนี่ยนาทีนี้เราเห็นเลยว่าเกษตรกรสามารถที่จะขายทุเรียนได้เพิ่มขึ้นมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้สูงขึ้นนะครับก็คงจะต้องมีโครงการแบบนี้ที่เป็นโครงการเชิงรุกแล้วก็คาดการไปก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดสภาวะขาดตลาดหรือล้นตลาดออกมาให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่พูดคุยกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเมื่อสักครู่ตอนที่อาจารย์พูดถึงการส่งความช่วยเหลือไปยังเวเนซุเอลานะครับก็ให้ข้อมูลทิ้งท้ายกันนิดนึงว่าบังเอิญเราไม่มีสถานทูตเวเนซุเอลาในประเทศไทยนะครับท่านทูตเวเนซุเอลาที่ผมรู้จักนะครับท่านทูตราดาเมชเนี่ยซึ่งดูแลประเทศไทยด้วยเนี่ยแต่ว่าสถานทูตเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่แคลนะครับท่านก็เดินทางมาไทยบ่อยแล้วเคยมาร่วมงานกับเราตอนที่ผมจัดกิจกรรมพาทูต13ประเทศไปจันทบุรีอาจารย์พูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ยนะครับเราก็ไปทำทุเรียนtasting กันแล้วก็พาไปชมความหลากหลายของ tropical fruits เพราะว่าพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเขาโปรโมท Thailand tropical fruits นะฮะเราจัดกิจกรรมกันที่พารากอนเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เลยเกิดไอเดียงั้นพาไปที่จันทบุรีเลยดีไหมนะครับก็เลยพาคณะทูต13ประเทศไปเดี๋ยวผมคงมีโอกาสได้นำคลิปมาให้ได้ชมกันในรายการด้วยนะครับในอนาคตกำลังตัดต่ออยู่นะครับแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากหลายประเทศเนี่ยสนใจมากๆเลยนะครับช่วยยิ่งกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่ม CIS นะครับอย่างคาซัคสถานอาเซอร์ไบจานนี่เป็นตลาดของเราด้วยเหมือนกันนะครับร่วมคณะไปกับเราในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันรวมถึงเวเนซุเอลาซึ่งอย่างที่บอกครับผมก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ขอบพระคุณมานะครับในนามของรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ในเวเนซุเอลานะครับแต่แค่อยากจะเรียนให้ทราบว่าเรายังไม่มีสถานทูตอนาคตไม่แน่นะครับเพราะก็กำลังอยู่ในช่วงของการเสนอรัฐบาลอยู่นะครับว่าอยากจะมาเปิดสถานทูตเวเนซุเอลาในประเทศไทยด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับเสริมเป็นเกร็ดนิดนึงนะครับเวลาที่เราไม่มีสถานทูตอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วถ้าสมมติคนไทยของเราเนี่ยไปท่องเที่ยวไปทำงานไปทำธุรกิจในประเทศนั้นๆเนี่ยแล้วเจอกับปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าอย่างเช่นถ้ามันเกิดสงครามมันเกิดภัยธรรมชาติแบบนี้เนี่ยให้ท่านเข้าไปที่สถานทูตประเทศอาเซียนที่ใกล้ที่สุดเลยครับเพราะว่าเรามีข้อตกลงกันในกลุ่มอาเซียนครับว่าในเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศอาเซียนอื่นๆไม่มีสถานทูตอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยสถานทูตของอาเซียนที่อยู่ในประเทศนั้นอย่างเช่นกรณีเนี่ยคนไทยที่อยู่ที่เวเนซุเอลาวิ่งเข้าไปที่สถานทูตมาเลเซียได้เลย นะครับสหรัฐมาเลเซียจะดูแลคนไทยเหมือนกับที่ต้องดูแลคนมาเลเซียอันนี้เป็นข้อตกลงของอาเซียนนะครับแล้วเราก็ใช้ประโยชน์เรื่องนี้เสมอนะครับเวลามันเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นในตะวันออกกลางในแอฟริกาที่บางครั้งเพื่อนบ้านของเราไม่มีสถานทูตแล้วเรามีสถานทูตหรือเราไม่มีสถานทูตแต่เพื่อนบ้านของเรามีสถานทูตครับ
1: ได้ครับจ้าครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็อยู่กับจานเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เดือนนี้วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม
0: ไม่เบื่อนะฮะเจอกันสัปดาห์ละ2วันเลย
1: ไม่เบื่อให้เวลาจานหาข้อมูลนะครับ1สัปดาห์เจอกันหัวท้ายสัปดาห์นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับวีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainCo อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
11: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
14: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฟุตบอลโลกก็กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคะนอกจากเรื่องในสนามแล้วเนี่ยอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าหลายคนอาจจะเชื่อว่าการได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศเจ้าภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
15: ครับสวัสดีคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
14: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ฟุตบอลโลกก็กำลังแข่งขันกันคึกคักนะคะหลายเมืองก็มีแฟนบอลทั่วโลกเดินทางไปชมการแข่งขันแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าการที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแบบนี้เนี่ยเจ้าภาพเขาได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากอย่างที่หลายคนเข้าใจไหมคะอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยค่ะ
15: ครับก็เวียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาที่ผมเชื่อว่ามีแฟนบอลทั่วโลกติดตามจำนวนมหาศาลเลยนะครับรวมถึงแฟนบอลในบ้านเรานะครับถึงแม้ว่าทีมชาติของไทยเราไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงติดตามซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับครั้งนี้นะครับ2026เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามีการขยายจำนวนทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะเป็นทั้งหมด48ทีมกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเจ้าภาพนะครับเป็นโคร่วมกันทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกนะครับจัดกันทั้งหมดเนี่ยดูข้อมูลมาเนี่ย16เมืองเลยนะครับที่เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพในการจัดแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานออกมานะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะสร้างนะครับมูลค่า GDP สูงถึงประมาณ 40,000 นะครับ900ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวนะซึ่งก็มีการประมาณการกันด้วยว่าในแต่ละเมืองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ620ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแหมฟังดูตัวเลขแบบนี้นะก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ส่งผลนะครับให้เกิดการสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้นะครับมหกรรม FIFA World Cup 2026เนี่ยก็ถือเป็นอีเวนต์นะครับกีฬาระดับโลกที่มีมูลค่านะครับแล้วก็มีความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นะครับเราเรียกว่าเป็น Sporting Event เนี่ยหรือเป็นมหกรรมกีฬานะครับที่มีความเป็นเชิงพาณิชย์สูงมากทีเดียวนะครับแล้วทางFIFA เองนะก็โปรโมทค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาเราก็คงจะเห็นสื่อนะครับรายงานเรื่องนี้กันแล้วก็มีกระแสตรงนี้ก็เข้ามากันเยอะทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับการแข่งขัน FIFA World Cup เนี่ยทุกๆครั้งนะมันก็มักจะมีการถกเถียงกันพอสมควรในประเด็นเรื่องผลที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจว่าตกลงแล้วมันสร้างเม็ดเงินแล้วมันได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใครที่เป็นคนได้ ประโยชน์สูงสุดใครได้น้อยได้มากแล้วมันจะมี consequence มีผลตามมานะครับมันดีต่อเศรษฐกิจจริงหรือไม่อย่างไรโอ้โหมีการพูดกันมาค่อนข้างมากนะครับในปี2026เนี่ยก็มีการเริ่มคุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะครับควบคู่กันไปกับการ enjoy ใช่ไหมครับทุกคนก็อาจจะมีทีมโปรดของตัวเองก็ลุ้นเชียร์กันไปตอนนี้เริ่มมีบางทีมตกรอบกันไปแล้วบ้างก็มีนะครับส่วนทีมที่เราเชียร์กันก็สุดแล้วแต่จะไปได้ถึงแค่ไหนแต่ว่าเบื้องต้นครับอย่างที่เราเห็นภาพกันนะครับถ้าใครได้ติดตามดูไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดสดก็ดีหรือว่าจะมาติดตามดูไฮไลท์กันในแต่ละวันก็มีหลายคู่หลายแมตช์กันเลยทีเดียวเนี่ยก็จะพบบรรยากาศนะครับเอาเบื้องต้นก่อนละกันถ้าเราดูนะครับเราก็เห็นบรรยากาศในสนามนี่โอ้โหคึกคักใช่ไหมครับสนุกสนานแฟนบอลนะครับที่เข้าไปเชียร์กันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกันไปนะครับจากหลายภูมิภาคจากหลายประเทศทั่วโลกบางประเทศเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศก็มีนะครับแล้วก็มีแฟนบอลนะก็ตามกันเข้าไปเชียร์มากน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่าเราจะเห็นสีสันความคึกคักในสนามนะครับที่หลายเมืองในอเมริกาในเม็กซิโกอะไรเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างคึกคักแล้วบางสนามนี่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ซึ่งอย่างในสนามอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ใช้นะครับในการแข่งขันพวก NFL อะไรพวกนี้นะครับอเมริกันฟุตบอลกันอยู่แล้วอ่ะทีนี้พอเราเห็นภาพแบบนี้นะครับว่าผู้ชมก็คึกคักแฟนบอลก็ค่อนข้างแน่นนะครับสิ่งที่เราอาจจะพอจินตนาการตามไปก็คืออะไรครับ1พวกโรงแรมนี่เต็มนะครับโรงแรมที่เรียกว่าอยู่ในเมืองที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันที่มีสเตเดียมนะครับร้านอาหารแน่นอนเต็มแน่นนะครับแล้วก็เรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับอีเวนต์ต่างๆโดยเฉพาะทีมที่ชนะเนี่ยโอ้โหเขาก็จะไปฉลองกันเต็มที่นะครับแต่ไอ้บรรยากาศที่โรงแรมเต็มนะครับร้านอาหารเต็มและที่สำคัญเนี่ยโรงแรมที่อยู่ในเมืองนะครับที่เป็นเจ้าภาพเป็นเมืองที่จัดแข่งขันเนี่ยส่วนมากเลยก็จะราคาเรทราคาห้องพักเนี่ยโอ้โหก็สูงแน่นอนใช่ไหมครับแต่คำถามก็คือว่าให้บรรยากาศแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะกลางระยะยาวได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็มีการสตูดี้กันออกมาค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเหมือนกันนะครับยังมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเขาก็สตูดี้ออกมานะครับชื่อโปรเฟสเซอร์ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์นะครับเขาพยายามในอเมริกานะครับพยายามที่จะ break down นะรายละเอียดนะครับว่าในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะมีใครได้ประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาลองวิเคราะห์เจาะลึกกันดูนะครับจากภาพที่เราเห็นจากทีมที่เราเชียร์ไปมองในมุมเศรษฐกิจไปมองในมุมเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะว่ามันจะมีใครได้ใครมากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
14: งั้นอย่างโปรเฟสเซอร์เขามองยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะว่าพอเราคุยกันอย่างนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วว่าอย่างโรงแรมเต็มร้านอาหารก็คึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยแต่มันอาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างไหมคะว่าเศรษฐกิจเมืองเจ้าภาพก็อาจจะไม่ได้โตเติบโตแบบยั่งยืนหรือเปล่า
15: ครับก็ฟันธงออกมาเนี่ยนะครับจากบทความที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยเขาฟันธงออกมาเลยนะครับบอก the real winner นะคือผู้ชนะที่แท้จริงนะในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจของการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกคือใครอ่ะให้ท่านผู้ฟังลองทายๆดูในใจนะครับเฉลยเลยนะครับ The real winner is FIFA นั่นเองนะครับ FIFA เนี่ยจากการประเมินจากการคาดการณ์นะครับน่าจะสามารถสร้างนะครับเรียกว่าผลประกอบการนะครับให้กับองค์กรเนี่ยได้สูงถึงประมาณ 40,000 นะครับ 3,000 ล้าน US ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะซึ่งก็คงไม่แปลกใจเพราะว่าตัวเลขนี้ผมก็ไปย้อนดูนะครับในการประเมินครั้งก่อนๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในปี2022 2018อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจริงๆฟีฟ่าเขาก็มีรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกอบเป็นกำนะครับโดยประมาณครึ่งนึงเลยเนี่ยนะครับหรือเกือบ 50% เนี่ยมันจะมาจากเรื่องของลิขสิทธิ์ในการไลฟ์บรอดแคสต์หรือว่าการถ่ายทอดสดอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นผมเข้าใจว่าเราคงเคยได้ยินข่าวในบ้านเราเหมือนกันก่อนหน้านี้ใครจะได้ถ่ายทอดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับทุกประเทศที่ได้มีการถ่ายทอดเนี่ยก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะครับให้กับทางฟีฟ่าซึ่งนะครับนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านี่แหละเป็น the real winner เลยนะของการจัดเพราะว่าได้รายได้เยอะแต่ว่าจริงๆฟีฟ่าก็ไม่ได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์นะครับเขาก็มีส่วนแบ่งจากตัวนะครับพวกไลเซนส์ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ว่าโอเคค่าไลฟ์พอดแคสต์เนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะครับมันจะประมาณกินสักประมาณครึ่งนึงเลยนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะมันก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นองค์ประกอบนะครับของการเกิดขึ้นของอีเวนต์กีฬาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมืองที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนนะครับมันจะมีคำถามใหญ่ๆเลยแหละก็มักจะถามกันว่าแล้วเมืองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยซึ่งคราวนี้3ประเทศใช่ไหมครับแต่16เมืองอย่างที่บอกไปเนี่ยได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะจากการเป็นเจ้าภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถ้ามองจากมุมนักวิชาการสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมองนะบอกว่าจริงๆเนี่ยเมืองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อยกว่านะน้อยกว่าที่มันมีการคาดการณ์หรือเรามองว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ครั้งนี้มันก็อาจจะต่างจากครั้งอื่นๆนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็น low cost event ก็ได้เพราะว่าอะไรครับในอดีตที่ผ่านมานะอย่างย้อนกลับไปนะครับเคสที่คลาสสิกมากเลยคือปี2014ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาไปทุ่มนะสร้างในเรื่องของสเตเดียมสร้างอะไรอันนั้นจะเป็น fixed cost ที่มหาศาลอะแต่มาดูอย่างสหรัฐอเมริกาเราเห็นได้ว่าเขาก็ใช้หรือเม็กซิโกเองก็ตามนะครับไอการเปิดการปิดเราก็จะเห็นนะคือเขาก็จะใช้สเตเดียมที่เขามีอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดนะครับหรือว่าเป็นการลดต้นทุนไปได้ส่วนหนึ่งธุรกิจในท้องถิ่นนะครับก็จะได้ประโยชน์แต่เป็นระยะสั้นแน่นอนช่วงที่มีการจัดการแข่งขันเนี่ยโอ้โหมันก็จะคึกคักมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีอีเวนต์เนี่ยพวกธุรกิจท้องถิ่นต่างๆแน่นอนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างที่เราคุยกันไปก็จะได้เม็ดเงินเข้ามาพอสมควรแต่ว่าในส่วนของเมืองที่เป็นเจ้าภาพเองเนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารจัดการนะครับมันต้องมีการลงทุนถ้าไม่นับเรื่องสเตเดียมเนี่ยแน่นอนเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องการจัดระบบการจัดระเบียบต่างๆนะครับเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการคมนาคมขนส่งเพราะว่าพอคนมาเยอะแน่นอนมันก็ต้องมีการเดินทางนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเบอร์เดนนะครับเป็นส่วนที่เมืองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะต้องลงทุนกันไปดังนั้นเนี่ยก็อาจจะได้แต่ว่าเป็นการได้ประโยชน์ที่เป็นระยะค่อนข้างจะสั้นอยู่พอสมควรก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเมืองเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะได้เม็ดเงินมหาศาลนะครับมันมีอะไรที่อาจจะต้องนับรวมนะเข้ามาเป็นการใช้จ่ายอยู่พอสมควรนะครับ
14: แล้วอย่างนี้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าที่ต้องนับรวมเข้ามาเนี่ยแจกแจงว่าเขาจะต้องจ่ายอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์มันจะต้องมีเรื่องของต้นทุนที่เขาจะต้องแบกรับเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ความปลอดภัยขนส่ง
15: แน่นอน
14: สนามงบต่างๆค่ะอาจารย
15: ์ครับใช่เลยครับก็อย่างน้อยๆนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้สร้างสเตเดียมใหม่เนี่ยแต่ก็โอเคจะทำให้สนามฟุตบอลมันมีมาตรฐานมันก็ต้องมาตรวจสอบมาเช็คกันดูใช่ไหมครับเรื่องของการปรับสนามให้มันสามารถรองรับแฟนบอลจากทั่วโลกได้อันนี้ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องรับกับภาระเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับระบบขนส่งก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมอันนี้ก็ทุกอย่างครับเคลื่อนด้วยงบประมาณนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการฝูงชนต่างๆนะครับก็ไม่แน่ว่าในเมืองนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนถ้ายังไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการนะครับเพิ่มเติมงบประมาณนะครับอาจจะติดตั้ง CCTV เพิ่มนะครับอาจจะต้องมีการจ่าย OT ของเจ้าหน้าที่ต่างๆในการรักษาความปลอดภัยซึ่งตรงเนี้ยมันก็มักจะเป็นงบประมาณที่เป็นงบประมาณสาธารณะนะครับของเมืองนั้นที่จะต้องคอยใส่เข้าไปคอยเติมเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าการจัดการแข่งขันแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแค่ไหนจะต้องนับรวมรายจ่ายทุกประเภทนะครับเข้ามาเลยนะครับส่วนเม็ดเงินที่ได้เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่โรงแรมเต็มร้านอาหารเต็มนะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกว่าเอ๊ะแล้วโรงแรมนั้นเนี่ยมันเป็นโรงแรมเป็นเชนระดับโลกไหมมันจริงๆมันเป็นเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือเปล่าถูกไหมครับหรือมันเป็นโรงแรมของท้องถิ่นจริงๆนะการเดินทางแน่นอนสายการบินก็จะมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองที่เป็นเจ้าภาพหรือเมืองที่จัดการแข่งขันเยอะแต่ว่าสายการบินก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะเป็นของประเทศไหนยังไงอีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น net economic benefit เนี่ยมันก็อาจจะต่ำกว่านะครับตัวเลขที่เราอาจจะมองไว้อะคือเรามองว่าโอ้โหเม็ดเงินรวมมันตั้ง 40,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่ถามว่าคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆได้แค่ไหนเนี่ยมันอาจจะได้ต่ำกว่า นะครับที่เราเห็นตัวเลขนั้นเนี่ย อยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าฟีฟ่าเอ่ยธุรกิจขนาดใหญ่เอ่ยพวกนี้นะครับผมคิดว่าธุรกิจข้ามชาติสายการบินบริษัทท่องเที่ยวที่มันเป็นระดับโลกนะครับหรือแม้แต่พวกที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับพวกสปอนเซอร์รายใหญ่ทั้งหลายพวกนี้ผมคิดว่าเขาก็มีการ เรียกว่าได้รับนะประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับจากการจัดแบบนี้เนี่ยไปพอสมควรทีเดียวครับ
14: นั้นแสดงว่าเวลาเราประเมินความคุ้มค่าอย่างของฟุตบอลโลกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูเฉพาะเม็ดเงินที่มันเข้ามาได้แต่ว่าเราต้องไปหักต้นทุนทั้งหมดออกก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือประโยชน์สุทธิจริงๆเนี่ยเท่าไหร่เราต้องดูแบบนั้นมีกรณีที่ตัวเลขเม็ดเงินสะพัดดูสูงมากแต่พอรวมต้นทุนทั้งหมดแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดบ้างไหมคะอาจารย
15: ์ครับอันนี้ต้องดูยาวๆเลยนะครับอาจจะไม่สามารถตัดสินได้เฉพาะในช่วงของการจัดอีเวนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงเวลาของการจัดอีเวนต์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ระยะไม่นานนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะรู้ว่า เป็นเจ้าภาพแล้วจริงๆมันดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องดูในระยะยาวนะครับสำหรับเมืองหรือว่าประเทศที่ไม่ได้ลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานมากมายนักอย่างครั้งนี้เราก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้สเตเดียมเดิมๆใช่ไหมครับแต่ก็โชคดีที่เขามีสเตเดียมใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเขาจัดแข่งขันพวก NFL อะไรพวกนี้โอ้โหมันก็ต้องเป็นอะไรที่อลังการอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเบาไปได้หน่อยนะครับจะเบาไปได้หน่อยแต่ว่าในอดีตนะครับอย่างของ2014อย่างบราซิลจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยนี่ก็ทุ่มทุนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับถ้าเราทำแบบนั้นนะก็คือจะมีความเสี่ยงที่ทำให้รีเทิร์นในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับกับการลงทุนที่ใช้เม็ดเงินมหาศาลแล้วก็เม็ดเงินที่มันตกมาสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เป็นดังคาดหวังอ่ะคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแบบบอลโลกแล้วโอ้โหเมืองจะโตแบบก้าวกระโดดนะครับหรือประเทศนั้นเศรษฐกิจจะโตแบบก้าวกระโดดอันเนี้ยคงเป็นไปได้ยากพอสมควรนะครับแต่ก็ยังดีว่าครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรแบบที่บางประเทศที่มันเคยมีบทเรียนนะครับมันเคยมีบทเรียนมาแล้วเหมือนกันกับการที่ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเยอะๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันใช้รองรับคนจำนวนมากในระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FIFA World Cup นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโอลิมปิกเกมส์แบบนี้เนี่ยก็มักจะต้องพิจารณาให้ดีนะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับคือหัวใจสำคัญของการที่จะสร้างความคุ้มค่าหรือสร้างผลบวกทางเศรษฐกิจได้จริงๆจากการเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมันจะต้องคิดมากกว่าระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันสามารถต่อยอดในระยะกลางหรือระยะยาวได้คือมันต้องทำเป็นลักษณะว่าเป็นเลกาซีเป็นมรดกนะครับเช่นยกตัวอย่างพัฒนาระบบขนส่งมาแล้วเนี่ยนะครับมันยังใช้ต่อได้นะมันยังสร้างดีมานด์มันยังทำให้คุณภาพชีวิตคนนะครับมันยกระดับขึ้นดีขึ้นนะครับได้จริงสองก็คือผมมองในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยคืออย่าให้มันจบแค่อีเวนต์แบบบอลโลกอย่างเงี้ยนะครับเมืองนั้นเนี่ยต้องพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับเข้ามานะครับให้ได้ในระยะยาวแล้วจัดต้องจัดดีนะครับคือถ้าจัดดีเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพจำเป็นภาพความประทับใจที่ดีนะครับสร้างแบรนดิ้งสร้างอิมเมจที่ดีให้กับประเทศหรือเมืองที่จัดได้อันนี้สำคัญมากแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีจัดแล้วไม่ดีเนี่ยโหมันก็กลายเป็นตรงกันข้ามเลยคนอาจจะไม่อยากกลับมาแต่ถ้าจัดแล้วมันทำให้ยกระดับนะครับสร้างความประทับใจนะโอ้โหแบบเมืองนี้จัดดีมากคนก็อาจจะอยากกลับไปซ้ำนะครับกลับไปอีกนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพจัดเนี่ยก็ต้องเรียกนะครับเรียก attention จากคนทั่วโลกหรือจะเรียกจะสร้างเรียกว่าเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ได้คือถ้าจัดเป็นเจ้าภาพแล้วไม่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนแบบโครงการยักษ์ใหญ่ที่มีต้นทุนสูงนะครับแต่ใช้งานน้อยแบบนี้นะครับมันก็ไม่เกิด เรียกว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้เม็ดเงินสาธารณะหรือ public investment ไปลงทุนนะครับนี่ก็เป็นเคสที่ผมคิดว่าน่าจะตอนนี้เป็นมาตรฐานแล้วล่ะสำหรับคนที่อยากจะก้าวมานะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใหญ่ๆระดับโลกมันจะต้องทำในลักษณะนี้ให้ได้มิฉะนั้นเนี่ยจะกลายเป็น สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เนี่ยมันจะพลิกกลับนะครับอาจจะเป็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ครับ
14: งั้นอย่างนี้เมืองเจ้าภาพก็ควรที่จะวางแผนตั้งแต่ก่อนจะจัดงาน

0: คนที่ได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น FIFA World Cup ไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมหรืออะไรก็ตามผมว่าเราเอนจอยนะครับเรามีทีมที่เชียร์นะครับคุณกมลชนกมีไหมครับทีมที่เชียร์อยู่หรือแบบมีทีมในดวงใจเข้ารอบไหมครับคราวนี
1: ้ก็มีในดวงใจอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เข้ารอบนะคะอาจารย
0: ์ครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเอนจอยใช่ไหมครับเรายังเอนจอยกัน
1: เอนจอย
0: อยู่แต่ว่าวันนี้การแข่งขันกีฬาพวกนี้มันมีมุมคอมเมอร์เชียลเข้ามาเยอะมากๆนะอาจจะถ้าเราเทียบกับบอลโลกครั้งแรกๆย้อนกลับไปนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีความเป็นกีฬาเพียวๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาซึ่งก็ยังคงนะครับเสน่ห์ของมันอยู่แต่ว่ามันบวกเรื่องคอมเมอร์เชียลไปเยอะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเม็ดเงินลิขสิทธิ์ผมยังจำได้นะตอนเด็กๆเนี่ยตอนผมเด็กๆแล้วมีแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าการได้ดูก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับมันก็มาแต่ว่าถ้ามาแบบยุคหลังๆมาเนี้ยนะครับมันจะมีการพูดถึงเรื่องประเด็นค่าลิขสิทธิ์กันแบบโหเข้มข้นแหละนะครับท่านปฏิเสธไม่ได้ละว่าวันนี้มันมีมุมคอมเมอร์เชียลเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายประเทศเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็อยากแหละอยากเป็นมีโอกาสเป็นเจ้าภาพอาจจะไม่บอลโลกก็ได้เป็นกีฬาอื่นหรือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อื่นหรืออีเวนต์อื่นนะครับเราก็อยากเป็นเจ้าภาพกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมันเทิร์นทูคอมเมอร์เชียลแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คือ FIFA ก็มีมาตรฐานสูงนะครับ FIFA เองเนี่ยเขาก็ต้องโปรโมทใช่ไหมครับจัดทั้งทีก็ต้องโปรโมทให้คนมาเยอะๆนะครับนี่เมืองหรือเจ้าภาพเนี่ยที่จะรองรับคนมาเยอะได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีปุ๊บมันก็ต้องมาดูละมันลงทุนพอไหมเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นประเด็นตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองนะในฐานะเราอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าโอเคบอลโลกอย่างเดียวเพราะว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสในการจัดงานใหญ่ๆอื่นนะไม่ว่าจะเป็นงานเอ็กซ์โปไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพระดับเอเชียอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยนะครับมันก็คงต้องประเมินแหละนะครับว่าผลตอบแทนที่เศรษฐกิจท้องถิ่นหรือประเทศจะได้จริงๆคืออย่าไปมองแค่เม็ดเงินรวมนะครับเม็ดเงินรวมมันถูกดูดไปทางโน้นทางนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องดูซิว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยที่มันตกอยู่กับเมืองหรือว่าประเทศนะครับซึ่งเป็นคนจัดการแข่งขันเนี่ยมันแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นอยากให้มองประเด็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในมุมสังคมด้วยนะครับหรือว่าความยั่งยืนที่มาจากการเป็นเจ้าภาพหรือการลงทุนด้วยอย่ามองเพียงแค่โอ้ตัวเลข GDP ช่วงที่โอ้เม็ดเงินที่เข้ามาช่วงจัดนี่มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองมุมในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนที่จัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถจัดได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้หมายถึงปลอดภัยในเชิงไฟแนนซ์เชิงการเงินนะครับแล้วก็สร้างการลงทุนของภาครัฐที่มันก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในประเทศในระยะยาวได้นะครับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในยุคใหม่เนี่ยเมื่อมันเป็นคอมเมอร์เชียลซะขนาดนี้แล้วเนี่ยคนจัดเจ้าภาพเองก็คงไม่ได้มองแค่การสร้างตัวเลขให้มันสวยหรูในช่วงสั้นเท่านั้นนะครับการมองการสร้างตัวเลขเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่สิ่งที่ควรพิจารณาแล้วล่ะในการจัดนะครับการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆแบบนี้นอกจากนั้นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่อง AI economy มันเข้ามาแบบเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับของการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแบบนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปก็คือเราต้องใช้ประโยชน์นะครับจากพวกข้อมูลที่เราเรียกกันว่า data driven economy หรือ data driven evaluation ก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาเข้ามาเพราะข้อมูลมันจะมาเยอะมากนะครับแล้วเราอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยคาดการผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการติดตามนะครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังอีเวนต์จบได้มากได้แม่นยำยิ่งขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางนะครับที่หลายประเทศที่เตรียมจัดกีฬาใหญ่ๆนะครับทั่วโลกเขาคงจะต้องนำมาพิจารณากันครับ
1: คำว่า data ที่อาจารย์พูดถึงนี่มันหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์นักท่องเที่ยวแฟนบอลพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยหรือยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยครับ
0: ว
1: ัน
0: นี้มันมีเทคโนโลยีที่สามารถเรียกว่า detect ได้หมดเลยใช่ไหมครับจำนวนนักท่องเที่ยวความหนาแน่นคืออย่างครั้งเนี้ยนะครับเอาง่ายๆนะครับมันมีสถิตินะการเข้าชมเนี่ยสูงมากๆคือท่านผู้ฟังคุณกมลชนกลองสังเกตดูนะครับเวลาเราดูแมตช์ที่เขาถ่ายทอดมาหรือจะดูย้อนหลังก็แล้วแต่ในบางช่วงมันดึกมาก็ดูไม่ไหวนะครับลองไปดูนะครับ ในสนามมันเต็มมันแน่นมากๆเลยนะครับแบบไม่น่าเชื่อนะวันก่อนมีทีนึงใช่ไหม

0: ครับนอร์เวย์ที่เขาทำท่าเหมือนแบบพายเรือกันด้วยนะโอ้โหเป็นเหมือนคลื่นมนุษย์เลยนะครับที่อยู่บนสเตเดียมนะเพราะฉะนั้นคือสถิติการดูเข้าชมในสนามของปี2026เนี่ยโอ้โหคือมันแน่นมากนะครับมันไปมันเอียดเลยเนี่ยทีนี้คนเนี่ยพอออกจากสนามไปมันต้องไปอยู่จุดต่างๆใช่ไหมครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถดีเทคได้เหมือนกันว่าโอเคคนจะไปแน่นที่ไหนเวลาไหนหรือมันสามารถจับได้ว่าประเมินได้ว่าโอเคจุดเนี้ยมันมีคนกี่คนนะงั้นการวางเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยการอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามานะใช้ data พวกนี้มาช่วยนะครับในการวางแผนเรื่องของจำนวนเที่ยวบินจำนวนคนในสนามบินโอ้สารพัดเลยนะครับข้อมูลเหล่านี้ถ้าเอามาใช้ประโยชน์นะครับมันได้ทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับมันสะท้อนพวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าเขาไปอยู่กันที่โซนไหนพื้นที่ไหนแอเรียไหนนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้พอสมควรครับ
1: โอ้ค่ะแบบนี้คือในอนาคตคือการที่เราจะแข่งขันการจะได้เป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬามันไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องว่าเราจะมีสนามเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าการที่เราสามารถใช้ศักยภาพของข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆอันนี้มันจะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยครับก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับอีเวนต์กีฬาใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: นะครับจากเดิมมันก็เป็นกีฬาเพียวๆมันเริ่มคอมเมอร์เชียลมากขึ้นนะครับมันก็จะมีมิติเรื่องความปลอดภัยเรื่องแบรนดิ้งประเทศนะครับมีเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีเข้ามานะครับมีเรื่องการสร้างทัวริซึมในอนาคตเข้ามานะครับผมเชื่อว่าลักษณะนี้แล้วจากนี้ไปนะผมคิดว่าคือครั้งนี้พออีเวนต์มันขยายใช่ไหมครับเป็น48ทีมนะผมคิดว่ามันดรอ attention คนทั่วโลกได้เยอะขึ้นนะคือมันมีแชนส์ที่อย่างประเทศแบบที่เรายังไม่เคยรู้จักหรืออาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยนักเลยนะครับแล้วก็โผล่มาอย่างเงี้ยนะครับเป็นหมู่เกาะอะไรที่มีประชากรไม่เยอะเลยก็โผล่ขึ้นมานะครับมันเลยมี attention มันมีสีสันนะครับมันมีสีสันมากมันก็จะมีมุมอื่นนะการสร้างเม็ดเงินจากหลายๆอย่างก็จะเข้ามานะครับคนก็อยากได้ซีนมากขึ้นทุกอย่างครับมันมีไดนามิกมันมีพลวัตมีการเปลี่ยนแปลง เยอะขึ้นนะครับการจัดสปอร์ติ้งอีเวนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแบบกีฬาเพียวๆละแต่จะบอกว่ามันเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจมั่งคั่งนะโดยอัตโนมัติก็คงบอกไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยการบริหารจัดการการออกแบบนโยบายการบริหารการคลังนะครับของประเทศที่ดีโดยมุ่งเน้นนะครับการสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับประชาชนนะครับมากกว่าการมุ่งดูแค่ตัวเลข GDP ในระยะสั้นๆช่วงที่จัดการแข่งขันครับ
1: ค่ะอาจารย์สุดท้ายให้อาจารย์ฝากข้อคิดถึงเมืองหรือว่าประเทศที่เราอาจจะอยากเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาระดับโลกในอนาคตหรือว่ามหากรรมอะไรต่างๆอย่างเช่นประเทศไทยเราอาจจะอยากจะเป็นเจ้าภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์คิดว่าเราจะต้องทำอะไรให้ได้ผลที่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากที่สุดคะ
0: ครับผมคิดว่าไทยเราก็พูดถึงเรื่องบอลโลกก็ดูค่อนข้างอาจจะค่อนข้างยากนะครับเรามีแฟนบอลเยอะแต่ว่าของเราเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่ทีมไทยจะได้ไปบอลโลกแล้วเราจะได้จัดหรือเปล่านี่มันสิ่งที่ยากแต่ผมเชื่อว่าโอกาสในการเป็นเจ้าภาพอื่นๆนี่เราไม่มีศักยภาพเลยครับไม่ว่าจะเป็นมหากรรมเป็นเอ็กซ์โปเป็นกีฬาในระดับเอเชียนะครับอันนี้เราน่าจะพอไปได้แน่นอนสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับก็คือเรื่องของความคุ้มค่าถ้าเราต้องลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานในกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรนะครับให้มันเป็นอีเวนท์ที่มีคุณภาพแล้วก็อาจจะต้องมองในเรื่องของรีเทิร์นที่จะเกิดขึ้นในระยะกลางระยะยาวต่อไปครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาระดับโลกวันนี้อาจจะไม่ได้วัดกันแค่จำนวนผู้ชมเม็ดเงินที่สะพัดแต่อาจจะต้องมองลึกลงไปถึงว่าความคุ้มค่าของการลงทุนการต่อยอดประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยรวมถึงผลที่ตอบแทนต่อสังคมเนี่ยหรือว่าเรื่องของการพัฒนาเมืองด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก นะคะแต่ว่าบทเรียนจากหลายประเทศเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม้แต่มหกรรมกีฬาระดับใดก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวางแผนให้การลงทุนครั้งนี้มันสร้างประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะเบรกนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักชมฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันต่อค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
6: ติดตามกันต่อนะคะกับ EconBiz ปากท้องต้องคิดนะคะก่อนจะไปอัปเดตข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายประเด็นนะคะขอพักเบรกสั้นๆกับสาระดีๆที่เชื่อว่าหลายคนก็คงเจอปัญหานี้เหมือนกันเป็นร้อนในหรือว่าแผลในปากเชื่อว่าน่าจะรู้นะคะว่าเวลาที่จะพูดจะทานอะไรเนี่ยมันก็จะเจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยนะคะวันนี้เนี่ยมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออก็เป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะสามารถที่จะบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและก็ช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายนะคะทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออเนี่ยปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะคะไม่ใส่สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นร้อนในแผลในปากก็คงจะต้องนึกถึงยารักษาแผลในปากขาวละออนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official ขาวละออนะคะก็คือแอดขาวละออเลยหรือจะโทร 02-819-7991-5นะคะและก็ที่สำคัญก่อนใช้ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะคะข่าวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของระบบการเงินไทยเพราะว่าแบงก์ชาติกำลังศึกษาแนวทางที่จะนำไทยเนี่ยนะคะก็คือไทยบาท stable coin เนี่ยมาใช้แล้วก็เตรียมที่จะเปิดรับฟังความเห็นภายในปีนี้ด้วยเรื่องนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางคุณวิไทรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะก็ไปพูดที่งานปาฐกถาพิเศษนะคะก็คือ e-finance ESG Capital with Purpose 2026นะคะบอกว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็เตรียมที่จะเปิดรับฟังความเห็นหรือว่า hearing เกี่ยวกับการนำไทยบาท stable coin มาใช้ซึ่งเปรียบเหมือนเงินบาทและก็มีมูลค่าเบื้องต้นเท่ากับ1ต่อ1บาทเพื่อใช้ในการชำระราคาหรือว่า settlement ได้นะคะส่วนการที่จะนำไทยบาท stable coinมาใช้ชำระราคาหรือว่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยณเวลานี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันมีขอบเขตยังไงนะคะเพื่อที่จะซึ่งสิ่งเหล่านี้บอกว่าก็จะเป็นการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมทางการเงินของไทยในระยะข้างหน้านะคะแต่ว่าก็บอกแล้วค่ะว่าเราคงไม่สามารถเลือกที่จะปิดตาหรือว่าเราคงปฏิเสธพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะคิดว่าเราอาจจะต้องไม่ยอมทำถ้ามันจะดีกว่าคือถ้าเราจะไม่ยอมทำอะไรเลยนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่ทำเลยอันนี้ก็คือทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกว่าเราต้องเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ต้องไปดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะใช้จ่ายได้แค่ไหนอันนี้มันก็ต้องศึกษากันต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของ stable coin เนี่ยไทยเราเองเนี่ยเรากำลังศึกษาแนวทางที่จะนำไทยบาท stable coin มาใช้ประเด็นนี้เนี่ยทำให้นึกถึงทิศทางของหลายประเทศในภูมิภาคเหมือนกันเพราะว่าไปเจอนะคะOECD ก็มีการรายงานทำเป็น paper ออกมานะคะพูดถึงเรื่อง stable coin ว่าณเวลานี้เนี่ยก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะในระบบการเงินของเอเชียเป็นรายงานของที่ชื่อว่า Asia Capital Market Report 2026ของ OECD นี่แหละนะคะก็ชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุนเอเชียว่าณเวลานี้ก็เจอแรงกดดันนะคะจากเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นโยบายภาษีการค้าในช่วงปี2025ถึงต้นปี2026แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญกับการระดมทุนระดับโลกและขณะเดียวกันเนี่ยรายงานก็ยังสะท้อนให้เห็นเรื่องของการเติบโตอย่างรวดเร็วเลยของพวกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคโดยเฉพาะ stable coin นะคะที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของการโอนเงินข้ามพรมแดนการบริหารสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลด้วยในรายงานเนี่ยก็พูดถึงว่า stable coin เนี่ยมันก็มีบทบาทสำคัญนะคะกับการโอนเงินระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในช่วงที่การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนมันมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการเป็นช่องทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนการโอนเงินได้โดยเฉพาะในเส้นทางการโอนเงินที่มันมีค่าธรรมเนียมสูงนะคะซึ่งในรายงานนี้ก็บอกว่า stable coin เนี่ยโดยเฉพาะที่อาจจะเป็นตัวที่เป็น อีกตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้พูดชื่อนะคะตัวเนี้ยก็จะสามารถที่จะเข้ามาแทนที่ช่องทางดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย stable coin เนี่ยก็ยังมีความผันผวนแหละของราคาต่ำกว่าทรัพย์สินดิจิทัลประเภทอื่นเพราะว่ามันมีการไปผูกมูลค่าเอาไว้กับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเช่นตัว flat currency ด้วย มันก็เลยทำให้เหมาะสำหรับการโอนมูลค่าแล้วก็การชำระเงินมากกว่าทีนี้เนี่ยในมุมของการเติบโต stablecoin โดยเฉพาะในอาเซียนนะคะมันก็ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายปัจจัยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศที่อาจจะมีต้นทุนต่ำมีความผันผวนของราคาต่ำถ้าเราเอาไปเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นนะคะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่นในประเทศตลาดเกิดใหม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกนะคะในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนในพื้นที่ที่อาจจะมีมาตรการควบคุมเงินทุนนะคะปัจจัยสำคัญต่างๆเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้ OECD เนี่ยเขามีการออกรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาว่า stablecoin เนี่ยอาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในเรื่องของการทำธุรกรรมได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นำมาอัปเดตคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังว่าทาง OECD เขาก็มีรายงานนี้ออกมาทีนี้เนี่ยในมุมของเอเชียถ้าถามว่าแล้วมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะของกิจกรรมที่ซื้อขาย stablecoin ทั่วโลกเนี่ยเอเชียเนี่ยถือว่าครอง 30% ของกิจกรรมซื้อขาย stablecoin ทั่วโลกเหมือนกันและถ้าไปดูว่าประเทศไหนในอาเซียนที่โดดเด่นมากๆในการใช้งานสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยถึงแม้ว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงว่ามีประเทศไหนใช้ stablecoin เพื่อจะไปป้องกันเงินเฟ้อหรือว่าความเสี่ยงจากค่าเงินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าทำให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าโดดเด่นที่สุดนะคะในด้านของกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลถ้าเทียบกับขนาดเศรษฐกิจในช่วงปี2024ถึง 2025เนี่ยเวียดนามเนี่ยมีเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิตอลคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 55% ของ GDP และก็ยังติด1ใน10ประเทศที่มีอัตราการยอมรับคริปโตสูงที่สุดในโลกในปี2024นะคะขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลก็มีการระบุว่ากิจกรรมพวกคริปโตพวกสินทรัพย์ดิจิตอลในประเทศเนี่ยอย่างเช่นปากีสถานแล้วก็กัมพูชาก็มีความสัมพันธ์นะคะกับการที่พึ่งพาเงินต่างประเทศช่องทางดิจิตอลสำหรับการโอนเงินต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ณเวลานี้เราก็อาจจะกำลังมองไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆอย่างที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้พูดไปว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะปิดรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันก็มาอยู่ตลอดเวลานะคะมันรวดเร็วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เราจะต้องศึกษาอย่างไรนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์กับประเทศของเรากับประเทศของตัวเองที่จะสอดรับกับเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยทีนี้จากเรื่องของนวัตกรรมการเงินนะคะมาดูอีกหนึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวางทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเหมือนกันเพราะว่ามันมีความคืบหน้าเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะก็คือความคืบหน้าในการจัดทำโครงสร้างกระทรวงใหม่ปรับเปลี่ยนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อที่จะวางบทบาทใหม่ให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจในอนาคตนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในเดือนหน้านะคะกรกฎาคมประเด็นนี้เนี่ยได้รับความสนใจนะคะจากทั้งภาคเอกชนทั้งประชาชนด้วยอย่างภาคเอกชนเนี่ยโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะก็มีการยื่นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์กับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องสะท้อนบทบาทใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะที่จะเป็นกลไกหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งทางเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าเนี่ยนะคะดร.อดิษฐ์ชัยรัตนนนท์บอกว่าการกำหนดชื่อและโครงสร้างของกระทรวงเนี่ย มันไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงานแต่ว่ามันเป็นการประกาศทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวว่าไทยเนี่ยจะใช้อุตสาหกรรมไหนเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตแล้วก็การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI นะคะเรื่องของ Data Center เศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรก็ดีก็ต้องสร้างขึ้นมาการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างรายได้อันนี้เป็นความเห็นของทางแอตตานะคะเรื่องของการจ้างงานด้วยเงินตราต่างประเทศการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคได้ทันทีก็เลยควรเห็นควรว่าควรได้รับการกำหนดบทบาทเนี่ยให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านของประเทศต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยการจัดวางชื่อกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมก็เลยมีนัยยะสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นภารกิจในการที่จะสร้างแวลูทางเศรษฐกิจส่วนวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นทุนทางอัตลักษณ์เป็นทุนทางสังคมที่จะช่วยยกระดับคุณค่าหรือว่าความแตกต่างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ใช่การลดบทบาทของวัฒนธรรมแต่ถ้าเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะโอเคนะคะซึ่งสิ่งนี้แหละนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทางเอกชนเขาก็กำลังจับตามองอยู่นะคะเรื่องของการปรับโครงสร้างครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อแต่มันคือต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ในฐานะอะไรจะอยู่ในฐานะกลไกหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไหมนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เราสามารถยกระดับประเทศได้จาก Tourism Industry ไปสู่ Thailand Investor Economy ได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าเรากำลังจะปรับโครงสร้างเนี่ยหรือว่าเราจะทำอะไรเป็นอันดับแรกเนี่ยการติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันก็สำคัญในเรื่องของการวางโครงสร้างไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการจะปรับโครงสร้างกระทรวงใดต่างๆทุกเรื่องนะคะมันก็ต้องเริ่มจากการที่กระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันต้องถูกต้องก่อนนะคะเม็ดต่อๆไปมันก็จะได้ฟลูไปได้นะคะนอกจากเรื่องของการวางบทบาทการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็เป็นอีกกลไกสำคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะแลนด์บิดแลนด์บิดนี่ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความคุ้มค่าซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสภาพัฒน์นะคะคุณดนุชาพิชยนันท์เนี่ยเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงหลังจากการที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยอันดามันก็คือแลนด์บิดที่แหละที่พูดง่ายๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะที่มีคุณเอกนิติเป็นประธานในการประชุมนะคะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบความก้าวหน้านะคะของอนุกรรมการทั้ง3ชุดแล้วก็มีการสั่งการให้ทบทวนข้อมูลต่างๆในทุกมิติให้มันเป็นปัจจุบันกำหนดการศึกษาเนี่ยอยู่ในกรอบเวลา90วันนะคะดูซิว่ามันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างทางเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องกลับไปศึกษาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์นะคะก็ต้องไปประเมินปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการจริงๆว่ามันจะคุ้มค่าไหมจะมีสินค้าเข้ามาเท่าไหร่ประเมินต้นทุนดูซินะคะแล้วก็รวมถึงประสิทธิภาพโลจิสติกต่างๆก็ต้องไปเปรียบเทียบต้นทุน และระยะเวลาที่ประหยัดได้ถ้าเทียบกับเส้นทางเดิมเนี่ยมันประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนไปดูความสามารถด้านศักยภาพในการที่จะดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาไหมจะดึงดูดเขาได้ไหมประสิทธิภาพในการถ่ายลำสินค้าต่างๆนะคะระหว่างเรือขึ้นรถไฟเนี่ยไปอีกฝั่งทางทะเลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมนะคะประเด็นทั้งหมดเนี่ยจะถูกกลับเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ3กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีผลออกมาอันนี้เราก็ต้องติดตามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายนะคะถึงความคุ้มค่าในมุมของคนในพื้นที่ก็มีประเด็นเหมือนกันนะคะในมุมของคนนอกพื้นที่ก็คิดอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปทบทวนนะคะไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราต้องตามต่อแหละ ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะออกมาหน้าไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าทางเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยก็เน้นย้ำนะคะว่านอกเหนือจากความคุ้มค่าภายในประเทศแล้วเนี่ยเราต้องดูด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่คณะกรรมการเนี่ยจะเอามาประเมินความเสี่ยงนะคะทั้งในแง่แนวโน้มการค้าโลกด้วยภาวะการชะลอตัวของการขนส่งสินค้าด้วยและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันก็อาจจะกระทบกับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เราต้องตามกันต่อนะคะในสัปดาห์หน้าเขาประชุมกันวันที่3กรกฎาคมเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะว่าผลการประชุมจะเป็นยังไงแต่ว่าในวันนี้นะคะอีคอนบิดปากทองต้องคิดค่ะหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
3: อีคอนบิดปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
10: ๆดีใจตีชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
11: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
12: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
13: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
12: Mcord Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกลดปวงเบิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิบภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระราชดำรัสถวายความอาลัยแล้วเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบปี2541และภาพที่ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการปรินเซสคัพไทยแลนด์2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอันม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี 2538 ถึง 2544 และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้าทรงวางรากฐานสำคัญทางด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ร่วมเป

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับสัปดาห์นี้ก็จะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็ต้องมีข้อมูลในเรื่องราวต่างๆให้ชัดเจนครับกรุงเทพมหานครมีเรื่องราวก็คือมีเรื่องของสำนักระบายน้ำกับสำนักรักษาความสะอาดมาดูกันสิครับว่าฮอตอิชชูเกาะติดรอบตัดเชือกของเราคราวนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
4: เวทีความคิดฮอตอิชชูเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม
3: เกาะติดวันนี้นะครับเราเลือกมาเรื่องนึงแล้วล่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวสำนักระบายน้ำเนี่ยมาถ้าฝนตกเราก็จะตกใจกันเนี่ยนะครับว่าการระบายน้ำจะเป็นไงแต่การทิ้งขยะนี่สิครับเราทิ้งกันทุกวันทิ้งกันปริมาณไม่ใช่น้อยวิธีการจัดการวันนี้ไปถึงไหนแล้วจัดการถูกต้องไหมคุ้มค่าหรือไม่ผู้ที่มาคุยกับเราครับคือดร.สุจิตราวาสนาดำรงดีซึ่งท่านเป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็จะมาคุยนะครับเรื่องนี้เพราะว่าการจัดการขยะคงมีหลายรูปแบบทีเดียวอย่างวันนี้จะมีทั้งเทรวมมีทั้งแยกตกลงวิธีการไหนที่เหมาะหลายๆคนอาจจะไปเอาวิธีการจากประเทศต่างๆมาแต่ลักษณะนิสัยของคนไทยการกินการอยู่ข้าวของการทิ้งต่างๆนะครับจะมีทั้งใบตองมีทั้งพลาสติกมีทั้งไรเนี่ยเราก็มีวิธีแบบของเราฉะนั้นวิธีแบบของเรานั้นก็ต้องมาถูกการคัดเลือกให้เหมาะสมด้วยนะครับว่าวิธีการจัดการขยะวิธีการแยกขยะเราควรจะเลือกวิธีไหนหรืออย่างไรที่เป็นข้อแนะนำที่ท่านผู้ว่าคนใหม่จะได้นำไปใช้กันเรียกว่ายังถูกต้องถูกใจแล้วก็ถูกเรื่องถูกราวด้วยกันครับขยะวันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะครับที่ทิ้งกันเนี่ย 8,700 ตันนี่รายการเฉลี่ยนะครับท่านนึกไม่ออกว่า 8,700 ตันจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลองนึกถึงรถกระบะ1ตันที่เราใช้กันทุกวันนี่นะครับเราเอาน้ำหนักอันนี้ไปทิ้งทั้งหมด 8,700 คันต่อวันแล้วการกำจัดจะเป็นไงกันบ้างเมื่อก่อนนี้ก็ไปกลบฝังกันบ้างนะครับกองกันเป็นภูเขาเหล่ากาแถวอ่อนนุชวันนี้เป็นยังไงไปบ้างนะครับเรื่องราวตรงนี้อาจจะมีเรื่องโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานด้วยการเผาขยะวันนี้เราเลือกของใครบางคนก็บอกว่าไปเลือกคุณลองไปปรึกษาของทางประเทศอินเดียดูเพราะอินเดียเนี่ยกินอะไรคล้ายๆกับบ้านเรานะครับพูดง่ายๆขยะที่ทิ้งเนี่ยคล้ายๆกันวิธีการกินอยู่มีใบไม้ใบทองอะไรต่างๆนาพืชผักเนี่ยควรจะใช้วิธีการหรือใช้เตาเผาแบบของเขาจะไปเอาของฝรั่งมังค่ามาใช้อาจจะไม่เหมาะเรื่องเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งคิดกันนะครับว่าเพราะผู้ว่าท่านต่อไปนี่อีก4ปีข้างหน้านี่ท่านจะเดินหน้าแบบไหนนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการคัดแยกขยะแล้วการคัดแยกขยะเหมาะสมกับบ้านเราหรือเปล่านะครับฟังจากหลายทางแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมานั่งฟังจากผู้ที่เกาะติดตรงนี้เพราะในเรื่องของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับตามเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วไม่ใช่ตามธรรมดานะครับทั้งข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เพียบพร้อมจากตรงนี้น่าจะพอเพียงสำหรับการประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ว่าท่านต่อไปวันอาทิตย์นี้ยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่มีสิทธิ์นะครับไปใช้สิทธิ์ของท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าเหมาะที่สุดท่านจะมาเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครครับตอนนี้อาจารย์สุจิตราอยู่ในสายแล้วนะครับ
5: ค่ะสวัสดีมาหรือยัง
3: ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับเสียงอาจารย์โอเคครับได้ยินชัดเจนดีครับครับอาจารย์วันนี้เลยต้องขอคำแนะนำของอาจารย์เผื่อว่าท่านผู้ว่าคนใหม่ที่จะมานี่จะนำไปใช้ในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องกับกรุงเทพในเรื่องของขยะนะครับว่าตกลงจะเทจะทิ้งจะรวมหรือจะคัดแยกหรือใช้โรงไฟฟ้าขยะหรืออะไรที่เหมาะกับบ้านเราครับ
5: ค่ะอันนี้จะให้ตอบในภาพรวมเลยหรือเปล่าคะ
3: ครับก็เราก็คุยกันไปได้คร่าวๆครับภาพรวมก่อนก็ได้ครับ
5: ภาพรวมเนี่ยก็คือการจัดการขยะของกทม.ที่ผ่านมาก็ ในช่วงยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับในส่วนที่ดีขึ้นนะคะที่หันมาให้ความสำคัญกับการจัดการขยะที่ต้นทางมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนๆเนี่ยก็จะเน้นตัวชี้วัดหลักก็คือเก็บขนกำจัดแล้วก็เก็บขยะมาให้ตกค้างอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยแต่ว่าถ้าทำไปแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายทางที่เป็นไปฝังกบซะเป็นส่วนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยกทม.ก็เริ่มมีการลงทุนในเรื่องของเตาเผาขยะใช่ไหมคะเดิมเนี่ยจะมีประมาณ500ตันต่อวันที่หนองแขมแล้วก็เพิ่มอีก1,000ตันที่หนองแขมแล้วก็อีก1,000ตันที่อ่อนนุชเนี่ยแต่มันไม่ใช่เตาเผาขยะมันไม่ใช่ทางออกสุดท้ายหรือที่ยั่งยืนของเรื่องขยะถ้าเราที่ต้นทางเรายังสร้างขยะเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะมีผลิตเตาก็ไม่พอค่ะแถมเตาเนี่ยต้องควบคุมมลพิษนี่ให้ดีด้วยนะคะลงไฟฟ้าขยะเนี่ยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้สารก่อมะเร็งมาซ้ำเติมมลพิษเพียงถูกไฟฟ้าเข้าไปอีกอย่างสารไดออกซินเราก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะมีเผ็ดยากมากติดตามตรวจสอบยากมากอันนี้ก็เป็นตัวที่เราต้องเฝ้าระวังค่ะจริงๆแล้วจะมีโรงไฟฟ้าหรือเตาเผาขยะก็ต้องมีการคัดแยกที่ต้นทางเบื้องต้นด้วยค่ะ
3: ครับเพราะไม่งั้นจริงๆแล้วขยะเป็นพิษนี่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับถ่านไฟฉายก้อน2ก้อนนี่เข้าไปเนี่ยก็สามารถจะเป็นพิษได้แล้วเพราะว่าการแยกเขาไม่สามารถจะเขาเรียกไปกุ้ยไปแยกฉะนั้นอาจารย์ว่าการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยเฉพาะที่สำคัญ
5: ใช่ค่ะที่กทม.ส่งเสริมให้มีการแยกพื้นฐาน4ประเภทเนาะค่ะที่ขยะอาหารใช่ไหมคะขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรต้องทำต่อไปอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมาเจาะลึกในส่วนที่ว่าแล้วระบบรองรับการแยกขยะเป็นอย่างไรนะคะบอกให้ชาวบ้านแยกขยะ4ประเภทแล้วแต่กทม.ก็ยังมีรถเก็บขยะอยู่คันเดียวแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมมันคือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อไว้ใจของประชาชนว่าฉันแยกให้คุณแล้วคุณเก็บแยกให้ฉันหรือเปล่าแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรทำอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะ
3: บางทีอาจารย์ผมว่าผมเห็นคนแต่วันนี้รถเก็บขยะก็มาที่บ้านผมเห็นแล้วเห็นใจก็มากนะมีคันเดียวเนี่ยจนเทินไปข้างบนมีถุงอะไรกันเต็มหมดจนแบบมันไม่เหมือนรถขยะแล้วนะมันเหมือนรถขนอะไรก็ไม่รู้พลุงพลังเต็มไปหมดเลยของเหล่านี้น่าจะเพิ่มใช่ไหมครับน่าจะเพิ่มรถขยะและน่าจะเพิ่มรถที่แยกประเภทได้ด้วยครับอ๋อสัญญาณขาดหายไปจริงๆก็อยากจะถามกันครับเพราะเคยทราบมาว่าถ้าเรามีการจัดการแยกขยะอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องถูกต้องถึง 100% เนี่ยปริมาณขยะที่จะนำไปจะเป็นฝังกลบหรือว่าจะไปทำโรงไฟฟ้าต่างๆอะไรเนี่ยนะครับปริมาณขยะจะลดลงมากทีเดียวแต่นี่จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคงต้องถามอาจารย์สุตรายทีนึงว่าตัวเลขตรงนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างไม่งั้นพวกเราเองเวลาเราแยกขยะเราก็ไม่แน่ใจแยกไปแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับอันนี้อันหนึ่งแล้วส่วนอันนึงก็คือว่าแยกขยะแล้วกทม.เอาไปรวมหรือว่าอย่างไรไอ้ตรงนี้คงต้องว่ากันอีกทีครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะตะกี้สาย
3: ครับผมจะเรียนครับผมสายหลุดไปครับครับครับ
5: ค่ะ
3: จะเรียนถามครับว่าการแยกขยะนี่ครับถ้าเราแยกกันอย่างเรียกว่าเอาไม่ต้องถึง 100% นะครับ 80% 90% ก็ตามเนี่ยสามารถจะลดขยะที่จะไปฝังกลบหรือลดขยะที่จะส่งไปโรงไฟฟ้าเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
5: อันนี้ต้องมีระบบรองรับค่ะคือเอาง่ายๆนะคะขยะชุมชนครัวเรือนเนี่ยทั่วไปเนี่ยตีเป็นขยะอาหารเศษอาหารอินทรีย์เนี่ยค่ะประมาณตอนนี้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 40% ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกเศษอาหารออกมาจัดการได้แต่หากนั้นนำไปใช้ประโยชน์เช่นทำปุ๋ยทำเบลแก๊สเนี่ยค่ะหรือไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระแล้วทำให้ขยะอินทรีย์ไม่ปนไปเปื้อนขยะรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลอื่นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มีคุณค่ามากๆถ้าทุกคนช่วยกันแยกที่ต้นทางอย่างน้อยเอาขยะอินทรีย์ออกจากอื่นๆนะคะ
3: โอ้นี
5: ่นี้
3: เข้าไป 40% แล้วนะครับไม่ใช่น้อยเลย
5: ใช่ๆค่ะแต่ปัญหาของกทม.ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำแผนที่จะรองรับการแยกขยะอินทรีย์จากครัวเรือนมาใช้ประโยชน์ที่ต้นทางเท่าที่ควรที่เขามีคือเขาจะแมทชิ่งเกษตรกรที่ต้องการเศษอาหารเนี่ยไปเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามชานเมืองหรือต่างจังหวัดแต่ปัญหาคือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรับเศษอาหารเนี่ยเขาไม่สามารถมารับปริมาณน้อยๆตามบ้านได้ไงคะ เขาก็จะไปตามห้างตามร้านอาหารใหญ่ๆซึ่งกลุ่มนี้เขาก็จะมีขาประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้ว่าคนต่อไปจะต้องมารู้ว่าคือแล้วถ้าครัวเรือนแยกสะอาดให้ได้แล้วเนี่ยมันจะไปไหนมันจะมีระบบรองรับยังไงหรือเราจะส่งเสริมให้ชุมชนที่เขาเข้มแข็งเนี่ยถ้าเขามีพื้นที่แล้วไปเชื่อมต่อกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะทำเออร์เบิร์นฟาร์มิ่งได้ไหมนะคะมีสวนผักเล็กๆในชุมชนแยกเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักนำปุ๋ยหมักไปใช้ในการปลูกพืชปลูกผักคุณก็สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนลดรายจ่ายของประชาชนด้วยมันก็จะวินวินทั้งฝั่งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝั่งเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่น่าจะส่งเสริมเพิ่มได้ค่ะ
3: ครับถ้าโมเดลในเรื่องของชุมชนก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแต่อีกชุมชนก็คือเดี๋ยววัยรุ่นรุ่นใหม่ครับอยู่คอนโดกันอยู่เลยตื่นเช้ามาไปทำงานนะเหมือนนกไปตอนเช้าตอนเย็นก็บินกลับมาเหล่านี้คงไม่มีเวลาที่จะมาเป็นผักชุมชน
5: ใช่ค่ะ
3: ฉะนั้นตรงนี้การที่จะแยกเนี่ยควรจะที่อาจารย์บอกว่าเราไม่เคยมีแผนเนี่ยทางจุฬาเคยมีวางผังอะไรไว้ไหมครับว่าการจัดการของกรุงเทพนี่ควรจะทำอย่างนี้นี่หนึ่งสองสามสี่
5: จุฬาเคยทำเป็นข้อเสนอนะคะแผนการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างที่พิธีกรบอกเลยค่ะว่าแต่ละแหล่งกำเนิดประเภทแหละก็เรียกว่าเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดขยะนะคะชุมชนคอนโดอาคารสำนักงานเนี่ยมันมีบริบทหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแผนเนี่ยมันก็จะต้องสอดรับหรือสอดปรับให้เข้ากับบริบทของแหล่งกำเนิดขยะค่ะมันก็จะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมาเจาะลึกกันอีกทีนึงอะค่ะทุกกลุ่มคอนโดที่ท้าทายเนี่ยก็คือที่บอกค่ะเขาจะไม่ค่อยจริงๆรับสัดส่วนของปริมาณขยะพลาสติกค่อนข้างเยอะมากกว่าขยะอาหารเนาะขยะอาหารนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นครัวเรือนหรือว่าตามตลาดสดร้านอาหารจะมีขยะอินทรีย์เยอะแต่คอนโดเนี่ยนิสัยแบบสั่งอาหารออนไลน์มาใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เหลือเศษอาหารมากนักแต่จะเหลือก็คือกลุ่มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มันจะรีไซเคิลได้ยากค่ะคือถ้าขยะรีไซเคิลได้ง่ายเนี่ยแม่บ้านเขาก็จะแยกเก็บไปขายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเนี่ยต้องลงมาดูว่าเราจะลดแล้วก็ทำให้เกิดการแยกในกลุ่มที่มันโลเขาเรียกว่าพลาสติกที่มันมูลค่าต่ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายตรงนี้ค่ะมันจะทำตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับผมเคยเห็นที่ทางเกษตรกำแพงแสนเคยมีเครื่องมือที่จะจัดการตัวถุงขยะพลาสติกอะไรต่างๆนะผมสุดแล้วก็กลบหลังจากนั้นก็กลายไปเป็นน้ำมันเติมให้รถได้ด้วยแล้วส่วนที่เหลือ ก็มาทำเป็นก้อนอิฐก่อสร้างอะไรต่างๆพวกนี้ของเหล่านี้น่าจะมาพัฒนาเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าก็ยังพอเป็นประโยชน์ได้เหมือนกัน
5: นั่นเขาเรียกว่ากระบวนการไพโรไลซิสอะค่ะค่ะก็เอาพลาสติกมูลค่าต่ำแต่ต้องบอกกันนะคะว่าพลาสติกควรจะถ้ามันรีไซเคิลได้เขาเรียกว่าเป็นแมคานิคอลเนาะเช่นถุงพลาสติกกลับไปเป็นถุงพลาสติกอันนี้ค่ะอันนี้ก็ดีที่สุดแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไปเป็นน้ำมันก็ได้ถ้ายังไม่ขาดแคลนแต่บนเงื่อนไขว่ามันจะต้องใช้กระบวนการที่มีการระบบควบคุมมลพิษที่ค่อนข้างดีค่ะและไม่ใช่พลาสติกหลากหลายประเภทแล้วมันฟีดเข้าไปได้ในเครื่องค่ะมันต้องคัดนะคะที่มันเป็นรูปแบบเดียวกันเช่นเป็นถุงพลาสติกแล้วก็สีก็ต้องน้อยด้วยเลี่ยงกันใช้สีดำนะคะมันจะเกิดเขม่าแล้วก็ปิ่นเหม็นนะคะซึ่งมันก็จะสร้างผลกระทบรำคาญให้กับชาวบ้านได้ก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีไพโรไลซิสเนี่ยควรจะดำเนินการในระดับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าที่มีระบบควบคุมมลพิษที่ค่อนข้างดีค่ะ
3: ครับนี่อาจารย์มองถ้าสมมติเรามีการคัดแยกมีการวางแผนต่างๆแล้วเนี่ยของพวกนี้ก็ควรจะมีการกระจายไปอินทิเกรตกันว่าอันนี้ไปทางนู้นอันตรงนี้ไปทางนี้เพื่อที่จะลดภาระของขยะซึ่งนับวันมีแต่จะมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้ต้องมี
5: ใช
3: ่ค่ะ
5: เสนอให้กทม.มีแผนในการจัดการขยะทั้งต้นทางที่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดนะคะว่าจะลดขยะแต่ละประเภทจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะให้ได้เลยแล้วก็มีกลยุทธ์ระดับเขตก็ต้องมีแผนที่ชัดลงไปอีกแล้วก็มีงบประมาณลงไปด้วยจะขอเชื่อมโยงกับเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาได้ปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะใช่ไหมคะส่วนนึงเนี่ยมันก็ช่วยว่าบ้าน20กับ60บาทเนี่ยช่วยจูงใจให้เขาแยกขยะมากขึ้น แล้วก็องค์กรธุรกิจที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าเนี่ยส่วนเงินรายได้ตรงนั้นเนี่ยเขาควรนำเงินมาลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าคุณมีระบบเก็บแยกแล้วไปใช้ประโยชน์จริงๆเช่นจากเดิมเนี่ยคุณมีรถขยะเพียงคันเดียวใช่ไหมคะอัดท้ายต่อไปนี้กทม.จะลงทุนในการเพิ่มรถที่เก็บขยะรีไซเคิลมากขึ้นหรือเก็บขยะเศษอาหารเป็นการเฉพาะมากขึ้นมีการจัดวันตารางเหมือนต่างประเทศอะค่ะวันจันทร์เก็บขยะเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยวันพุธเก็บรีไซเคิลพวกเนี้ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยไว้วางใจว่าเขาแยกไปแล้วมันเกิดการไปใช้ประโยชน์จริงๆอะค่ะ
3: ครับแล้วตอนนี้ก็จริงๆหลายๆคนก็นึกอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราทำไปแล้วเขาจะไปต่ออย่างที่เขาบอกหรือเปล่าก็เราก็เป็นห่วงอยู่ก็อย่างรถขยะเองอาจารย์เมื่อก่อนนี่เคยมาเก็บบ้านเมื่อก่อนตอนจําได้หลายๆปีมาแล้วเคยมาอาทิตย์ละ4ตอนนี้ก็เหลืออาทิตย์ละ3แล้วตอนนี้เหลืออาทิตย์ละ2วันซึ่งวันอาทิตย์ก็ไม่มาเพราะว่ารถเสียนั่นจริงๆแล้วมันเป็นงบประมาณที่ต้องใช้เยอะนะครับต้องเพิ่มรถขยะแล้วก็ต้องรถขยะที่อย่าง
5: มันต้องเสนอต่อไปเพิ่มด้วยค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นปัญหาสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าเมืองมันขยายไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะประชากรที่อยู่จริงเนี่ยน่าจะมากกว่า10ล้านคนแต่จำนวนคนขับตัวรถเนี่ยกับคนขับรถพนักงานของกทม.มีเท่าเดิมยังไงมันก็ไม่พอการให้บริการเพราะนั้นเราก็เสนอค่ะว่าคุณก็ควรจะเอาซอร์สให้เอกชนน่ะเขามาละมาทำแทนคุณเลยถ้าคุณก็จะกลัวว่าจะคุมคุณภาพของเอกชนได้หรือไม่คุณก็ทดลองนำร่องในบางเขตก่อนที่จะให้เอกชนน่ะมาทำแทนกทม.ซึ่งถ้าให้เอกชนมาทำแทนเราก็สามารถจะกำหนดเงื่อนไขที่ให้เอกชนเนี่ยจะต้องลงทุนในการส่งเสริมให้เกิดการเก็บแยกที่ต้นทางด้วยนะคะเราก็สามารถจะใส่เงื่อนไขอะไรไปเพิ่มเติมได้จะควบคุมคุณภาพหรือตัวชีวัดได้ดีขึ้นค่ะ
3: ครับซึ่งนี่มันก็อยู่ที่ตัวเลขตัวงบประมาณก็จะเห็นนะครับว่าถ้ากทม.ทำเองต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าเอาซอร์สให้เอกชนเข้ามาจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วสามารถจะคุมได้เพราะอย่างวันนี้อาจารย์เคยทำวิจัยมางบประมาณการเก็บขยะต่อตันของบ้านเราเนี่ยมันคุ้มค่าไหมครับ
5: สำหรับกทม.ถ้าเทียบกับที่อื่นนะคะจะค่อนข้างสูงจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำสัญญาที่ผ่านมาด้วยเนาะซึ่งที่ผ่านมามินเป็นการทำสัญญากับเอกชนในระยะยาวมากฮิตก็ก่อนผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็เป็นผู้ว่าก่อนหน้านี้เขาก็เซ็นไปแล้วมันก็เหมือนไม่สามารถทำอะไรได้ในช่วงที่สัญญามันเซ็นไปแล้วค่ะแต่ว่าเราก็มองว่าในส่วนที่มันใกล้หมดสัญญาหรือว่าที่ต้องทำใหม่ได้เนี่ยคุณก็ทำให้รอบคอบแล้วก็บริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วในส่วนของการเก็บขนน่ะตอนนี้เขาก็ให้เอกชนในส่วนรถเป็นของเอกชนนะคะแต่คนขับ

0: อย่าไปแล้วต้องรับผมว่าในอนาคตคุณจะต้องมานั่งมองตรงนี้ไหมครับไม่งั้นบางทีใครก็เซ็นกันเรียกว่าเราเสียประโยชน์มากๆแล้วต้องยอมรับการเสียประโยชน์นั้นไปคนที่เดือดร้อน
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ็
1: ่
0: คือประชาชนครับ
1: ใช่ค
0: ถ
1: ่ะ
0: ้าสัญญาแบบนี้ก็น่าจะเรียกกลับมารีไวซ์ใหม่หรือว่าตกลงกันใหม่ถ้าไม่ทําตามนี้ก็ปรับคนที่เซ็นคนเก่าน
1: ก
0: ะ
1: ็
0: เอ๊ะทำไมกําไรมันมหาศาลแบบนี้มันไม่ถูกนะ
1: ต้องลองดูคิดว่าเข้าใจว่ามีความพยายามในการเจรจาต่อรองอันนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าส
0: ค
1: ม
0: ร
1: ม
0: ับ
1: ติว่าเซ็นไปแล้วจะทบทวนสัญญาเนี้ยไม่แน่ใจว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่า
0: ใช่
1: ใน
0: เพ
1: โ
0: ร
1: อ
0: าะ
1: กาสที่ว่
0: ค
1: าร
0: ับ
1: จะทําสัญญารอบใหม่คุณก็น่าจะวางแผนให้รอบคอบกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: นี่จริงๆอย่างผมก็เรียนกฎหมายมาเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาที่ระยะยาวเกินไปแล้วส่อแววว่าตรงนั้นมีการในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยที่เรียกว่ามันทับซ้อนกันอยู่หรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในสัญญาแบบนี้ถือว่าเป็นโมฆะสามารถจะเรียกพูดง่ายๆกลับมาทํากันใหม่ได้ทุกใครก็บอกว่าถ้าสัญญาเซ็นแล้วต้องรับอย่างนี้เรื่องประชาชนเราเดือดร้อนแย่เลยจัน
1: ค่ะก็น่าจะต้องให้ทางกทม.ทบทวนในจุดนี้ดูค่ะ
0: ครับครับถ้าท่านใหม่ที่มานะครับสามารถจะทบทวนเรื่องราวตรงนี้ได้นะครับแล้วแก้เกมตรงนี้สามารถจัดการขยะได้สมัยหน้าท่านก็ได้อีกแล้วผมเลือกท่านแหละ
1: ค่ะ
0: ครับอาจารย์มีอะไรจะเสนอแนะท่านผู้ว่าที่จะมาใหม่อีกไหมครับ
1: ก็อย่างที่เสนอไปอะค่ะเรื่องของการที่มีแผนที่ชัดเจนค่ะแล้วก็
0: ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีสามส่วนมีแผนแล้วก็กฎก
0: ครั
1: ต
0: บ
1: ิกาในการแยกขยะที่ชัดจริงๆตอนเนี้ยถัดจากเรื่องไม่เทรวมต้องขยับไปที่การลดการสร้างขยะแล้วนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันรีไซเคิลไม่ได้อันเนี้ยกลุ่มซิงเกิลยูพลาสติกต้องหามาตรการในการลดหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมมันลดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทำเป็นกฎกติกาขององค์กรของหน่วยงานเริ่มจากหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครโดยใช้สัญญาผู้เช่าใช่ไหมคะร้านค้าร้านอาหารงานอีเวนต์เราก็กำหนดเงื่อนไขสัญญาว่าคุณต้องใช้ภาชนะที่ล้างใช้ซ้ำได้เท่านั้นหรือภาชนะที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้ค่ะก็สามารถจะทำให้เกิดการลดการใช้สยูพลาสติกที่ต้นทางได้แล้วก็ใส่เรื่องของ
0: คร
1: ม
0: ั
1: า
0: บ
1: ตรการให้ส่วนลดถ้าประชาชนนำท่านลูกค้านำภาชนะส่วนตัวมาให้ส่วนลดบาท2 บาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำคู่ขนานเพิ่มเติมแต่กับมาตรการไม่เทรวมเหมือนการแยกขยะได้ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่มกลางทางหรือว่าปลายทางเนี่ยที่จะทำได้เพิ่มเติมนะคะที่บอกว่าขยะอินทรีย์เนี่ยเป็นส่วนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยกทม.ก็ต้องเพิ่มระบบในการจัดการหรือใช้ประโยชน์ตัวขยะอินทรีย์ถ้ายิ่งต้นทางได้ยิ่งดีเช่นตลาดสดส่งเสริมให้มีโรงเรือนเลี้ยง BSF อะค่ะไม่แน่ใจรู้จักไหมนะคะ Black Soldier
0: ครับ
1: Fly นะคะค่ะตัวนี้มันจะช่วยหรือว่าระบบไบโอแก๊สแต่ว่าก็ต้องมีทางเทคนิคดูแลนิดนึงนะคะก็จะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้อีกก้อนหนึ่งถ้าส่งเสริมได้เอกชนทำอยู่ก็คือส่งกล่องอาหารส่วนเกินนะคะให้กับองค์กรกลางกทม.มีฟู้ดแบงค์ฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่แล้วก็อาจจะทำตรงนี้ให้เข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของขยะอินทรีย์ได้ค่ะ
0: ครับกทม.อาจจะต้องทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างผมเคยไปดูงานที่ระยองทางแถวๆน้ำประแสฮะแม่น้ำทางด้านนู้นเนี่ยเขาจัดการขยะเสร็จแล้วสุดท้ายขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยกลับมาทำเป็นปุ๋ยแล้วทาง
1: ค่ะ
0: เทศบาลที่ระยองเองเขาก็เอาปุ๋ยเนี่ยสารแพ็คปั๊บแล้ว
1: ใช
0: ข
1: ่
0: าย
1: ค่ะ
0: มีคนมาซ
1: ใ
0: ื
1: ช
0: ้อ
1: ่
0: ปุ๋ย
1: ค
0: ข
1: ่ะ
0: องเขาเยอะมากเลยเพราะเขาเป็นอินทรีย์จริงๆนะฮะ
1: ใช่ค่ะขยะอินทรีย์เป็นตัวที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่ามูลค่าเพิ่มมามันน้อยแต่จริงๆตอนเนี้ยมันมีทางเลือกอะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ก็ส่งเสริม
0: คร
1: ใ
0: ั
1: ห
0: บ
1: ้ทำในเขตได้ยิ่งดีเพราะว่าจะลดต้นทุนค่าขนส่งหรือโลจิสติกลงไปนะคะอีกอันนึงก็คือ
0: คร
1: ต
0: ั
1: ับ ว MRF นะคะศูนย์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลซึ่งตอนนี้ทางกทม.เขาจะมีการขึ้นลง MRF นำร่องประมาณ40 ตันต่อวันที่หนองแขมตัวนี้ก็น่าจะช่วยในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ค
1: อี
0: รัก บ
1: ส
0: แ
1: ่
0: ล
1: ว
0: ้
1: น
0: วก็
1: หนึ่
0: อง ัน
1: ะ
0: ท
1: ค
0: ี่
1: ะสำหรับขยะรีไซ
0: ท่า
1: เ
0: น
1: ค
0: ผู้
1: ิล
0: ว่าป
1: เพนพอยต์ค่ะไม่แน่ใจว
0: ค
1: ่าร
0: ั
1: ม
0: บ
1: ีเวลาไหมคือเพนพอยต์ของคนเมืองคือขายรีไซเคิลแล้วเนี่ยมันหาซาเล้งไม่เจอเพราะว่ามันถูกร้านเล้าส
0: ค
1: ่
0: ร
1: ง
0: ับ
1: เก่าหรือซาเล้งเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าติดกฎหมายผังเมืองค่ะ ผังเมืองตอนนี้ไม่อนุญาตให้

0: าฟอร์มเก่าอ่ะคือตั้งขึ้นได้ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยค่ะอันนี้อาจจะต้องมีเรื่องของการยกระดับกลุ่มซาเล้งรับซองเก่าแล้วก็จัดระเบียบนำซาเล้งเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนให้สวัสดิการอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนจัดระเบียบเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะแจกเสื้อกั๊กบัตรประจำตัวเพื่อให้เข้าหมู่บ้านจัดสรรได้นะคะไม่หมักไม่ดูลุกเป็นมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยแบบทำให้คนเมืองแยกขยะรีไซเคิลและส่งต่อได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ครับแล้วก็อย่างของบ้านผมบอกถ้าเราแยกขยะอย่างถูกต้องถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เขตนะครับค่าเก็บขยะเขาจะลดให้เราเพราะว่าเราทำตัวดีอันนี้ก็ขอให้ถ้าท่านใหม่มาแล้วก็อย่าลืมนะครับอันไหนที่เก่าๆที่ดีแล้วก็คงต่อไปอันไหนที่จะพัฒนาหรือมีข้อแนะนำจากส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะของทางจุฬาลงกรณ์ที่ทำเรื่องราวตรงนี้มานานท่านก็ช่วยรับฟังและนำไปปฏิบัติอันไหนที่ดีก็เอาไปใช้วันนี้ต้องขอบพระคุณดร.สุจิตราวาสนาดำรงดีนะครับนักวิจัยเชี่ยวชาญสถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำเรื่องราวมาคุยกับพวกเราครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมจากตรงนี้ครับพักกันสักครู่เรื่องราวที่ตอนนี้ผจญกันแล้วเมื่อวานคงเห็นหลายๆที่ทีเดียวที่ฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงทีเดียวเอลนิโญมาแล้วมาจริงจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดร.โอมาคุยกับเราครับพักกันสักครู่ครับ
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม
3: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
13: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
14: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
15: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
16: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
15: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
16: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
17: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
18: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ครับกลับมาเรื่องราวที่พวกเรากำลังผจญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความร้อนที่ดุเดือดเหลือเกินโลกเดือดคราวนี้มาเป็นหลายเท่าทีเดียวเพราะถึงคราวของเอลนินโยมาซ้ำเติมด้วยวันนี้มาคุยกับดร.โอครับว่าเอลนินโยคราวนี้ที่เราต้องผจญเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงกันบ้างเราคงไปแก้ไขอะไรตรงนั้นไม่ทันแล้ววันนี้การตั้งรับควรจะทำยังไงครับสวัสดีครับดร.โอครับ
20: สวัสดีครับพี่อมนูครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับพอดีวันนี้อาจจะไม่สะดวกเปิดกล้องนะครับก
1: ็ครับ
20: แต่ว่าส่งเสียงมาทักทายเหมือนเช่นเคยนะ
1: ครับผมไม่เป็นไรเสียงยังรออยู่
20: ขอบพระคุณครับพี่อมนูครับก็แหมว่าสุขอีกแล้วนะครับมันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าข่าวสารในเรื่องของซูเปอร์เอลนินโญกับความร้อนนี่ดูฮอตฮิตนะฮะสูสีกับเรื่องแผ่นดินไหวเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นพอดีมีโอกาสดูข่าวที่ประเทศฝรั่งเศสครับนะที่ตัวเองมีโอกาสเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วเห็นประชาชนชาวฝรั่งเศสที่กรุงปารีสลงไปว่ายน้ำกันในแม่น้ำแซนเต็มไปหมดเลยครับพี่ยอมมาดูเห็นไหมฮะ
1: ครับแล้วก็
20: 40บวก
1: โอ้โหมันร้อนมากเลยแล้วที่ฝรั่งเศสนี่เสียชีวิตกันบ่อยครั้งมากนะครับที่เวลาเจอคลื่นความร้อนแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบ
20: ้
1: านเขาไม่ได้ถูกบ้านเขาสำหรับอะไรนะกักความอุ่นไว้อยู่แล้วเวลาหน้าหนาว
20: ใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก
1: ็
20: การที่เขาไม่ค่อยก็แน่นอนเขาก็ไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศครับพี่ยอมมาดูอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะก็มันก็เลยเป็นข้อจำกัดนะครับของประเทศเขาพอควรนะมันเลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เนี่ยเลยอยากชวนนะครับทุกท่านพี่อ้อมมาดูด้วยมาเรามาร่วม ร่วมทำความรู้จักกับปรากฏการณ์เอลนีโญสักหนึ่งไม่รู้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็อย่างนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะพี่ว่ามาดูท่านผู้ฟังผู้ชมลองยกมือซ้ายกับมือขวาตั้งขึ้นมานะฮะนะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเอลนีโญครับมือขวาเราเนี่ยครับคือฝั่งอเมริกาใต้พวกเปรูอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้มือขวานะฮะส่วนมือซ้ายเนี่ยก็ฝั่งประเทศไทยครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับดังนั้นระหว่างมือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันจะขั้นกลางด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกครับ
1: คร
20: ับ นะฮะดังนั้นเวลาเราพูดถึงปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์ที่เราควรต้องเข้าใจระบบมือซ้ายกับมือขวาของเรานะครับแล้วก็ระบบกลไกที่มันเกิดขึ้นนะฮะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งปกติแล้วจะมีลมสินค้าครับย่อมาดูที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า trade wind นะลมสินค้าเนี่ยฮะจะพัดจากมือขวาของทุกท่านมาที่มือซ้ายครับพูดง่ายๆก็คือมันก็จะพัดพานะฮะเรือนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจากฝั่งอเมริกาใต้แล้วก็มาฝั่งเอเชียของเรามันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมในอดีตเนาะทำไมนักเดินเรือตะวันตกเขาถึงมาประเทศฝั่งเราในด้านแปซิฟิกได้นะครับเพราะว่ามันมีเทรดวินที่เกิด
1: ขึ้นก็ลงสินค้านี่แหละ
20: ใช่ครับก็คือลมสินค้าเขาเรียกว่าลมสินค้า
1: เขาตั้งชื่อได้แบบตรงเป๊ะเลยนะ
20: ครับ
1: ตามอรรถประโยชน์
20: กับเราตามอรรถประโยชน์ของเขาทีนี้ตัวลมสินค้าเนี่ยครับนอกจากมันทำให้เกิดการค้าขายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เกิดประโยชน์ผลกับประเทศทั้งฝั่งมือขวาและมือซ้ายนะถ้าเรามองฝั่งมือซ้ายเราก่อนฝั่งเอเชียฝั่งอินโดนะฟิลิปปินส์นะพี่ยอมดูลองจินตนาการครับเวลามันมีลมสินค้าพัดมาเนี่ยสิ่งที่มันตามมานะครับลมเนี่ยก็พัดพาเอาละอองน้ำเนาะถูกไหมครับเอาละอองน้ำเอาความชื้นไอ้น้ำต่างๆนะเคลื่อนที่จากกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนที่มาฝั่งเอเชียครับนะโดยเฉพาะยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลก็คือฝนตกครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมประเทศทางฝั่งเราเนี่ยนะถึงมีปริมาณน้ำฝนที่เยอะเราก็เลยเป็นเขตร้อนชื้นนะครับมีพื้นที่สีเขียวเยอะมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะนะฮะในทางตรงกันข้ามครับพอลมนะครับพัดพาเอาไอ้น้ำมาฝั่งเรานะฮะแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งครับพี่ยอมดูมันก็จะมีปริมาณไอ้น้ำที่มันหายไปถูกไหมฝั่งเปรูฮะฝั่งเมืองฝั่งเราผลสุดท้ายนะครับเพื่อทำให้การระบบการไหลเวียนของเขามันเหมาะสมนะพอน้ำมันไหลมาทางฝั่งเราเนี่ยเยอะๆปริมาณมวลน้ำที่อยู่ด้านล่างของฝั่งมือขวาของเรานะที่อยู่ข้างล่างมหาสมุทรแปซิฟิกนะซึ่งอุณหภูมิเย็นมันก็จะไหลจากข้างล่างนะขึ้นข้างบนมาเราจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า upwell นะ upwelling
1: คร
20: ับ ครับ up ขึ้นมาผลสุดท้ายทำให้เกิดอะไรครับทำให้ฝั่งเปรูนะฝั่งอเมริกาใต้ฝั่งมือขวาเนี่ยอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันบาลานซ์และมันเหมาะสมพูดง่ายๆคือไม่ร้อนไปและไม่เย็นไปมันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมครับปลามาเต็มเลยครับสัตว์น้ำอะไรต่างๆพวกนี้ก็เติบโตแล้วก็เป็นที่มาของธุรกิจประมงชายฝั่งนะครับของประเทศในอเมริกาใต้อย่างต่อเนื่องเป็นไม่รู้จะกี่ร้อยปีแล้วนะพี่ยอมนูก็พูดอย่างนี้แล้วกัน
1: เขาบอกเปรูเขามียำปลารสชาติคล้ายบ้านเราเลยนะครับมีพริกมีอะไรเหมือนกันเขาบอกไปกินแล้วแบบเฮ้ยเหมือนยำปลาทูบ้านเราเลย
20: จริงฮะมันก็เลยเป็นกระบวนการนะครับอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็แล้วแต่ประเด็นปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นครับเพราะวันนี้เราคุยเรื่องโลกร้อนเนี่ยพอโลกมันร้อนขึ้นครับเนี่ยโลกร้อนเนี่ยเราคุยกันในหลายโอกาสนะพลังงานมันออกไปข้างนอกโลกน้อยลงดังนั้นมันเลยสะสมตัวอยู่ในโลกของเรานะฮะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ 90% ของพลังงานที่สะสมมันอยู่ในทะเลและมหาสมุทรครับพี่มนุษย์ดังนั้นระหว่างมือซ้ายกับมือขวาของเราที่มีมหาสมุทรแปซิฟิกกั้นตรงกลางเนี่ยพอพลังงานมันสะสมไหลลงมาเรื่อยๆมันสะสมลงในพื้นน้ำครับผลสุดท้ายมันก็เลยทำให้อุณหภูมินะครับของน้ำในมหาสมุทรนะมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับพออุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้นครับมันเลยทำให้ส่งผลกระทบนะครับพอควรเลยครับพี่ยอดมนุษย์ต่อปริมาณความเร็วลมหรือเจ้าเทรดวินที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังเบื้องต้นผลสุดท้ายก็คือมันทำให้ตัวเทรดวินตัวนี้ครับมันมีปริมาณความเร็วลมหรือความรุนแรงที่อ่อนตัวลงครับน่านะทีนี้พอมีความรุนแรงนะฮะของเทรดวินความเร็วที่ลดลงผลที่เกิดขึ้นก็คือตรงกันข้ามกับที่เราคุยกันในประเด็นก่อนหน้าครับฝั่งมือซ้ายของทุกท่านนะครับก็คือฝั่งเอเชียของเราตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีฝนตกน้อยลงครับก็จะเกิดประเด็นความแห้งแล้งนะฮะที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางฝั่งมือขวาไอ้ปริมาณน้ำเย็นที่มันพึงจะต้องไหลขึ้นมาอัพเวลลิ่งขึ้นมาแล้วเป็นผสมผสานทำให้มีปลาชอบอยู่ก็น้อยลงนะพวกเกษตรกรชาวประมงก็ลำบากนะฮะลำบากอกลำบากใจอันนี้แหละ
1: แล้วพวกปลาเขาหนีไปไหนครับ
20: จริงๆแล้วปลาเนี่ยครับพี่ยอมหนูพอเขาอุณหภูมิไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปอยู่ในจุดที่อุณหภูมิเหมาะสมครับซึ่งจุดที่เขาจะไปอยู่เนี่ยก็ออกมาอยู่ในทะเลที่มันน้ำลึกมากขึ้นนะครับเขาจะมาอยู่มุมทะเลที่ลึกมากขึ้นกลางกลางมหาสมุทรมากขึ้นหรือแม้กระทั่งก็จะขยับตัวเองลงไปลึกข้างใต้มากขึ้นก็เลยทำให้การจับปลานะฮะมันก็ลำบากนั่นแหละครับอันนี้คือปัญหาดังนั้นเวลามีเอลนีโญเกิดขึ้นเนี่ยครับก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เราเจอนะครับถามว่าเราเคยเจอปรากฏการณ์เอลนีโญแบบนี้แบบรุนแรงอย่างนี้ช่วงปีไหนนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณปี2015ครับ2016ถ้าพี่อมนูลองเซิร์ชข้อมูลนะครับเขาจะมีบอกว่าปี2015-2016เนี่ย2558ที่เรามี SDG มีประชุมปารีสแอกรีเมนต์เนี่ยปีนั้นเป็นปีที่อุณหภูมิโลกนะครับร้อนทำลายสถิตินะครับก็ช่วงนั้นเลยเกิดขึ้นทีนี้หลายท่านน่าจะตั้งคำถามครับอ้าวแล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเกิดเอลนีโญแล้วถูกไหมครับคำถามเนี่ยเลยถูกตั้งขึ้นครับเขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วจะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอลนีโญเกิดแล้วและสองเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันรุนแรงเบอร์ไหนมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ผมเล่าให้ฟังเลยครับพี่อมนุนะเหมือนที่เกริ่นตอนต้นก็คืออาศัยการวิเคราะห์3อย่างอย่างที่1วัดความเร็วลมถูกไหมฮะเพราะเรารู้นี่ว่าถ้าเทรดวินในอดีตมันเคยความเร็วลมเท่านั้นเท่านี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะปัจจุบันนี้มันเท่าไหร่อันนี้คือการวัดความเร็วลมเทรดวิน
1: ครับ
20: อันที่สองครับก็คือการวัดความกดอากาศนะครับระหว่างมือขวากับมือซ้ายนะครับปกติแล้วเนี่ยการที่มันจะมีเทรดวินเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงไปความกดอากาศต่ำนะครับดังนั้นถ้าเราวัดว่าความแตกต่างระหว่างความกดอากาศมือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันมีลดลงแสดงว่าความเร็วลมของเทรดวินมันก็น่าจะลดลงถูกไหมครับนะเพราะมันก็ไปได้น้อยลงนะฮะ
1: yeah.
20: แต่อย่างไรก็แล้วแต่สองวิธีแรกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันมีเออร์เลอร์เยอะอันนี้ผมพูดตามตรงแล้วมันไม่สามารถวัดแบบชัดเจนนะครับแบบ
1: yeah.
20: เขาเรียกว่าอะไรแบบที่นักวิทยาศาสตร์พึงพอใจนะวิธีที่3ก็เลยได้รับความนิยมนั่นก็คือการวัดสิ่งที่เรียกว่าเป็น sea surface temperature ก็คือเอาที่วัดไปวัดอุณหภูมิน้ำเลยถูกไหมฮะที่ผิวน้ำเลยนะครับช่วงเนี่ยระหว่างมือซ้ายกับมือขวาทุกท่านเนี่ยแหละในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมันมีค่าสูงขึ้นนะครับแสดงว่ามันจะทำให้ความกดอากาศนะครับแล้วก็เทรดวินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงครับพี่อ้อมดูนะอันนี้แหละก็คือเป็นวิธีการวัดนะครับเขาเรียกว่าการวัด SST นะครับก็คือ Sea Surface Temperature และค่าตัวนี้มันก็จะถูกแปลงนะฮะไปเป็น Index เขาเรียกว่า Oceanic NEO Index นะอันนี้เริ่มวิชาการไปแล้วเอาเท่านี้พอนะฮะประเด็นคือวัดได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยเพราะสามพอเราวัดอุณหภูมิตรงนี้เขาก็สามารถไปแมปปิ้งเนาะนะครับกับฝั่งขวามือว่าจับปลาได้น้อยลงจริงไหมฝั่งมือซ้ายฝนที่ตกน้อยลงจริงหรือเปล่านะแล้วเขาก็ไปทำการวิเคราะห์นะครับทางสถิตินะเขาก็มีการค้นพบว่ามีการแบ่งกลุ่มแล้วกันว่าถ้าอุณหภูมิผิวน้ำนะเพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสนะมันจะเริ่มเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญนะเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำเกินค่านี้เกิน 0.5 องศาเซลเซียสนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นทริกเกอร์ของปรากฏการณ์เอลนิโญแต่อย่างไรก็แล้วแต่การที่จะคอนเฟิร์มว่ามันเกิดจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้วัดครั้งเดียวเพราะถ้าวัดครั้งเดียวเกินก็เอาใช่แล้วมันจะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาจะมีการวัดนะฮะอย่างต่อเนื่องตามคาบเวลาในช่วงเวลา2เดือนถึง3เดือนนะครับถ้าอุณหภูมิมันเกิน 0.5 ต่อเนื่องนะครับมันจะคอนเฟิร์มทันทีว่าเป็นเอลนีโญนะครับ
1: แต่คราวนี้นี่ทุกเกือบจะทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับสถาบันสมุทรศาสตร์อะไรต่างๆนะทุกคนบอกตรงกันแล้วว่าคุณพี่เอลนีโญเนี่ยมาแน่นอนทีนี้หลายคนก็สงสัยครับอาจารย์ว่าตกลงว่าเอลนีโญเนี่ยเขามาตามแบบของเขาหรือว่าเราผู้เป็นมนุษย์ไปเร่งเขาเราควรจะอะไรยังไงไหมครับ
20: โอ้ขอบคุณครับพี่ยอดมนุษย์คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยตัวเอลนีโญเนี่ยมันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติครับนะเพราะด้วยตัวธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันคือมาปรามเทรดวินถูกไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะแต่พอเรามีประเด็นเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สที่สะสมเรามีเรื่องพลังงานที่มันไม่สมดุลเกิดขึ้นมันทำให้อุณหภูมิผิวน้ำมันเพิ่มขึ้นนะพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มันไม่เป็นไปลมอ่อนลงถูกไหมครับทำให้ข้อดีที่ประชาชนทั้งสองฝั่งมือขวากับมือซ้ายที่เคยได้รับข้อดีมันไม่ได้เหมือนเดิมนะทีนี้ไปต่ออีกนิดนึงฮะพี่ยอมมาดูสงสัยไหมทำไมเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญถูกไหมฮะเพราะตอนนี้สิ่งที่เรารู้แค่ว่าถ้าเกิน 0.5 เนี่ยอันนี้คือเอลนีโญนะคำตอบครับก็คือเขานักวิทยาศาสตร์นะครับวิศวกรก็ใช้อุณหภูมิ SST เนี่ยแหละในการบ่งบอกเขาก็บอกว่าถ้าเกิน 0.5เรียกว่าเอลนีโญถ้าสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะฮะจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสตรองเอลนีโญแต่ถ้าเกิน2องศาเซลเซียสจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าซุปเปอร์เอลนีโญนี่แหละ
1: แสดงว่าเราไป2เลยเหรอครับ น่ากลัวมาก
20: ถูกต้องครับแต่ประเด็นคือมันยังไม่2ตอนนี้ครับคือปัจจุบันเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยครับพี่ยอดมนุษย์เราอยู่ในเรนจ์อุณหภูมิประมาณสักถ้าวัดตอนนี้นะฮะตัวเลขผมอาจจะไม่ exactly ไม่ได้ถูกต้องมากนะครับตอนเนี้ยเขาว่ากันว่าประมาณ6-8ฮะ6-8
1: คร
20: ับ ครับแต่ทำไมทุกคนถึงเริ่มพูดคำว่าซุปเปอร์เอลนีโญนะครับเพราะว่าพอเขาเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมเรามีจุดวัดอุณหภูมินะนะเขาเห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับในผิวน้ำเนี่ยที
1: ่
20: มันคลับคล้ายคลับครา เสมือนกับปี 2015-2016 ว่าอ้าวแหละมันมีแนวโน้มขึ้นนะฮะเพราะว่าปี 2015-2016 เนี่ยมันเกิดซูเปอร์เอลนีโญอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะดังนั้นพอเขาเริ่มวัดว่าอ้าวเฮ้ยมันเกิน 0.5 อีกแป๊บเดียวช่วงนี้มัน 0.8 แล้วนะแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่อไปอ่ะแล้วถ้ามันมีอัตราการเติบโตในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆมีแววเกิน2แน่ๆนะมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าช่วงที่มันจะเกิน2เนี่ยครับพี่อ้อมมนูก็ถ้าคาดการณ์กันไปเรื่อยๆนะครับพี่อ้อมมนูเขาว่ากันว่ามันจะอยู่ช่วงประมาณเดือน11กับเดือน12ครับพฤศจิกาธันวา
1: ก็มันอยู่ช่วงที่ชาวนาเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆนะคอยฝนแล้วฝนไม่มา
20: ถูกครับดังนั้นช่วงที่หลังจากนี้พอเราทำการเพาะปลูกปุ๊บปุ๊บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่พี่ยอมมาดูถามผมว่าต้องปรับตัวอะไรอย่างแรกเลยนะครับต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพราะหลังจากนี้อีก5เดือน6เดือนน้ำจะน้อยลงท่านไม่สามารถใช้ปรากฏการณ์จากปีที่แล้วนะครับมาใช้ในการทำการเกษตรได้
1: ครับทีนี้การบริหารจัดการตรงนี้สักครับที่เป็นปัญหาคือภาครัฐต้องเป็นคนทำ
20: ครับ
1: ครับแต่ตอนนี้ภาครัฐยังไม่ขยับอะไรเลย
20: ก็ต้องผมว่าหลากหลายภาคส่วนในปัจจุบันนะครับก็ได้เริ่มส่งสัญญาณนะเรื่องของคำว่าเอลนีโญของซูเปอร์เอลนีโญนะครับอย่างชัดเจนนะก็หวังว่ากระบอกเสียงจากที่พวกเราคุยกันนะในวงวิชาการก็หวังว่าจะไปถึงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างจริงๆเนี่ยแล้วมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญถ้าตามที่เขาคาดการณ์เนี่ยน้ำมันจะน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะเพราะฝนจะตกน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วงที่พี่ยอดมนูพูดว่ารอฟ้ารอฝนจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต
1: ่
20: ถ้าน้ำไม่พอคือมันไม่ใช่ปัญหาแค่เราแห้งแล้งแต่ปัญหาก็คือมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็คือ GDP
1: ทั้งหมดเลยนะครับครับเพราะว่าข้าวเขาบอกว่าหวานสิงหาเก็บธันวานี่เราได้ยินกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
20: นั่นแหละฮะแล้วก็พอเจอลักษณะแบบนี้ฮะประชาชนพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเกษตรกรที่ก็ค่อนข้างเป็นผู้เปราะบางเนี่ยกับอีกเรื่องนึงฮะที่อันนี้อาจจะมองในมุมท่องเที่ยวหน่อยแล้วกันครับพี่ก็มาดู
1: ครับ
20: ที่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้ามันเกิดซูเปอร์เอลนีโญช่วงเดือน12เดือน1
1: ก็งั้นน้ำไม่พอใช้อะไรต่างๆนักท่องเที่ยวมาโรงแรมไม่สามารถหาน้ำให้ได้อะไรหรือพวกนี้ต่างๆอะไรอย่างผมว่าการท่องเที่ยวก็กระทบแน่นอนครับ
20: จะกระทบครับแล้วก็ที่สำคัญ
1: พัทยาขาดน้ำทุกปีนะครับระยองขาดน้ำทุกปีแถวนั้นเป็นเรื่องที่หาน้ำยากมากนะครับในช่วงเดือนไฮซีซั่นทั้งหลาย
20: แล้วก็พอเราเจอเอลนีโญนะครับพอมีปริมาณน้ำฝนที่มาน้อยลงใช่ไหมครับเทรดวินน้อยลงแสดงว่าลมเย็นครับพี่ยามาดูอากาศเย็นอากาศหนาวที่มันพึงจะมาในหน้าหนาวของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวก็เหมือนที่มันก็จะเป็นประเด็นเสริมที่พี่อ้อมมนูพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าบรรยากาศเวลาเราไปเที่ยวจะภาคเหนือจะภาคอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยากไปเจออากาศหนาวนะ
1: คร
20: ับ อันนี้ก็
1: ฉะนั้นแต่จริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเราคงจะหนีเรื่องอากาศคงยากนะครับแต่อย่างที่ที่ดร.พูดนะครับถ้าเราส่งสัญญาณกันแล้วเนี่ยแผนต่างๆยังไม่ออกเนี่ยถึงวันนั้นเศรษฐกิจนะครับรับกันไม่ทันชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆมีปัญหาเนี่ยผมว่ารัฐบาลไหนก็ลำบากเลยที่จะอยู่ได้
20: ใช่ครับก็ให้ข้อมูลปิดท้ายแล้วกันครับนะด้วยเวลาจำกัดนะครับคือเขาว่ากันว่าในมุมเอลนีโญนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับในแต่ละรอบที่ผ่านมาเนี่ย GDP โลกเรา100 trillion 100ล้านล้านเหรียญ US dollar ก็บอกว่าในแต่ละคาบที่เกิดเอลนีโญมาเนี่ยความเสียหายมันอยู่เรนประมาณไล่ตั้งแต่2ไปปลายจนถึงเกือบ6ทริลเลียนพูดง่ายๆก็คือมันคืออีโคโนมิกลอสประมาณ 2-6% นะครับของ GDP โลกดังนั้นทุกวันนี้เราฟังข่าวเศรษฐกิจครับพี่อมนูเราอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่ม GDP กัน ยังไม่ถึง 1% เลยอ่ะ
1: ครับ
20: นะเออแต่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะหายไปเท่านี้ของ GDP โลกดังนั้นคำว่าเอลนินโญกับซูเปอร์เอลนินโญนี่มันคงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วนะครับแต่ผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาต้องร่วมด้วยช่วยกันทำครับ
1: ครับก็หวังว่าเสียงของพวกเราคงจะเข้าไปกระทบและสามารถทำให้เรื่องราวต่างๆนานามีแผน

0: การวางไว้คือหมดเวลาอีกแล้วจัด
1: ครับผมแหมเวลาคุยเรื่อง
0: ใหม่ตั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับหมดเวลาครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกกพ.จี้ค่าไฟฟ้าสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลดร.พูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำนักงานกกพ.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นไปตามกฎหมายมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ได้รับการปรับปรุงตามมติกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสำนักงานกกพ.ติดตามผลักดันและเร่งรัดการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้กฟน.และกฟผ.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติกพช.โดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ส่วนกฟผ.อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปลั่นความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงและสันติวิธีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาระบุว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยยืนยันว่าการตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหลักฐานตรวจสอบได้และงานวิชาการที่เป็นกลางไม่ใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลรอบด้านเพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทางนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังยั่วยุความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบเคารพข้อเท็จจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเคารพซึ่งกันและกันและแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังรัฐบาลเมียนมาดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดทำลายยาเสพติดกว่า 22,000 ล้านบาททางการเมียนมาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 22,000 ล้านบาทในวันนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าหรือเมทแฮมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฝิ่นและกัญชาทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายครั้งนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกินกว่า2เท่าสะท้อนถึงปริมาณการยึดทรัพย์สินและยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากพิธีจัดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศจุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณชานเมืองย่างกุ้งซึ่งมีการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่าราว321ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสถานที่อื่นๆได้แก่เมืองมันดะเลและเมืองตองจีในรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆใช้รายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมาย

0: เหล่านี้ในการระดมทุนเพื่อต่อสู้และทำสงครามจงใจหลีกเลี่ยงกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์อันมหาศาลไว้ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้พยายามปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังเช่นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติลาหูกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่เพิ่งประกาศเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตควบคุมของตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้เราจะรายการกันสดๆนะคะก็ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยขอแนะนำตัวก่อนนะคะนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
5: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
4: ค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุก็คลื่น FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ Thinking Radio แล้วก็ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 นะคะรายการเราเริ่มแล้วเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยแล้วก็เช่นเคยค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญนะคะมาคุยกันในช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยขออนุญาตอยู่ที่จังหวัดระนองนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่าจังหวัดนี้นี่ต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าวันนี้นะคะที่จะเชิญชวนมาพูดคุยกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเรานี่พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตของพื้นที่ทหารแล้ววันนี้เนี่ยแขกรับเชิญที่นุ้ยชวนมาพูดคุยนะคะเขาก็เป็นทหารท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวผ่านทางทีวีด้วยนะคะก็ตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็อยู่ในระบบซูมแล้วนะคะนุ้ยจะไปคุยกับร้อยตีเจษฎาวัฒน์เนนชูนะคะซึ่งเป็นทหารสังกัดกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะแล้วก็เขาเป็นผู้ดำเนินรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาด้วยซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับพาไปท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารทั่วประเทศไทยเลยนะวันนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะนุ้ยขออนุญาตเรียกว่าผู้หมวดนะคะ
6: ได้ครับ
4: ค่ะถามความเป็นมาเป็นไปนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการชวนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารแบบนี้ค่ะความเป็นมาเป็นไปยังไงคะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได
6: ้คร่าวๆเหรอครับก็เอาตั้งแต่มาเป็นทหารเลยไหมครับ
4: ได้ได
6: ้ก็คือก่อนมาเป็นทหารผมก็เป็นลูกทหารอยู่แล้ว
4: ค่ะ
6: แต่ตัวผมเองก็ไม่มีความคิดที่อยากจะเป็นทหารเลยนะครับ
4: ค่ะ
6: แล้วก็ทีนี้มาถึงจุดนึงที่เกี่ยวกับกีฬาเพราะผมเล่นกีฬาฮอกกี้ด้วย
4: ค่ะ
6: แล้วก็โค้ชก็ดันผลักดันให้ ไปสอบทั้งเรียนใน10ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไร
4: ค่ะ
6: เพราะเรามีเป็นเก็บตัวกีฬานักกีฬาทีมชาติอยู่แล้วครับแต่ทีนี้พอสอบติดก็ได้บรรจุได้เริ่มเรียนตั้งแต่รุ่น13นักเรียนใน10รุ่น13ทับ52ครับ
4: ค่ะ
6: แล้วก็จบมาตอนปี53ทีนี้ก็เริ่มทำภารกิจลงที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพงศ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเริ่มแรกแล้วก็ทำงานรับราชการมาจนถึงห่วงประมาณปี64ครับก็ได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้1ปี
4: ค่ะ
6: ถึงปี65
4: คือไปเป็นทหารไปทำภารกิจ
6: ใช่ครับก็คือไปใช่ครับไปยังเป็นทหารอยู่แต่ไปเป็นในนามตัวแทนของทหารประชาชาติ UN ครับ
4: ค่ะ
6: พอกลับมาก็ช่วงประมาณปี67ก็สอบเลื่อนฐานะจนติดร้อยตีครับ
4: ค่ะแล้วเส้นทางของการเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวที่ชวนท่องเที่ยวในเขตอาหารแบบนี้เราเข้ามาเป็นได้ยังไงคะ
6: ก็คืออย่างตัวผมก็ชอบทำคลิปวิดีโออยู่แล้วครับแล้วก็ได้มาคือผู้บัญชาเล็งเห็นผู้บัญชาเล็งเห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นพิธีกรได้
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้เพราะเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ชอบแนะนำไปที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่แล้วครับจนมาถึงห่วงประมาณต้นปีก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโพลมีครับรายการโพลมีถ้าชอบก็ตามมาก็เลยได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อได้ไปแต่ละที่ได้แนะนำในเกี่ยวกับค่ายทหารว่าจุดในค่ายเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันจุดนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับ
4: แล้ว
6: ก็
4: เชิญค่ะเชิญต่อได้เลย
6: แล้วก็นั่นครับทางผู้บัญชาได้เล็งเห็นก็เลยให้เป็นพิธีกรคู่กับแพลก่อนครับน้องแพลก่อน
4: ค่ะเป็นแนะนำรายการให้ฟังหน่อยได้ไหมคะรายการเป็นยังไงคะแบบคอนเทนต์ยังไง
6: รายการจะเป็นรายการแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับตามแต่ละจังหวัดแต่ละที
4: ่
6: แล้วก็หลักๆก็คือเราจะไปแนะนำสถานที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริครับครับก็ในพื้นที่อย่างจังหวัดนี้มีโครงการพระราชดำริมีอะไรมั่งที่เราจะสามารถตามรอยในหลวงได
4: ้
6: ก็คือให้ประชาชนได้มาดูได้เรียนรู้พร้อมกับได้รู้ว่าจังหวัดเนี้ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรมั่งที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดและแค่นั้นยังไม่พอยังมีเกี่ยวกับในค่ายทหารจังหวัดนั้นจะมีค่ายทหารแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวของอาร์มี่แลนด์ครับ
4: ค่ะแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมที่ไปถ่ายทำรายการมานะคะนั่นก็คือจังหวัดระนองพาคุณผู้ชมแล้วก็เราตามไปเที่ยวด้วยหน่อยค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับจังหวัดนี
6: ้โอ้โหผมไปจังหวัดระนองผมบอกเลยว่าผมน้ำตาขอเบ้าเลยนะ
4: ทำไมคะ
6: คือเราเห็นแค่คำว่าอะไรนะครับที่ออกใน TikTok อ่ะที่เป็นน้ำตกงาว
4: ที่ออกมาจากภูเขาใช่ไหม
6: ใช่ครับคือเราแบบเราจะมีโอกาสได้ไปไหมเนาะที่นี
4: ่
6: จนมาแบบได้ไปจริงๆครับไปถ่ายรายการจริงๆที่จังหวัดระนองคือแบบเราไปเห็นภาพแรกคือแบบโอ้ประทับใจจนแบบคือไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตเราจะได้มาไม่คิดไม่ฝันเลยครับก
4: ็คือ
6: เนี่ยแหละสิ่งที่ประทับใจแรกคืออันซีนมากครับอันซีนของแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได
4: ้
6: และแค่นั้นยังไม่พอครับ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ก็ได้เข้าไปที่ของอาร์มี่แลนด์ในค่ายกรมทหารราบที่25กองพันทหารราบที่2ครับค่ายรัตนรังสรรค์ แล้วก็เป็นที่แบบว่าทหารและประชาชนเนี่ยได้ดื่มน้ำแร่และได้อาบน้ำแร่ก
4: ็
6: คือเป็นจุดบ่อน้ำแร่ครับในค่ายเป็นจุดบ่อน้ำแร่ที่ทหารนำมาบริโภคด้วยแล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กับทางพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดระนองคือแบบโหเราประทับใจมากครับคือครั้งแรกตื่นเต้นมากดีใจด้วย
4: ค่ะเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่อยู่ในค่ายทหารเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่เลยครับเป็นบ่อน้ำแร่ที่ขุดเจอที่มีมาอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ทางค่ายก็ได้จัดทำเป็นบ่อเพื่อทำอุปโภคและบริโภคครับที่อยู่ในค่ายเลยที่อยู่ในค่ายทหารเลย
4: ก็คือเป็นพี่ๆน้องๆทหารนี่แหละที่

0: ที่ทำแบบทุกกระบวนการเลยเอาน้ำแร่นี่สามารถแบบบริโภคได้เลย
1: ใช่ครับสามารถบริโภคได้เลย
0: อืม
1: และสามารถอาบน้ำแร่ได้ทุกวันด้วยครับน้องๆพลทหารเนี่ย
0: โอ้เอามาอาบได้ทุกวันเลย
1: ใช่ครับอาบได้ทุกวันครับ
0: มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงไหมคะน้ำแร่ที่เนี่ยท
1: น
0: ี่ใน
1: น้
0: ค่
1: ำ
0: า
1: แร่
0: ยอ่
1: ค
0: ะ
1: ุณก็
0: อืม
1: ผมก็วันนั้นผมอ่าน
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ู่
0: ม
1: แบบเยอะมาก
0: อ
1: เย
0: ือ
1: ะมาก
0: ม
1: แต่
0: อ
1: ต้
0: ื
1: อง
0: ม
1: ผ่านวิธีการกลั่นกรองก่อนครับ
0: ค่ะอืม
1: เยอะมาก
0: หมาย
1: โ
0: ถ
1: อ
0: ึ
1: ้
0: งคุณ
1: จน
0: สมบั
1: ผ
0: ติ
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ค
0: อ
1: ุ
0: ื
1: ณ
0: ม
1: สมบัติเยอะมากครับ
0: อ
1: จ
0: ืม
1: ริงๆน้ำแร่คุณสมบัติเยอะมากจริง
0: อืมก็คือทหารในค่ายนี้นี่ดื่มน้ำแร่กันทุกวัน
1: ๆดื่มน้ำแร่ทุกวันครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอน
0: อืมแล้วไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรอีกบ้างคะ
1: ถ้าจังหวัดระนอง
0: อืม
1: โอ้ผมที่ผมไปก็คืออ จ
0: ื
1: ะม
0: ม
1: ีสกายวอล์ก
0: ค่ะ
1: สกายวอล์กด้วยครับส
0: อ
1: ก
0: ื
1: ายวอล์
0: ม
1: กเป็นบรรยากาศที่เราขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเห็นบรรยากาศรอบ
0: อืม
1: ๆเป็นทั้งภูเขามองออกไปด้านไกลๆอีกแล้วก็จะเห็นโซนของน้ำทะเล
0: ค่ะ
1: เป็นจังหวัดที่ผมประทับใจที่สุดก็คือว่
0: อ
1: า
0: ืม
1: มีทั้งเขาหนาแน่นด้วยเขาพร้อมกับทะเลครับ
0: ค่ะ
1: คือแบบโหมันประทับใจว่าคือเนี่ยแล้วมันพูดไม่ออกอะคือเราดีใจอ่ะ
0: อืม
1: ที่ได้มาจังหวัดระนองเพราะบรรยากาศที่เนี่ยฝนอาจจะตก
0: ค่ะ
1: ฝนอาจจะตกแบบตลอด
0: ที่เข
1: เข
0: า
1: าบ
0: บ
1: อก
0: อ
1: ว
0: ก
1: ่า
0: ว่
1: อ
0: า
1: ะไรนะ
0: อะไรนะเมืองฝนแปดแดดสี่ใช่ไหม
1: ฝนแปดแดดสี่
0: ก็คือเราไป
1: แต่
0: น
1: ฝ
0: ี่
1: น
0: ตกทุกวันเลยใช่ไหม
1: ตกทุกวันครับ
0: อืม
1: แต่สิ่งที่ได้มาคือบรรยากาศพร้อมกับไอหมอกที่อยู่ตามภูเขาแล้วไหนจะไอหมอกที่ลงผ่านตรงทะเลด้วย
0: ค่ะ
1: คือเนี่ยโอ้โหต้องอยากให้ไปดูด้วยตาตัวเองผมเล่ามันก็ติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ
0: อืมอืมแล้วสามารถติดตามรับชมรายการได้เมื่อไหร่คะเทปเนี้ย
1: เทปนี้ก็
0: อื
1: จะ
0: ม
1: ออกในห่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณปลายเดือนกรกฎาครับ
0: อื
1: ราย
0: ม
1: การ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาครับ
0: อืมประมาณเนาะ
1: ครับ
0: แล้วที่ผู้หมวดได้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ทหารซึ่งก็ไปมาหลายที่แล้วเนาะมี
1: ครับ
0: ที่ไหนที่แบบเฮ้ยประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้แบบตามบ้างคะในช่วงแบบเดือนนี้เลยนะที่แบบที่ไหนมันจะเป็นไฮไลท์แบบห้ามพลาดเลยจะต้องมาที่นี่
1: โอ้ถ
0: อ
1: ้า
0: ื
1: จะต้อง
0: ม
1: มาที่นี่
0: อืม
1: ผมแนะนำเลยว่าจังหวัดระนอง
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ต้องจังหวัดระนองครับนะช่วงเวลานี้
0: อื
1: เพราะ
0: ม
1: ถ้าทุกคนได้ไปอ่ะคือแบบความว้าวมันจะเกิดขึ้นอยู่ในใจเลยครับค
0: อ
1: ุณ
0: ื
1: จะ
0: ม
1: พูดอะไรไม่ออกเลยคุณจะเห็นสัมผัสกับสิ่งที่เห็นแล้วก็ความรู้สึกคุณมันจะหิวใจมากจ
0: อ
1: ะ
0: ื
1: หิ
0: ม
1: วใจแบบขึ้นมาทันทีแบบรู้สึกว่าเรามาแบบผ่อนคลายจริงๆ
0: อืม
1: ร
0: ไม
1: ะ
0: ่
1: นองครับ
0: ค่ะ
1: นาทีนี้ต้องระนอง
0: ในค่ายทหารที่บอกว่าทำน้ำแร่ใช่ไหมคะเอามาอ
1: ค
0: ุ
1: รั
0: ป
1: บ
0: โภคแล้วก็บริโภคด้วยตรงนี้เนี่ยเขาเปิดให้เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ให้ใครเข้าไปท่องเที่ยวก็ได้หรือเปล่าหรือว่าเขามีการบริหารจัดการเขาเรียกว่าอะไรเขาไอผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ก็คือสามารถมาศึกษาดูงานได้คร
0: อ
1: ั
0: ื
1: บแ
0: ม
1: ล้วก็สามารถมาดูน้ำแร่ได้ว่า
0: อืม
1: ดื่มได้จริงไหมใช้ได้จริงไหมในการขั้นตอนการผลิตในการที่จะแจกจ่ายอะไรเงี้ย
0: อืม
1: ทำยังไงสามารถมาศึกษาหรือเข้ามาดูงานได้ตลอดนะครับสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารได้เลยครับ
0: ค่ะแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะได้ลองดื่มไหม
1: รสชาติ
0: อื
1: ก็
0: ม
1: เหมือนน้ำปกตินะเหมือนน้ำปกติเลยแต่แค่ว่าแบบมันจะมีความสดชื่น
0: อืม
1: มันจะมีความสดชื่นในคําว่าของน้ําแร่อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกไว้ถูกเหมือนกันนะ
0: อื
1: แ
0: ม
1: ต่ต้องไปสัมผัสเองดีกว่า
0: อืมซือ ้
1: ย
0: อ
1: าก
0: ไ
1: ใ
0: ด
1: ห
0: ้
1: ้
0: ไห
1: ส
0: ม
1: ัมผัสเอง
0: ผลิตภัณฑ์เขามีขายทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปแบบซื้อที่ค่ายเท่านั้นจะต้องไปที่ระนองเท่านั้น
1: ก็คือแต่ถ้
0: อ
1: า
0: ื
1: ต
0: ม
1: อนเนี้ยจะ
0: อ
1: ม
0: ื
1: ี
0: ม
1: ส่งทางชุมพร
0: อื
1: แล้ว
0: ม
1: ก็

0: ทหารเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เป็นพื้นที่ทหารเหมือนกันครับแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: ๆเฉพาะในค่ายนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วบรรยากาศเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับว่าบรรยากาศดีมากครับ
0: ค่ะ
1: บรรยากาศที่นี่
0: ชื
1: ใ
0: ่
1: ช
0: อ
1: ่ครับ
0: ค่ายอะไรคะ
1: ค่ายสุค่ายสุรศรีหนาถครับ
0: ที่จังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ก็คือประชาชนทั่วไปสามารถ
1: อ๋อ
0: เข้าไป
1: เดี๋ย
0: แ
1: ว
0: บ
1: เดี๋
0: บ
1: ยวขอโทษครับค่ายสุรศรีครับ
0: ประชาชนทั่วไปเข้าไปท่องเที่ยวได้เลย
1: สามารถไปเข้าไปท่องเที่ยวได้ครับได้ตลอดแล้วมีสวนสัตว์ด้วยในค่ายมีสวนสัตว์ด้วยเป็นน่าจะเป็นที่เดียวด้วยนะครับที่เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่มากแล้วเป็นค่ายที่ใหญ่มากๆ
0: อ๋อก็คือเป็นสวนสัตว์อยู่ในค่ายทหารเลยคนที่
1: อยู่ในค่ายทหารเลยคร
0: ด
1: ับ
0: ูแลสัตว์เลี้ยงอะไรสัตว์ป่าใช่ไหมหรือเขาเรียกว่าอะไร
1: ใช
0: ส
1: ่
0: ัตว์
1: ค
0: ท
1: ร
0: ั
1: ั
0: ่
1: บ
0: วไปก็
1: ส
0: ค
1: ั
0: ื
1: ต
0: อ
1: ว์ทั่วไป
0: เป็นพี่ทหาร
1: พี่ทหารครับ
0: อ๋อเขาเอาสัตว์มาจากไหนคะรู้ไหม
1: ก็ที่ถามนะครับจะเป็นไผ่ด้วยแล้วก็ทางอุทยานเขาก็จะมามอบให้เพื่อจะให้เด็กๆได้ศึกษาครับ
0: มีค่าเข้าไหมคะที่เนี่ยค่าเข้า
1: ค่
0: ช
1: าม เข้าไปแต่จริงๆเข้าไปได้เลยครับมีแค่เสียแค่ค่าอาหารให้แค่ค่าอาหารเท่านั้นครับ
0: อาหารที่จ
1: ท
0: ะ
1: ี่ผม
0: ไปเลี้ยงน้องส
1: ใช
0: ัตว
1: ่
0: ์ใช่
1: ค
0: ไ
1: ร
0: หม
1: ับไปเลี้ยงน้องๆใช่ครับ
0: เออน่าสนใจนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะ
1: ใช่แล้วที่เที่ยวบอกเลยว่าเยอะมากๆจังหวัดกาญจนบุรี
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เออถามความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงละกันนะคะ
1: ได้ครับ
0: ผู้หมวดก็คือแบบปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่แบบเพื่อประเทศโน้ไปต่างประเทศมาไปรบไปอะไรแบบเนี้ยแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับภารกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้บ้างเออเรา
1: ผ
0: เป็
1: ม
0: นทหารมีภารกิจปกป้องประเทศด้วยแล้วก็มีภารกิจในการแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของทหารด้วย
1: ก็มันก็เป็นอีกมูดหนึ่งนะครับที่เราได้มาเหมือนแบบได้เปิดโลกได้เปิดโลกอย่างนี้ดีกว่าในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมันได้เปิดโลกกระทัดนะครับว่าอ๋อเราไปตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันสามารถท่องเที่ยวได้ด้วยเหรอมันสามารถทํากิจกรรมได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับก็คือมันเปิดให้เห็นมุมมองต่างๆของทางทหารว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าหาเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้เพราะทุกคนที่มองอ่ะประชาชนที่มองก็คือแบบพี่ทหารน่ากลัวค่ายอะไรก็ไม่รู้มีอะไรก็บ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้วย
0: ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้ผู้หมวดฝากนะคะถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการหน่อยละกันนะคะสำหรับการที่แบบอยากให้เชิญชวนไปท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารบ้างเพราะแต่ก่อนคนก็คิดว่าเฮ้ยเป็นสถานที่ปิดไม่น่าจะเข้าไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็ฝ
1: ใช
0: า
1: ่
0: กทิ้
1: ค
0: ง
1: รับ
0: ท้ายให้ติดตามรายการด้วยนะคะเชิญเลยค่ะ
1: ก็อยากจะฝากบอกกับประชาชนทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นี้สำหรับค่ายทหารนะครับแต่ละที่หรือว่าที่ในของแต่ละประเทศไทยเนี่ยสามารถศึกษาดูงานได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้เราสามารถไปติดต่อกับทางหน่วยที่ตั้งว่ามีอะไรให้ศึกษาไหมมีอะไรให้ได้เรียนรู้หรือว่านำเด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานหรือพัฒนาได้ก็คือทางในค่ายเนี่ยเขาจะมีศูนย์การเรียนรู้แต่ละที่อยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะแตกต่างกันไปว่ามีแบบนี้แต่ละที่จุดเด่นเป็นแบบนี้อย่างของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเงี้ยครับในค่ายทหารอาจมันจะมีเกี่ยวกับฟาร์มเป็นฟาร์มปลาทองตัวอย่าง
0: ค่ะอันนี้
1: ฟ
0: ก็
1: าร์
0: ค
1: ม
0: ือ
1: ปล
0: ผ
1: า
0: ู้หมวดอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: ใช่ครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
0: ค่ะ
1: ซึ่งทาง

0: รองผู้ครับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ท่านเนี่ยได้ทำเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้ทำให้กับเกี่ยวกับยังไงครับประชาชนแล้วก็กำลังพลในค่ายเนี่ยได้นำประโยชน์ตัวเนี้ยที่ในการศึกษาวัดทองอ่ะเพื่อนำไปขาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำมาใช้เลี้ยงชีพในชีวิตอีกแนวทางหนึ่งได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับก็คือวิถีชีวิตในค่ายทหารก็ทุกที่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นของแต่ละที่สามารถยังไงก็เข้าถึงได้ครับแต่ต้องไปติดต่อกับทางหน่วยก่อน
1: ที่ประจีนบุรีนี่ค่ายอะไรนะคะ
0: ค่ายจักรพงศ์ครับ
1: อ๋อเป็นสถานที่เลี้ยงปลาทองที่อะไรนะ
0: ปลาทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยก็ว่าได้
1: ค่ะ
0: ต้องมาครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับดินแดนหิ่งห้อยที่ค่ายพรหมโยธีเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนก็สามารถเข้ามาดูหิ่งห้อยระยิบระยับได้เหมือนกัน
1: ช่วงนี้เลยใช่ไหมเดือนนี้เลยใช่ไหมหิ่งห้อย
0: ถ้าหิ่งห้อยช่วงกรกฎาคมสิงหาครับสิงหากันยาเนี่ยจะเยอะมาก
1: อ๋อก็เดือนหน้าเนาะ
0: ใช่ครับสิงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเยอะช่วงนี้จะเยอะ
1: ค่ะก็ที่ประจีนบุรีก็น่าสนใจนะคะใกล้กรุงเทพด้วย
0: ใช่ครับใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็น้ำตกช่วงนี้น้ำตกผมอยากแนะนำน้ำตกมากเลย
1: ค่ะที่ไหน
0: น้ำตกปลาจีนนะครับน้ำตกทานทิพย์น้ำตกคลองช้างคาน
1: ค่ะ
0: ช่วงสิงหากันยาผมแนะนำให้มาแล้วคุณจะบอกว่าน้ำใสมากๆ
1: อันนี้ในค่ายทหารไหมหรือว่า
0: ไม่เป็นโซน
1: เป็นของอุทยาน
0: ที่อยู่ใช่ครับเป็นของอุทยานที่อยู่โซนรอบๆติดอยู่กับค่ายครับ
1: ค่ะแต่ก็แวะไปเที่ยวในค่ายได้
0: ครับ
1: ไปดูหิ่งห้อย
0: ไปดูหิ่งห้อยด้วยแล้วก็จะมีกองพันเขาอีโต้
1: อ๋อนี่ก็คือในเป็นเขตพื้นที่ทหารใช่ไหมคะเขาอีโต้
0: เขตพื้นที่ทหารครับ
1: มี
0: ปลา
1: เป
0: ็ดมีให้อาหารปลา
1: ค่ะ
0: โอ้โหเยอะแยะครับกางเต็นท์แคมปิ้งสามารถทำได้หมด
1: น่าสนใจน่าสนใจมีที่เที่ยวเยอะมากมากเลยนะคะสำหรับเขตพื้นที่ทหารเนี่ยทิ้งท้ายหน่อยละกันถ้าเกิดใครจะไปติดตามนะคะในรายการส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรายการที่แนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยวทหารนั่นแหละถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องติดตามได้ทางไหนบ้างคะช่องทางในการรับชมติดตามข้อมูลเนี่ยค่ะ
0: ช่องทางนี้ก็สามารถติดต่อติดตามได้ที่ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับกับรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาแล้วก็รายการอีกหนึ่งรายการก็คือ Army Land ครับ
1: ค่ะ
0: ท่องสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารสองช่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: Follow Me นี่คือดูรับชมทางทีวีได้ด้วยใช่ไหม
0: รับชมทางทีวีจะเป็นทางช่อง5ครับจะเป็นทางช่อง5ที่จะนำเสนอรายการไปครับ
1: ทุกวันไหนไหมคะ
0: ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทางช่อง5เขาจะปล่อยในช่วงไหนด้วยครับแต่รอติดตามไว้ครับเพราะในอย่างในเพจ Facebook เขาก็จะบอกไว้ก่อนว่าต่อไปสถานที่ตรงนี้จะออกออนแอร์วันไหนยังไงนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้หมวดมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันมีติดตามผลงานส่วนตัวไหมเป็นอะไรนะทำคอนเทนต์ส่วนตัวเยอะด้วยฝากได้เลย
0: ก็ช่องทางของผมนะครับก็จะมีทั้ง Facebook TikTok และ YouTube ครับจะเป็นชื่อช่องเดียวเลยชื่อภาษาไทยลุงดอยสายฮาครับ
1: ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะ
0: เป็นเกี่ยวกับทั้งเที่ยวด้วยแล้วก็หลักๆก็คือการฝึกครับเป็นการฝึกแล้วช่วงเนี้ยผมก็มาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเป็นการฝึกร่วมกับประเทศออสเตรเลีย
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ฝึกอะไรคะตอนนี้
0: เป็นการฝึกในนามรหัสคำว่าชัพโพโก2026ครับ
1: อืมค่ะ
0: ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ถือว่าเป็นการรหัสนี้ในครั้งเนี้ยถือว่าประชาชนนี่เข้าถึงเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เพราะแต่ก่อนนี้จะมีคำว่าโกกับฮนุมานการ์เดียนที่จะดังแต่รอบนี้ชัพโพโกนี่ผมบอกเลยว่าอลังการแน่นอน
1: ค่ะเอนุ้ยทราบว่าผู้หมวดก็เคยไปปฏิบัติภารกิจในชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือช่วงนี้ก็คือเป็นยังไงบ้างคะมันไม่มีภารกิจพิเศษอะไรอย่างนั้นแล้วใช่ไหม
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นการลาดตระเวนตรวจดูพื้นที่แล้วก็ไม่เป็นการเป็นเกี่ยวกับตรวจดูพื้นที่แล้วก็ดักจับของพวกที่ข้ามแดนแบบผิดกฎหมายครับ
1: แต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์สงบแล้ว
0: ใช่ครับก็ยังผมให้80/20/80เพราะรอบๆของเขาเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีทหารที่ลาดตระเวนแล้วก็เดินมาตรวจดูตามแนวเหมือนกันครับเหมือนของไทยเลยก็จะมีอาจจะมีแบบเจอหน้ากันมั่งแต่แบบไม่ได้แบบพูดคุยอะไรกันมากอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสถานที่ที่เคยเปิดเป็นให้ท่องเที่ยวได้ตามชายแดนไทยกัมพูชานี้ตอนนี้ก็คือยังเปิดให้เที่ยวได้ปกติใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้เที่ยวได้ปกติครับเฉพาะโซนฝั่งที่เข้ามาทางไทยในระยะประมาณ10-15 กิโลครับ
1: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็ยังสามารถท่องเที่ยวได้อยู่แต่ถ้าไปตามแนวชายแดนนี้ก็จะมีทหารแต่ละจุดทั้งตชด.ทหารพรานแล้วก็ทหารบกเราก็คอยตรวจตาอยู
1: ่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกัน
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้ในภารกิจเพื่อประเทศนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเรากลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
4: คร
3: ับ ค่ะก็เช่นเคยช่วงที่2นี้นะคะก็มีหลายท่านเลยทักทายกันเข้ามานะคะผ่าน Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะก็โอ้หลายท่านเลยหลายท่านนี่คือ 3-4 ท่านนะคุณอาชันลานะคะแล้วก็คุณทัศยานะคะคุณเขมราชนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เราก็มีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเหมือนเดิมเนาะก่อนที่จะเข้าข่าวเดี๋ยวขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะดิฉันประทับใจในเรื่องของจังหวัดระนองมากๆเลยอย่างที่บอกไปว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันหลากหลายมากเลยนะคะมันมีแบบหลายจุดให้ฟินเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าใครที่อยากจะไปพักที่จังหวัดระนองแล้วอยากได้ที่พักนะคะที่แบบว่าเป็นติดริมทะเลแล้วบรรยากาศสวยสุดๆนะคะที่ฉันมีส่วนลดมามอบให้ก็เลยอยากย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะคะนั่นก็คือจันสมรีสอร์ทนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองนี่ดิฉันขึ้นเป็นภาพหน้าปกนะอันนี้คือสถานที่จริงของรีสอร์ทเขาถ้าเกิดว่าใครที่ไปพักที่นี่แล้วบอกว่าฟังมาจากรายการบอกเล่า965นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย 10% นะคะก็อย่าลืมใช้สิทธิพิเศษแบบนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบฟินๆอยากจะไปเที่ยวจังหวัดระนองในช่วงนี้นะคะ
4: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวมาฝากกันนะคะโครงการดีๆค่ะจากคทท.เขาเพิ่มเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะกับโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling ค่ะชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ไทยผ่านทุกความรู้สึกพร้อมจัดอีเวนต์สร้างแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวในประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือเปลี่ยนจากการแข่งขันด้าน Destination Marketing ไปสู่การแข่งขันด้าน Experience Economy นะคะก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็คือไม่ได้เลือกจุดหมายปลายทางเพียงจากสถานที่หรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ว่าจะเลือกจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะได้รับในระหว่างเดินทางด้วยเหตุผลนี้นะคะทางททเนี่ยก็เลยมุ่งต่อยอดนะคะในการทำแคมเปญค่ะสู่การสร้างการเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นการออกเดินทางจริงค่ะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนนะคะที่โหยหาประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะโดยโครงการเสน่ห์ไทยนะคะจัดเตรียมขึ้นในช่วงกรีนซีซั่นนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือมิถุนายนถึงกันยายนนี้นะคะที่จะรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลเส้นทางท่องเที่ยวรวมถึงสิทธิพิเศษและก็โปรโมชั่นต่างๆจากสำนักงานททท45แห่งและ20ค่ะเพื่อเชื่อมโยงความสนใจของนักท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถออกเดินทางไปสัมผัสได้จริงทั้ง77จังหวัดทั่วไทยนะคะพร้อมส่งเสริมการเดินทางสู่เมืองหลัก เมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ภูมิภาคแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้พบเสน่ห์ในรูปแบบที่ตรงกับความสนใจของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์ค่ะ Thailand Feeling Map นะคะในเว็บไซต์เนี้ยก็จะมีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมแบ่งปันความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยผ่านการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจแล้วก็มุมมองที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวจริงเพื่อร่วมสร้างแผนที่แห่งความรู้สึกของประเทศไทยจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจริงๆนะคะนอกจากนี้ผู้ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ยังจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินวอเชอร์ที่พักบริการสปากิจกรรมท่องเที่ยวและบัตรเติมน้ำมันค่ะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนะคะโดยเขาจะจัดโปรโมชั่นเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆทั่วทุกภูมิภาคนะคะอย่างเช่นตอนนี้ภาคเหนือค่ะเขาก็มีแคมเปญสุขทันทีฤดูนี้ฤดูเหนือก็คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพได้อย่างยั่งยืนทุกฤดูกาลนะคะแล้วก็ตัวอย่างกิจกรรมของภาคเหนือนะคะก็จะเป็นกิจกรรมฟิลลิ่งแอดแม่ฮ่องสอนค่ะเรนนี่ชามจังหวัดแม่ฮ่องสอนสัมผัส3สุขสุขกายสุขใจและสุขดีท่ามกลางเสน่ห์แห่งสายฝนแม่ฮ่องสอนกับเทศกาลดนตรีปลายแจ๊สแอนด์บลูเฟสติวัลนะคะในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจก็ไปเที่ยวได้นะคะตอนนี้ที่แม่ฮ่องสอนเป็นแบบฟังดนตรีชิลๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่น้อยหน้านะคะเปิดประสบการณ์ค่ะ5 Feeling of อีสานค่ะสัมผัสอีสานผ่านประสบการณ์นะคะโดยนำเสนอไฮไลท์นะคะนาคาโชว์พราวเป็นเทศกาลสร้างสรรค์ลุ่มน้ำโขงนะคะก็ภาคอีสานก็โดดเด่นเรื่องอาพยานาคนะคะที่ได้รวบรวมศิลปินชุมชนผู้ประกอบการด้านงานคราฟอาหารดนตรีและการท่องเที่ยวนะคะร่วมกันหลายจังหวัดนะคะที่มีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพญานาคได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬค่ะได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงผ่านงานศิลปะร่วมสมัยนะคะต่อกันที่ภาคตะวันออกก็จะมีงาน Feel All the Feeling เสน่ห์ตะวันออกครบทุกอารมณ์นะคะเลือกฟิลที่ใช่แล้วออกไปเจอตะวันออกในแบบของคุณนะคะผ่านกิจกรรม Feel All the Feeling ค่ะจันอวดดีค่ะอันนี้เป็นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเปิดพื้นที่อวดเมืองส่งความสุขยกกำลังสองในจังหวัดจันทบุรีค่ะสัมผัสความสุขในทุกมุมมองของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์โชว์ศักยภาพธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ด้านอาหารนะคะภาคกลางพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์การท่องเที่ยวเที่ยวใกล้บ้านแอดภาคกลางค่ะกับหลากหลายเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นเส้นทางนะคะกรีนทัวริซึมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีค่ะเขาจัดงานตั้งแต่27มิถุนายนถึง31สิงหาคมเลยนะคะชวนกันย้อนวันวานนะคะในงาน Feel All The Feeling at อ่างทองค่ะอ่างทองย้อนยุคสุขยกตลาดค่ะที่จังหวัดที่ตลาดป่าโมกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ยังจะมีงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาก็จัดงานสุพรรณบุรีทาวเวอร์โทนเหมือนกันนะคะก็มีงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจค่ะและภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันไม่น้อยหน้าค่ะชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ใต้เชื่อมทุกความรู้สึกเชื่อมใจเข้ากับธรรมชาติเชื่อมผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมนะคะออกเดินทางไปค้นพบภาคใต้ในแบบของคุณค่ะสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมบาบาเพรานากับกิจกรรม Feel All The Feeling at ภูเก็ตค่ะที่ภูเก็ตก็จัดงานในวันที่23ถึง29สิงหาคมนะคะจะนำเทคโนโลยีนะคะ Projection Mapping มาถ่ายทอดเรื่องราวบนอาคารประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าค่ะผสานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมนะคะนอกจากกิจกรรมไฮไลท์ของแต่ละภูมิภาคแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายทั่วประเทศนะคะเพ พื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักตลอดในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะโดยโครงการนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในมิติใหม่ผ่านการนำเสนอเสน่ห์ไทยที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเลยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจนะคะของนักท่องเที่ยวให้ค้นพบจุดหมายปลายทางที่สอดคล้องกับความสนใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ต่อยอดสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ออกไปสัมผัสเสน่ห์ไทยในแบบที่ตรงกับความรู้สึกของคุณนะคะผ่านกิจกรรมแล้วก็เทศกาลต่างๆมากมายกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากๆได้ด้วยว่าน่าจะหลากหลายน่าจะถูกใจในทุกรูปแบบของนักเดินทางได้ค่ะ
3: ค่ะโอ้ทั่วประเทศเลยนะคะกิจกรรมเพียบในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเหมือนกันใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะเป็นนักวิ่งของเราก็เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ผ่านมาแล้วสำหรับงานแถลงข่าว12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะคะเขาก็จัดกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วนะคะปีนี้เป็นครั้งที่31แล้ววิ่งเพื่อแม่ของเราแล้วก็เช่นเคยค่ะก็คลื่น FM 96.5 Dinking Radio ของเราก็เป็นพาร์ทเนอร์นะคะสำหรับในการร่วมโปรโมทกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ปีนี้เขาก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนี้เข้ามาร่วมมือกันนะคะก็สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะในปีนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมมุ่งเน้นการออกกำลังกายให้มีสุขภาวะที่ดีแล้วก็อยากจะมุ่งเน้นให้ใช้เวลาร่วมกันในการออกกำลังกายของคนในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเหมือนเดิมค่ะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็สำหรับปีนี้รันฟอร์มัม2026เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยเพราะว่าเขาจะยกระดับให้เป็นทั้งเส้นทางมาตรฐานระดับสากลโดยมีมาตรฐานการรับรองนะคะจากสากลเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับจากสนามแข่งขันการวิ่งทั่วโลกเลยแล้วก็จะมีการยกระดับสู่งานคาร์บอนเนเจอร์อีเวนต์เป็นครั้งแรกด้วยโดยจะมีการประเมินแล้วก็มีการลดแล้วก็มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานด้วยนะคะและเช่นเคยเขาก็หลังจากวิ่งจบเนี่ยก็มีการแจกต้นมะลิรักโลกให้แก่นักวิ่งทุกท่านเหมือนเดิมโดยในปีนี้นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระถางต้นมะลินะคะจากกาบมะพร้าวนะเพื่อที่จะทำให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จัดงานอย่างยั่งยืนแล้วก็รักโลกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษก็คือ เหรียญรางวัลของปีนี้นะคะเข้ามาภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยปีนี้เนี่ยนักวิ่งก็จะได้รับเหรียญรางวัลนะคะเป็นกีบแรกนะคะแล้วก็สามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องได้นะคะจนตลอดครบ4กลีบเลยไปดูภาพทางเพจ FM 96.5 ได้เหรียญสวยมากๆนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสมัครนะคะก็ยังสามารถสมัครได้อยู่ผ่านทางเว็บไซต์ www.race.thai.run/ 12 August Half Marathon 2026นะคะหรือว่าเว็บไซต์ไทยรันนั่นแหละก็ไปสมัครได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะวิ่งใกล้ชิดกับผู้ดำเนินรายการของ Thinking Radio ของเรานะคะเราก็มีโควต้าให้เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวรอว่าติดตามรายละเอียดว่าเอ๊ะรายการไหนนะคะจะแจกปิ๊บให้ในแต่ละรายการตรงนี้รายละเอียดยังไม่ออกมานะคะก็อดใจรอนิดนึงก็แล้วกันสายนักวิ่งห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดนะคะตอนนี้เนี่ยแบบเขาพัฒนาแบบว่าที่ศูนย์เบญจกิติใช่ไหมดิฉันพูดชื่อสวนสาธารณะผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาแบบทำบรรยากาศของการวิ่งแบบได้สวยมากๆเหมาะกับการออกกำลังกายมากๆเลยอยากให้ใครที่แบบยังไม่เคยไปออกกำลังกายที่นี่ก็เริ่มจากงานนี้ได้เหมือนกันนะคะ
4: ค่ะก็มีอีกงานหนึ่งช่วงเกรียนซีซั่นแบบนี้อยากจะชวนไปเที่ยวค่ะที่บ้านที่ฉันเองนะคะที่โคราชค่ะเขามีงานอภิรมย์โกกรีนนะคะในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ที่จะถึงนี้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศททอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะงานนี้เข้าชมฟรีนะคะฟรีทุกวันทุกศิลปินมีศิลปินด้วยนะคะมีทั้งชิลทั้งสนุกแล้วก็มีช้อปปิ้งแล้วก็ในกลางคืนจะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะทั้ง3วันเลย3 4 5วันที่3กรกฎาคมเป็นคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดค่ะแล้วก็วันที่4กรกฎาคมนะคะคุณแดกด็อกไรเดอร์แล้วก็วันที่5กรกฎาคมอบอุ่นใจกับคุณแบงค์ปรีตินะคะก็มีจุดเช็คอินมากมายนะคะเขาจัดสถานที่ไว้สวยงามได้อวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียแน่นอนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าแล้วก็แยกขยะเพื่อธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของโกรกรีนนะคะที่เขาจัดขึ้นแล้วก็มีเลือกชิมอาหารหลากหลายมากมายแล้วก็ย้ำว่าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีได้ปลูกต้นไม้ได้สร้างโลกสีเขียวแล้วก็ได้ชมได้ฟังศิลปินกันแบบฟรีๆเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไม่ไกลมากเนาะอำเภอปักช่องไปเที่ยวกันได้ค่ะ3วัน 3-5 กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นี้เป็นวันสำคัญของชาวกรุงเทพมหานครนะคะ
3: ค่ะ
4: ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนาะเพราะว่าปีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งนอกเขตด้วยจะเป็นผู้มีสิทธิ์ก็คือต้องไปใช้สิทธิ์ณวันจริงเท่านั้นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะณหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีรายชื่ออยู่นะคะไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8ถึง17นาฬิกาค่ะขึ้นความคิดของเราก็เกาะติดด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ก็จะมีรายงานตามคู่หาเลือกตั้งนะคะจากจุดต่างๆจากดีเจผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยแหละค่ะก็สามารถเกาะติดได้เลย
4: ค่ะ
3: ค่ะก็อย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะก็ในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะก็เช่นเคยมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลักวัดโพค่ะใครที่มีอาการปวดต้นข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะขับรถทางไกลนั่งรถทางไกลยืนขายของพ่อค้าแม่ค้ายืนไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลักวัดโพเนี่ยช่วยดูแลคุณไปเลยเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดแบบเข้มข้นเลยซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลักวัดโพก็มาในราคาพิเศษค่ะวันนี้เพียงแค่999บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะ999บาทเนี่ยรับไปเลย14ขวดด้วยกันนะคะขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะตกโอ้ขวดละไม่ถึง100บาทเท่านั้นก็โทรมาสั่งซื้อได้ง่ายๆนะคะที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งละประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะในช่วงท้ายๆ ก็น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะนี่คุณทัศยาชวนเราคุยมาแบบเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมดิฉันน่าจะเตือนตัวเองดิฉันเป็นประชากรคนกรุงเทพนะคะ
4: ค่ะ
3: จะต้องไปเลือกตั้งนะคะนี่พลาดไม่ได้เลยแต่ก็มีอีกหนึ่งจังหวัดเนาะน่าจะพัทยาใช่ไหม
4: พัทยาค่ะ
3: ก็มีการเลือกตั้งกันด้วยนะคะก็พรุ่งนี้ก็มีเป็นการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเราลากันไปละจริงๆเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
1: ับ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์คุณผู้ชมหลายท่านสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกแบบนี้มาบอกรุ่นค่ะบอกว่าดีจังเลยที่อาจารย์พาไปดูเรื่องอื่นๆจะได้ไม่หมกมุ่นอยู่กับข่าวที่มันเป็นข่าวแบบรายวัน
2: อ
1: ะ
2: ใช่คืออันนี้เราก็เข้าใจนะเพราะว่าคือการที่เราจะติดตามเรื่องต่างๆคือถ้าเราไม่ถูกครอบงำด้วยกระแสของข่าวที่มันอาจจะดราม่าเนี่ยนะคือมันมีเรื่องที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังให้ความสนใจหลายๆเรื่องอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข้อตกลงที่เป็นการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยอันนี้ก็ต้องอ่านให้ละเอียด
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: เพราะว่า side effect หรือว่าผลกระทบข้างเคียงในอนาคตเนี่ยมันก็มีเยอะแต่จริงๆต้องพูดอย่างนี้นะว่าคือมันก็มีทั้งเรื่องในประเทศที่เราต้องให้ความสนใจแต่ว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีมันไม่ช่วยให้เราเกิดปีชายาน
1: เป็นยังไงนะปีชายานเนี่ยถ้าแปลแล้ว
2: ปีชายานเนี่ยเป็นภาษาโบราณเนี่ยนะแต่มันจริงๆถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ vision
1: vision เขาจะแปลว่าวิสัยทัศน
2: ์แต่ว่าจริงๆอ่ะผมว่าใช้ปีชายานเนี่ยเหมาะกว่า
1: โอ้เท่เลยนะ
2: เพราะคือระบบของไอ้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้ต้องการให้เรารู้อะไรลึกซึ้งตอบสนองความต้องการในลักษณะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็เร้าใจซึ่งมันก็กินเวลาไปหมดอันนี้ผมต้องบอกก่อนจริงๆมันก็คล้ายๆกับความบันเทิงประเภทนึงมันก็คล้ายๆกับเราดูกีฬาฟ
1: ุ
2: ตบอลโลกเนี่ยนะหรือเราดูหนังดูคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้มันทำให้เราเนี่ยละจากความสนใจที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย
1: ์
2: ไม
1: ่
2: ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะคราวนี้เรื่องที่จะชวนคุยวันนี้เนี่ยก
1: ็
2: เรียกว่าออกไปจากเรื่องปกติเลยแต่จริงๆก็เกี่ยวพันนะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคิดอย่างจริงๆจังๆกับเรื่องนี้นะสำหรับแต่ละคนที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมาเนี่ยมันก็มีรูปแบบที่เป็นเครื่องห่อหุ้มเยอะแยะไปหมดนะ
1: ในเปลือกของเราเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ต
2: ั้
1: งแต่หัวจรดเท้าเลย
2: ตั้งแต่เรื่องของเสื้อผ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมผมเนี่ยติดไอ้อะไรนะติดไอ้มันมีแอปหรือเว็บไซต์อะไรสักอันนึงเนี่ยเป็นคนมาแนะนำเรื่องการแต่งตัว
1: อาจารย์ติดตามด้วยเหรอ
2: ผมก็ตามดูเสื้อผ้าม
1: ันก็
2: อธิบายดีนะมันก็เฮลโลเกนมีอยู่อันหนึ่ง
1: ส่วนวัยของพวกนู้นนี่จะถ่ายใน TikTok ดูเทรนด์
2: ไม่อันนี้มันมาใน Facebook มันก็จะมาเดี๋ยวก็แวะมาหาผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิแล้วควรจะสวมเสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้เฮ้ยแต่มันสมาร์ทนะมันให้คำแนะนำดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ได้ติดหรอกนะเรารู้ว่าสนุกเขาเรื่องเขาเป็นอย่าง
1: น
2: ี้อะไรอ
1: ันนี้ก็เปลือกและรูปลักษณ์ของเรา
2: เสื้อผ้าความสวยความงามอันนี้โดยเฉพาะผู้หญิง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เท่าไหร่ไม่ว่านะจะโบท็อกโบแท็กจะไปทำหน้า ทำแน่จะไปดูดสิวจะไปอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นไอเทมใหญ่ก็เป็นพวกที่เรียกว่าบิวตี้นะอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของรองเท้ารองเท้านี่ก็กินเงินเยอะนะผมจะบอกให
1: ้โอ้คนนึงนี่มีหลายคู่มากเลย
2: อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มัธยัสถ์ใส่ซ้ำเนี่ยทั้งรองเท้าทำงานแล้วรองเท้าที่ออกกำลังกายเนี่ยก็ครึ่งตู้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: คือบางครั้งเนี่ยต้องโยนทิ้งอ่ะคือยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเฮ้ยพอละอะไรเงี้ย
1: ของนุ่นเต็มตู้และลามไปที่ท้ายรถด้วยค่ะ
2: อันนี้ก็
1: จะเป็นเช่นนั้นนี่รองเท้าน
2: าฬิกานี่ก็เสียเงินเยอะอ่ะอย่างที่มันก็มีการไล่ ไล่เกรดไล่ลำดับด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ทั้งที่จริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาดูหรอกถูกไหมแต่ว่าต้องใส่มันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องประดับใช่ไหมรองเท้านาฬิกา
1: แว่นตานี่ก็ใช่นั่นนะ
2: แต่อาจจะ
1: แอสเซสซอรี่อ่ะมันอยู่ในหมวดนั้นนะ
2: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ค่ะ
2: แต่ว่าที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะพูดคุยให้ฟังวันนี้เนี่ยคือกระเป๋าถือ แฮนด์แบ็ก
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรี
2: ใช้กระเป๋าถือแฮนด์แบ็กเนี่ยกินเงินไปเยอะพอสมควรนะ
1: จริง
2: แต่ว่ามันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป น
1: ะ
2: คือเราไม่ได้พูดถึงพื้นๆ นะเราพูดถึงพวกแบรนด์เนมนะทุกคนก็ครั้งหนึ่งต้องมีประมาณนั้นแต่มันเป็นตัวบอกสถานภาพคือของพวกนี้เราทำให้คนอื่นดูตัวเราไม่เห็นเหมือนกับเราขี่รถอะรถที่เราขี่เนี่ยเราไม่เห็นที่เราขี่รถที่เราขี่เนี่ยเราไม่เห็นถ
1: ู
2: กไหม
1: ใช
2: ่คนอื่นเห็นใช่ไหมคนอื่นเห็นไอ้ที่เราจะเห็นจริงๆก็คือพวงมาลัยกับหน้าปัดถูกไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอเคมันก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ว่ากันไปเนี่ยนะนะแต่ที่อยากจะคุยเนี่ยคือเรื่องของไอ้
1: กระเป๋าถือ
2: กระเป๋าถือที่ไม่ใช่กระเป๋าถือแบบที่เป็นทั่วๆไปเอาว่าที่รู้จักกันเนี่ยเวลาผมพาคนไปเที่ยวเนี่ย
1: ที่ต่างประเทศ
2: ใช่อย่างน้อยๆนะอย่างขัดศรัทธาไม่ได้เลยนะก็ต้องมีสัก1ครั้งไปเอาท์เล็ต
1: ค่ะ
2: นะ1ครั้งไปเอาท์เล็ตแล้วผมก็ดูพฤติกรรมของคนที่เขาซื้อเนี่ย
1: เขาไปซื้ออะไร
2: ส่วนใหญ่ก็กระเป๋าเสื้อผ้านะอันนี้เยอะมากเป็นไอเทมที่ซื้อกันเยอะมากนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองก็อาจจะต้องมีแวะไปสถานที่ที่มันเป็นจุดช้อปปิ้งอันนี้ก็จำเป็นนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในความสุขของมนุษย์คือคนมนุษย์เนี่ยมันมีสุข3ชนิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย
1: ์สุขอะไรบ้างสุขที่1
2: คือสุขในการหาทรัพย
1: ์
2: สุขที่สองเนี่ยสุขในการใช้ทรัพย
1: ์ค่ะ
2: นะสุขที่สามเนี่ยสุขในการรักษาทรัพย
1: ์ค่ะ
2: ที่จริงมันมีอีกอันนึงนะแต่ว่าผมตัดทิ้งไปนะ
1: ข้อที่ทำได้มากสุดคือข้อสองสุขในการใช้ทรัพย
2: ์อันนี้เขาเรียกว่าสุขของคฤหัสถ
1: ์ค่ะ
2: นะสุขในการใช้ทรัพย์นะบางคนอาจจะมีทุกข์จากการหาทรัพย์เนี่ยแต่ว่าจะมีสุขจากการใช้ทรัพย์มันจี๊ดมันฟิลมันแบบว่าฟิลกู๊ดมากเลยได้ไปจับจ่ายใช้สอยนะผมเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายอย่าง
1: ทำไมอะคะ
2: คือต่อมเสียเงินเนี่ยมันไม่ค่อยทำงาน
1: โอ้ดีอ่ะนั่นเป็นข้อดีนั่นน่ะไม่เหมือนต่อมของพวกนุ่นสักเท่าไหร่เลยค่ะต่อม
2: ใช้เงินไม่ค่อยทำงาน
1: ค่ะ
2: อันนี้ผมอยากจะให้เห็นเป็นภาพรวมก่อนที่เราจะคุย
1: อาจารย์จริงๆสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยนะเราก็จะรู้เป็นชื่อหลุยส์วิกตองคริสเตียนดีโอ
2: เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมให้เป็นภาพรวมก่อนนะว่าเขาก็มีคนไปดูว่าคนเราจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอันนี้พูดถึงสินค้าแบรนด์เนมนะเราไม่ได้พูดถึงสินค้าทั่วไปชุดที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยนะทุกอย่างรวมกันหมดเนี่ยนะยี่ห้อเต็มไปหมดเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยประมาณ8 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแปดหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับเสื้อผ้ารองเท้า 63,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนาฬิกา 53,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเครื่องประดับต้มหูสร้อยเส้ยอะไรพวกนี้28ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ที่คุณไปซื้ออย่างอะไรช็อปโฟล่าใช่ไหมที่ว่าร้าน
1: ซาร่าแบรนด์ต่างๆหรอ
2: ไม่ไอ้ร้านขายพวกเครื่องสำอางอ
1: ๋อเซฟโฟล่า
2: เซฟโฟล่าเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ในเครือของไอ้หลุยส์วิตตองนี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะประมาณ 22,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เราจะเจาะแล้วก็พูดกันลงไปเนี่ยเอาเฉพาะกระเป๋าถือแฮนด์แบ็กที่เป็นแบรนด์เนมที่คนทั้งโลกจ่ายเนี่ย 72,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: อ
2: ันนี้เป็นตัวเลขจากบริษัทที่เขาเป็นคนทำประมาณการนะ
1: ค่ะ
2: เขามีตัวเลขชื่ออะไรบริษัทเวนแอนด์คัมพานีเนี่ยทำเป็นพวกนักวิจัยเนี่ยนะเขาให้ตัวเลขนี
1: ้ค่ะ
2: อันนี้พอเรามาดูเอาเฉพาะรายการที่เป็นกระเป๋าถือสิ่งที่จะคุยไม่ได้บอกว่าใครขายได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยจะพูดอย่างนี้คือผมดูโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีถ้าไปต่างประเทศไอเทมที่จะซื้อบ่อยก็คือกระเป๋าถือซึ่งมันรวมหมดนะทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งห้อยทั้งอะไรรวมหมดทุกอย่างเนี่ยนะคุณชุติมาก็คงจะมีหลายใบอยู
1: ่ไม่เยอะนุ่นไม่ค่อยได้เครซี่กระเป๋าเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอมีบ้างนิดหน่อยน
2: ะเราก็จะรู้จักชื่อที่ดัง
1: ๆค่ะ
2: ที่เป็นท็อปๆประมาณสัก 5-6 ชื่อใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็จะมีอะไรล่ะหลุยวิตตอง
1: ค่ะ
2: หลุยวิตตองกระเป๋าหลุยนะถัดจากนั้นก็จะเป็นกุ๊กชี
1: ่ค่ะ
2: กุ๊กชี่นี่ก็ดังชาแนลชาแนลนี่ก็มีคนใช้เยอะ
1: แอร์เมสอ
2: ่
1: ะ
2: แอร์เมสอ่ะอันนี้โดยเฉพาะไอ้ตัวท็อปมันในเบอร์กิน
1: ค่ะรุ่นของเขาร
2: ุ่นของมันนะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเมื่อก่อนก็จะไปฮิตแล้วก็จะมีที่มันเป็นเลเวลที่มันลงมาอย่างสมัยก่อนมีอยู่บ้าอยู่พักหนึ่งยี่ห้อโคช
1: ค่ะ
2: นี่ก็บ้ากันไปพักใหญ
1: ่แต่ตอนนี้ก็มาแรงนะอาจารย์
2: ไม่รู้มันก็กลับไป
1: กลับมาเขาดีไซน์ได้สวยค่ะ
2: กลับไปกลับมาก็เหมือนกับนาฬิกาน่ะนาฬิกาถ้าพูดถึงแบบว่าท็อปฮิตอ่ะก็จะมีก็ไล่ไปตั้งแต่หลักๆอ่ะก็จะมี3ยี่ห้อที่ดังๆไม่เราไม่รวมรายละเอียดอย่างอื่นนะก็จะมีอย่างน้อยๆก็บางคนก็ชอบโรเล็กซ
1: ์ค่ะ
2: เบื่อโรเล็กซ์นะก็ต้องไปปาเต้ฟิลิปหลังๆเนี่ยที่พยายามคัมมิ่งอัพขึ้นมาเนี่ยผมก็เห็นโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยพยายามจะไปแทนโรเล็กซ์นะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะเก็บรักษาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะบางคนก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า limited edition
1: ค่ะ
2: เฉพาะและการเข้าสู่วงการก็มีขั้นตอนถ้าคุณไม่ซื้อของเขาเลยหรือว่าซื้อของยังไม่ครบคุณก็จะไต่ระดับไม่ได้เลยมันมีอย่างนี้ด้วยนะ
1: เอา
2: ละอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคซึ่งต้องบอกว่าแบบนี้ยุโรปเขาเก่งนะโดยเฉพาะ2ประเทศเนี่ยอิตาลีกับฝรั่งเศสนะเรียกว่าหลังๆอาจจะมีสเปนบ้างแต่คุณจะสังเกตดูว่าอย่างเยอรมนีไม่เอาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แม้แต่ที่ทำอยู่ก็ยังขายให้เขานะกระเป๋าเดินทางยี่ห้ออะไรล่ะ
1: ลิโมวา
2: ลิโมวาเนี่ยที่จริงอะเป็นของครอบครัวของคนเยอรมนี
1: แล้วสุดท้าย
2: ก็ขายให้กับลูกของไอ้อโน
1: เบอร์ดาดาโน
2: นั่นแหละอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วหลังนี้มันเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากจากเดิมที่พอซื้อได้เดี๋ยวนี้มันอัพมาเป็นเท่าตัวคราวนี้ที่ผมจะคุยเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องเอาเป็นภาพรวมก่อน
1: ค่ะ
2: เป็นภาพรวมของไอ้พวกแบรนด์เนม
1: อาจารย์แบรนด์เนมเนี่ยสินค้าเหล่านี้ที่อาจารย์พูดชื่อแบรนด์นะจริงๆแล้วอะค่ะมันอยู่ภายใต้เจ้าของของใครมันเป็นอาณาจักรมันมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้แค่ไหนอยู่ในโอ้โหมูลค่าตลาดแบบไหนมหาศาล
2: ผมจำชื่อบริษัทไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถ้าพูดถึงหลุยส์วิตตองก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่ออะไร LVMHF อะไรน
1: ะ LVMH ค่ะอันนี้ก็คือของตระกูลเบอร์นาร์ดอาร์โนนั่นแหละมีหลุยส์วิกตองมีคริสเตียนดีออเฟนดิโลเอเว่จีวองชี่ซีลีนทิฟฟานี่แอนด์โคริโมวาบูการีเนี่ยของเขาทั้งนั้นอันนี้เป็นอาณาจักรนะ
2: อาณาจักรนี
1: ่ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาร์โนมันก็จัดว่าเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ตกกระป๋องแล้วเพราะว่ามันมีคนอื่นรวยกว่าเยอะ
1: แต่อาจารย์เคยนำเสนอ LVMH อ่ะแล้วก็ยังบอกว่าให้ดูการแต่งตัวของเบอร์นาร์ดอาร์โนนะสมาร์ทมากเลย
2: ใช่ทั้งครอบครัวเขาจะมีเลือกสีเนวี่บลูอะไรต่ออะไรเน็กไทเน็กเทยแล้วเขาก็ทำเป็นพิเศษ
1: ซึ่ง
2: ตัวเขาเองอ่ะขายด้วยตัวเองด้วย
1: เป็นแบรนด์ด้วยตัวเองเลย
2: ใช่ๆๆอ อีกอันนึง
1: เคอร์ลิง
2: นะ
1: ค่ะ
2: เคอร์ลิงนี่มันอะไรล่ะ
1: กุชชี
2: ่
1: โบเตก้า
2: โบเตก้ากระเป๋าดังเหมือนกัน
1: บาเลนเซียก้า
2: เคยเห็น
1: เซนต์โรแลนซ์ค่ะ
2: แล้วมีอีกอันนึงไอ้อะไรชื่อบริษัทอะไรล่ะที่เป็นเจ้าของเอเมสอ่ะผมจำชื่อไม่ได้
1: ก็เอเมสก็คือเอเมสเลย
2: ชื่อเอเมสก็แต่มันขายหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกอันนึงคือชาแนลผมจำชื่อไม่ได้บางอันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางอันเป็น private เป็น private เป็นไม่เข้าในไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ก็อีกแบบนึงวันนี้สิ่งที่จะนำมาคุยวันนี้นะเอาเฉพาะกระเป๋าถือแล้วกัน
1: โอเค
2: เดี๋ยวมันจะกว้างเกินเดี๋ยวมันจะแหกไปหลายเรื่อง
1: อาจารย์ค่ะแต่ว่าที่อาจารย์น่ะเลือกกระเป๋าถือมาคุยเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะมันสำคัญหลายคนบอกว่ากระเป๋าถือที่เป็นกระเป๋าถือแบรนด์เนมเนี่ยมันส่งผลต่อคนนั้นๆยังไงมันส่งผลต่อตลาดอย่างไรและอาจารย์เขาใช้ชื่อตอนว่าอวสานกระเป๋าแบรนด์เนมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันค่ะ
2: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคะในเวลาที่อาจารย์วีระหรือนุ่นแล้วก็ทีมงานรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมานำเสนอจริงๆแล้วอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านน่ะร่วมเสนอกันเข้ามาได้นะคะว่าอยากให้เราคุยในหัวข้ออะไรหรือถ้าเกิดว่ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์คะอวสานกระเป๋าแบรนด์เนม
2: ก่อนจะถึงอวสานกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยทำไมคนถึงต้องใช้ของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสัญลักษณ์ของสถานภาพ
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยเป็นเรื่องของเรื่องสัญลักษณ์ของสถานภาพ
1: ค่ะ
2: ว่าคุณเลเวลไหนซึ่งบางครั้งการได้มามันก็มีทั้งซื้อด้วยตัวเองมีทั้งซื้อของที่ใช้แล้วมีอะไรหลากหลายมากแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย

0: ูดเนี่ยว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะพวกแฮนด์แบ็กกระเป๋ามือถือเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเอาให้สั้นเอาให้สั้นหน่อยเอาให้สั้นผมว่าสถานการณ์โควิดในปี2563
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาจบปลายปี2565ต้นปี2566นี่มันทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไป
1: มันเป็นจุดตัดสำคัญ
0: ส่วนหนึ่งกำลังซื้อของคนที่เคยซื้อเยอะแล้วทำให้พวกกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเป็นที่เรียกว่าฟู่ฟ้ามากก็คือจีน
1: ค่ะ
0: บรรดาคนจีนไปยุโรปซึ่งผมเคยเจอไปเข้าคิวต่อกันที่ฝรั่งเศสที่ห้างอะไรลาฟาเยตอะไรพวกนี้นะหร
1: ือแ
0: ถวหรือแถวชองเอลิเซ่ร้านหลุยที่ดังๆก็ขอเข้าไปปัสสาวะบ่อยเหมือนกัน
1: ภาพบรรยากาศอ่ะก่อน
0: ไม่ซื้อไม่ให้เว้ยยังไม่ซื้อยังห้ามเข้าห้องน้ำ
1: ก่อนเกิดโควิดอ่ะโหคนไปเยอะ แล้วก็ต่อแถวยาวเลยค่ะเป็นที่ต้องการ
0: พอเกิดโควิดเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยที่มันเปลี่ยนด้วยความที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่แต่บ้านไอ้ของที่มันจะไปโชว์คนมันก็ไม่รู้จะไปโชว์ใคร
1: ค่ะ
0: รู้ไหม
1: ใช่
0: อยู่บ้านโดนกักตัวแล้วกูจะไปโชว์ใครที่กูซื้อมาเนี่ย
1: ค่ะแทบจะไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าออกจากบ้านเลย
0: แล้วแม้แต่ว่าผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยมันก็เอาเป็นว่าโดยรวมๆเนี่ยยอดขายของกระเป๋ามือถือไอ้กระเป๋าถือที่เป็น
1: กระเป๋าถือแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหลายเนี่ยนะโดยรวมอะ
1: มันลดลงเหรอคะ
0: ลดลงประมาณ 10%
1: ถ้าคิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
0: ประมาณสัก 8,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ต่อปีค่ะ
0: นะซึ่งก็สะท้อนผ่านราคาหุ้นของไอ้พวกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
1: ไม่ว่าจะเป็น LVMH Kering Hermes ทั้งหลายเนี่ยค่ะในหุ้นกลุ่มนี้ก็ปรับตัวลงค่ะเฉลี่ยประมาณ 27% นับตั้งแต่ต้นปี2024ค่ะ
0: ใช่ประมาณนั้น 27% นะตั้งแต่2024คือหลังจากจบโควิดแล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าวิธีคิดของผู้คนต่อสิ่งที่มันเป็นแบรนด์เนมกระเป๋าถือเนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วย
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าของนั้นน่ะคือเราไล่ง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ถือกระเป๋าหลุยส์วิตตองมันก็เกิดลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างถูกไหม
1: ใช่
0: ก็มึงก็มีกูก็มีมันก็เพนเพลนละ
1: เราไม่โดดเด่นเลย
0: บางคนก็ขยับเฮ้ยไม่เอาแล้วเว้ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปกุ๊กชี่ไปชาแนลที่มันแพงกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเราเริ่มปราด้าอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: มันก็เริ่มมีความแตกต่างแล้วเพราะว่า1เรื่องราคา2ก็คือ
1: สไตล์รูปแบบ
0: ไอ้ที่เหนือชั้นกว่านี่มันคือ Hermesผมเคยได้ยินได้ฟังว่าก่อนที่จะซื้อกระเป๋าของ Hermes เนี่ยคุณต้องซื้ออย่างอื่นของเขาจนยอดรวมสะสมได้ถึง1ถึงระดับ1เนี่ยคุณถึงจะมีสิทธิ์ซื้ออันนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคอันเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคในการทำยอดขายแล้วเขาก็ทำรุ่นเฉพาะงั้นถ้าเกิดใครมีก็เอามาคุยไอ้คนไม่มีที่เอ้ยอย่างนี้เราก็ไม่นั่นคือบางทีมันก็อวดสถานะบางคนก็อวดความมั่งคั่งใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากโควิดพฤติกรรมของคนเปลี่ยนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเยอะแล้วทุกคนก็มีบางคนมี3อย่าง4อย่างเลยทั้งถือทั้งห้อยทั้งอะไรไม่รู้นะเต็มไปหมดอะ
1: บางคนนะปลงได้นะ
0: คราวนี้เขาถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดแนวที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิตกระเป๋าถือเขาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

0: พื่อไม่ให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาลำดับแรกก็คือเรื่องการออกของใหม
1: ่ค่ะ
0: เป็นนิวดีไซน์อะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ผมถึงได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวเราก็ได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนตัวคนที่เป็น Chief Designer
1: นักออกแบบค่ะด
0: ึ
1: งนักออกแบบเจ๋งๆเลยอ่ะมาร่วมแบรนด์เขา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ยังกระเป๋าชาแนลเนี่ยอาจารย์จริงๆนุ่นถ่ายฟีดดูอยู่ Instagram ด้วยเขาออกรุ่นใหม่มาเนี่ยคนนี้เป็นนักออกแบบที่แต่เดิมอ่ะเขาเคยสร้างชื่อให้กับโบเตก้าด้วยค่ะชื่อมาเทียบราซีนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยและสุดท้ายอ่ะเขามาเป็น Creative Director ให้กับชาแนลแล้วก็เปลี่ยนสาย Product ของชาแนลจนทำให้ออกแบบมาสมัยก่อนเราจะเจอชาแนลคลาสสิกใช่ไหมคะรุ่นใหม่มาเนี่ยให้มันสอดคล้องก็จะเป็นเรียวขึ้นแต่รู้ไหมว่าคนต้องการเยอะมากอ่ะมันหมดเชลเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็มีไปรีเซล
0: เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ทุกบริษัทก็ต้องปรับตัวที่จะผลิตสินค้าใหม่เพื่อไม่ให้กระเป๋าที่ตัวเองเป็นแบรนด์เนมเนี่ย เกิดความเสียหายแต่ในแง่ของยอดขายต้องยอมรับว่ามันฝืดเคืองอ
1: ัน
0: นี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจทีนี้มันเกิดแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งในแง่ว่าเฮ้ยเราจ่ายเท่านี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นเรื่องของ
1: ค
0: อน sumer conscious แล้วเพราะหลังๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าราคาของที่คุณซื้อที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมือถือเอฟกระเป๋าถือแบรนด์เนมเนี่ยมีคนไปแบบทำแบบเจาะละเอียดอ่ะเขาบอกว่าต้นทุนจริงๆประมาณ 20%
1: เอาแล้วที่เหลือที่บวกบวกมา
0: ที่เหลือบวกบวกมาก็อาจจะเป็นเรื่องของ
1: ค่าการตลาด
0: ค่าการตลาดค่าการโฆษณาค่าการรักษาชื่อเสียงแบรนด์เนมอะไรของเขา
1: เช่าที่อีก
0: หลายๆอย่างแล้วก็เขาบวกกำไรค่อนข้างเยอะเป็นธุรกิจที่มี gross margin เนี่ยนะ gross profitราคาขายลบด้วยยอดขายแบบเพียวๆเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ใช่ GP แบบ 20% 30% นะบางทีมัน 400-500% เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำให้เขาต้องรักษาไอ้ gross margin ตรงนี้เอาไว้นะไม่งั้นเขาก็ทำธุรกิจนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ต่อแต่แน่นอนนะการไปแข่งกับพวกนี้ยากมากมันก็เลยเกิดตลาดแบ่งออกเป็น2ตลาดตลาดของคนที่บอกโอเคเราใช้งานใช้ทนนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้แบรนด์เนม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ต้องการใช้แบรนด์เนมนี่เราจะลงมาอีกเลเวลนึง
1: ค่ะ
0: นะเลเวลนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะแล้วผมก็คิดว่ามันกำลังเกิดขึ้นเราเห็นเดี๋ยวนี้มีร้านพวกนี้เยอะมากร้านขายของที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง
1: อ
0: ันนี้ผมเห็นเยอะมากบ้านเราก็มีญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากเลยนะบ้านเราเนี่ยผมก็เห็นหลายที่อันนี้มันมาด้วยสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งคนที่เป็นคนซื้อเจ้าแรกก็ขายออกมาอันนี้ก็อันหนึ่งราคามันอาจจะไม่ได้ขาดทุนหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยแต่ถือว่าใช้แล้วแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอามาถืออีกแล้วเพราะตัวเองก็จะไปหารุ่นอื่นอันนี้ก็เกิดตลาดที่เป็นรีเซลแต่ผมบอกว่ามันเหมือนกับรถนะคุณจะขายรถป้ายแดงแต่โดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมากก็คือ Toyota
1: ค่ะ
0: เขาจะมีตลาดยูสคาร์เพื่อขายรถเก่าที่ไม่ตกมากนะฮอนด้าผมเข้าใจว่าก็ทำเหมือนกันนะไม่รวมที่เขาห้ามไปทำแท็กซี่นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าค่ายอีซูซูทำหรือเปล่านะไอ้ตลาดมือสองเนี่ยที่มันไม่หย่อนมากหรือมันไม่ถูกตัดมากจากตลาดมือหนึ่งหรือรถป้ายแดงมันทำให้รถป้ายแดงใหม่เนี่ยยังขายได้เรื่อย
1: ๆ
0: ถูกไหมอันนี้จะผิดจากค่ายยุโรปค่ายยุโรปเขาจะไม่ดูเรื่องตลาดมือสอง
1: ค่ะ
0: คุณซื้อรถเบนซ์บีเอ็มออกมาจากศูนย์เนี่ยขับไปสักพันกิโล ถ้าคุณขายทันทีเนี่ยหายไป 30% เลย
1: ร่วงเยอะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมเอออันนี้ก็อันนี้ก็แต่ว่าไอ้นี่ผมจะเล่าให้ฟังต่อก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องของตลาดมือสองที่ต้องดูแลแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่ซื้อบางคนเขาต้องการรุ่นที่มันเป็นวินเทจรุ่นคลาสสิกรุ่นเก่าซึ่งในตลาดแรกไม่มีละ
1: แต่มันเป็นของแบรนด์เดิมๆที่เขาต้องการนะแต่มันเป็นรุ่นดั้งเดิม
0: เออเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่าไปตลาดมือสองแล้วซื้อซึ่งอันนี้มันก็เท่ากับเป็นการฆ่า
1: แบรนด์ของตัวเอง
0: แบรนด์ของตัวเองไม่เขาไม่ได้ทำนะแต่มีคนอื่นทำคือความต้องการของผู้บริโภคมันเป็นแบบนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าทำไมผมถึงตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอวสานพวกกระเป๋ามือถือไอ้กระเป๋าก
1: ระเป๋าค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหนึ่งคนต้องการของที่เป็นของเดิมของคุณเขาก็ไม่ซื้อของใหม
1: ่ค่ะ
0: ถูกไหมยกเว้นคุณจะทำแพทอย่างที่คุณพูดเล่าให้ฟังของกุ๊กชี่เปลี่ยนเลยนะเพราะทุกคนก็เห็นหมดแล้วทุกคนก็ใช้ก็โอเคไงเพราะหนึ่งด้วยราคาที่มันต่างกันพอสมควรแล้วเขาชอบแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ผมก็เห็นคนไปซื้อกระเป๋าหลุยเนี่ยนะเขาก็เอาไอ้แบบที่มันเป็นไอ้หยิกไอ้กระเป๋าสีน้ำตาลแล้วมีหยิกไม่เปลี่ยนเลย
1: ค่ะ
0: อาจจะใหญ่ขึ้นเล็กลงนิดๆหน่อยทำสร้อยทำสายอะไรเนี่ยจะยังเป็นทรงนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: เออห้อยก็จะเป็นทรงนั้นถือก็จะเป็นทรงนั้น
1: ลายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากอะ
0: เออใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เป็นนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเขาเคยออกรุ่นบางรุ่นน
1: ะ
0: ที่สีไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: ไม่ประสบความสำเร็จคือคนเนี่ยจำภาพของหลุยส์วิตตองก็จำภาพเนี้ยกระเป๋าสีน้ำตาลแล้วก็เคลือบเป็นสีทองทองสีเหลืองๆเนี
1: ่
0: ยแล้วก็มีตัวเอกสารของเขาแหละ อันนี้ก็ยังเป็นมันก็เหมือนกับผ้าผืนผ้าไอ้หนังผืนนั้นเนี่ยมันเป็นหนังที่เรียกว่าไม่ต้องไปถามว่ายี่ห้ออะไรถือก็รู้เลย
1: คือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของตลาดมือสองมันมีตัวเลขด้วยนั่นนะคะที่คนมาตลาดตรงนี้ค่ะยอดขายกระเป๋าหรูบนแพลตฟอร์มมือสองเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 20% นับตั้งแต่ปี2023ค่ะแต่นุ่นยังอยากคุยต่อค่ะว่าอ้าวอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยค่ะยักษ์ใหญ่บริษัทที่เขาดูแลเหล่านี้เขาจะแก้เกมอะไรบ้างนอกจากดึงนักออกแบบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค
0: ่ะ
1: อาจารย์ให้เห็นภาพใหญ่ว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะมันไม่ดีพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนค่ะและสินค้าเราพูดง่ายๆว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอ่ะเขาจะต้องแก้เกมตรงนี้ยังไงนอกจากดึงนักออกแบบมาร่วมงานที่เก่งๆแล้วอ่ะ
0: คือตอนนี้ถ้าคุณสังเกตดูเงียบๆกันหมดนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นไอ้หลุยส์วิตตองไม่ว่าจะเป็นเกอร์ลิงไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้ทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าจะแหวกไปยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มันสะท้อนผ่านราคาหุ้นที่ลงไป 30% เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปวดหัวสำหรับเขา
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไม่ปวดหัวนะเพราะความมั่งคั่งของเขาก็ลดลงแล้วมันก็อาจจะสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะลูกค้าหลักไม่ใช่เหมือนเดิมคราวนี้ประเด็นก็คือไอ้เรื่องลูกค้านี่ก็เรื่องนึงนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาจะหานวัตกรรมอะไรออกมา
1: ใช้นวัตกรรมนะ
0: ต้องใช้นวัตกรรมเลยเราพูดถึงถ้าพูดถึงการเปลี่ยนอย่างโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็เราก็พูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนจากกดอย่างเงี้ยมาเป็น
1: ไถ
0: อันเนี้ยมาเป็นสไลด์ขึ้นไปเนี่ยวิปเอาท์เนี่ยนะอันเนี้ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เรียกตัวเองว่าสมาร์ทโฟนเลยไม่ใช่โทรศัพท์มือถือธรรมดาไม่ใช่โมบายอย่างเดิมละสมาร์ทโฟนครับถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้อีกตลาดเลยครับใช่ไหมปัญหาคือว่าของเขาเนี่ยมันมีสองอย่างอันหนึ่งเนี่ยเขาจะทำอย่างไรให้คนที่เคยซื้อของเขายังซื้อของใหม่ที่เขาจะออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยเป็นเรื่องปวดหัวที่สุดละนะเขาจะสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนนะที่ผ่าอันเดียวที่มันทำได้นะก็คือว่าของมันต้องแพงขึ้นส่วนหนึ่งก็คือทำให้คนซื้อมันรู้สึกว่า มันไม่ขาดทุนเวลาซื้อถ้าไปขายต่อ

0: อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะจริงๆเนี่ยความสำเร็จเดิมเนี่ยมันคือศัตรูตัวสำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จในวันหน้ากระเป๋าแบรนด์กระเป๋าถือแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อขนาดนี้เจอปัญหานี้ก็คือว่าจะทำยังไงที่จะแข่งกับตัวเองที่ประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะอย่างที่ผมพูดอ่ะบางคนเขาไม่ซื้อของใหม่ละเขาไปซื้อมือสองซึ่งเกือบจะเหมือนมือหนึ่งบางคนเนี่ยเอามาถือแล้วก็เก็บเข้าซองเข้าตู้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ถึง3 ครั้ง 5 ครั้งหรอก
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยแล้วที่ยิ่งคนต้องการพวกวินเทจแบบนั้นนะแล้วชอบแล้วก็สวยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยดีนะจะถือแบบนี้ไม่ได้สนใจว่ามันเก่ามันใหม่เนี่ยนะไอ้ตัวนี้มันก็เหมือนกับตัวที่มาฆ่ามันเป็นความสำเร็จเดิมซึ่งมาฆ่าความสำเร็จใหม
1: ่
0: เนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ซึ่งเราก็ต้องติดตามไปแต่ผมคล้ายๆว่าผมอาจจะตั้งชื่อที่คุยเนี่ยอาจจะดูแล้วคล้ายๆกับว่าดูรุนแรงไปหน่อยแต่ว่าเราพูดให้ฟังว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนตัวผู้ผลิตเองก็เจอปัญหาว่าจะทำยังไงให้ผู้บริโภคมาซื้อของใหม
1: ่
0: โดยที่ของเก่าที่ได้รับความนิยมแล้วมันเป็นตลาดมือสองเนี่ยมันอาจจะลักษณะที่ว่ามันทำให้การขายของใหม่นี่มันทำได้ยาก
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมมองอย่างนี้นะ
1: วิธีการแก้เกมของเขามีหลายอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะมีทั้งเรื่องของนวัตกรรมที่เขาต้องคิดค้นค่ะมีการจ้างนักออกแบบเจ๋งๆเข้ามาร่วมงานและนอกเหนือจากนี้ที่เราจะเห็นเลยอะค่ะเขาทำสินค้าของเขาให้มีขนาดเล็กลงอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยกระเป๋าหลุยสมัยก่อนมันใบใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ทำให้มันย่อมๆเพื่อที่ราคาจะได้จับต้องได้ในแง่มุมของราค
0: า
1: และนอกเหนือจากนี้ค่ะกลยุทธ์ของเขาก็ขยับมาทำกลุ่มเช่นเครื่องสำอางเช่นไปทำคาเฟ่และขายของเนี่ยพ่วงไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนี่คือกลยุทธ์ของเขาค่ะอาจารย
0: ์ซึ่งมันจะซัคเซสหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ก็คุยเพื่อให้คนที่ใช้กระเป๋าถือแบรนด์เนมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: จะได้รู้จะได้เข้าใจว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่ยังไม่เข้าสู่วงการอีกด้านหนึ่งนะมันก็กระตุ้นให้เขาเข้าสู่วงการ
1: ก็ไปเลือกเอาแล้วนะคะแล้วแต่ความชอบบางคนก็อาจจะชอบใช้กระเป๋าผ้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์ เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ระหว่างที่ช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านกับโอมานเป็นประเด็นมายาวนานตั้งแต่สงครามรอบนี้ระเบิดขึ้นนั้นคนลืมไปว่าเรือที่ติดอยู่มีลูกเรือและรวมกันแล้วล่าสุดตัวเลขนี่อยู่ที่ 11,000 คนนะครับเหลือเชื่อนะครับว่า 11,000 ชีวิตนั้นติดอยู่บนเรือมาหลายเดือนไม่มีโอกาสจะได้มองเห็นอนาคตตัวเองความหวังมีแต่เสียงระเบิดมีแต่ความกลัวมีแต่การต่อรองทางการเมืองและไม่มีใครมาให้ความสนใจขณะเดียวกันทางฝั่งอเมริกากับอิหร่านต่างก็ยืนยันตัวเองจะต้องเป็นคนควบคุมการเดินเรือบริเวณนี้เมื่ออิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอเมริกาก็มีการปิดล้อมรอบนอกยิ่งทำให้เรือหลายร้อยลำติดอยู่แถวนั้นไม่มีทางออกเมื่อวานนี้สหประชาชาติบอกว่าต้องมีปฏิบัติการมนุษยธรรมครับที่จะให้ลูกเรือที่ติดอยู่หมื่นกว่าคนนั้นได้ออกจากจุดนั้นและผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีไปกว่าการได้กลับบ้านสำหรับคนเหล่านี้เพราะว่ามีคำให้สัมภาษณ์ของลูกเรือบางคนก่อนหน้านี้บอกว่าเขาลงนาม MOU สงบศึกเขาบอกเขาจะเลิกรบกันลูกเรือเหล่านี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยบอกว่ามันหดหู่มันสิ้นหวังมายาวนานเหลือเกินแล้ววันหนึ่งข่าวดีอีกวันหนึ่งข่าวร้ายชีวิตตกอยู่ในภาวะนอกเหนือจากว่าอาหารการกินจะร่อยหรอแล้วเนี่ยยังเจอกับความน่ากลัวของเสียงระเบิดเสียงโดรนการข่มขู่ซึ่งกันและกันเรือบางลำถูกยิงเรือบางลำติดอยู่ในนั้นและไม่สามารถขยับได้อีกทั้งเจ้าของเรือกับลูกเรือก็มีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าเจ้าของเรือก็ยังคาดหวังลูกเรือจะต้องอยู่ประจำเรือขณะที่ลูกเรือก็ถามว่าแล้วจะให้เขาดำรงชีวิตอยู่กันอย่างไรดังนั้นเมื่อสหประชาชาติประกาศผ่านองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ IMO บอกว่าจะต้องมีการช่วยอพยพลูกเรือ 11,000 คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยที่ถูกลืมไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกลืมมากที่สุดทุกคนมัวแต่ไปดูเรื่องว่าราคาน้ำมันเป็นอย่างไรไปดูว่าใครยิงกับใครใครเจรจาอะไรกับใครอย่างไรแต่ลืมไปว่าบนเรือเหล่านั้นมีร้อยพันหมื่นชีวิตทุกวันและหมื่นกว่าชีวิตนี่ครอบครัวเขาที่อยู่ทั่วโลกนี่คิดดูสิครับว่ากังวลและเป็นห่วงตลอดอย่างไรฉะนั้น 11,000 ชีวิตที่ติดค้างอยู่บนเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซก็จะได้รับความช่วยเหลือปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นซึ่งปกติเกิดขึ้นได้ยากระหว่าง UN อิหร่านสหรัฐและโดยเฉพาะโอมานในฐานะเป็นตัวกลางคนสำคัญเลขาธิการของ IMO ย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำให้สำเร็จเราได้จัดเตรียมการรับรองความปลอดภัยที่จำเป็นและได้ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับการเดินเรือที่ปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเหล่านี้โดยเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดบอกว่าอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งทั้งหมดด้วยนะครับ สหรัฐอเมริกาและก็ภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือด้วยการอพยพชีวิตคนนับหมื่นครั้งนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นนะครับว่าผลกระทบจากสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงคู่ขัดแย้งแต่ยังรวมไปถึงแรงงานทางทะเลซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจโลกที่ต้องกลายเป็นตัวประกันของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมีคำให้สัมภาษณ์ของลูกเรือคนหนึ่งที่หลุดออกมาและกลับมาถึงบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยต้องมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าของเรือด้วยซ้ำไปเพราะว่าเจ้าของเรือนั้นถือว่าลูกเรือต้องทำตามที่เจ้าของเรือต้องการมีการถามว่าตอนที่ก่อนจะเข้าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเจ้าของเรือก็ถามลูกเรือลูกเรือถามว่าปลอดภัยจริงไหมเจ้าของเรือมั่นใจแล้วหรือยังตรวจสอบแล้วหรือยังเจ้าของเรือบอกว่าคุณมีทางเลือกคือคุณลงตรงนี้ก็ได้ก่อนที่จะเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสถ้าคุณไม่กล้าแต่ว่าคุณลงปั๊บก็หมดกันนะคือคุณก็ไม่ใช่ลูกจ้างของเรือลำนี้อีกฉะนั้นลูกเรือลำนั้นก็บอกว่ามันเป็นการบังคับทางอ้อมเพราะว่าถ้าหากกระโดดลงจะกลับบ้านอย่างไรไม่มีใครรับผิดชอบและตกงานด้วยฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นกัดฟันต้องอยู่ในเรือและเรือลำนั้นก็เข้าไปที่ช่องแคโฮมุสและก็ถูกยิงครับดีที่ว่าเข้าไปหนึ่งในคนที่รอดมาได้แต่การที่เจอกับวิกฤตอย่างนี้ลูกเรือกับตอนเรือกับเจ้าของเรือถ้าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างเข้าอกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันว่าจะต้องช่วยกันประคับประคองและยังมีความสัมพันธ์ลักษณะนายจ้างลูกจ้างอย่างนี้แย่มากๆถามว่าวันนี้ช่องแคบโฮมุสเปิดแล้วจริงไหมเปิดครับและเรือก็เริ่มแล่นผ่านมากขึ้นแต่ไม่ใช่ในระดับที่คึกคักอย่างก่อนสงครามวันสองวันที่ผ่านมามีเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบโฮมุสประมาณ36ลำถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาแต่ว่ามีนักข่าวของอัลจาซีรารายงานว่าแม้จะมีสัญญาณบวกจากการที่โอมานและอิหร่านออกแถลงการร่วมกันเรื่องกลไกการปิดอนาคตจะต้องเปิดอย่างไรแต่ตัวเลข36ลำนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะในความเป็นจริงยังมีเรืออีกหลายร้อยลำครับที่ยังติดค้างอยู่ทั้งสองฝั่งของช่องแคบโฮมุสรอคอยความชัดเจนเรื่องความปลอดภัยและระเบียบการเดินเรือใหม่ที่ยังไม่ลงตัวแต่ว่าประโยคนึงที่มาจากประธานรัฐสภาอิหร่านนั่นคือโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟบอกว่าช่องแคบโฮมุสจากนี้ไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมจะไม่เหมือนก่อนสงครามอิหร่านรอบนี้แน่นอนแปลว่าการบริหารจัดการช่องแคบโฮมุสนั้นอิหร่านกับโอมานจะเป็นผู้กำหนดทิศทางตรงนี้แหละที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐโต้กลับมาว่าคุณต้องไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเด็ดขาดนะแต่ทั้งโอมานและอิหร่านก็ยังยืนยันว่าแล้วค่อยว่ากันแต่เราคิดว่าเราอำนวยความสะดวกเราก็ต้องคิดถึงค่าบริการเพื่อที่จะทำให้การทำหน้าที่ของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่ยังมีความขัดแย้งในเรื่องช่องแคบโฮมุสที่เราจะต้องคอยดูว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมถอยกันแค่ไหนอย่างไรด้วยครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ร่วมสนุก

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงสนทนาพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับกับคุณสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ประเด็นสำคัญเพราะว่าหลายๆคนก็มองไปรอบๆตัวเรานะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองท่านมองแล้วก็เน้นย้ำว่าเราต้องกลับมาดูแล้วนั่นก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ประเด็นวันนี้คืออยู่แบบลุงนะครับซึ่งทั้งคุณวิกรมและทั้งคุณสุทธิชัยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้ว่าในวัยเซเว่นอัพนะฮะ70ขึ้นไปแล้วทั้งสองท่านมองเรื่องของการใช้ชีวิตกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันครับแต่ช่วงนี้ครับคุณฟังฮะช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์และก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้านแลนดี้เอ็กซ์โปมิดเยียร์เซลเซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนนะครับถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้าชายชิดมางานเดียวแต่ได้ครบนะครับทั้งปรึกษาเรื่องหรือถอนบ้านเก่าครับพร้อมออกแบบบ้านโดยฮาร์ดเฮดอาร์คิเทคนะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผลเป็นพรีแอพรูฟทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดค่าสร้างบ้านนะครับสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินหรือบ้านเก่านะครับสูงสุดถึง 100,000 บาทแล้วก็ยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ครับการออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุทั้งหมดนี้จะจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งที่สำคัญต้องรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid Year Sale นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะครับที่ชั้น1นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับเอาละครับเราจะไปฟังมุมมอง

0: ของทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวข่าวดีอื่นจะมาแจ้งให้ทราบในเบรกที่สองตอนนี้ไปฟังคุณวิชาคุณสุทธิชัยและทางคุณวิกรมกันก่อนได้เลยครับ
1: มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลังซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ก่อนอื่นผมต้องชมเสื้อชุดนี้ก่อนนะเสื้อตัวนี้สวยมากนี่ชุดจีนแบบทันสมัยหรือยังไงเดี๋ยวเล่าดูสิชุดนี้ได้มาจากไหน
2: ชุดนี้ก็เป็นชุดอับแปะ
1: สวยมาก
2: เขาเป็นชุดเหมือนที่เห็นอับแปะสมัยก่อนนะจะมีการขนของทำงานเนี่ยเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดถังจวง
1: ถังจวงถังอะไรราชวงศ์ถังเลย
2: ก็เป็นชุดเหมือนชาวบ้านแหละนะ
1: ไม่ชาวบ้านนะชุดนี้เป็นชุดของคนมีอันจะกินแล้วนะเนี่ย
2: ก็เป็นผมเอามาติดเป็นเหมือนสูตรแหละ
1: ใช่
2: เหมือนสูตรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนชุดทางด้านอะไรราชประแต่งใช่ไหม
1: ใช่
2: รูปประแต่งลักษณะแบบนั้น
1: ที่ออกงานได้เลยนะชุดนี้ออกงานเป็นทางการได้
2: ใช่
1: ไม่ต้องเอาเสื้อนอกคลุมไม่ต้องเอาเสื้อนอกคลุมนะเอาชุดนี้ไปเลย
2: ก็ชีวิตผมตอนหลังมาเนี่ยนะก็เป็นชีวิตที่เราก็ทำอะไรตามความรู้สึกของเราเนาะไม่ต้องไปใส่สูทไม่ต้องไปแต่ผมใส่ชุดแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะสาเหตุที่ใส่ชุดนี้ก็เพราะว่ามันเย็นในเมืองไทยเนี่ยสูทมันหนาใช่ไห
1: ม
2: ชุดนี้ก็สูทก็จะบางไม่หนาก็เลยไม่ออกเหงื่อก
1: ็
2: อันนี้คุณสุทธิชัยนี่ส่วนใหญ่ใส่สูทนี่ใช่ไหม
1: ไม่แล้วช่วงหลังก็ถ้าไม่มีการไปงานอะไรทางการก็ไม่สูทละก็เสื้อคอกลมบ้างเสื้อธรรมดาบ้างไม่มีคือพอเราเข้ามาในวัยนี้นะคุณวิกรมนะม
2: ัน
1: คือเราแต่งยังไงก็ตามอัธยาศัยได้แล้วนะมันคือเราอยู่ในกรอบในกติกาตลอดชีวิต
2: วันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่าใช่ไหมคุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกแล้วแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
2: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรในคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ยังใช่ครับยังชุดเท่าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียว
2: มี
1: แป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เราเวลาเราชูตเนี่ยมันได้ บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนก็ได้เล่น5คนก็ได้เล่น10คนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลุงพลังถ้าตีกอล์ฟนี่นะคุณไม่กลมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่คุณไม่กลมตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
2: นานๆตีทีน
1: ะเออใช่
2: ใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
1: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำใหเราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันอะเข่าเคิลอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชูสัก10 20นาที15นาที
2: เ
1: พราะมันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอชอย่างเงี้ยนะ
2: แต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10-15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
1: ก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่งคุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุง
2: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
1: ป๋า
2: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
1: ่
2: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาที่เขาเรียกผมลุงถ้าเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
2: เอาลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ย
1: เรียกป้าดีกว่าเรียกลุงแหละ
2: ใช่ใช่อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าคุณลุยชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
1: ธรรมดาคร
2: ับ มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี
1: ้
2: ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
1: เร็วมาก
2: เกือบ140150เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเต้นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณวิชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณวิชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยเพราะกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบื่อบะหรืออะไรสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือแม้กระทั่งกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะ หรือมันกันไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
2: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณใครรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โห my god เลยนะ
1: ทำไมล่ะ
2: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: ปรากฏว่าพุงบานแต่เลย
1: อ๋อเพิ่งรู้ตัว
2: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะแต่คุณชายนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชายเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: 70กิโล
2: โอ้
1: ตอนนี้ลงมา60กิโล
2: เอ้ยตอนนี้เหลือ60เหรอ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้วก็
2: พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: พุงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
2: พุงนี่ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ
1: อ
2: ่
1: ะนี่ก็การพุงออกแล้วเหรอ
2: พุงออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย
2: ็
1: นฉะนั้นพอมื้อเย็นข้าวแล้วดึกเข้าหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเข้านอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นฉะนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
2: ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เรื่องการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุนะผมไม่ทราบคุณวิชัยเวลาทำงานหนักรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่เหนื่อยเร็ว
1: รู้สึกแน่นอนแหมทุกคนมนุษย์น่ะถ้าทำงานเยอะขึ้นมันก็จะเหนื่อยเร็วขึ้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราประคับประคองเรารักษาสุขภาพนอนให้พอใช่ไหมครับแล้วงานถ้าเราทำตามปกติมันก็จะไปปกติแต่ว่าถ้าเราวันไหนมีงานเยอะขึ้นมันก็ธรรมดามันก็ต้องเหนื่อยเร็วขึ้น
2: ตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือเรื่องกินนะชนิดของอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังตัวนะไปกินของที่มันเป็นเนื้อเป็นอะไรเยอะหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวละนะอันที่อีกอันหนึ่งรู้สึกเรื่องของการนอนการพักผมเนี่ยเป็นคนที่เวลากลางคืนนี
1: ่
2: จะขยันจะขยันที่จะแบบว่าตื่นขึ้นมาปั๊บนะก็หัวไบรท์กลางคืนหัวไบรท์เพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นนิสัยเริ่มชอบตื่นกลางคืนตื่นกลางคืนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมาเขียนหนังสือ
1: ตื่นนี่คือตื่นกี่โมงนอนกี่โมงแล้วตื่น
2: ประมาณผมก็ประมาณนอนเมื่อก่อนเนี่ยนอนสัก4ทุ่มไม่เกิน5ทุ่มก็จะตื่นประมาณตี2ตี3ตี4อะไรเงี้ยแล้วผมก็มันก็20ปีที่ผ่านมาก็เขียนหนังสือไง
1: นอนไม่หลับนอนต่อไม่หลับ
2: คือมันก็ไบรท์อ่ะ แล้วก็เราเนี่ยหลังจากนอนไปแล้วประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงไปเนี่ย

0: ผมนี่จะไม่เข้าห้องน้ำไม่เดินเข้าห้องน้ำผมจะไปเอาไอ้เรื่องของคอมฟอร์ตไอ้ที่โถฉี่พวกนั้นเนี่ยเอามาวางไว้นะเป็นแบบแนวตั้งอยู่ข้างเตียงนอน
1: แล้วไม่ลุกอ่ะไม่ลุก
0: ไม่ลุกไม่ลุกผมนี่เราคิดว่าการลุกมันเป็นการเสี่ยงนะ
1: เสี่ยงครับเสี่ยงเรื่อง
0: ถ้ากลางคืนเรื่องพอเราลุกขึ้นมาเนี่ยจากที่เรานอนอยู่เนี่ยหัวสมองเราเนี่ยเลือดลมเนี่ยมันจะไปขึ้นไปช้ามันก็จะทำให้งงผมก็เลยใช้วิธีคือนอนอยู่ราบกับเดิมไม่ลุกขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้คอมฟอร์ตเนี่ยแหละ
1: ก็ไปร้อยฉี่เข้าไป
0: ฉี่เข้าไปผมก็มีทิ้งไว้3อันนะถ้าเกิดว่าเราเกิดตอนหัวค่ำทานอะไรดื่มอะไรเยอะเราก็เป็นแบบอย่างที่ว่าคือก็ใช้อันนี้ไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยของคนอายุมากผมอยากจะแนะนำแฟนคลับนะว่าอย่าไปลุกกลางคืน
1: เพรา
0: ะถ้าเราแก่
1: แล้วฉี่อย่างนี้มันบางคนไม่สะดวกไงผมทำไม่เป็นออมก่อนฝนมาฉี่
0: มันไม่มีอะไรที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเราก็ต้องฝึกวิทยายุทธนะไปทีแรกๆอาจจะรู้สึกแหมมันฉี่ไม่ออกอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มปรับตัวละแล้วเสร็จแล้วผมก็ใช้ไอ้นี้มาเป็น10ปีละฉะนั้นไอ้โอกาสที่ผมเนี่ยจะงงหรือมีปัญหาอยู่ในห้องน้ำนะก็จะน้อยเพราะคุณพ่อตาผมเนี่ยไปล้มในห้องน้ำแล้วก็เป็นช่วงโควิดแล้วก็ติดโควิดนะแล้วก็ไปเลยฉะนั้นผมเองนี่ก็มีความรู้สึกว่าการที่เราอายุมากเราก็ต้องหาอะไรที่ไม่เสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงนั่นก็คือเรื่องของกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปห้องน้ำโดยตั้งไอ้คอมฟอร์ตร้อยเอาไว้ใช้แล้วดีนะผมนี่ทำไมรู้คุณธิชัยผมไม่ทราบเคยแจกคอมฟอร์ตร้อยให้คุณธิชัยหรือเปล่า
1: ไม่รู้สึกมีมั่งมีเครื่องอยู่ในรถยังไม่เคยใช้เลยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร
0: ่ผมนี่เดี๋ยวนี้นะมีเพื่อนๆที่อายุมากๆเนี่ยผมแจกคอมฟอร์ตร้อยให้เขาฉะนั้นนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เรานอกจากตื่นกลางคืนด้วยการที่เราปวดฉี่เราก็ใช้คอมฟอร์ต
1: กลางคืนกี่ครั้งกลางคืนฉี่กี่คร
0: ั้
1: ง
0: ประมาณ2ถึง3ครั้ง
1: ทุกคืนเนี่ยนะนี่ก็คือคุณลุงทุกคนอายุมากผู้ชายทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องฉี่บ่อยฉี่กลางคืน
0: คราวนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินว่าโอกาสที่ผมจะมีปัญหาอยู่ในห้องน้ำนี่อันนี้ก็ตัดไป
1: ไม่ต้องห่วงว่าจะล้มในห้องน้ำ
0: อันที่สองเนี่ยผมนี่เดี๋ยวนี้เดินตามห้องนะผมก็จะมีราว
1: มีราว
0: ให้เขาไปทำราวไว้ตรงทางที่ผมจะเดินตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนเนี่ยผมก็จะมีราวนะที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องนอนอะไรต่ออะไรนะอันนี้พฤติกรรมก็เปลี่ยนนะลักษณะที่จะเห็นง่ายๆเลยว่าเออเราไปไหนมาไหนเนี่ยมีอะไรที่เราคว้าได้นะนะที่เราคว้าได้เราก็คว้าคว้าให้ดีใช่ไหมมิฉะนั้นเนี่ยเรานี่ไม่มีอะไรคว้าปั๊บแล้วก็เดินแล้วก็งงๆอันนี้อันตราย
2: ผมเนี่ยคือท่านก็จะคิดวิธีการในการป้องกันเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุท่านใดก็ตามแต่มีอุปกรณ์ประจำตัวติดเอาไว้ในห้องนอนก็จะแก้ปัญหาเป็นไปได้เยอะทีเดียวครับและรวมถึงราวจับต่างๆด้วยยังมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตแบบลุงๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับตั้งกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
3: CEO Vision Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัย

0: ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: รุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO Cozy สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: คุณมาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นที่ทั้งสองท่านจะคุยกันต่อไปนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะและชีวิตด้วยความปลอดภัยและมีมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมกันแต่ก่อนจะฟังทั้งสองท่านต่อนะครับต้องเรียนถามก่อนว่าใครที่กำลังแพลนสร้างบ้านหลังเกษียณหรืออยากจะสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวอยู่สบายๆฟังทางนี้เลยนะครับตอนนี้ SCG Home เขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ล่าสุดทั้ง Signature Neo Classic Modern และ Contemporary นะครับจุดเด่นก็คือดีไซน์ที่โปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆเลยครับและเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านจะหมดไปเพราะว่าเขามีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันยาวๆถึง20ปีเต็มครับตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเพราะบ้านทุกหลังมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ให้อากาศในบ้านสะอาดดีต่อสุขภาพระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Home เขาพร้อมครับรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศเลยนะครับลองไปเดินดูบ้านตัวอย่างสัมผัสอากาศสะอาดๆกันได้ที่ SCG Home สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์นะครับและ CDC เรียบทางด่วนรามอินทราเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรเลยฮะ02-102-2800นะครับย้ำอีกครั้งครับ02-102-2800เอาละครับเราไปฟังมุมมองกับทั้งสองท่านในการใช้ชีวิตอยู่แบบลุงๆกันครับ
7: อันนี้อันตรายฉะนั้นหลีกเลี่ยงการที่งง อ
8: ืมเรื่องการที่จะไปเข้าห้องน้ำกลางคืนแล้วก็ใช้ระบบคอมฟอร์ตอันนี้ก็ผมก็อันนี้ผมเป็นมาสักหลายปีแล้วนะอย่างน้อย5ปีละ
7: คำแนะนำสำหรับผู้อาวุโส
8: อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกขี้เกียจนะคุณลือชัยไม่แอคทีฟไม่ขยันไม่มีความตื่นเต้นเดี๋ยวนี้ความตื่นเต้นไอ้ตัวคำว่าตื่นเต้นเนี่ยมันลดมันหายลงไป
7: ใช่
8: คุณลือชัยลองคิดดูซิว่าคุณลือชัยนี่ตั้งแต่เลข7ขึ้นมาคุณลือชัยเรียกว่าความขยันความอดทนนะความแอคทีฟนี่ลดไปหรือเปล่า
7: ก็อย่างที่บอกตามวัยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้คึกคักเหมือนแต่ก่อน
8: ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เลข6กับเลข7เนี่ย
7: มันแล้วไม่ได้
8: ห่างกันสักประมาณห่างกันสักเท่าไหร่
7: ใช่ก็ที่สังเกตได้ก็สัก 10-20% อะไรเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องเราก็ฟิตขึ้นมาได้นะเราบอกเฮ้ยมันสนุกมันอยากทำ มันแล้วแต่เรื่องมันอยากทำหรือเปล่าใช่ไหมล่ะแต่เรื่องนี้เราชอบเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราอินเนี่ยมันก็จะฟิตได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อย่าทำดีไม่หวาอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึง
8: ไอ้พวกเนี้ยนะกินอยู่นอนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวนอนเนี่ยผมต้องนอนมากขึ้น
7: นะกลางคืนนะต้องนอนมากขึ้นนอนมากกว่าส
8: ิจุดใช่คือมีความรู้สึกขี้เกียจจะไปนอนอยู่บนเตียงนะสภาพลักษณะก็คือชอบนอนแผ่บนเตียงมากรู้สึกว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนก่อนนี่ยังเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนอาริยาบทไปนั่งนั่นไปทำนี่อะไรต่ออะไรสิ่งที่ผมเห็นแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือความกระตือรือร้นความที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะอยู่แบบเนี่ยบนเตียงมั่งหรือผมก็ไปซื้อที่จริงก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเลซี่บอยอะนั่นผมก็มีเลซี่บอยที่เขาให้มานะผมก็เอามาตั้งอยู่ที่ในห้องนอนเน
7: ี่
8: ยไม่เตียงนอนก็เลซี่บอยสองอันนี้มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปแอคทีฟขยันอะไรต่ออะไรบนเตียงย้ายจากบนเตียงมาก็เลซี่บอยย้ายจากเลซี่บอยมาก็มาโต๊ะทำงานเนี่ยถ้าจะหมุนอย่างนี้โต๊ะทำงานเสร็จก็ไปโต๊ะทานข้าวฉะนั้นรู้สึกตัวเองนี่พื้นที่ที่จะทำอะไรมันก็เล็กลงไปนะ
7: อ
8: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่า
7: แล้วออกกำลังกายทุกวันไหมคุณมิกร
8: ผมอาทิตย์หนึ่งนี่เรื่องของไปลงยิมนะก็จะไป 1-2 ครั้งผมเนี่ยชอบไปยงยิมเพราะมันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนะ
7: ใช่
8: เราก็ไปยืดเส้นยืดสายแล้วผมจะเล่นอยู่นะประมาณสักชั่วโมงครึ่ง
7: โอ้ก็ดีฉะนั้นก็เนี่ยคือการสร้างความแอคทีฟใช่ไหมครับ
8: คือมีความรู้สึกว่าพุงตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขยายขึ้นนะตามอายุแล้วก็เอวผมเมื่อก่อนนี่เอวเล็กแล้วก็หน้าอกโตนะเมื่อก่อนนะตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยโอ้นี่แล้วก็มีหุ่นดีเป็นอะไรต่ออะไรผมเป็นคนที่พุงเรียกว่าเรียบพุงเรียบเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะเป็นพุงหลุดแล้วไงเพราะว่ามันโตแล้วก็อีกอันนึงที่ผมก็รู้สึกว่าจะชอบทำก็คือว่าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยจะดูหุ่นตัวเองจากกระจกนะว่าเอ๊กระจกเรานี่มันบอกเรานะมันไม่หลอกเราอ
7: ่
8: ะเราดูด้านหน้าดูด้านข้างปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหไอตัวเรานี่มันทำไมมันพุงทำไมมันเติบโตขึ้นตามอายุฉะนั้นผมเองเนี่ยก็มีตรงนี้ที่จะคอยเอากระจกมาเป็นตัวเตือนตัวเองนะว่าตอนนี้ไม่น่าจะดีแล้วนะ
7: แล้วกระจกมาบอกเราเนี่ย
8: บอก
7: แต่กระจกมันเห็นทั้งตัวนะใช่ไหมอ๋อเห็น
8: ท
7: ั้
8: งต
7: ั
8: วเห็นหมดทุกอย่างผมถึงแนะนำอยากจะให้แฟนคลับนะอย่าหลอกตัวเอง
7: คือ
8: เอากระจกนะมาดูแล้วก็คุยกับกระจก
7: โอ้
8: ฉะนั้นนี
7: ่หน้าตาเอ้เรายังหน้าตาเป็นอย่างนี้เราทำไมพุงออกอย่างนี้ทำไมเราต้องเขียวอย่างนี้อะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ใช่ใช่ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่คนสูงอายุพึงจะต้องทำเพื่อที่จะมาตรวจตรานะรูปลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองเตือนตัวเองว่าอย่าไปทำไมปล่อยตัวคราวนี้การปล่อยตัวของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าไม่แอคทีฟไม่ขยันอยู่แต่บนเตียงอยู่บนโซฟานั่งอยู่บนเก้าอี้อะไรอย่างนี
7: ้
8: นะเพราะกลายเป็นคนขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งคือผมนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่ทราบคุณวิชัยทำหรือเปล่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยไปคิดถึงร้านอาหารที่อร่อย
7: ไม่คิด
8: ไม่ไปแล้วก็จะไม่คิดถึงอาหารอะไรที่เมื่อก่อนนี่ตัวเองชอบและอร่อยคือผมก็รู้สึกตัวเองได้นะว่าถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผมเนี่ยที่ผมเนี่ยมีการคิดถึงอาหารอร่อยแล้วไปร้านที่ตัวเองไปชอบเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นประเด็น
7: ทำไม
8: มันทำให้เราอยากกินแล้วกินก็กินเยอะ
7: เยอะอ๋อฉะนั้นไม่ไปร้านอาหารที่อร่อยที่เราชอบ
8: หลีกเลี่ยง
7: แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วเรา
8: ไปก็กินน้อยไงไปก็กินแบบพอควรแต่ก็ไม่น้อยถ้าเรามาพูดถึงกินปกติฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูพุงเราแล้วก็อย่าไปคิดถึงของที่อร่อยอย่างผมเนี่ยนะคุณวิชัยกางเกงที่ผมใส่อยู่เป็นทรงเท่าเดิมเลยเนี่ยประมาณสักเกือบ30ปีแล้วนะ
7: อ๋อสุดยอดนี่ไงแล้วถ้าพุงออกมาไม่รู้สึกกางเกงครับเหรอ
8: ครับครับก็ต้องปลดไอ้เข็มไอ้ตรงนั้นหน่อยแล้วก็ปลดเข็มขัดหน่อยก็มันก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะไม่ดีละกางเกงที่เราเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คาดไอ้เข็มขัดเนี่ยมันคาดได้มันก็สะท้อนใช่ไห
7: ม
8: เอวเราพุงเราก็มาจากการที่เราไปกินไปกินของอร่อยแต่คราวนี้ผมเนี่ยที่จริงเราก็เป็นมนุษย์นะแล้วก็มาถามเอ๊ะตัวเองมีชีวิตทำอะไรอ่ะทำไมไม่หาความสุขคราวนี้มันก็จะเป็นช่วง
7: ใช่
8: ช่วงสั้นๆเนี่ยแต่ผมไปรู้สึกเลยว่าผมอยากจะกินไอ้นั่นกินไอ้นี่ปั๊บเนี่ยก็ไปกินแต่ปั๊บนึงจะหยุด
7: ทำไมล่ะ
8: เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะบานปลาย
7: เยอะไป
8: เยอะไปก็ผมนี่ปกติก็จะอยู่น้ำหนักประมาณ74-75บางทีมันเป็น76ผมก็จะเริ่มปรับลงเหลือ74
7: เช็คน้ำหนักตัวเองบ่อย
8: ๆใช่ผมเนี่ยมีตาชั่งนะที่เขามาให้ผมไปชั่งแล้วมันจะเช็คมวลนะของร่างกายได
7: ้อ่าดี
8: อันนี้ก็ไม่ใช่แค่น้ำหนักที่เราเช็คว
7: ันน้ำแมสนะบอดี้แมส
8: ใช่มวลของร่างกายผมก็ทำเช็คตรงนี้แล้วก็ตั้งไอ้ตรงเนี้ยกับทำไมกับทางทางพนักงานหมดแล้วก็ให้เข้าไปตั้งโปรแกรมในมือถืออันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นอกจากน้ำหนักแล้วผมก็มาดูมวลของร่างกายนะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองว่าเราต้องปรับตัวนอกจากอาหารนอกจากน้ำหนักนอกจากความขยันรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนหลังนี่ความขี้เกียจมันเยอะขึ้นพอกผื่นพอกขึ้นไปเรื่อยพอกพูนขึ้นไปเรื่อยคุณวิชัยมีความรู้สึกเรื่องของความขยันลดลงบ้างเปล่าเพราะผมเห็นคุณวิชัยนี่โอ้โหวันหนึ่งทำกี่รายการเนี่ยตอนเนี้ย วันหนึ่งประมาณกี่รายการ
7: ทำไปเรื่อยๆแหมมันก็มีเวลามันก็มีข่าวอย่างวันนี้แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาสงครามอิหร่านแล้วก็เป็นนักข่าวในชีวิตทั้งชีวิตเป็นนักข่าวฉันเราก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรที่ไม่ถือว่าเป็นงานการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
8: เห็นไหมอันเนี้ยแสดงถึงว่าหนึ่งสุขภาพคุณสุทธิชัยดีสองนี่ร่างกายนะไม่อ้วนไม่เถอะทะสามนี่คุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นคนมีวินัยวันวันหนึ่งนี่ไม่เคยหยุดเลยเพราะไม่ค่อยป่วยเนี่ยคุณชายปีหนึ่งป่วยกี่ครั้งเนี่ย
7: ก็แล้วแต่ว่าก็ป่วยก็ไม่ยาวนะป่วยเป็นหวัดอะไรเงี้ย
8: มีปีกี่ครั้งประมาณกี่ครั้ง
7: ก็สักครั้งสองครั้ง
8: เห็นไหมอ
7: ากาศเปลี่ยนเยอะหรืออะไรเราก็จะติดหวัดแค่สองสามวันแต่มันก็หายเร็ว
8: อันนี้ถือว่าภูมิคุ้มกันดีแล้วสุขภาพดีใช่ไหมแต่ความขยันคุณสุทธิชัยไม่ลดเลยนี
7: ่มันไม่เกี่ยวกับความขยันขี้เกียจเพราะว่าคุณวิกรมร่างกายมันสบายอยู่แล้วฉะนั้นมันต้องการพักผ่อนแต่ว่าความที่คุณวิกรมคิดว่าขี้เกียจความจริงไม่ใช่เป็นการพร้อมที่จะทำงานเมื่อไหร่ก็ได้สมองคุณวิกรมไม่ได้หยุดหรอกเพียงแต่ทางร่างกายตัวเอง
8: เดี๋ยวนี้นะคุณสุทธิชัยรู้ไหมผมเนี่ยบางครั้งนี่เคยหรือเปล่าว่าเอ๊ะจะเดินไปหยิบอะไรสักแห่งหนึ่งนะเดินไปแล้วเอ๊ะเฮ้ยจะไปหยิบอะไรเนี่ย
7: ธรรมดาเพราะว่าคุณวิกรมเนี่ยเป็นนักบริหารงานเยอะฉะนั้นสมองเนี่ยมันจะมีความจดจ่ออยู่กับบางเรื่องขนาดนั้นใช่ไหมกำลังคิดเรื่องอะไรบางเรื่องที่เราก็ไอ้ที่เราเดินไปเนี่ยเราลืมไปแล้วว่าสมองเราทำเรื่องอื่นเดินไปถึงเราต้องคิดอีกทีนึงว่าเราเดินมาเพื่ออะไรมันธรรมดามันธรรมดา
8: ไม่ใช่อันนี้มันไม่ธรรมดาเพราะเราเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเป็นไอ้มีอะไรเนี่ยเดินจากห้องนี้ไปห้องนั้นเพื่อจะไปหยิบอันนี้นะนี่ผมเป็นมาหลายครั้งแล้วนะเดินไปนะเดินก๊อกก๊อกก๊อกไปทีแรกตั้งใจว่าเดี๋ยวนี้เดินก๊อกก๊อกไปเฮ้ยนี่ไปหยิบอะไรวะเนี่ย
7: แล้วยังไงแล้ว
8: ก็ต้องถอย
7: แล้วยืนคิดอยู่ปั๊บ
8: ยืนคิดแล้วก็คิดไม่ออกแล้วก็ถอยหลังกลับมาอันนี้เป็นการสะท้อนเลยนะ
7: แล้วเดี๋ยวมันกลับมาไหมเดี๋ยวมันกลับมาไหมว่าเมื่อกี้เราจะ
8: ไปนึกต้องไปนึกสักพักหนึ่งแล้วถึงจะกลับมาอ๋อเป็นอย่างนี้วันนี้นะผมมีความรู้สึกว่าผมเขียนคาถาชีวิตไว้บทหนึ่งนะเขียนไว้ว่าสมองมีไว้คิดกระดาษมีไว้จด
7: โอเค
8: ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช้สมองไปจำผมมีอะไรนึกได้นะไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็จะมีนี่หนังสือเล่มไอ้สมุดเล่มนี้เห็นไหมเนี่ย
7: อันนี้จดทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหม
8: โอ้ผมนี่จดหมดทุกอย่างเนี่ยดูสินี่เห็นไหมเนี่ยจดหมดตัวอย่างกับมะข้าวแล้วมีคาถาชีวิตด้วยนะ
7: คาถาชีวิต
8: คาถาชีวิตถ้าเกิดดูตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตรงนี้เห็นไหม
7: เห็นไหมเนี่ยยาวางเฉยเลยเนี่ยนะอย่าเอาอย่าความลายมือก็อ่านยาก
8: ผมอ่านให้ฟังนะอย่าเดี๋ยวนะอย่าว่าลืมการความเดี๋ยวนะ
7: เดี๋ยว
8: อย่าว่าคนอื่นถ้าตัวเองทำผิดเอ้าคุณวิชัยเห็นไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอย่าไปว่าคนอื่นถ้าตัวเองทำผิด
7: ปัญหาคือไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะสิ
8: ใช่สินี่ไงที่ก็เป็นอะไรคือผมเนี่ยก็จะมีเป็น
7: ชีวิต
8: ใช่ก็เนี่ยเป็นบทมาเลยเนี่ยเห็นไหมคาถาชีวิตเกิดทุกวันเนี่ยเกิดทุกวันเลยเนี่ยวันนี้มาฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือว่าทำไมเอ่ยนึกอะไรได้จดเอาว่ากระดาษมีไว้จดสมองมีไว้คิดถ้าเราใช้เป็นอย่าเอาหัวสมองไปจำแล้วถึงเวลานึกไม่ออกก็โกรธตัวเองเอ้าบางทีเราก็เขกกระบาลตัวเองเหมือนกันนะบางทีทำไมมันไม่ฉลาดเลยป๊อก
7: ลงโทษตัวเอง
8: อันนี้มีประโยชน์อะไรคุณวิชัยเราต้องยอมรับนะว่าวันนี้เรา70แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมเช่นขี้เกียจเราก็ต้องมาปรับตัวเช่นความรู้สึกของเรานะว่าเราสมองทำไมไอ้นู่นไอ้นี่ผมว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองว่าเรานี่อายุมากแล้วเราต้องมาปรับเราต้องมาปรับ
9: อ
8: ีกอันหนึ่งที่ผมไปตอนนี้นะผมจะหลีกเลี่ยงทำอะไรที่มันเสี่ยง
7: เสี่ยงคือเสี่ยงชีวิตเสี่ยงการเรื่องเงินทองเสี่ยงความผิดหวังเสี่ยงอะไร
8: เสี่ยงทุกอย่างที่เรียกว่าเสี่ยงอะไรที่มีอะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงเนี่ยผมว่าเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเช่นผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยชอบขับรถเร็วแหมมันรู้สึกว่ามันสะใจ
7: ลุย
8: เนี่ยมันสะใจมันความมันเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันอะไรนะฮอร์โมนมันหลั่งไงสมัยก่อนเนี่ยฮอร์โมนเยอะตอนหลังมันฮอร์โมนมันหายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ตอมตอนนี้พอเวลาจะไปทำอะไรที่รู้สึกว่าชอบเสี่ยงๆเนี่ยตอนนี้เราต้องคิดใหม่ละเอ้าคุณชัยขับรถเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
7: ่ผมไม่ขับรถเองเลยครับผมขับรถไม่เป็นตั้งแต่ต้นมาแล้วก็ไม่เคยขับรถเลยครับฉะนั้นก็ต้องขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถเมล์แล้วก็ให้คนอื่นขับ
8: อย่างนั้นเหรอผมเนี่ย
7: คุณวิกรมยังขับรถอยู่ใช่ไหม
8: ผมเนี่ยจอมขับรถที่ตัวเองชอบแต่ตอนหลังมาเนี่ยไอ้รถที่ผมมีขับเร็วๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ไปขับละแต่บางครั้งเนี่ยก็เอาไปขับแต่ช้าแต่ถ้าจะไปทำอะไรที่เร็วๆนะโอ้โหผมคอยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ผมใครขับรถผมนะ330ความเร็วอะ
7: ตอนนั้นตอนนั้นไม่กลัวตอนนั้นไม่มีใครมาเตือนเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ
8: เขาขับอยู่คนเดียวไงไปขับไปพาใครไปขับแล้วก็ด่าเราแย่สิก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยฮอร์โมนนะฮอร์โมนมันมันเยอะแล้วเราก็คึกตอนหลังมานี่ฮอร์โมนหดหมดกลายเป็นว่าพอไปขับรถเร็วๆมามือสั่นสั่นกักกักกักคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ขับรถเปิดประตูไปที่เขาใหญ่แล้วก็เหยียบปื๊ดไปทำไมมือมันสั่นวันนี้สภาพนี่เปลี่ยนละฉะนั้นเราก็จะทำไมไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงการที่เราทำในสิ่งที่พอเหมาะกับชีวิตสมองกล้ามเนื
9: ้อ
8: นะแล้วก็สายตาคุณวิชัยเดี๋ยวนี้นะถ้าผมมองอะไรไม่เห็นนะหรือไม่ชัดนะผมไม่เอาอะ
7: ไม่เอาละไม่เสี่ยงละ
8: ไม่เอาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีภาระมาตั้งแต่เกิด
7: ภาระรับผิดชอบคนอื่นรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบบริษัทรับผิดชอบพนักงานใช่ไหม
8: คืออันแรกเลยเนี่ยคุณพ่อผมขยันเนี่ย
9: อ
8: ีก็ออกลูกออกลูกมา20กว่าคนแล้วไอ้เราก็เป็นพี่คนโตใช่ไห
9: ม
8: คุณพ่อผมนี่เป็นคนที่ใจกว้างนะ
10: ก็คือเรื่องราวที่คุณพิกรมหยิบมาเล่านะครับมาฝากกับพวกเราๆท่านๆเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงอายุ70อัพเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับและผมเชื่อว่าถ้าหากว่าพวกเราทุกคนฟังแล้วเรานำไปคิดต่อนะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าเราเข้าใจหลายๆอย่างอย่างที่คุณวิกรมกับคุณสุริชัยทั้งสองท่านได้คุยกันนะครับผมก็มั่นใจว่าทุกท่านนะครับจะมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยนะครับทั้งอาหารการกินการดูแลตัวเองการระมัดระวังภัยต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะแล้วก็ท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุรายการในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันอีกนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบทั้งสองท่านยังมีเรื่องคุยกันอยู่อีกเยอะในโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้ชีวิตแบบลุงๆเนี่ยนะฮะอยู่แบบลุงๆทั้งสองท่านจะคุยกันต่อแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันศุกร์หน้านะครับเดี๋ยวเอาละครับวันนี้ CEO Vision Plus ลากันไปก่อนนะครับพบสวัสดีครับ
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:00 น.จนถึง18:00 น.วันนี้ประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องของการทุจริตปกครองท้องถิ่นนะครับก็ยังคงมีการโยนกันไปโยนกันมาว่าตกลงแล้วไอ้ไฟล์ที่มีการแก้เนี่ยมันแก้จากตรงไหนยังไงอันนี้แต่คุณผู้ชมได้เรียนตามข่าวกันมานะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เรียนข่าวมาเนี่ยผมย้อนหลังไปกันให้กันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าหากมีการแก้จากทางมสว.เรื่องก็เป็นแบบหนึ่งในฐานะของคนที่จะรับจัดสอบขณะเดียวกันครับถ้าหากมีการแก้จากทางปลายทางจากทางพวกส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่อาจจะต้องเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งและถ้าเกิดสมมุติว่าคิดเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าร่วมกันหมดอันนี้ก็จะเป็นกันอีกแบบหนึ่งหลังจากที่หลายคนก็ตามที่จะสัมภาษณ์นักข่าวก็ตามหาท่านอธิการบดีที่มสว.วันนี้ท่านเองก็ปรากฏตัวครับทั้งขอความเป็นธรรมทั้งบอกว่าเรื่องมีขั้นตอนไปถึงปปช.ยังไงทั้งส่วนตัวท่านเองก็ไม่ได้หลบไม่ได้หนีไปไหนก็ทำหน้าที่ทำงานปานตามปกติแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงที่ท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องที่สืบเนื่องมาจากย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจนไปถึงย้ายรองซีฟู้ดย้ายรองสองคนย้ายท่านผู้ว่าภูเก็ตตอนนี้ครับท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาที่เดิมแล้วนะครับสิ่งที่แปลกก็คือว่ากลับมาที่เดิมก็ควรจะบริสุทธิ์ผุดผ่องไหมถึงได้กลับมาแต่ก็มีคนไปถามท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านปลัดท่านอธิบดีพวงเนี่ยท่านนริชาท่านก็บอกว่าก็เดี๋ยวขั้นตรงขั้นตอนก็จะต้องเดินต่อไปนี่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นมวยเนี่ยก็เป็นมวยที่ล็อกผลไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนส่วนเรื่องTH ไทย AI Passport เนี่ยนะครับท้ายที่สุดวันนี้ครับตัวละครเดิมๆของทางจะเรียกว่าของทางรัฐบาลหรือของทางภูมิใจไทยไม่รู้แหละถ้าเรายังจำกันได้ที่เคยบอกว่าเอ๊ะมันมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องกับการโอนเงินอยู่ทางพักหนึ่งมาถึง10คนแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนเนี่ยวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีรุตพลบอก DSI สงสัยเส้นเงิน28ล้านของภาวุฒิเส้นเงินผิดปกติอันนี้ก็ยังขยี้ในประเด็นเดิมนะครับส่วนเงินบริจาคถึงขั้นยุบพักหรือไม่เป็นหน้าที่ของกกต.กลายเป็นว่าฝั่งนี้ยังคงเลี้ยงกระแสต่อมาได้ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็เป็นคนออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าในส่วนของเขาออกมากันยังไง1 2 3 4นะครับส่วนในคลิปเสียงที่มีพูดถึงการปกครองท้องถิ่นแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งฟังอ่ะฟังแล้วก็โยงกันหนักอ่ะแต่ดูเหมือนว่าก็อาจจะไม่ค่อยมีข้อที่จริงที่ตรงเท่าไหร่ไปถึงภรรยาปลัดจนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านปลัดก็โยนทิ้งก็บอกว่าข้อกล่าวหาลอยๆจะให้ฆ่าทำไมก็อันนี้ก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็เหมือนกับว่าท่านปกป้องท่านอันสิทธิ์ท่านอันสิทธิ์เองก็โค้ดสิ่งที่ท่านนายกพูดวันนี้ก็จะมีกันอยู่สามเรื่องหลักๆส่วนเรื่องเมื่อวานก็คงจะจบกันไปแล้วมั้งเรื่องงบประมาณจากแสนล้านมาเหลือหมื่นล้านเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่โตสุดท้ายก็คงจะเป็นอีกฉากนึงเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีความจำเป็นจะต้องกู้ได้ทำแล้วทำตามขั้นตอนไปแล้วอันนี้ก็จบในข่าวกันไปเรื่องน้ำมัน อันนี้ต้องตามดูเรื่องของไฟถนนก็ยังไม่จบเรื่องสถานการณ์ชายแดนอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามาแล้วเดี๋ยวก็เงียบกันไปวันนี้มีทั้งเรื่องประเด็นต่อเนื่องสืบเนื่องพอแล้วคงจะต้องรอ เรื่องของอะไรนะร่างพรบ.พรบ.สันติสุขด้วยนะครับก็จะกลายเป็นหนังควบครึ่งควบรูปไปด้วยหรือเปล่าจากของเดิมก็นั่งนึกกันอยู่ว่าถ้าอันนี้เส้นตรงนี้ส้มแดงจะได้ไหมเหลืองจะได้ไหมส้มจะได้ไหมตอนนี้มันมีพ่วงกันไปอีกโอ้มีจังหวะมีอะไรต่อมีอะไรที่แปลกๆกันเยอะวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องหลังสุดนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คงจะไม่ผิดนักก็เนื่องมาจากร่างพระราชบัญญัตินะฮะว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับก็คือร่างนิรโทษกรรมนั่นแหละ
2: เดิม
3: นะฮะที่พิจารณากันตั้งแต่สภาชุดที่26บังเอิญว่านะฮะพอมาถึงมือของสวนั้นเนี่ยอยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการก็สภาผู้แทนราษฎรก็ถูกยุบซะก่อนแต่เสร็จแล้วครม.ชุดใหม่ก็นำมายืนยันนะให้เดินหน้าพิจารณาต่อนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้และมาถึงจุดนะครับที่คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ของสวได้พิจารณาเสร็จสับและผมเห็นข่าวล่าสุดนะประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะได้ออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาในวันที่29 30มิถุนายนโดยวันที่29มิถุนายนนะจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่กรรมการให้ความเห็นชอบนะเสร็จแล้วนะจำนวน6ฉบับซึ่งเป็นร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่นและที่สำคัญพระเอกที่พูดถึงและบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2-3 วันอังคารที่30มิถุนายนโอ้นะถ้าเกิดว่าวันที่30มิถุนายนนะที่ประชุมให้ความเห็นชอบนะก็ถือว่ากระบวนการในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้จากสภาผู้แทนราษฎรถึงวุฒิสภาถ้าไม่ได้มีการแก้ไขหรือมีการแก้ไขบางส่วนและส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรและถ้าไม่มีอะไรติดใจนะก็จะทำให้เป็นร่างกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นะอีกฉบับหนึ่งเพราะว่านะเป็นร่างที่เปลี่ยนมาหลายชื่อนะถ้าใช้คำว่านิรโทษกรรมเมื่อไหร่ดูเหมือนจะมีปัญหารายทางนะคุณอภิรักษ์ครับแต่ช่วงนี้ก็เลยให้ใช้ชื่ เต็มๆว่าร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศจุดๆๆนะฮะซึ่งสาระสำคัญก็คื การนิรโทษกรรมการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่สมัยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกีฬาสีเหลืองแดงปี2548จนกระทั่งมาถึงวันที่สภารับร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระแรกคือผ่านวาระรับหลักการนะเดือนกรกฎาคมปี2568ขีดเส้นตายไว้ที่ตรงนั้นนะเหตุผลเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็เอ๊ะทำไมเริ่มต้นปี48แล้วทำไมไม่ปล่อยยาวเขาบอกว่านะถ้าไม่มีการกำหนดจุดสิ้นสุดเอาไว้เนี่ยจะเป็นการเปิดช่องนะครับให้เห็นว่าจะมีการนิรโทษกรรมแล้วก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหาตามมาหลังจากนั้นอีกก็อยากระนั้นเลยก็ปิดนะตอนจบเอาไว้แค่วันที่สภารับหลักการเดือนปี68นะนั่นก็คือที่มาแต่ทีเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คืออดีตสว.สมชายแสวงการนะครับก็ได้ไปเปิดดูในบัญชีแนบท้ายนะซึ่งก็มีอันสงสัยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัญชีแนบท้ายนะครับในข้อที่5ข้อที่6นะฮะแล้วก็ข้อที่7รวมถึงข้อที่9นะทั้งหลายเหล่านี้นั้นเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561พ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561นะแล้วก็รวมถึงพรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี60ทั้ง3ร่างนี้ถูกตั้งเป็นคำถามว่ามันจะโยงไปถึงปมปัญหาที่มีการพูดถึงกันณเวลานี้ด้วยหรือไม่พูดง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือจะเปิดช่องให้มีการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวได้อาศัยโดยสารไปกับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยหรือไม่นะครับนั่นก็คือกลายเป็นคิวแทรกอย่างที่ว่าแต่วันนี้นะครับในส่วนของสวท่านก็ออกมาชี้แจงนะยืนยันว่าโอไม่ได้ไปแตะไม่ได้อะไรเลยนะครับมาอย่างไรก็ส่งไปทั้งดุ้นแบบนั้นมี2ประเด็นเท่านั้นนะท่านได้ออกมาสื่อสารเรื่องนี้คือพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบฉบับนี้อีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็แจกแจงไล่เรียงคือ1ปฏิเสธในสิ่งที่คุณสมชายแสวงการได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้2อธิบายประเด็นว่ามายังไงก็เอาเป็นว่ามาจากสสยังไงก็นะไม่ได้มีการแก้ไขยกเว้นเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมใน2ประเด็นคุณสุกรรม
2: ครับ
3: 2ประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเชิญฝ่ายต่างๆเข้ามาได้มาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการที่เขาพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยได้มีการเพิ่มเติมนะพรบที่แนบท้ายนะสองฉบับนั่นคือพรบว่าด้วยความผิดบางประเภทต่อการเดินอากาศพ.ศ.2521และพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ.2551ในข้อที่26/1-2ซึ่งต้องการบอกว่า2ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกตั้งหรือทุจริตการเลือกตั้งสสสวแต่เพิ่มเข้าไปเพราะเราได้เชิญตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไปปิดสนามบินได้มาปรึกษาหารือกันในกรรมาธิการก็เลยลงมติว่าเราจะเพิ่มใน2ประเด็นนี้ให้เข้าไปเท่านั้นอีกอันหนึ่งก็คือไปจัดเรียงลำดับเรื่องของบัญชีแนบท้ายกฎหมายสมัยนะจากเดิมที่เขาเรียงมาเนี่ยเอาความผิดทางด้านอาญาขึ้นนะแต่สลับกลับหัวกลับท้ายเป็นเอาความผิดเอาประเด็นเรื่องกฎหมายลูกขึ้นก่อนแล้วตามด้วยนะกฎหมายอาญาที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปว่ากันในกรรมาธิการวาระ 2-3 ในวันที่30นี้ว่าข้อสังเกตของคุณสมชายแสวงการที่ตั้งเป็นประเด็นมาให้สังคมร่วมกันศึกษานั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องไปปรับไปแก้ไปจูนหรือว่าไปพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรหรือเปล่าต้องรอดูวันที่30มิถุนายนครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ในการแถลงเนี่ยก็ย้ำว่าไม่มีแก้ไขแต่มีการเพิ่มแต่มีส่วนที่เรียงศักดิ์ของกฎหมายแล้วก็มีส่วนที่แดกดันด้วยก็ ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอ่านหนังสือเกิน8บรรทัดแล้วแต่บางคนก็อาจจะต่ำกว่า8บรรทัดอยู
3: ่ครับ
2: แล้วก็สาเหตุที่ทำใหท่านสมชายหรือคนอื่นเรียกร้องอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ก็มีทั้งในส่วนที่บอกว่าคงเดิมเพิ่มใหม่แล้วก็มีในส่วนของแดกดันขณะเดียวกันครับเรื่องของการโกงท้องถิ่นเนี่ยเอาที่กองปราบก่อนกองปราบนี่เขาบอกว่าเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านนะแล้วก็ดูการเชื่อมโยงเงินเนี่ยอาจจะเข้าไปถึงอ้างยี่ซ่องโจรด้วยวันนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามชุดคลี่คลายคดีสอบแข่งขันจะเรียกว่าโคตรโกงมหาโกงโกงกันทั้งกระบวนการโกงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของการสืบสวนก็เริ่มจากผู้สอบบางส่วนที่ไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้400,000รับ 6,000 จากการตรวจสอบเชิงลึกนะครับมีคนยอมจ่าย 9,000 คนราคาต่ำสุดก็คือ 300,000 ถึง 900,000 ดูแล้วมูลค่าเงินที่หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านตอนนี้มีการแกะรอยพบฐานแล้วอยู่ที่นนทบุรีจดทะเบียนบ้านหลังนั้นก็คือ3เมืองเจริญรุ่งเรืองจำกัดนำไปสู่ผู้ต้องหา10รายตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตครับกระบวนการนี้มีพิชิตเป็นผู้สั่งมีฉัตรพิสุทธิ์ทำหน้าที่ประสานรับเอกสารจากสนามสอบวิธีการทุจริตหรือแผนประทุษกรรม ก็จะนำกระดาษคำตอบฉบับจริงมาถ่ายสำเนาและเปรียบเทียบกับเฉลยจากนั้นก็ใช้ปากกาสีแดงขีดในช่องที่ถูกต้องเพื่อทำสัญลักษณ์ก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อปรับคะแนนให้ผ่านเกณฑ์แล้วสแกนเอกสารที่ถูกปลอมกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งพูดง่ายๆนะใครที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ไปเอาใบที่กาคะแนนมาเนี่ยแล้วก็ไปกาใหม่กาให้ถูกต้องพอกาให้ถูกต้องปุ๊บก็สแกนต้นตอพูดง่ายๆถ้าวันนี้แหมต้องยกตัวอย่างนายมนตรีนายพิรักษ์อีกละถ้านายวันนี้นายพิรักษ์มีบัตรประชาชนปลอมนี่ต้องไปปลอมก็พอปลอมได้เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างได้หมดก็ต้องย้อนกลับไปเก็บรายละเอียดตั้งแต่ใบโกงใบเกิดใบนู่นใบนี้ให้หมดเจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่อีกหนึ่งคนคนที่จ่ายเงินบันทึกลงในแฟลชไดร์เพื่อนำส่งให้กับบริษัทที่นนทบุรีก็คือคนที่เป็นม้าเอาจากมหาลัยหรือเอาจากตรงไหนเนี่ยแหละไปส่งที่ให้นนทบุรีมีการแก้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะทำกันมาไม่ต่ำกว่า2ปีโอ้โหไม่ต่ำกว่า2ปีนี่ไม่ใช่มีรอบนี้เพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันสอดคล้องกันมาตั้งแต่ย้อนหลังด้วยในจัดสอบปี67ทีนี้ครับระเบียบในการขยายผลก็คือระเบียบราชการกำหนดให้เก็บกระดาษคำตอบฉบับจริงไว้ที่โกดังกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2ปีก่อนทำลายทิ้งทำให้ยากต่อการตรวจสอบในปีก่อนหน้าเอาเป็นว่าเฉพาะขบวนการนี้ก็มี67 68มาต่อ69เฉพาะขบวนการนี้ถ้าย้อนหลังกระดาษเนี่ยพอให้เก็บได้2ปีก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงตัว67ถึงตรงไหนยังไงทีนี้ครับตำรวจสอบสวนกลางก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรครับเพราะเป็นขบวนการรวมทั้งจะมีการนำข้อมูลผู้ที่นำข้อมูลความลับเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยตามที่มหาดไทยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ส่วนความผิดในมิติอื่นๆจะพิจารณาในอำนาจของทางปปช.ขณะเดียวกันพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าประสานขอรับมอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะกระดาษคำตอบจากปปช.มาวิเคราะห์เพื่อขยายผลปปช.เขาก็ไปยึดอายัดแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วงบ่ายจะมีการสอบสวนบูรณาการโดยเชื่อว่าจะมีความชัดเจนหลายคดีมากขึ้น29มิถุนายนนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราย้อนหน่อยก็คือเจ้าของการสอบก็คือปกครองท้องถิ่นทีนี้ปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาประมูลนะครับก็ง่ายๆว่าใครจะเป็นคนจัดสอบในปีนี
3: ้
2: ทางมศวก็เป็นคนจัดสอบพอเป็นคนจัดสอบปุ๊บก็มีหน้าที่ออกข้อสอบที่เราเห็นกันนะ
3: ครับ
2: จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้ว่าผมว่าใช่หรือเปล่าแต่แม้คำถามคำตอบนี่มันดูง่าย
3: ขออนุญาตแทรกคุณพิรักษ์มีหลายคนตั้งเป็นคำถามนะว่าทำไมการสอบแล้วก็ใช้ข้อสอบพื้นชนิดที่ยังไงมันก็ต้องตอบได้อ่ะนะ my name อะไร
2: my name r ผมตอบผิด my name r ไม่ใช่
3: is r if อะไรเงี้ยคือผมเนี่ยผมก็ทำไมเขาออกข้อสอบพื้นๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจบ้างหลัก
2: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่าเงี้ยคือผมไม่อยากจะตีอย่างนั้นเพราะว่ามันง่ายเกินอ่ะคือผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนเมืองนอกนะแต่ว่าไวยากรณ์พื้นๆเนี่ยมันระดับต่ำกว่าปริญญาตรีนะถ้ามันเห็นออกมาคุณมนตรี
3: ครับฮะ
2: ทีนี้ไอตัวข้อสอบที่ออกมาเนี่ยผมขออนุญาตข่าวตรงนี้ยาวหน่อยก็แล้วกัน
3: ครับเชิญครับ
2: ก็มีมือก็เรียกว่ามือดีหรือเปล่าไม่ต้องไปดูหรอกในแฟลชไดร์ที่อยู่ในตู้ซ่อมตู้เซฟหรอกเขาเอามาโพสต์ในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับไอโกงไม่โกงเนี่ยเขาก็มีลิงก์แล้วก็อยู่ใน Google Drive ครับผมก็ไปนั่งโหลดดูครับในไดรฟ์เข้าไปนี่ก็แบ่งเป็นโฟลเดอร์ก็จะมีภาคกลางเขต1เขต2ภาคใต้เขต1เขต2ภาคเหนือเขต1เขต2อีสานเขต1เขต2เขต3อ่ะโฟลเดอร์ทั้งเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะสมมุติผมเข้าไปในภาคกลางเขต1ก็จะมีโฟลเดอร์วิชาการวิชาโฟลเดอร์ทั่วไปแล้วเสร็จแล้วในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีไฟล์กันออกมาเป็นแต่ละไฟล์ก็จะมีอย่างสมมติผมกดเข้าไปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีผู้สอบได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.จุดๆๆลงวันที่19กุมภาพันธ์ภาคกลางเขต

0: Excel พอใส่ Excel มันจะป้อนเข้าป้อนออกได้ทีนี้พอออกปุ๊บมันจะออกมาเป็นไฟล์ PDF ที่อาจจะแก้ไขยากนิดนึงทีนี้ครับทางชมรมสตรองนี่เขาก็บอกว่าเขาได้ตาราง Meta Data ของ23ตำแหน่งซึ่งสามารถตัดข้ออ้างว่าหน่วยปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้ทันทีเขาบอกอย่างนี้เขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คือหลักฐานว่าตัวไฟล์เนี่ยออกมาจากที่เดียวกัน 100% จากการตรวจสอบเพราะว่าถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมโดยมีชื่อเป็นบัญชีเดียวกันก็คือบูรานีจุดๆรันคำสั่งออกมาเป็นไฟล์ PDF ต่อเนื่อง19กุมภาพันธ์26ช่วงบ่าย 3:39 ถึงบ่าย 3:46 ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการยืนยันว่าเป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือทับกลางทาง2ถ้าไฟล์ไม่ถูกแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามหลักฐานนี้กำลังจะบอกว่ามีการยัดรายชื่อเข้าไปตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ไฟล์ Excel ก่อนที่จะแปลงเป็น PDF นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟล์บางตำแหน่งเช่นนิติกรมีการสเกลหน้าตลาดพิ้นเพี้ยนเพราะมันมีการปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตพังทลายก่อนจะส่งเป็น PDF คำถามก็คือว่าอันนี้ผมใส่ดอกจันก่อนนะว่าใครเป็นคนแก้ไฟล์นี้เนี่ยเราไม่รู้จริงๆเพราะตอนแรกก็บอกว่ามันมีกุญแจอยู่ชุดเดียวไปมามันมี2ชุดทีนี้ข้อที่3ครับมันมีการเชื่อมโยงจิ๊กซอว์คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเอาละเมื่อผลล็อกชื่อออกมาเป็นทางการแล้วเนี่ยทีมโกงจะรู้ยอดจำนวนและคะแนนที่นิ่งหลังจากนั้นก็สั่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยดำเนินการแก้ไฟล์กระดาษคำตอบย้อนหลังที่เตรียมเอาไว้เพื่อตบตากรณีที่ขอมีการตรวจสอบทีนี้เขาก็เขียนเอาไว้ว่าตู้เซฟเนี่ยอาจจะล็อกหลักฐานทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและล่องรอยดิจิตอลเนี่ยมันหลอกไม่ได
1: ้
0: ฝากเจ้าหน้าที่โปรดอายัดและเจาะลึกไฟล์คอมพิวเตอร์บัญชีบูรานีในการกดเอ็กซ์พอร์ตชุดนี้และตรวจสอบประวัติการแก้ไขเวอร์ชันล่าสุด
1: ครับ
0: ทีนี้ผมต่ออีกนิดนึงครับมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันอีกทีก็แล้วกันเขาบอกว่าดูง่ายนิดเดียวรู้ว่าโกงจากตรงไหนคุณมนตรีว่าคือตอนนี้เขากำลังเขียนกันอยู่ว่าคือเราไม่ได้โทษมหาลัยนะแต่มันมีความเขาเถียงกันอยู่ว่ามันแก้กันตรงมหาลัยหรือแก้หลังจากออกมหาลัยแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้ครับคุณ
1: ผมเติมนิดหนึ่งนั่นก็คือตอนนี้ถ้าเราดูจากคลิปที่ออกมาไม่ได้นับคลิปที่ล่าสุดนะเพราะคลิปล่าสุดนายกได้สรุปไปแล้วว่าเพ้อเจ้อนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ให้ราคาค่างวดนะเพราะว่ามัน
0: ตัวละครมันเกินจริงไปหน่อยมันไม่เนื้อหามันไม่จริงใช่ไหมคุณมุตติถ้ามันจริงมันยังพอได้หน่อย
1: ใช่คือก่อนหน้านั้นพอรับฟังได้นะแต่เป็นการรับฟังชนิดที่เราเองก็ดูเหมือนจะต้องขีดเส้นใต้ตามว่าเอ๊ะทำไมพุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยนะเป็นด้านหลักอันนั้นน่ะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้แต่กรณีล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบนะฮะคือแน่นอนนะครับสื่อเวลาเห็นคลิปเห็นอะไรแล้วก็เป็นความต่อเนื่องปล่อยออกมาทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนะก็คิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเนื้อหาอาจจะเชื่อมโยงแต่ดูในรายละเอียดโดยเฉพาะกรณีของภรรยาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกเอ่ยถึงเนี่ยโอ้ยเป็นหลานผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้เขาก็ไปสืบสาแหลกแล้วไม่ได้เห็นเกี่ยวอะไรกันตรงไหนเลยอันเนี้ยก็ทำให้จับจุดได้อันหนึ่งว่ามีทั้งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าข่ายแต่บางเรื่องก็ถือโอกาสในการที่จะผสมโรงเพื่อที่จะโยงให้มันเห็นภาพที่มันใหญ่โตขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามด้วยเหตุและผลพิจารณากันเป็นทีละคลิปทีละคลิปไปครับ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดอกจันตรงนี้จากคุณสมชัยสมใจศรีสุทธิยากรนอกเหนือจะขี่จักรยานไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ปรับเป็นโคนันแล้วคุณมนตรี
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันไฟร์แมน จ้าของรางวัลโนเบล

0: เศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบกับอาดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะสรุปประเด็นเรื่องของไอ้อธิมหาโคตรโกงของทางปกครองท้องถิ่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะให้คุณมนตรีช่วยไปเรื่องการเมืองอื่นๆนะครับ
8: ครับ
7: วันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยาจอกศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยท่านเขียนไว้ว่าอยากรู้ว่าโกงฝั่งไหนเนี่ยทางมสว.หรือทางไอ้กรมปกครองท้องถิ่นให้เทียบไฟล์ PDF กับไฟล์ Excel แล้วสอบสวนย้อนกลับอาจารย์บอกว่ามหากาพย์โกงข้อสอบบรรจุข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำลังร้อนแรงขึ้นสังคมกำลังตั้งคำถามว่ารั่วตรงไหนอำนวยการทุจริตที่องค์กรใดระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรผู้รับตาม TOR กับกรมปกครองท้องถิ่นอาจารย์สมชัยออกมาเสนอให้มีการหาอย่างนี้ครับอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปตรวจเช็คหรอก ว่ามสวเนี่ยได้สัญญามาอย่างไรไม่ต้องไปตรวจสอบจากคนเล็กๆในระดับล่างว่าจะถูกซักต่อหรือถูกตัดตอนตรงไหนไม่ต้องเอากระดาษคำตอบมาตรวจใหม่ให้เสียเวลาโคนันโคนันนี่หมายถึงตัวการ์ตูนนักสืบจิ๋วเนี่ยโคนันสมชัยแนะตรวจตรงข้อต่อจุดเดียวแล้วขยายผลหลังจากตรวจข้อสอบเสร็จมสวต้องส่งไฟล์ผลสอบที่เป็น PDF และ Excel ให้กับทางสถเป็นหลักฐานสำคัญและสถต้องประกาศผลผู้ผ่านการสอบเรียงตามคะแนนต้องมีไฟล์ผลสอบเป็นหลักฐานประกอบหากไฟล์มสวกับไฟล์สถตรงกันแปลว่ามีการแก้คะแนนในชั้นตรวจของมสวให้ย้อนหลังขึ้นในมสวแต่หากไฟล์คะแนนมสวเป็นอย่างหนึ่งแล้วไฟล์สถที่ประกาศเป็นอีกอย่างหนึ่งแปลว่าการแก้คะแนนเกิดขึ้นในมือของสถก็ให้สอบว่าใครเกี่ยวข้องแล้วขยายผลเลิกเถียงแค่เอาไฟล์มาเปรียบเทียบจบครับปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรครับคุณมนตรี
0: โอ้ทีนี้อาจารย์ให้เทียบตรงนี้เอาล่ะก็คงจะได้เห็นร่องรอยแต่คนเขาอย่างผมเนี่ยคิดชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ต้องไปซับซ้อนคุณไปรักเป็นไปได้ไหมครับว่าหนึ่งเนี่ยเขามีการจัดทำบัญชีผู้สอบได้เอาไว้แล้วและในขณะเดียวกันถ้าไปดูจากกรณีที่ทางปปช.และก็เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเข้าไปจับที่ย่านนนทบุรีนั้นเนี่ยเป็นการแก้ไขเพื่อที่จะให้นะในคะแนนที่ได้มันตรงกับที่ประกาศแต่บังเอิญว่ากระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดาษคำตอบของจริงที่ปปช.อายัดไปนั้นเนี่ยนะมันก็ยังจะต้องเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านการแก้ไขเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไปตรวจสอบความถูกต้องตรงนี้เอากระดาษคำตอบของจริงนะที่อยู่ในมือปปช.ไปเทียบกับคะแนนที่ทางสถ.ประกาศไปว่ามันตรงหรือไม่ตรงแค่นี้เพียงพอไหมสำหรับการที่จะไปบอกว่าใครที่มีการแก้ไขคะแนนเพราะกระดาษคำตอบของจริงนั้นมันยังไม่ได้ผ่านมือหรือไม่ได้ถูกแตะส่วนจะมีการแก้ไขในไฟล์ในคอมพิวเตอร์ยังไงนั้นเนี่ยของจริงมันยังอยู่ในกระดาษคำตอบจริงๆนะคุณวิรักษ์นั้น
7: คุณมนตรีแต่ของจริงอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่จะโดนแตะเพราะมีหลายคนอ่ะเขาร้องว่าเขาเชื่อว่าเขาทำได้แล้วเขาสอบได้แล้วเขา
0: ได้คะแนนศูนย์นั่นนะฮะ
7: แล้วเขาไปขอดูเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าที่เขาได้ศูนย์เพราะว่าในกระดาษคำตอบเหมือนเขาไปกรอกรหัสอะไรบางอย่างผิดช่องประมาณว่าคุณมนตรีไปสมมตินะครับละกันนะทำคะแนนมาได้หมดอ่ะแต่ไปฝนรหัสอะไรบางอย่างผิดพอไปฝนรหัสบางอย่างผิดปุ๊บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันตรวจมันก็บอกศูนย์เขาบอกเขาฝนยังไงเขาก็ฝนไม่ผิดแสดงว่ามีคนแบบว่าไปดึงเขาออกแล้วก็ไปลบอันที่เขาฝนถูกแล้วก็ไปเอาไอ้ใส่ที่ผิดเข้าไปไงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ซื้อจ่ายค่าบริการ300,000เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีแก้จากผิดให้เป็นถูกขณะเดียวกันไอ้คนที่เขาว่าเขาสอบได้อะเขาก็ถูกแก้จากคะแนนที่เขาได้อ่ะจำนวนที่เขาได้เนี่ยกลายเป็นศูนย์ก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเคสนี้แปลว่าตัวจริงอ่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้คุณมนตรีมันคือผมก็เลยคิดว่ามันก็ต้องเช็คทั้งสองส่วนทั้งในแง่ของตัวจริงกับตัวปลอมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหยิบคะแนนที่ตรวจเนี่ยไอ้การเอาตัวจริงไปนั่งแก้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนเพราะถึงเวลาเนี่ยเขาไปแก้จากตัวจริงใช่ไหมครับคุณมตรีแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปถ่ายแล้วก็บันทึกกลับเข้าไปใหม่แบบนั้นอีกทีนึงเนี่ยมันเราไม่รู้ว่ามันทำในขั้นตอนไหนบ้างครับคุณมตรี
0: อ
7: ันนี้ผมก็คิดแบบที่อ่านจากข่าวเหมือนกันนะว่ามันโกงได้ทุกจุดอ่ะคุณมตรี
0: นี่พอเราคุยกันเรื่องนี้ปรากฏว่าผมมีกัลยาณมิตรคนหนึ่งเป็นกรรมการสอบอยู่ด้วยก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเพื่อที่จะประกอบกับข้อมูลที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะจะปั่นไปไหนชี้ช่องให้ไว้นะผมอ่านสั้นๆเขาสรุปขมวดให้ผมได้เห็นภาพน่าจะล้อไปกับสิ่งที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรได้ให้แนวในการตรวจสอบเอาไว้เขาบอกว่าให้ดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์นั้นแล้วจะรู้ความจริงครับถ้าในแฟลชไดรฟ์มี 3,000 รายชื่อที่ทุจริตรวมเข้ามาด้วยแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดที่มหาวิทยาลัยอันนี้เป็นช็อตแรกนะคุณหลักนะ
7: อันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สมชัยบอกก็คือว่าถ้ามันถ้าชื่อที่ซื้อที่จ่าย 300,000 น่ะมันไปอยู
0: ่ตั้งแต่ต้นทาง
7: อันนี้ก็คือมันถูกแก้จากมหาวิทยาลัย
0: เข้าทางแล้ว มหาวิทยาลัยต้องไปตรวจสอบว่ามีช่องโหว่หรือไม่ประการใดนะถ้ามาจากต้นทางแต่ถ้าในแฟลชไดร์ไม่มี 3,000 รายชื่อตอนส่งมอบแสดงว่าได้มีการมาเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อแฟลชไดร์ถึงมือสถ.เรียบร้อยแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน
7: ตรงอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกคุณมนตรีแต่ที่มันมีดอกจันนิดนึงก็คือว่าไอขบวนการแก้ที่ไฟล์ Excel กับ PDF เนี่ยอันนี้คืออันนึงแต่กระบวนการในการที่ไปแก้ที่ต้นตอไปแก้ที่กระดาษเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่บ้านนนทบุรีอันนี้ก็คือไอผลคะแนนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ว่าแก้จากทางมหาวิทยาลัยหรือมาแก้ที่สถ.ทีหลังอันนี้คืออันที่หนึ่งแต่อันที่เราเห็นชัดก็คือว่าไอกระดาษต้นตออันนี้มันมาแก้ที่นนทบุรีคุณมนตรี
0: แล้วก็มีข้อสังเกตต่ออีกนิดหนึ่งนะอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะและก็คิดว่าเป็นความรู้ร่วมกันคือขนาดคนที่เป็นกรรมการสอบเนี่ยก็ยังบอกว่าผมไม่คิดว่าจะมีแค่ 3,000 รายชื่อเพราะที่ไปตรวจจับนั้นน่ะเจอน่าจะเป็นการทำรอบที่3
7: โอ้มาถึงแก้มาแก้กระดาษนะแก้ต้นฉบับที่
0: 3นี่แสดงว่าที่เราเป็นเห็นปรากฏเป็นข่าวย่านนนทบุรีไม่ใช่รอบแรกคุณอภิรักษ์ครับ
7: เ
0: พราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมเองก็เชื่อว่าด้วยความสามารถของทั้งปปช.ทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานนะฮะน่าจะสามารถที่จะล้วงไปให้ไกลมากกว่าที่ปรากฏอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถือว่าเรื่องนี้บางคนแล้วก็บอกว่าแม่ทำกันเป็นขบวนการทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันทำกันแบบไม่อายฟ้าอายดินขาดทั้งฮิริโอตปะเนี่ยแต่ก็อย่างนี้แหละที่เขามักจะใช้คำอยู่คำหนึ่งนะต่อให้ยังไงก็ตามพอถึงจุดหนึ่งที่มาเรามักจะได้ยินสองคำคำหนึ่งก็คือนะถ้าเป็นเรื่องของบ้านเมืองพระสยามเทวานธิราชมีจริง
7: โอ้ท่านทำงานหนักมาก
0: นะอีกอันหนึ่งก็คือคนไม่เห็นแต่ฟ้าเห็นฟ้ามีตาฮะอันเนี้ยมาใช้กับประเด็นตรงนี้ก็จะทำไม่ได้เห็นว่าต่อให้ทำกันเป็นขบวนการปิดให้มิดแล้วก็ไม่สามารถล้วงลึกเข้าถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันยังไงเสียเนี่ยมันก็จะต้องถูกปูดออกมาตรงนี้ต้องตรวจสอบเนี่ยข้อมูลที่ผมได้รับมาสดๆร้อนๆเนี่ยผมยืนยันว่าน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักกันและอีกอันนึงก็อยู่ในแวดวงนี้แหละแล้วถึงขั้นกับเป็นหนึ่งในส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยให้ข้อมูลมาก็มีน้ำหนักครับคุณ
7: น
0: ักหลัก
7: คุณมนตรีผมใส่ดอกจันตรงนี้หน่อยผมตาม Facebook ของทัปปณีเอศรีชัยเดลรีพอร์เตอร์เนี่ยเขาลงรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโทรมาแจ้งว่าเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าแก้ไฟล์ประกาศผลเนี่ยมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องแล้วถ้าผลสอบออกมาไม่ตรงมสวก็ต้องทักท้วงอันนี้คือรองรัฐบดีสถให้ข้อมูลกับทางThe Reporter ในขณะที่ The Reporter วันนี้ก็เห็นให้สัมภาษณ์ทางมสวกันอยู่ยาวแล้วก็ท่านรองอธิการบดีมสวด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับทางมสวตอนนี้ตกเป็นผมใช้คำผมไม่ใช้คำว่าเจริญตกเป็นที่สงสัยของสังคมณตอนนี้เวลานี้ต่างคนต่างแถลงคุณมนตรีมองในแง่ดีต่างคนต่างแถลงเนี่ยไอ้ตำรวจโซเชียลและตำรวจที่เป็นนักสืบเนี่ยมันจะไอ้นี่ได้ถ้าปปช.หรือว่าหน่วยงานกองปราบเนี่ยเขาเอาจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ยากแน่นอนอ่ะมันมีจำเลย1จำเลย2หรือจะเป็นจำเลย1 2เนี่ยเราไม่รู้แต่หวังอย่างเดียวอ่ะหวังว่าไม่ให้เงียบเหมือนกับบางกรมอ่ะอยู่ดีๆก็เปิดขึ้นมาว่ามีหลานชายคนนี้โทรมานู่นนี่นั่นมาที่หน้าห้องถึงเวลาอีกคนนึงไปเปิดเรื่องอีกอันนึงปรากฏว่าหนีไปบวชกลับมาเรื่องทุกอย่างจบกันเลยคุณมนตรีคือต่างคนต่างมีแผลทุกอย่างคือเจ้ากันคล้ายๆกับก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีช่วยจะไปบวชที่พื้นที่ป่าสักที่นึงพอขึ้นไปอ้าวคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องขึ้นแล้วกลัวอย่างเดียวจะเหมือน2เรื่องแบบนี้ครับคุณมนตรีฮะ
0: ครับโอ้นะฮะก็พอพูดถึงข่าวท่านรัฐมนตรีแล้วก็หายไปจริงๆนะฮะไป ไปถือหมอนถือตาลปัดถือบาทอุ้มบาทเข้าโบสถ์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอภัยทานอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับคุณวิรักษ์ก็จบกันไปแต่เที่ยวนี้หนึ่งถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นนะก็คงยังครองพื้นที่นะบนหน้าสื่อแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องสืบสอบตามต่อกันนะรายวันทีนี้นอกเหนือจากจะต้องเอาละหนึ่งนะครับ TOR ดูเหมือนจะถูกพูดถึงกันมากที่สุดตอนนี้มี TOR 2 TOR ที่ตีคู่กันมา1 TOR ที่มาก่อนก็คือนะไทย AI Passport นะอันนั่นก็เป็นปัญหาเรื่อง TOR เดี๋ยวค่อยไปดูในตอนท้ายเพราะเมื่อวานคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมจะขออภิปรายในสภาแล้วเขาบอกว่าคุณหมอมาผิดงานนี่เป็นเรื่องของการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณนะคุณหมอก็ไม่ได้พูดพอไม่ได้พูดปุ๊บคุณหมอเลยลงมาแถลงข้างล่างแถลงเสร็จวันนี้คุณหมอไปยื่นปปช.เรียบร้อยแล้วนั่นคือปัญหาเรื่อง TOR เหมือนกันพอกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่ TOR คุณวิรักษ์ครับแล้วผมฟังตอนบ่ายท่านให้ความเห็นเข้าใจว่ากับสื่อหลายที่หลายแห่งแต่มาให้สัมภาษณ์อีกครั้งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโอ้ท่านชี้ประเด็นตรงนั้นชี้ประเด็นตรงนี้และตอนท้ายเนี่ยก่อนล่ำลาในรายการเนี่ยข้างๆบ้านเราเนี่ยนะฮะท่านอธิการเรียกว่าพี่หนูเลยนะฮะพี่หนูจะเอาจริงหรือเปล่าโอ้โหท่านบอกว่าถ้าเอาจริงเนี่ยมันสาวไปถึงหมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพี่หนูจะเอาจริงไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูด้วยเนี่ยท่านได้สั่งการท่านได้อะไรไปแล้วทีนี้เหลืออย่างเดียวคือการปฏิบัตินะและทีนี้อาจารย์เองก็ตั้งเป็นประเด็นว่าไหนๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นและประเทศไทยมันหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่กับท้องถิ่นสอบเองแล้วสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจมาตรา44เพราะเห็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นก็ดึงมาให้ส่วนกลางเป็นคนทำพอดึงมารวมไว้ที่ส่วนกลางก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้อีกและทีนี้จะทำอย่างไรนะท่านก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเพราะสังคมไทยมันอยู่บนระบบอุปถัมภ์คำเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้คำว่าอุปถัมภ์คำเดียวเนี่ยนะและอาจารย์ยังชี้อีกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องพวกนี้ยิ่งองค์กรไหนที่มีการจัดสอบภายในอ่ะคุณรักครับถ้ามันมีคำว่าระบบอุปถัมภ์นี้อยู่ด้วยมันก็เลยจะต้องมาออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการสอบรับข้าราชการบรรจุอะไรทั้งหลายแหละทุกหน่วยถ้าให้ท้องถิ่นเขาทำก็จะต้องมีการออกแบบมีกลไกอะไรที่นะคือคำว่าสร้างธรรมาภิบาลขึ้นเนี่ยมันบางทีมันจับต้องไม่ได้นะคุณผู้ชมจะต้องมีการออกแบบกลไกที่สามารถนะให้เป็นหลักประกันได้นะฮะแม้กระทั่งส่วนกลางจัดสอบเองเนี่ยถ้าไม่มีกลไกที่ออกแบบรองรับได้ดีพอเนี่ยมันก็จะไม่แคล้วที่จะต้องมีปัญหาอย่างนี้และเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมโหฬารกว่าที่ให้ท้องถิ่นเข้าทำซะอีกเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าก็อย่าลืมไปออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องจัดสอบรับการแข่งขันบรรจุอะไรทั้งหลายต่างๆเนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือด้วยครับคุณพิทักษ์ครับ
7: ครับคุณมนตรีจากเรื่องสอบเราจะไปตรงไหนกันต่อไหมครับ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไหมนะฮะเอากันใส่จบเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไปได้ด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยก็
7: มหาไทยนี่3เรื่องติดเลยนะนี่ไม่นับที่ท่านปลัดจังหวัดกลับมาได้ท่านปลัดพวงท่านก็ตอบว่าก็ยังสอบอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ยังสอบอยู่แต่เป็นเรื่องที่แปลกในชีวิตมากๆว่าผมใช้คำว่าไม่ได้บอกว่าท่านมีมนทินนะยังไม่พ้นปัญหาแต่สามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
0: คือถ้าไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเนี่ยท่านได้กลับไปด้วยกรอบของเวลาที่ให้มา1เดือนนะครับจาก24พฤษภาคมเนี่ยมาถึง24มิถุนายนก็ครบกำหนดที่จะต้องส่งตัวกลับแต่ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะมันไม่กี่วันน่ะทุกคนก็คงยังจำได้ท่านปลัดกระทรวงมาขออภัยท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศิวิไล านได้สัมภาษณ์ไว้ประมาณสักต้นสัปดาห์ว่านายอำเภอสองท่านนะได้มีหนังสือส่งกลับไปแล้วเพราะได้ตรวจสอบได้ให้ความร่วมมือนะในการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งกลับไปก่อนครบกำหนด1เดือนด้วยแต่พอพุ่งทิ่มมาที่ปลัดจังหวัดนะครับปรากฏว่าท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสอบพอมาถึงปุ๊บเนี่ยยื่นลาราชการครั้งละ10วัน10วันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ส่งเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรตอนนั้นน่ะก็ถือว่ายังไม่ได้ส่งกลับนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานที่ส่งกลับดูจากข่าวแล้วเนี่ยตอนแรกผมยังคุยกับคุณวิสุทธ์เอ๊ะหนังสือส่งกลับเป็นรักษาการอธิบดีซึ่งเป็นรองอธิบดีรักษาการอธิบดีก็คิดว่าท่านนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอาจจะติดภารกิจหรืออาจจะไปราชการที่ไหนก็เลยมอบหมายให้รองอธิบดีทำหน้าที่ตรงนี้แทนแต่วันนี้ท่านกลับมาแล้วนะครับอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมนะฮะก็นักข่าวก็ถามว่ายังมีคดีในเรื่องใดอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่าเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่จบนะคุณอภิรักษ์เพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการอยู่นักข่าวก็ถามว่านอกจากนี้มีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่คุณนฤชาก็บอกว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปพอท่านโยนประเด็นเรื่องของคดีอาญาตรงนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าเรื่องคดีอาญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณนฤชาก็บอกว่าเรื่องอาญาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาท่านก็ตอบยังไม่ได้รายละเอียดมากนักทีนี้ถามว่าเกี่ยวข้องกับในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่คุณนฤชาก็พยักหน้ารับพร้อมกับกล่าวว่าก็เกี่ยวข้องสุดท้ายถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือผลประโยชน์อะไรคุณนฤชาก็บอกว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดดังนั้นก็อย่างที่คุณอภิรักษ์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็คือยังไม่จบครับคุณอภิรักษ์ครับ
7: วันนี้นักข่าวก็พยายามถามเรื่องเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็คือว่าทราบข่าวหรือยังที่มีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับมาที่ต้นสังกัดเดิมท่านปลัดรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยท่านนายกท่านก็รับคุมท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการแต่ก็รายงานมาแล้วว่าย้ายกลับไปเพราะว่าครบ30วันของการตรวจสอบ ย้ำประโยคเดียวกันคือการตรวจสอบไม่ได้หยุดยังคงเดินหน้าสอบต่อสอบต่อนี่อันนี้คือเป็นประเด็นหลักที่นัดกันมาแล้วแหละทีนี้นายกก็ย้ำบอกทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนผลจะเป็นยังไงเขาจะดำเนินการต่อถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านปลัดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านก็เจอท่านอนุชาโกษาศรีวิไลเปิดก็ทำให้ท่านปลัดลำบากนี่แหละทำให้ท่านปลัดก็จำเป็นจะต้องมีการใช้หยิบข้อมูลคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยช่วยน้ำเงินด้วยคือก่อนหน้านี้มาก่อนมันก็เลยเป็นการย้อนถามทีนี้ครับเรื่องนี้มันก็เป็นศึกภายในของทางมหาดไทยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วปลัดที่เอาตัวเองเหมือนกับเอาระเบิดผูกติดตัวช่วยน้ำเงินด้วยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บท่านปลัดพวงก็กลับให้ไปคืนอยู่ตำแหน่งที่เดิมเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำเงินเนี่ยมันมีสีน้ำเงินเข้มหรือไม่เข้มเพราะว่าย้ายเขาแล้วเนี่ยต้องคืนเข้ามาสู่ที่เดิมเนี่ยอย่างนี้เอาจริงๆก็ถือว่าหน้าแตกเพราะว่าไม่ได้ย้ายให้หลบนะแต่ย้ายเพราะว่าจำเป็นจะต้องย้ายแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการช่วยน้ำเงินด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำเงินนะตอนนี้มีกี่เฉดนะคุณมนตรี
0: โอ้ฮะต้องไปถามคนข้างในเขาก็ได้เห็นร่องรอยอันนี้มันเป็นความเป็นสิ่งที่สื่อเขาก็ต่อภาพคุณอภิรักษ์ตั้งแต่วันที่ย้ายรองผู้ว่ารองซีฟู้ดนะฮะอันเนื่องมาจากประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยในฐานะมธ.1เนี่ยนะท่านก็พูดเองเนี่ยมีอย่างที่ไหนนะฮะรองผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะ
7: อันนี้เซตฉากเซตสคริปต์เขียนบทให้เต็มที่เลยใช่ไหมคุณมนตรีประชุมภายในแต่ว่าหลุดออกมาได้แบบนี
0: ้เสร็จสับนะฮะย้ายคืนนั้นเลยย้ายรองผู้ว่า2คนนะฮะพอรุ่งเช้าปรากฏว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระจรนะฮะก็ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะมาเป็นรองปลัดแล้วเราก็ได้เห็นภาพก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมที่คาซานที่รัสเซียเนี่ยนะท่านผู้ว่าเซมเบ้ก็ไปรอส่งท่านนายกรัฐมนตรีที่สนามบินแล้วก็มีคำพูดนะครับมาอยู่กับพี
7: ่
0: ก็มาเป็นรองปลัดอยู่นี่คนเขาก็ไปสรุปว่าตกลงมันเป็นความต่อเนื่องและมันจะเป็นอย่างที่มีการพูดถึงกันหรือเปล่านะสุดท้ายย้ายได้ไม่ได้แล้วก็นั่นคือไปแล้วไปเลยนะอันนั้นไม่ได้กลับมาแต่กรณีรายการนะที่ได้ย้ายกลับไปที่เดิมโดยที่นะกรอบโดยที่มันสิ้นสุดเวลาไม่มีการขยายไม่มีการต่อเวลานะก็เลยเอ๊ะตกลงเนี่ยมันก็จบกันแบบชนิดที่เหมือนกับถ้าเป็นมวยอ่ะให้มันดูค้านสายตาคนดูเล็กๆครับคุณนภิรักษ์ครับ
7: ตอนเลยไม่รู้ไงว่าตอนนี้มีแต่สิงห์น้ำเงินน่ะสิงห์น้ำเงินสายไหน
0: อ
7: ่ะสายท่านอันสิทธิ์หรือว่าสายท่านอธิบดีพวงไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอธิบดีกับปลัดวิ่งกันคนละน้ำเงินในขณะโดยการผู้ว่ากับรองผู้ว่าก็คนละน้ำเงินมันจึงเซ็งแซ่กันมาถึงณตอนนี้เวลานี้ครับคุณมนตรี
0: คือถ้าดูเอาละคนที่เขาติดตามเรื่องข่าวสารเรื่องของการเมืองนะก็จะพอเห็นร่องรอยนะคุณวิรักษ์ว่า1เนี่ยในส่วนของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะได้เห็นถึงก็เอากรณีศึกษาของจังหวัดภูเก็ตก็แล้วกันว่าไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปื่อยอ่ะคุณวิรักษ์ก็ล้วนแล้วแต่อาจารย์มีคนที่คอยสนับสนุนผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะครับพอขยับมาใหญ่ขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยณเวลานี้มันก็เลยมีการกระเพื่อมพอประมาณนะส่วนจะกระฉอกมาถึงการเมืองใหญ่หรือเปล่านั้นก็ต้องรอดูต่อจากนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
7: หมดเวลาของข่าวเด่นนะครับพบกับข่าวเด่นในวันจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาส่วนคุณมนตรีพรุ่งนี้มา10โมงนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
14: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World เราอยู่กับผมวารินทร์สัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ปรับตัวลดลงไป 16.21 จุดนะครับปิดไปที่ 1542.34 จุดครับลงไป 1.04% นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้ 66,472.04 ล้านบาทนะครับดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันเลยครับท่ามกลางแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จุดสูงสุดของวันนั้นอยู่ที่ 1549.82 จุดจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1537.96 จุดนะครับท็อป5วันนี้อันดับ1เลยคือ Delta ครับติดไปที่304บาทลดลงไป 6.75% อันดับที่2 Gulf ติดไปที่59บาท75สตางค์นะครับลดลงไป 1.24% อันดับที่3 BDMS ครับปิดไปที่18บาท90สตางค์เพิ่มขึ้นมา 2.72% อันดับที่4 CPOL 58บาท25สตางค์ลดลงไป 0.85% และอันดับที่5 PTT หรือปตท.นะครับปิดไปที่33บาท25สตางค์ลดลงไป 0.75% นะครับภาพรวมการลงทุนวันนี้นักลงทุนนั้นได้ปรับพอร์ตโดยหมุนเงินไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่อิงการบริโภคภายในประเทศซึ่งได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับขณะที่นักลงทุนต่างชาตินั้นยังคงมีสถานะซื้อสุทธิราว 1,300 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเรานะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผมครับ
2: ครับตลาดวันนี้เป็นไปตามคาดไหมครับ
3: ก็ถือว่าลงแรงกว่าที่มองไว้นะฮะนะครับแต่ก็ตามก็ตามกระแสของตลาดแหละเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงเช้าคือกระแสหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันโดนขายลงมานะครับนะทั้งเรื่องประเด็นติดเครื่องตัว Apple เงี้ยที่บอกว่าอะไรชิปมันแพงนะฮะออกขึ้นราคาอะไรเงี้ยนะครับนะก็เป็นแรงส่งให้เราเห็นว่าเอ๊ะธุรกิจพวกนี้ตอนนี้เองมันไปทางไหนกันแน่อะไรเงี้ยนะครับนะภาพที่ออกมามันก็โดนเทขายก็ลงมาแล้วก็หุ้นเอเชียนี้ก็ลงค่อนข้างจะแรงก็ตามหุ้นกลุ่มเทคนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะลงค่อนข้างจะแรงกับเพื่อนนะครับเนี่ยแต่ภาพที่ออกมามันก็เลยทำให้ดูถอยลงมาแล้วคือว่าวันนี้ถ้าเราดูความจริงเนี่ยเราวันนี้เราโดนจากตัวเดลต้าล้วนๆเลยนะครับนะเพราะว่าเดลต้าที่ลงวันนี้ลงไปถึง22บาทนะครับนะซึ่งมันคิดในสัดส่วนต่อเทนีเนี่ยก็อยู่ราว22จุดได้นะครับนะแต่เซ็ตปิดลบ16นะแต่ว่าเซ็ตวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้าเนี่ยเซ็ตน่าจะยืนปกครองตัวบวกได้อยู่นะครับนะแต่ผมว่าเดลต้าเป็นตัวใหญ่เมื่อชุดลงมานะครับนะแต่ในทางนี้ก็เราเห็นอีกอย่างครับวันนี้แรงซื้อเข้าไปเนี่ยชัดเจนเลยขึ้นกลุ่มน้ำมันที่มีแรงซื้อกลับเข้าไปน่าจะเป็นการซื้อแบบครอบเวอร์ตัวที่มันลงมาจากราคาน้ำมันที่มันดรอปลงนะวันนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นกันใหม่นะครับนะแต่ตัวที่แข็งแล้วก็เป็นตัวในตลาดเลยคือขึ้นกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งเป็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยในสัปดาห์เนี่ยแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะปิดงบไตรมาส2กันแล้วนะครับนะมันก็จะมีการคาดหวังเรื่องของการพรีวิวเรื่องการคาดหวังของตัวงบของกลุ่มแบงค์นะครับฉะนั้นอาจจะเป็นการซื้อก็ดักรอไว้ก่อนนะครับนะจริงตรงงบอะไรฮะนะครับนั่นคือกระแสหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเองเนี่ยเดี๋ยวพอหมด Q2 ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกเรื่องปันผลระหว่างการนะครับนะฉะนั้นมันเลยไม่เห็นว่ามันเริ่มมีแรงซื้อเข้าไปในหุ้นดูสิเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะเกรงว่าตัวใหญ่บางตัวหรือว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นคาดหวังจะไปล็อกเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันก็เริ่มมีแรงซื้อเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใจบวกอย่างหนึ่งนะครับนะแต่คือว่าเราต้องรับข้อคือเพราะวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยมันถูกแล้วเดียวท่าคือเขาลากขึ้นลากลงได้นะครับนะก็ไปตามกระแสนะครับนะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องติดตามดูเดียวใต้เป็นหลักว่ากระแสมันดูผ่อนหรือเปล่าแล้วมันดีขึ้นหรือไม่นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าคงสักพักหนึ่งเดียวต้าคงตั้งหน้าตั้งหลักได้นะครับนะถ้าได้หุ้นก็ยังมีโอกาสขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยนะช่วงนี้ต่างชาติเนี่ยจริงๆถ้าเราดูจากยอดเขาซื้อเนี่ยถ้าเรามองแบบทั่วไปก่อนเพียงเลยว่าเขาซื้อมา3วันติดนะครับแต่ถ้าเรามองไปถึงช่วงวันที่มีตัวของครับที่ตัวบิ๊กจอดนะฮะนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยต่างชาติเขาซื้อยอดขายแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาประเด็นเรื่องบิ๊กจอดมาคิดเนี่ยต่างชาติจริงแล้วเขามีสัดส่วนการซื้ออยู่นะครับนั้นจริงแล้วเขาซื้อมาติดต่อวัน5วันนะโฟลว์เงินเข้ามานะครับถ้าเรามองแบบไม่เอาบิ๊กจอดนะครับนะก็จะเห็นว่าจริงแล้วต่างชาติยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่นะครับนะนั่นหมายความว่าเงินโฟยังเข้าอยู่เนี่ยหุ้นมันก็ยังมีโอกาสในการฟื้นได้อยู่ นะครับแล้วก็ตัวหลักตลาดเองคนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องการเซกเตอร์โรเทชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่น้อยมันทำให้ตลาดหุ้นมันไม่ถึงกับดูเหงาแล้วก็ไม่ถึงกับดูถดถอยบางทีหุ้นลงหนักเนี่ยเขาก็ดีกันหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่นะก็เรียกว่าตัวเล่นกันเลยฮะพอตรงนี้มันแค่ไปเล่นตัวอื่นรอบนี้จะเกิดว่าพวกโดมิสติกเพย์กับหุ้นแลกกาเนี่ยจะเริ่มเข้ามาใหม่นะครับนะนั้นอยากมองให้มองในเชิงการว่าตลาดหุ้นยังดูโอเคอยู่อย่าเพิ่งไปตกใจอะไรนะครับเนี่ยอยู่สักพักนึงเนี่ยผมว่าน่าตั้งหลักได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสการรีบาวนะครับ
2: ครับสัปดาห์หน้ารอปัจจัยอะไรบ้างครับแล้วแนะนำนักลงทุนยังไงดีบ้างครับในแง่กลยุทธ์การลงทุน
3: ก็ถ้าในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังมองเชิงกลยุทธ์ก่อนเลยที่ยังมองในสถานการณ์ออกตัวรับได้อยู่นะฮะเพราะเรายังเชื่อหุ้นนะมีโอกาสการรีบาวนะครับเนี่ยส่วนในเชิงปัจจัยเนี่ยของเราเองผมว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเด่นนักเราอาจจะไปเก่งตรงอกกันละนะครับจะดูว่าเป็นยังไงนะครับก็มีการรีวิวอะไรมาก็ว่านไปนะครับเนี่ยแต่ในสัปดาห์หน้าของข้างนอกเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นอเมริกากับทางอิหร่านมันก็ต้องตามดูนะเพราะตอนนี้สถานการณ์มันดูเงียบๆแต่ว่ามันก็มีข่าวเคลื่อนออกมานะฮะ
2: แล้วก็มาปิดช่องแคบอีกแล้วครับ
3: อะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้เน
2: ี่
3: ย
2: กลับมาวุ่นวายอีกแล้วครับ
3: ไม่ทราบเนี่ยเราต้องตามดูนั้นไปส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ขณะเดียวกันเราเห็นทุกอย่างคือฝั่งอเมริกาจะมีตัวเลขพวกเล็กกระจ้างกันออกมาสู้กันสุดดานะครับเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพรุ่งนี้จะส่งสัญญาอะไรออกมาแล้วก็แน่นอนกระแสช่วงนี้ตลาดเองอ่ะจะมีกังวลกับเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่นะครับเนี่ยนั้นก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายก็จะส่งสัญญาอะไรมาต้นเติมไม่อะไรนั่นแหละอยู่แถวนี้คือช่วงนี้ผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรใหม่มากเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้จะปิดงบแล้วนะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring นะครับส่วนภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ลดลงไป90กว่าจุดคิดเป็น 2.26% นะครับปิดไปที่ 4,027 วันนี้มีแรงกดดันจากดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันหลายวันนะครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นยังคงเดินหน้าเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแม้ว่า Micron Technology ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐนั้นจะเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดก็ตามนะครับฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดไปที่ 22,671.86 จุดครับลดลงไป400กว่าจุดคิดเป็น 1.76% ครับโดยฮั่งเส็งนะครับก็ปิดไปส่วนโตเกียวนิกเกอินะครับก็ปิดในแดนลบครับเป็นการลดลงในเชิงจำนวนจุดที่มากที่สุดเป็นอันดับที่3นับตั้งแต่ที่มีการคำนวณดัชนีเลยนะครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ตลาดพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนะครับขณะที่คอมโพสิตเกาหลีใต้ครับก็ปิดร่วงลงเกือบ 6%ในวันนี้นะครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ดัชนีทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้อันเนื่องมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับคอมโพสิตหรือคอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยปิดไปที่ 8,411.21 จุดลดลงไป 519.09 จุดคิดเป็น 5.81% ส่วนนิเคอิก็ปิดไปที่ 69,360.88 จุดนะครับลดลงไป 3,000 กว่าจุดครับคิดเป็น 4.15% นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ครับเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นปัจจัยกดดันตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหางเสงติดลบไปทั้ง2ตลาดเลยนะครับติดลบไปทุกตลาดนะครับวันนี้ในภูมิภาคของบ้านเรานะครับปิดท้ายกันที่ออสเตรเลีย S&P ASX 200เป็นตลาดเดียวที่ปิดบวกในภูมิภาคในวันนี้นะครับโดยมีปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มค้าปลีกขนส่งนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,764.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 15.50 จุดคิดเป็น 0.18% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,964.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 12.60 จุดคิดเป็น 0.14% ครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้นะครับสำนักงานกกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อห้ามจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันพรุ่งนี้จนถึง 18:00 นของวันเลือกตั้งนะครับ24 ชั่วโมงหากฝ่าฝืนนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา123พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562แต่ที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานกกต.จึงขอให้ทุกภาคส่วนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา8:00 นถึง17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งกันได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.นะครับ worldwideweb.ect ซึ่งย่อมาจาก Election Commission Thailand เนี่ยนะครับ ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444 1444นะครับกวาดตาดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเราวันนี้นะครับหอการค้าไทยจีนเชื่อเศรษฐกิจไทยโตเกิน 2% ครับโตได้โดยได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาหนุนแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะครับว่าระวังจะโดนเวียดนามแซงนะครับ DIT ครับรับลูกไทยช่วยไทยดันสินค้าชุมชนขึ้นห้างชูตลาดต้องชมหมู่บ้านทำมาค้าขายเชื่อมท่องเที่ยวนะครับตลาดต้องชมก็อยู่ที่จันทบุรีเนี่ยนะครับ DIT กรมการค้าภายในนะครับ Department of Internal Trade สันเพชรลงพื้นที่สตูลติดตามโครงการคมนาคมดันโครงสร้างพื้นฐานยกระดับเศรษฐกิจใต้ครับกรมรางเปิดทางเอกชนร่วมวิ่งรถไฟโดยสารคิดค่าใช้ราง44 บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนำเที่ยว77 บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนะครับรฟท.ลดผูกขาดประกาศข้อมูลโครงข่ายรางแล้วปลดล็อกเอกชนร่วมใช้ค่าโดยสารเริ่มต้นที่44 บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนะครับในขณะที่ภูมิภาคนะครับตอนนี้ที่เคลื่อนไหวกันอยู่นะครับสหประชาชาติก็อยู่ในข่าวในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปที่ฝรั่งเศสกันก่อนเลยนะครับทุ่มงบ130 ล้านยูโรเร่งติดระบบทำความเย็นโรงเรียนทั่วประเทศรับมือคลื่นความร้อนตอนนี้ไม่ปราณีใครเลยนะครับแล้วก็ยังมีเมียนมาเผาทำลายยาเสพติดกว่า 1.7 หมื่นล้านชี้กลุ่มติดอาวุธฉวยวิกฤตสงครามขยายธุรกิจครับศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก7 ปีคิมกอนฮีอดีตสตรีหมายเลข1ฐานรับของขวัญแลกตำแหน่งนะครับภรรยาของซึ่งยุนซอกโยนะครับญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินกว่า120 เที่ยวครับรับมือกับพายุเมฆลาจ่อปะทะกับอีโกสนะครับ2 พายุ UN ระงับแผนอพยพเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังเรือสินค้าถูกโจมตีกลับมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปสำหรับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับInternational Maritime Organization ได้ประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้กับหน้าน้ำโอมานนะครับพักสักครู่วันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
15: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับผมวารินทร์สัจเดลครับช่วงนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับตั้งแต่ศุกร์นี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอาจารย์สมชายติดภารกิจนะครับจะกลับมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งสิงหาคมนะครับก็ทุกวันจันทร์และวันศุกร์จากนี้ไปนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจก็จะเป็นช่วงเวลากับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ก็ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีลสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวที่มันว่อนอยู่ในโซเชียลตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะพกโฉนดไปปรึกษาฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าวเริ่ม ขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับ25มิถุนายนจะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ชั้น1หน้า Charles and Keith ที่ Central ลาดพร้าวนะครับมางานเดียวเนี่ยแต่ว่าได้ครบเลยนะครับทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบ

0: สูงสุดสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเสวนากันในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่แหละครับที่บริเวณงานแต่ว่าจะมีขึ้นในช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มกันได้นะครับที่029383456ครับ029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าเนี่ยมากที่สุดนะครับพบกันได้ที่ Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1นะครับณบริเวณหน้า Charles and Keith สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สำหรับทุกวันศุกร์ในช่วงนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพิวัตรติดภารกิจนะครับก็เลยต้องกวนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมาเปิดสัปดาห์แล้วก็มาปิดสัปดาห์กับเรานะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ซึ่งวันนี้นะครับก็จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามอาจารย์กำลัง on the move อยู่นะฮะอยู่ที่จาการ์ตาป่ะอาจารย
2: ์ครับใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จาการ์ตาครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับครับ
0: ครับก็โอ้โหสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของโลกของเรากับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ดี Mother Nature ก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศก็ดีเนี่ยอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่เริ่มจากคลื่นความร้อนในยุโรปที่เขาเรียกกันว่าโอเมก้าบล็อกนะครับที่มันทำให้เกิดคลื่นความร้อนที่มันกระจุกตัวมันไม่ไปไหนมันบล็อกอยู่กับที่เนี่ยนะฮะแล้วก็กำลังกระทบอยู่หลายประเทศเลยนะครับผมก็เพิ่งรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในเจ้าเวเนซุเอลาซึ่งยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็น่าเป็นห่วงถึงแม้จะไม่ใช่ที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงไปประมาณ150กิโลเมตรนะครับแต่มันเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.2 7.5 เกิดขึ้นห่างกันในช่วงไม่ถึง1นาทีนะครับเป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยก็คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกทม.ที่ผ่าน28มีนาคมปีที่แล้วมาเนี่ยคงเข้าใจความรู้สึกดีนะครับว่าเวลาเราอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่นี่เขาเกิดเหตุจริงๆเลยนะครับอาจารย์ครับนี่คือเรื่องที่อยากจะฟังมุมมองของอาจารย์กันก่อนนะครับก่อนที่อาจารย์อยากจะเล่าให้เราฟังวันนี้เรื่องของ5ปีความสัมพันธ์อาเซียนกับออสเตรเลียด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในความร่วมมือที่น่าสนใจที่มีอะไรมาฝากกันด้วยในวันนี้นะครับแต่อาจารย์อยากจะพูดถึงเวเนซุเอลาพูดถึง climate change ในช่วงนี้ยังไงบ้างนะครับแล้วโลกของเราตอนนี้เนี่ยทำอะไรไปมากน้อยแค่ไหนเราบ้างครับหรือก็ยังคงเป็นสงครามน้ำลายอยู่ดีครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับประชาชนของเวเนซุเอลานะครับซึ่งยอดเสียชีวิตทันทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ double earthquake ใช่ไหมครับเกิดครั้งแรกเนี่ย 7.2 นะครับแล้วก็ใต้ดินลงไปประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็อีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่วินาทีอ่ะจริงๆก็เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ซ้อนทับกันก็คือความสั่นสะเทือนระดับ 7.5 แต่ว่าเที่ยวนี้มันตื้นมากแค่ประมาณ10กิโลเมตรใต้ดินแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาทีแรกเลยเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุหมื่นมีการประมาณการกันว่าอาจจะถึงแสนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวเนซุเอลาเองเนี่ยเผชิญกับภาวะทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับในขณะที่ต้นปีที่ผ่านมาก็เจอปฏิบัติการเด็ดหัวผู้นำออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในสภาวะซึ่งทุกข์ยากลำบากนะครับเราคนไทยเองก็คงจะส่งกำลังใจนะครับส่งแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ถ้ามีความช่วยเหลือใดๆที่สามารถที่จะทำได้เนี่ยผมคิดว่านาทีนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับ
0: ครับ
2: แล้วมันสะท้อนให้เราเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเปราะบางมากนะครับต่อสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ ภัยธรรมชาติ

0: ครับ
1: ครับ
0: ภัยธรรมชาติมันอาจจะมาในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็กระทบกระเทือนรุนแรงทันทีเช่นแผ่นดินไหวนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีภัยธรรมชาติอีกแบบหนึ่งซึ่ง เกิดจากมนุษย์ทำนะครับแล้วก็คาดการได้ล่วงหน้านะครับแล้วเราก็เข้าสู่สภาวะนั้นอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนั่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งซูเปอร์เอลนีโญตอนนี้เนี่ยเราคาดการได้เลยนะครับว่าสภาวะอากาศมันจะแปรปรวนมากนะครับในช่วงฤดูฝนอาจจะตกน้อยนะครับแต่ในทางตรงข้ามฤดูหนาวมันอาจจะไม่หนาวแต่มันอาจจะมีฝนตกแล้วถึงช่วงนั้นน่ะเราอาจจะเจอจากน้ำแล้งกลายเป็นน้ำท่วมสภาพอากาศมันพลิกผันมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องเตรียมการนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามหาความจริงใจผมคิดว่าพวกเราทุกคนมีความปรารถนาดีที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึง political will นะครับหรือว่าความจริงใจทางด้านนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเชื่อว่าหลายๆประเทศเดินหน้าพยายามที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับถึงแม้มันจะมีต้นทุนสูงมากๆแต่ปัญหาก็คือประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเฉลี่ยต่อหัวประชาชนมากที่สุดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ตระหนักเรื่องนี้นะครับแล้วก็รณรงค์เรื่องนี้แต่มันยังขาด political will นะครับเพราะว่านโยบายของทรัมป์เองเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เชื่อเรื่องสภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยเขายังทำนโยบายอย่างเช่น drill baby drill ถูกต้องไหมครับ แล้วตอนนี้เองเนี่ยก็เน้นยังคงยึดติดกับพลังงานฟอสซิลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความอันตรายมีความสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วถ้าเกิดมองในทางนโยบายเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วแหละว่าประเทศไทยแล้วก็อาเซียนของเราเนี่ยมันอยู่ท่ามกลาง perfect storm อะนะครับ perfect storm 3เรื่องเรื่องแรกอย่างน้อยที่3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ห้ำหั่นกันด้วยเครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับ เรายังเห็นมาตรการสงครามการค้านะครับทีมไทยแลนด์ของเรายังต้องเจรจามาตรการทางด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาอยู่เลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเราเห็นการแตกสลายของห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยี disrupt นะฮะการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีหลายๆมิตินะครับตั้งแต่เทคโนโลยีพลังงานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์นะครับซึ่งมันจะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็มาแทนที่แรงงานถ้าเราปรับตัวไม่ทันก็คงจะแย่แล้วก็แน่นอนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับเราคงจะต้องมอง3เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องหลักเลยนะครับก็อาเซียนฟาวเดชั่นเองที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เราพยายามที่จะเปิดเวทีนะครับเปิดเวทีเอาคือบางทีเราเองก็ไม่ได้อยากฟังแต่เฉพาะกับพวกเบบี้บูมเมอร์ที่เป็นคนทำนโยบายเราก็อยากจะไปดึงเอาไอเดียใหม่ๆใช่ไหมครับ fresh idea จากคนที่เป็นประชาชนรุ่นเยาวชนที่ well groomed ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่ได้รับการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองสินะครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยAsian Foundation ก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำอาเซียนนะครับ Mission of Australia to ASEAN เนี่ยเราจัดโครงการชื่อว่า Aus for ASEAN Alumni Dialogue ก็เอาศิษย์เก่าที่เคยเรียนหนังสือได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับตั้งแต่ระดับไปเป็นช็อตคอร์สนะครับ3เดือน6เดือนไปจนถึงเรียนจบระดับปริญญาโทปริญญาเอกเลยเนี่ยนะครับ120คนนะครับจาก11ประเทศอาเซียนมาช่วยกันระดมสมองสิว่าภายใต้สภาวะที่ผมบอก3เรื่องนี้ geopolitics geoeconomics ใช่ไหมครับ climate change นะครับแล้วก็ disruptive technology เนี่ยประเทศอาเซียนแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างความร่วมมือกันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าออสเตรเลียเนี่ยคือประเทศผู้เจรจาประเทศแรกเลยนะครับ ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนตั้งแต่ปี1974อาเซียนเนี่ยเริ่มปี1968นะครับ1974เนี่ยออสเตรเลียก็เข้ามาจอยอาเซียนแล้วในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในฐานะที่เป็นผู้เจรจานะครับแล้วก็เมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับก็ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นComprehensive Strategic Partnership นะครับหรือว่าการเป็นพันธมิตรนะครับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำนโยบายนะครับก็จะเป็นการทำนโยบายร่วมกันของทั้งสองภูมิภาคดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเอาเด็กเยาวชนจริงๆก็ไม่ใช่เด็กอาจจะเป็นต้องเป็นผู้ว่าเป็นเยาวชนนะครับเพราะว่าตามคำจำกัดความของอาเซียนเนี่ยเยาวชนอายุถึง35ปีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไปเรียนหนังสือนะครับได้เห็นชีวิตทั้งในอาเซียนได้เห็นชีวิตได้ใช้ชีวิตทั้งในออสเตรเลียมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับตอนนี้เรียนจบมาแล้วนะครับทำงานนะครับบางคนเป็นผู้บริหารระดับกลางบางคนเป็นผู้บริหารระดับสูงบางคนเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นเราพวกเขากลับมาแล้วก็มาช่วยกันระดมสมองครับ
1: ครับซึ่งปีนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไอเดียของคนรุ่นใหม่กับปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในโลกใบนี
0: ้ใช่ครับเรามีเซสชั่นที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูตนะครับเอกอัครราชทูตของอาเซียนและเอกอัครราชทูตของออสเตรเลียนะครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเป็นอย่างไรนะครับมีเซสชั่นที่ask me anything นะครับเราเชิญ expert นะครับเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขามาแล้วเราก็แบ่งเป็นโต๊ะ8โต๊ะนะครับแล้วก็สลับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ให้เป็น8กลุ่มนะครับแล้วก็ให้เวลาครั้งละ15นาทีแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนครบ8กลุ่มได้คุยกับ expert บางด้านนะครับถามคำถามทุกคำถามที่เขาอยากจะถามนะครับมี sessions นะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องของการเมืองความมั่นคงนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จบออกมาเป็นเอกสารสำคัญนะครับที่เป็นคล้ายๆแถลงการของศิษย์เก่าออสเตรเลียอาเซียนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเห็นอะไรนะครับในความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียนะครับซึ่งเที่ยวนี้ที่ผมประทับใจมากเป็นพิเศษก็คือทีมไทยแลนด์คนจะเรียกว่าเป็นเยาวชนของเราเนี่ยนะครับ9คนซึ่งบางคนก็ไปเรียนระดับคอร์สสั้นๆ6เดือนบางคนก็ไปถึงระดับจบปริญญาโทจากออสเตรเลียเลยนะครับหลากหลายสาขาอาชีพนะครับมีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีเอกชนนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณครูที่สอนที่โรงเรียนอบจ.จังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีบริษัทคอนซัลท์ฝรั่งนะครับมีข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นความหลากหลายของทั้ง9คนนะครับแต่ว่าที่ประทับใจมากกว่านั้นก็คือพวกเขาแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้อย่างดีมากคือตอนที่เราคุยกันเราก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ค่ายเยาวชนนะเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเราจัดเป็นกาล่าดินเนอร์แล้วเราก็มีเฉพาะทานอาหารใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีวงดนตรีนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะมีใครอยากที่จะขึ้นมาร้องเพลงก็เชิญได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อครับเด็กไทยไม่ใช่เด็กอะเยาวชนไทยที่มาทุกคนเนี่ยคุยกันในระหว่างวันที่เราจัดกิจกรรมว่าเฮ้ยทีมไทยแลนด์ต้องมีโชว์แล้วอาจารย์จากโรงเรียนอบจที่จังหวัดเชียงรายก็ขอยืมอุปกรณ์จากคุณครูนักศิลป์ในโรงเรียนอ่ะที่เป็นพวกเครื่องประดับมาด้วยอ่ะชุดสบงสบายอ่ะแล้วพวกเขาก็นัดหมายกันแล้วก็ออกไปเซิร์ฟนะครับในขณะที่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเขาก็มาถามผมว่าควรทำได้ไหมผมบอกสนับสนุนเต็มที่โอ้ยเราควรจะต้องทำถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้เรามีความสามารถแล้วเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำใหเขาเรียกอะไรล่ะการสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการเปิดที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดแบบมิตรภาพอ่ะใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือผมก็เสนอเขาไปว่าเอ้ยอย่าคิดอะไรมากนะเอาเข้าจริงเรื่องการเซิร์งเรื่องการรำแบบที่เรารำเราเซิร์งเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะ มันเป็นของทั้งสปป.ลาวมันเป็นของทั้งกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราไปชวนเขาไหมให้มาร้องรำทำเพลงด้วยกันเด็กเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์เขาคิดไปก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะคุยกับผมอ่ะเขาไปชวนเราด้วยเห็นไหมฮะว่าเด็กเยาวชนของเราเนี่ยมันมีความใจกว้างแบบกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาก็ชวนเยาวชนของสปป.ลาวของกัมพูชามาทำกิจกรรมด้วยกันเพราะเขารู้ดีว่าไอ้วัฒนธรรมการรำการเสิร์งการเต้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่ว่าก็ very unfortunate นะครับเขาไม่มาแต่เราไม่เป็นไรเขาไม่มาไม่เป็นไรแต่เราเชิญแล้วอ่ะ
1: คือใจกว้าง
0: เราใจกว้างถูกต้องไหมครับแล้วเราก็แสดงให้เขาว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของที่มันเป็นออริจินอลมันก็เป็นของออริจินอลนะฮะแล้วก็โอ้แล้วพอรำเสร็จเต้นกันเสร็จเนี่ยทางลงมาปุ๊บปรากฏอ้าวที่โต๊ะที่เด็กไทยนั่งกันอยู่มีเบียร์วางอยู่ที่โต๊ะหมดแล้วทุกคนงงว่าทำไมมีเสิร์ฟเบียร์ด้วยเหรอปรากฏเด็กโต๊ะเวียดนามครับชอบการแสดงเด็กไทยสั่งเบียร์มาให้เลี้ยงเบียร์เพราะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยถูกไหมฮะว่าไอ้การจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยทำออนไลน์มันก็ทำได้อะแต่พอถ้ามันเป็นทั้งออนไลน์ที่ทำมาก่อนแล้วมาต่อเป็นไฮบริดก็คือมีการพบปะกันเนี่ยไอ้การเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันที่สองก็เป็นเซสชั่นของการระดมสมองละนะครับที่เด็กเยาวชนก็จะคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราอยากเห็นอะไรนะครับที่จะทำให้ความร่วมมือของออสเตรเลียกับอาเซียนมันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในที่สุดพอถึงเวลาที่จะต้องจบเนี่ยก็ต้องอ่านแถลงการนี้กับหน้าคณะทูตของอาเซียนกับออสเตรเลียใช่ไหมฮะ เด็กไทยคนหนึ่งก็ได้รับเลือกนะครับเธอเรียนจบปริญญาโทที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นามสกุลเดียวกับคุณวีเลยสรัญญาสัจเดล
1: ก็สัจเดลเหมือนกัน
0: ใช่สัจเดลเหมือนกันนะครับทีแรกผมเห็นแต่ตัวเวลาเราใช้งานในการประชุมก็เป็นภาษาอังกฤษก็เขียนเป็นสัจเดฟนะฮะก็
1: เหมือนผม
0: ก็เหมือนกันแต่เขาน้องเขาก็บอกว่าเวลาเขียนเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าสัจเดลเหมือนกัน
1: นะครับอาจารย์ใช้กับผมแล้วครับคือนามสกุลนี้โหลฮะเหมือนแซ่ตั้งฮะเหมือนสมิธอาจารย์อาจจะมาจากจุดกำเนิดเดียวกันแต่ว่าคนละสายกันแต่นามสกุลนี้เยอะมากครับสัจเดลเนี่ยแต่ก็ดีใจกับ
0: เจเนเรชันที่แล้วอาจจะถ้าเจเนเรชันที่แล้วอาจจะบ้านอยู่ติดกัน
1: เป็นไปได้มาจากแถวแถวเดียวกันมาจากแถวแถวปัญจาบปากีเพชรวาและแถวแถวนั้นนะฮะครับครับ
0: แต่ของพี่ไปทางสายเหนือของเขาไปทางสายอีสาน
1: ใช่ใช
0: ่แต่ตอนนี้มาอยู่กรุงเทพ
1: ครับครับอะไรฮะอะไรเป็น recommendation ของทีม Thailand จากอาเซียนไปสู่ออสเตรเลียครับอาจารย
0: ์ recommendation ของเยาวชนอาเซียนทั้ง11ประเทศเลยก็คือเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ในมิติของประชาชนต่อประชาชนเนี่ยมันเข้มแข็งยั่งยืนสถาพรมากกว่านี้นะครับอยากให้ผู้นำนะครับมีเวทีอย่างเป็นทางการในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนนะครับ แล้วเขาก็คิดว่าการสนับสนุนให้เครือข่ายของเด็กและเยาวชนรวมถึงศิษย์เก่าสามารถที่จะเข้มแข็งกว่านี้นะครับทำกิจกรรมได้มากกว่านี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ภาคประชาชนต่อประชาชนเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับในแถลงการเนี่ยอธิบายแล้วก็แน่นอนพอออกแถลงการเสร็จเราก็ให้ท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยคอมเมนต์ด้วยท่านเอกอัครราชทูตก็บอกกันว่าโอ้โหนี่มันคือแบบฟังแล้วมันเหมือนกับขนลุกเลยอ่ะเพราะว่าการเขียนแถลงการออกมามันมีความฟอร์มอลมันเป็นแบบทางการนะครับมันมีความเป็นมืออาชีพซึ่งแน่นอนอาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าโมเดลอาเซียนมีติ้งกับโมเดลอีสเอเชียซัมมิตมีติ้งนะครับก็คือแบบจำลองการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแบบจำลองการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งเราเองก็ มีประสบการณ์ในการที่จะร่างแถลงการแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยพอเข้าไปช่วยนะครับกับน้องๆเขาทำแถลงการเนี่ยมันก็เลยเป็นแถลงการซึ่งมีความลึกนะครับแล้วก็พูดถึงตั้งแต่สาเหตุนะครับที่มาว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญพูดถึงว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรแล้วก็พูดลงไปถึงในรายละเอียดด้วยว่าแล้วถ้าจะต้องเริ่มทำเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ครบทั้งวงจรนะครับของการทำนโยบายนะครับซึ่งทางคณะทูตที่ได้ฟังอยู่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเอกสารเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกนำไปทำงานต่อนะครับโดยออสเตรเลียเองเนี่ยเขามีตั้งศูนย์ระดับชาติของเขาขึ้นมาเรียกเป็นศูนย์อาเซียนออสเตรเลียเซ็นเตอร์นะครับซึ่งในโลกนี้เนี่ยก็จะมีศูนย์ลักษณะแบบนี้ญี่ปุ่นอาเซียนเซ็นเตอร์จีนอาเซียนเซ็นเตอร์เกาหลีอาเซียนเซ็นเตอร์อินเดียอาเซียนเซ็นเตอร์แล้วก็ออสเตรเลียอาเซียนเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้กำลังมีความพยายามตั้งอยู่ที่อีกอันนึงก็คือ US อาเซียนเซ็นเตอร
1: ์
0: แต่ละศูนย์ก็จะมีแน่นอนเรื่องหลักที่ต้องทำเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนนะครับแต่ว่านอกจากส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการโปรโมทเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับ2วันกับ ASEAN Foundation ต่อด้วยวันที่3นะครับวันที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียก Track 1.5 Track 1.5 ก็คือคราวนี้เราเอาคณะทูตนะครับนักวิชาการทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนและออสเตรเลียนะครับแล้วก็นักธุรกิจของทั้ง11ประเทศอาเซียนแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยมาระดมสมองกันละนะครับแต่เที่ยวนี้พิเศษหน่อยปกติ Track 1.5 เนี่ยมันจะเป็นแค่เฉพาะอย่างที่ผมบอกอ่ะข้าราชการแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจแต่เที่ยวนี้เนี่ยเรามี Oslo ASEAN Alumni Network ของเราเนี่ยเข้าไปนั่งรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาอดีตที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นคนอาเซียนทั้งสิบประเทศเนี่ยก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับไปร่วมถามคำถามตั้งคำถามสำคัญหลายเรื่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันจะทำให้เราเห็นนะครับว่าต่อจากนี้หลังจากที่เรามีความสัมพันธ์ระดับ comprehensive strategic partnership ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียมา5ปีมันคิดต่อไปข้างหน้าแล้วแหละว่าอีก5ปีต่อไปเนี่ยเรากับออสเตรเลียอาเซียนกับออสเตรเลียเนี่ยจะอัปเกรดความสัมพันธ์ของเราจะเดินหน้าทำนโยบายด้วยกันไปได้ไกลขนาดไหนแต่แน่นอนอันนี้เป็นข้อเสนอจากฝ่ายของ Track 1.5 ถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องดูต่อว่าแล้วทางผู้นำนะครับเมื่อเขารับข้อเสนอนี้ไปเนี่ยเขาเอาไปทำต่อได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับความร่วมมือเรามีกรอบความร่วมแบบนี้กับประเทศอื่นด้วยไหมครับอาจารย์สำหรับอาเซียนเองเนี่ยฮะที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแบบที่เราทำ
0: ใช่เรามีกรอบความร่วมมือแบบนี้กับจีนนะครับกับญี่ปุ่นนะครับกับเกาหลีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเร็วๆนี้เราอาจจะมีลักษณะแบบนี้กับแคนาดาด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำนโยบายด้วยกันเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างกันมันก็น้อยลง
1: อ
0: ันนี้เป็น
1: บทบ
0: า
1: ท
0: เร
1: ื่อง
0: การพูดมากประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: กับอเมริกาเหรอครับอาจารย
0: ์ก็ผมคิดว่ากับอเมริกาเนี่ยหลายๆเรื่องมันยังเขาเรียกอะไรล่ะตะกุกตะกักกันอยู่นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ที่สำคัญมากๆของสหรัฐอเมริกาในอดีตนี่คือ USAID นะครับ USAID เนี่ยก็ถูกยุติบทบาทไปในช่วงของทรัมป์นะครับแต่ว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองก็ตั้งศูนย์อาเซียนออสเตรเลียขึ้นมานะครับไม่ใช่ US อาเซียนที่เป็นฟันนะครับเป็นกองทุนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐกับอาเซียนต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลเริ่มใช้งานเพียงแต่ว่าแน่นอนโมเมนตัมมันก็ไม่เหมือนกับสมัยที่ยังเป็น USAID ซึ่งมีต่อเนื่องมายาวนานนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามความสัมพันธ์ภาคประชาชนต่อประชาชนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ต่อยอดแล้วถ้ามันคลิกกันได้เนี่ยมันจะเสริมพลังหลายๆเรื่องให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าทีมไทยแลนด์ของเราก็กำลังพยายามอย่างหนักในการที่จะคล้ายๆเป็นรอบสุดท้ายละ finalize ในเรื่องของสิ่งที่เราจะคุยกับอเมริกานะครับในเรื่องของมาตรการทางภาษีที่สหรัฐอเมริกาเองก็ตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาโหดมากนะครับแล้วก็เอาเรื่องอื่นๆที่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องมายำปนกันไปเต็มไปหมดอะทำให้ไอ้การเจรจาเฉพาะเรื่องของภาษีเรื่องของมาตรการกิจการค้าเนี่ยมันยุ่งยากนะครับ
1: ครับก็สัปดาห์นี้เราก็เห็นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ไฮไลท์เรื่องที่คุณสุภจีไปที่บรัสเซลส์ใช่ไหมครับเร่งเรื่องของ EU FTA กับทาง EU นะครับอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยมันพอจะเป็นตัวมาเสริมหรือว่าเป็นเรื่องการหาตลาดใหม่ตอนนี้เนี่ยนะฮะของกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยนี่นะครับตอนนี้เรามีความคืบหน้าอะไรมากน้อยแค่ไหนเราบ้างไหมครับ
0: เราเห็นชัดเจนนะครับว่าทีมประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกไปนะครับแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรล่ะนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น proactive มากขึ้น
1: proactive.
0: นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ EU นะครับกับกลุ่มประเทศทางยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะประเทศที่มีความใกล้ชิดแล้วก็เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตที่เขาเรียก EAEU เนี่ยเราก็เดินหน้าพยายามที่จะทำให้มันเดินหน้าไปสู่การเจรจาการค้าแล้วเปิดเสรีระหว่างกันได้ด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับผมเองก็ทำหนังสือเสนอแนะไปเรื่องของเราเคยคุยกันในรายการแล้วแหละนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าแล้วเรากับอิหร่านเนี่ยนาทีนี้มันอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องยกระดับความสัมพันธ์นะครับผู้แทนการค้าของเรานะครับอย่างเช่นท่านทูตชุตินทร์นะครับก็ทำงานหนักนะครับในเรื่องของที่จะพยายามที่จะหาตลาดใหม่ในอินเดียแล้วก็เอเชียใต้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยการทำงานหนักเนี่ยเราเริ่มงานหนักต่อเนื่องกันมาได้สักพักหนึ่งละเพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นผลที่มันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพวกนี้นะครับบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าเยอะๆอย่างเช่นเรื่องทุเรียนอย่างเงี้ย ผมได้รับทราบมาดีมากเลยเรื่องนึงก็คือนาทีนี้มันมีตลาดอันใหม่เกิดขึ้นมาทันทีเลยก็คือตลาดทุเรียนจิ๋วอ่ะนะครับตลาดทุเรียนที่สมัยก่อนถูกคัดทิ้งทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นทุเรียนเนื้อดีทุเรียนคุณภาพดีรสชาติดีเพียงแต่ว่าลูกมันไม่สวยอ่ะ มันส่งออกต่างประเทศไม่ได้แต่นาทีนี้ในประเทศกลับมาเริ่มขายแล้วมีราคาได้ครั้งหนึ่งซึ่งมันช่วยผู้ประกอบการชาวเกษตรกรได้เยอะมากถูกต้องไหมฮะแล้วไอ้นโยบายเชิงรุกที่ทำไปตั้งแต่ก่อนที่คือเราทุเรียนมันจะออกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนมันออกเยอะแล้วการส่งออกมันไม่ได้เยอะได้ขนาดนั้นมึงก็ต้องมาเร่งขายในประเทศก็ต้องทำให้มันมีความต้องการมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีดราม่าเนี่ยนาทีนี้เราเห็นเลยว่าเกษตรกรสามารถที่จะขายทุเรียนได้เพิ่มขึ้นมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้สูงขึ้นนะครับก็คงจะต้องมีโครงการแบบนี้ที่เป็นโครงการเชิงรุกแล้วก็คาดการไปก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดสภาวะขาดตลาดหรือล้นตลาดออกมาให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่พูดคุยกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเมื่อสักครู่ตอนที่อาจารย์พูดถึงการส่งความช่วยเหลือไปยังเวเนซุเอลานะครับก็ให้ข้อมูลทิ้งท้ายกันนิดนึงว่าบังเอิญเราไม่มีสถานทูตเวเนซุเอลาในประเทศไทยนะครับท่านทูตเวเนซุเอลาที่ผมรู้จักนะครับท่านทูตราดาเมชเนี่ยซึ่งดูแลประเทศไทยด้วยเนี่ยแต่ว่าสถานทูตเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่เคแอลนะครับท่านก็เดินทางมาไทยบ่อยแล้วเคยมาร่วม มงานกับเราตอนที่ผมจัดกิจกรรมพาทูต13ประเทศไปจันทบุรีอาจารย์พูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ยนะครับเราก็ไปทำทุเรียนtasting กันแล้วก็พาไปชมความหลากหลายของ tropical fruits เพราะว่าพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเขาโปรโมท Thailand tropical fruits นะฮะเราจัดกิจกรรมกันที่พารากอนเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เลยเกิดไอเดียงั้นพาไปที่จันทบุรีเลยดีไหมนะครับก็เลยพาคณะทูต13ประเทศไปเดี๋ยวผมคงมีโอกาสได้นำคลิปมาให้ได้ชมกันในรายการด้วยนะครับในอนาคตกำลังตัดต่ออยู่นะครับแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากหลายประเทศเนี่ยสนใจมากๆเลยนะครับช่วยยิ่งถึงประเทศที่อยู่ในกลุ่ม CIS นะครับอย่างคาซัคสถานอาเซอร์ไบจานนี่เป็นตลาดของเราด้วยเหมือนกันนะครับก็ร่วมคณะไปกับเราในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันรวมถึงเวเนซุเอลาซึ่งอย่างที่บอกครับผมก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ขอบพระคุณมานะครับในนามของรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ในเวเนซุเอลานะครับแต่แค่อยากจะเรียนให้ทราบว่าเรายังไม่มีสถานทูตอนาคตไม่แน่นะครับเพราะก็กำลังอยู่ในช่วงของการเสนอรัฐบาลอยู่นะครับว่าอยากจะมาเปิดสถานทูตเวเนซุเอลาในประเทศไทยด้วยครับอาจารย์ครับ
0: เสริมเป็นเกร็ดนิดนึงนะครับเวลาที่เราไม่มีสถานทูตอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วถ้าสมมติคนไทยของเราเนี่ยไปท่องเที่ยวไปทำงานไปทำธุรกิจในประเทศนั้นๆเนี่ยแล้วเจอกับปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าอย่างเช่นถ้ามันเกิดสงครามมันเกิดภัยธรรมชาติแบบนี้เนี่ยให้ท่านเข้าไปที่สถานทูตประเทศอาเซียนที่ใกล้ที่สุดเลยครับเพราะว่าเรามีข้อตกลงกันในกลุ่มอาเซียนครับว่าในเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศอาเซียนอื่นๆไม่มีสถานทูตอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยสถานทูตของอาเซียนที่อยู่ในประเทศนั้นอย่างเช่นกรณีเนี่ยคนไทยที่อยู่ที่เวเนซุเอลาวิ่งเข้าไปที่สถานทูตมาเลเซียได้เลยนะครับสถานทูตมาเลเซียจะดูแลคนไทยเหมือนกับที่ต้องดูแลคนมาเลเซียอันนี้เป็นข้อตกลงของอาเซียนนะครับแล้วเราก็ใช้ประโยชน์เรื่องนี้เสมอนะครับเวลามันเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นในตะวันออกกลางในแอฟริกาที่บางครั้งเพื่อนบ้านของเราไม่มีสถานทูตแล้วเรามีสถานทูตหรือเราไม่มีสถานทูตแต่เพื่อนบ้านของเรามีสถานทูตครับ
1: ได้ครับจ้าครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็อยู่กับจานเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เดือนนี้วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม
0: ไม่เบื่อนะฮะเจอกันสัปดาห์ละ2วันเลย
1: ไม่เบื่อให้เวลาจานหาข้อมูลนะครับ1สัปดาห์เจอกันหัวท้ายสัปดาห์นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับวีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เพราะไอเดียเจ๋งๆ ไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เหลือเวลาแค่2วันนะก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ไหมสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เมืองพัทยานะที่เขาจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะที่จะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงที่พัทยาก็เลือกนายกเทศมนตรีแล้วก็เลือกสมาชิกเทศบาลเมืองพัทยานะก็ไปใช้สิทธิ์กันนะผมไม่มีอะไรจะต้องกำชับนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เนี่ยก็คงพอทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงจะได้รับจดหมายนะจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของกทม.เนี่ยนะเขาก็ส่งไปนะเขาก็จะแจ้งนะว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์นะแล้วก็จะต้องไปเลือกในเขตไหนในหน่วยไหนนะก็มีหลายที่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เดิมแหละนะที่เป็นหน่วยเลือกตั้งก็ใกล้เคียงกับที่เราไปเลือกตั้งทั่วไปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะก็จุดก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะเต็นท์ก็คงอยู่ใกล้หรือว่าบริเวณเดียวกันบางคนอาจจะเป็นบริเวณเดียวกันเลยนะหรือว่าจุดเดิมที่เดิมเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราจำง่ายหน่อยนะแล้วก็ช่วยเรื่องของความสะดวกให้ในการไปเลือกนะตัวแทนของประชาชนนะเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นคือการเลือกตั้งหรือว่าการปกครองบ้านเราเนี่ยที่มีการแบ่งเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของส่วนกลางถูกไหมอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ทั่วประเทศนะส่วนขยับมานะส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางราชการที่เขามีการให้อำนาจมอบอำนาจบริหารการจัดการงานราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็น 3-4 ประเภทนะมีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.แล้วก็จะมีสมาชิกสภาจังหวัดหรือว่าสจ.นะอันนี้จะดูภาพรวมของจังหวัดแล้วขยับมาที่ใกล้ชิดประชาชนในเขตพื้นที่ลงลึกไปในรายละเอียดอีกนะก็คือในจุดไหนที่มีประชากรหนาแน่นที่จะขยับเป็นเทศบาลได้ก็จะเป็นเทศบาลก็จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะสธนะขณะเดียวกันนะถ้าย่อยลงไปอีกก็จะเป็นอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะส่วนกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบพิเศษบ้านเรามีแค่2ที่อันนี้มันจะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้เคียงหรือว่าการบริหารอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาจะมีกฎหมายเฉพาะแต่ว่าถามว่ามันใกล้เคียงกับอะไรมันก็ใกล้เคียงมันเป็นโมเดลที่เหมือนกับสะท้อนขึ้นมาว่าถ้าการเลือกตั้งอันนี้มันสำเร็จก็คือการบริหารในท้องถิ่นพิเศษเนี่ยก็คือกทม.กับพัทยาเนี่ยนะมันก็ขยับอีกทีก็เป็นคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับสสคล้ายๆกับนายกเนี่ยนะก็คล้ายกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันที่ชัดที่สุดเนี่ยการเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยฝ่ายบริหารก็คือนายกเนี่ยเขาเลือกตั้งโดยตรงถูกไหมแต่ถ้าหากเป็นระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นการเลือกนายกทางอ้อมมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปลงมติเลือกผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ส่งเข้ามาแล้วก็มีจำนวนส.ส.ที่ได้ตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดกับเราที่สุดแล้วอ่ะเราอยากจะให้ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางไหนเนี่ยนะอันนี้เขาก็จะอยู่ใกล้ชิดกับเราสก.เนี่ยนะแต่ละเขตก็จะมีสก.ได้1คนนะแต่ว่านอกก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการยกเลิกการเลือกตั้งสข.สมาชิกสภาเขตเนี่ยเขาก็จะมีสข.ที่คอยเป็นไม้เป็นมือให้กับทางสก.อีกทีนึงแล้วแต่ละเขตเขาก็จะมีได้กี่คนนั้นก็ว่ากันไปนะมันก็ขยับเข้ามาแต่มันมีการทำงานที่มันที่เขาว่ามันซ้ำซ้อนนะสก.ก็สามารถที่จะบริหารจัดการดูแล
ในพื้นที่ของตัวเองได้อยู่แล้วเขตสขมันไม่มีความจำเป็นมันย่อยลงไปเยอะเกินนะไปซ้ำซ้อนกับคนอื่นที่เขาทำงานอยู่เขาก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกสขไปนะครับอันนี้ก็ยกเลิกไปไม่นานไม่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าจะเกิน10ปีนะนะเพิ่งยกเลิกไปไม่นานนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็หลายคนก็คงตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าบรรยากาศในกรุงเทพมหานครนี่ต้องยอมรับนะครับคือด้วยความที่หลายคนคิดว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้ว่าเนี่ยมันน่าจะแบเบอร์อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะก็คงหนีไม่พ้นอ่ะท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเดิมนี่แหละนะน่าจะกลับเข้ามาเป็นผู้ว่าได้อีกสมัยหนึ่งนะเพราะว่าดูจากคู่แข่งนะ 3-4 คนเนี่ยนะที่ไม่ว่าจะเป็นจากพังพรรคประชาชนนะคุณดร.โจใช่ไหมคุณชัยวัฒน์เนี่ยจากทางประชาธิปัตย์นะคุณอนุชาใช่ไหมจากผู้สมัครอิสระเอาใครดีล่ะคุณมาริกาใช่ไหมเนี่ยก็เท่าที่ดูก็ประมาณนี้แหละนะของเต้อะไรเนี่ยที่เขาส่งตัวแทนมาอีกคนนึงก็ดูว่าไม่มีก็คือเวลาที่เขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนอ่ะคะแนนก็ไม่ได้ติดโผเนี่ยติดโผก็มีอยู่แค่เนี้ย3คน4คนนะก็หลายคนเขาบอกว่าอ้าวในเมื่อมันแบเบอร์แล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เลยทำให้บรรยากาศในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่ามันก็ค่อนข้างจะเบาบางไปสักนิดหนึ่งสำหรับกรุงเทพมหานครแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่พัทยาจะเข้มข้นขนาดไหนนะเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะโดยเฉพาะข่าวตอนนี้ถามว่าแต่ละคนให้ความสนใจเรื่องไหนตัดเรื่องเป๊กเรื่องหนิงเรื่องธัญญาออกไปก่อนนะ ใช่ไหมนี่เขาออกมาพูดแล้วชัดเจนแล้วคือเป๊กพูดคนเดียวรู้เรื่องหมดแล้วนะว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงแต่ที่ห่วงกันแล้วก็ที่ดูกันตอนเนี้ยที่เป็นข่าวเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการโกงแบบคือจะบอกว่าโกงข้อสอบผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาโกงข้อสอบก็คือหมายความว่ารู้คำถามถูกไหมรู้คำถามแล้วก็รู้ว่าคำตอบในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยจะต้องตอบกอไก่ขอไก่ขอควายงองูยังไงแล้วหลังจากนั้นเวลาเข้าห้องสอบก็จดโพยกอไก่ขอไข่ขอควายคำตอบนี่แหละนะเอาไปฝนเอาไปวงอันนี้สมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อะคือตอบมาคะแนนคุณจะแย่คุณจะเยอะคุณจะอะไรก็สุดแต่สามารถไปแก้ได้หมดไปแก้ขนาดคำตอบได้แล้วก็ทำให้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในการเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นได้จนมีคลิปอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยจนเมื่อวานเนี้ยมีคลิปหนึ่งที่ออกมาแล้วมีการเอ่ยชื่อหรือว่ามีการเอ่ยถึงตำแหน่งแห่งขนทางข้าราชการนะแล้วก็โยงไปตรงนู้นโยงไปตรงเนี้ยผู้สื่อข่าวต้องไปถามอ่ะเมื่อเช้าเนี้ยนะไปถามท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะท่านอันสิทธิ์อ่ะนะท่านก็บอกว่าอุ้มไม่ให้ค่านะก็เป็นคลิปที่ไม่มีสาระเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันนะคือก็เข้าใจอ่ะนะว่าบางทีมันอาจจะทำได้ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยคนก็ให้ความสนใจคนก็ให้น้ำหนักเหมือนกันนะก็ต้องไปถามเพื่อสอบถามความชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปที่มีการพูดถึงหรือเปล่าแต่วันนี้ครับที่ผมได้มาเพิ่มเติมคือเป็นแหล่งข่าวนะระดับสูงในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาอธิบายเลยบอกที่มาที่ไปของการตรวจสอบแล้วก็การไปตรวจพบเนี่ยสำหรับการโกงข้อสอบเนี่ยนะหรือว่าโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะทางแหล่งข่าวระดับสูงนะในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานในการตรวจสอบเนี่ยนะที่เขามีร่วมกับปปช.ปปท.อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าขบวนการเนี่ยหรือว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีผู้ร้องเรียนนะ
จากนั้นเนี่ยซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ลงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยใช้ความสามารถของตัวเองแหละแล้วก็ไปทดสอบไปลงสอบจ่ายเงินตามปกตินะแต่เขาบอกว่ามันมีผู้ที่ลงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยบางคนนะไปจ่ายเงินให้กับกระบวนการนี้ครับโดยหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการบรรจุ 6,000 คน 6,699 ตำแหน่งอ่ะไอ้99อัตรา 6,669 อัตราขออภัย87ตำแหน่งจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนแต่มันปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่จ่ายเงินไปแล้วมาไม่ได้รับการบรรจุนะแล้วตัวเองเนี่ยมีบอกว่ามีบางคนนะที่ยอมจ่ายเงินไปอ่ะแล้วไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองบังคับการปราบปรามแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยก็ทราบว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมีคนจ่ายเงินนะทั้งสิ้น 9,000 คนซึ่งแต่ละคนรายค้าไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 900,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทต่อมาทางเจ้าหน้าที่ฮะเขาก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบว่าบ้านพักแห่งหนึ่งนะที่เขาไปตรวจไปเจอที่ย่านนนทบุรีอ่ะเปิดเป็นบริษัทนะชื่อบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดแล้วก็พบว่าสถานที่ดังกล่าวมีข้าราชการหลายคนรวมตัวกันเพื่อไปแก้ข้อสอบสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยนะเขายังไม่ได้แบบมีการกล่าวโทษอะไรอย่างใดนะบอกตอนนี้มีละ10กว่าคนรวมถึงเอกสารทุจริตข้อสอบด้วยแล้วก็เลยไปสอบปากคำตำรวจบอกต่อนะบอกว่าก็ไปสอบปากคำเนี่ยแล้วก็ทำการขยายผลก็ทราบว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยมีผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพิชิตนี่เขาบอกเป็นตัวการใหญ่เลยนะนายพิชิตเนี่ยมีการจ่ายให้ข้าราชการที่เป็นผู้ต้องหา1ใน10คนเนี่ยหรือว่านายสศาลาเนี่ยนะฮะให้เป็นผู้จัดการในการดูแลเรื่องประสานงานรับเอกสารจากการสอบแล้วก็จากสถานที่สอบมายังบริษัทดังกล่าวก่อนที่จะกระจายไปยังภาคต่างๆและรูปแบบการแก้คะแนนข้อสอบเนี่ยกระบวนการทุจริตจะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นเอามาเปรียบเทียบในใบเฉลยเพื่อดูคำตอบที่ถูกต้องและใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์แล้วก็นำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วเนี่ยกลับเข้าไปในระบบเห็นไหมคือจะตอบอะไรมาก็ไม่สนใจเอามาถึงปุ๊บแก้ให้เลยนะแก้เสร็จปุ๊บก็ดูคะแนนผ่านเกณฑ์รายชื่อมีอยู่แล้วนี่ถูกไหมใส่ไปในระบบตำรวจบอกต่อบอกว่านอกจากนี้ยังมีตัวการสำคัญอีกคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นบุคคลที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้สอบที่มีการจ่ายเงินจะคัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์แล้วก็นำข้อมูลเนี่ยส่งไปมอบให้กับบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีแต่ตัวเอกสารผลสอบตัวจริงถูกเก็บไว้ที่โกดังของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดังแห่งนี้เป็นเวลา2ปีก่อนที่จะมีการทิ้งทำลายเพราะฉะนั้นตัวจริงคะแนนจริงมันจะต้องอยู่ที่สถ.ถูกไหมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะไปเอามาดูนะนอกเหนือจากที่ไปเอาของใครของมสว.ใช่ไหมที่สมุทรปราการนะอันนี้บอกว่าเป็นขั้นตอนแล้วก็กฎระเบียบซึ่งยอมรับว่าเป็นช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังภายในปีอื่นได้อีกนะอย่างไรก็ตามฮะนะรายงานข่าวก็บอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงคนนี้นะก็เชื่อว่าขบวนการดังกล่าวทำมามากกว่า2ปีโดยดูจากเส้นเงินที่เชื่อมต่อไปยังบุคคลอื่นเพราะเส้นเงินของคนหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยพบว่าเชื่อมโยงไปยังตั้งแต่ปี2567นะก็บอกด้วยนะอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็จะดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็พบพฤติกรรมการรวมตัวกันในการกระทำความผิดการทุจริตการสอบท้องถิ่นรวมไปถึงจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยมาเผยแพร่ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ด้วยนะอันนี้มันต้องทำทีละคนนี่ก็นับเป็นกำกำนะใช่ไหมนะใช่ไหมทำการกระทำสำเร็จทีละคนทีละคนทีละคนนี่นับเป็นกรรมนะคือถ้าดูโทษอ้างยี่ส่องโจรดูโทษเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะถ้าบอกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักดูแล้วอาจจะนะผมก็ไม่รู้นะว่าแนวทางในการสืบสวนสอบสวนเขาจะทำยังไงนะแต่ว่าถ้าเห็นว่าการกระทำมันเกิดขึ้นเป็นครั้งสำเร็จครั้งสำเร็จเนี่ยนะอันนี้มันเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเวลานับโทษหรือว่ารวมโทษเนี่ยมันจะต้อง
ค่อยๆรวมทีละกรรมแต่ละครั้งเอามารวมสูงสุดพอรวมสูงสุดก็ไปดูกฎหมายอีกทีนึงนะว่าจะต้องให้ลงโทษได้สูงสุดเท่าไหร่ตามอัตราโทษที่กฎหมายเขากำหนดนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปส่วนวันนี้นะถามว่ามีความคืบหน้าประการใดเขาก็ไปแกะครับไปดูเหมือนกันว่าเอ๊ะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยช่วงปี2568 2569ที่ผ่านมาเนี่ยคือที่มันเกี่ยวข้องแน่เนี่ยก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถูกไหมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เขารับที่จะบรรจุข้าราชการคนที่เกี่ยวข้องคนที่สองก็คือคนที่ทำสัญญาในการจัดการสอบก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกไหมฮะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยอาจารย์ชนวิทย์เจนเจียดเนี่ยเห็นว่าไปแจ้งความนะที่ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.ทองหล่อนะและคนที่ควบคุมกำกับดูแลกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ไปไล่ดูตั้งแต่ช่วงที่มีการดำเนินการในการจัดสอบตั้งแต่ต้นเลยนะช่วงประมาณต้นปี2568นะว่ามีใครที่เป็นคนกำกับดูแลบ้างก็น่าสนใจเห็นว่ามีอธิบดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอดีตอธิบดีแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในระดับอธิบดีเนี่ยนะในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2567จนถึงปัจจุบันเนี่ยอธิบดีกรมเนี้ย3ท่านนะส่วนรัฐมนตรีนะที่ผมดูมีรายชื่อมา1 2ก็3คน3คนแล้วถ้ารวมคนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งและกำกับดูแลก็จะเป็น4คนนะส่วนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญากับทางปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะอันเนี้ยน่าจะท่านเดียวนะเพราะว่าอาจารย์ชลวิทย์นี่รักษาการมาตั้งแต่6ธันวาคม2567จนมาถึง1มิถุนายน2568แล้วก็หลังจากนั้นนะก็เป็นอธิการเต็มตัวใช่ไหมในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะแต่ว่าก็ต้องไปดูละนะ เพราะว่าเวลาการทำ DOR หรือว่าการจัดสอบเนี่ยบางทีตัวมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ทำโดยตรงนะอาจจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยแต่ว่าถามว่าเราต้องตามไหมก็คือก็ต้องตามจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเวลาเราถามไปสอบถามความคืบหน้าเนี่ยนะแต่ละคนแต่ละท่านอ่ะอันนี้เรารู้ละว่าใครกำกับดูแลช่วงไหนยังไงมันมีอะไรที่มันผิดปกติไหมนะแล้วยังไงแล้วจะดำเนินการยังไงเนี่ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ติดตามส่วนจะเอา 400,000 กว่าคนที่ทำข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องมานั่งไล่ตรวจใหม่เนี่ยผมว่าปปช.อาจจะทำนะใช่ไหมเห็นมีข่าวบอกว่าเนี่ยอาจจะทำนะอาจจะแบบคือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะนึกออกไหมฮะเครื่องตรวจข้อสอบเนี่ยมันเท่าที่ผมดูว่าถ้ากระดาษคำตอบมันเป็นแบบอัตนัยคือฝนเนี่ยมันก็จะมีกระดาษคำตอบซึ่งตอนเรียนสมัยมัธยมมหาวิทยาลัยบางทีก็แต่ที่คณะผมส่วนใหญ่มันไม่ได้แบบมีเป็นกอไก่ถึงฮอนคูกนะกอไก่ขอควายงองูไม่มีนะของผมนี่ต้องเขียนตอบทุกอันนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีแต่บางคณะเขามีใช่ไหมก็ไก่ข้อไข่ข้อควายงองูเนี่ยเป็นแบบอัตนัยเนี่ยนะก็มันจะมีกระดาษคำตอบอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าเครื่องอ่ะสแกนฟุ๊บแล้วมันเครื่องมันก็ไปอ่านเสร็จมันก็ดีดขึ้นมาแล้วมันก็จะรายงานผลว่าถูกกี่ข้อผมว่ามันก็ไม่น่าจะคืออาจจะโชว์ให้เห็นว่าเป็นยังไงใช่ไหมแต่เข้าใจว่าน่าจะพุ่งเป้าไปที่รายชื่อที่มีอยู่แล้ว 9,000 คนถ้าอย่างนั้นมันจะง่ายหน่อยถูกไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่รู้ละวิธีการเขาจะทำยังไงแต่ใจหรือว่าสิ่งที่จะฝากไปเนี่ยนะก็คืออยากจะ

วันนี้เนี่ยหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี 2569,328 ล้านบาทผ่านวาระที่1นะเมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะ462เสียงนะต่อ0เลยงดออกเสียง1เสียงก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์นานๆทีจะเห็นเอกฉันท์แบบนี้นะก็จะเข้าวาระที่2วาระที่3เร็วๆนี้เข้าใจว่าชั้นกรรมาธิการตอนนี้กำลังพิจารณาละเมื่อเช้านี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็เป็นประธานกรรมาธิการในชุดดังกล่าวนะแล้วก็ถ้าทำอย่างรวดเร็วนะเห็นว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะในวาระที่2เนี่ยช่วงวันที่2กรกฎาคมถามว่าทำไมต้องรอวันที่2อุ้ยมันรวดเร็วนะนี่วันที่เท่าไหร่ละใช้เวลาพิจารณา3วัน5วันเองอะนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับต้นสัปดาห์ก็คือ29 30มิถุนาแล้วก็1กรกฎาคมเนี่ยมีคิวอยู่แล้วสำหรับวาระเร่งด่วนในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพราะฉะนั้นถ้าผ่านงบวาระที่1วันที่1กรกฎาคมเขาก็จะตั้งกรรมธิการ72คนส่วนวันที่2กรกฎาคมเขาก็จะมาต่อวาระที่2วาระที่3แล้วถ้าผ่านเรียบร้อยก็ส่งไปที่ทางวุฒิสภาก็คาดว่าไม่น่าจะนานนะแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนะร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ประกาศนะหรือว่าถูกใช้ถ้าถูกใช้ปุ๊บประกาศออกมาตามขั้นตอนเนี่ยนะก็สามารถที่จะโยกเงินมาอยู่งบกลางแล้วก็ดำเนินการได้นะถ้ามันมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ทางครม.ที่มันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรงบกลางแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็คงดำเนินการนะและหลังจากนั้นพอหมดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะ1ตุลาคมก็ต้องมาดูว่างบปี70เนี่ยจะทันใช้วันที่1ตุลาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะจากเมื่อวานนี้นะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรมั้ยโอ้สุดท้ายแล้วมันยังไงเนี่ยผมงงไป18ตลบจริงๆนะฮะกรณีของสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะถึงแม้ว่าจะมีดีลมีข้อตกลงร่วมกันแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีเวลาคุยกันเจรจาสงบอะไรอีก60วันเนี่ยซึ่งก็เดินหน้าต่อไปเนี่ยแต่ทำไมอยู่ๆเมื่อวานเนี้ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานครับว่าเรือสินค้าที่ติดธงชาติของสิงคโปร์ถูกโจมตีในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเขาบอกว่าออกมาทางฝั่งโอมานนะก็เลยยังงงๆอยู่อ้าวแล้วสรุปสุดท้ายมันยังไงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อไอ้ความสงบหรือว่าการเจรจาที่ผ่านมาของทั้งสองประเทศเนี่ยอย่างไรหรือไม่พอมีเหตุเนี่ยนะฮะที่ชัดที่สุดเลยก็เห็นเลยนะราคาน้ำมันในตลาดโลกนะจากลงๆอยู่เนี่ยนะก็เมื่อเช้าเนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวก็คือดีดขึ้นไปประมาณสัก 2% แต่ก็ยังอยู่ในราคาที่ลดต่ำลงนะอ่ะตอนนี้ดีหน่อยนะลงมาได้หน่อยอีกละนะ 1.7% เบนซ์ทะเลเหนืออยู่ที่73เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะอยู่ที่70เหรียญนะขณะที่น้ำมันดิบดูไบนะก็อยู่ที่ประมาณ70เหรียญนี่แหละนะครับอันนี้ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงนะเช่นเดียวกับราคาทองฮะโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,044 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับทองคำบ้านเราเป็นยังไงบ้างไหนดูซินะเมื่อวานนี้เรียกว่าทองนี่หลุด 4,000 ใช่ไหม 4,000 เหรียญต่อออนซ์นะนี่เมื่อเช้านี้มีบางช่วงก็หลุดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้กลับมาได้แล้วนะครับล่าสุดครับประกาศของสมาคมค้าทองคำครั้งที่19นะฮะช่วงบ่าย 2:29 นาทีไหนดูหน่อยนะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 63,550 บาทนะขายออกที่ 63,750 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 64,550 บาทนะค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับ33บาท37ส

นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทองนะส่วนตลาดหุ้นนะให้ดูซะหน่อยนะไหนๆก็วันศุกร์แล้วเอาแบบสบายๆออกหุ้นยังไงเนี่ยปรับตัวลดลงหรอลงเท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดนึงนะคือในตลาดโลกราคาก็ลงนะฮะหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นกลุ่มพวก AI กลุ่มเทคอะไรต่างๆเนี่ยนะปรับตัวลดลงนะทั้งสหรัฐอเมริกาเราเห็นว่าที่เกาหลีใต้ก็ลงเหมือนกันนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,548.77 จุดนะลงไป 9.78 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,799 ล้านบาทนะครับดัด1เป็นเดลต้าลงไป16บาทตอนนี้เหลืออยู่ที่310บาทกัฟครับลงไป75สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่59บาท75สตางค์ BDMS บวกมา40สตางค์นะ18บาท80สตางค์ True Corporation บวกมา30สตางค์นะครับตอนนี้อยู่ที่12บาท80สตางค์แล้วก็ปตท35บาท25สตางค์นะครับบวกขึ้นมา75สตางค์นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของข่าวสารต่างๆนะส่วนฟุตบอลโลกดูสักนิดหนึ่งนะผลบอลเมื่อเช้าที่ผมดูนะคู่หนึ่งใครล่ะที่เตะตอน8โมงเช้าอ่ะนะพอดีเมื่อเช้านี้โชคดีหน่อยนะไม่ได้ไปจัดรายการตอนเช้าเพราะว่ามีถ่ายทอดใช่ไหมก็เลยได้ดูฟุตบอลนะญี่ปุ่นกับสวีเดนนะตอนแรกญี่ปุ่นนะเข้าครึ่งหลังญี่ปุ่นนำก่อน 1-0 ผ่านไป3นาทีสวีเดนตีเสมอได้ 1-1 ก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะฮะส่วนเนเธอร์แลนด์นี่เข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยรอบ32ทีมบราซิลจะเจอญี่ปุ่นนะไม่รู้วันไหนละแต่ต้องดูแน่นะก็เมื่อคืนนี้นะจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะเดี๋ยวสรุปผลฟุตบอลหน่อยนะคูราซาวแพ้ไอวอรี่โคสต์นะไป0ประตูต่อ2นะเอกวาดอร์ชนะเยอรมันดี2ประตูต่อ1โอ้เยอรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะญี่ปุ่นเสมอสวีเดน 1-1 นะเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย 3-1 นะตุรกีชนะสหรัฐอเมริกา3ประตูต่อ2โอ้คู่นี้สนุกนะตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะเป็นปารากวัยเสมอกับออสเตรเลีย0ประตูต่อ0นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นผลฟุตบอลโลกนะสำหรับคอบอลโลกนะก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง่าย
3: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะก็เดี๋ยวได้พักผ่อนกันวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมคุณกรุงเทพคนพัทยาอันนี้เขาไปเลือกตั้งนะส่วนผมนี่อย่างที่บอกไปนะเห็นทางอะไรล่ะดีเอสนะรามอินทรา67เนี่ยนะเข้าซอยไปประมาณสัก200เมตรตรงนั้นเขามีร้านอเมซอนน่ะนะอยู่ข้างหน้าแล้วก็เข้าไปในโครงการเขาทีเดียวนะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาเอาทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขาบอกมันมีผลไม้แปรรูปอะไรหลายอย่างเลยนะซึ่งในเมื่อเราชอบผลไม้อะนะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะมังคุดคัดมาเป็นพิเศษลองกองโอ้โหลองกองแต่กินลองกองเยอะๆไม่ดีนะน้ำตาลมันขึ้นนะน้ำตาลขึ้นนี่ใครที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเบาหวานนี่ต้องระวังดีๆนะผลไม้นี่ต้องทานดีๆนะครับผลไม้อันไหนที่มันหวานนี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะหวานมากเงี้ยนะมันเป็นแหล่งสะสมน้ำตาลนะฮะแล้วเวลาน้ำตาลขึ้นเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยไปหาหมอที่หมอเขาจะบอกว่าน้ำตาลขึ้นอีกแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยโอ้โหชอบมะพร้าวเนี่ยผมบอกเลยผมชอบมากมะพร้าวทั้งลูกเนี่ยโอ้โหแฮปปี้นะทานน้ำทานเนื้อมะพร้าวเนี่ยเวลาทานนี่อิ่มหนำสำราญเพลินนะอร่อยหวานชื่นใจนะแต่พอไปดูส่วนประกอบโอ้โหมันน้ำตาลหมดทุกอย่างเลยดีกว่าเนื้อมะพร้าวเป็นแป้งไปแป้งเสร็จปุ๊บโอ้โหไปพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็ไปเป็นน้ำตาลไปสับสมเว้ยน้ำมันก็หวานเว้ยใช่ไหมนะมะพร้าวนี่โอ้โหต้องดูปริมาณดีๆนะเวลาจะทานใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้เป็นนะฮะก็แต่ต้องคุมได้ก็ต้องคุมอะดูแลได้ก็ต้องดูแลนะก็เขาบอกว่ามีเนี่ยผลไม้ตามฤดูกาลนะแล้วก็สัปดาห์นี้นะเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาเอาอะไรล่ะทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษมานะไอเราเป็นคนชอบทุเรียนด้วยแล้วก็โชคดีฮะที่ไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดพอยังไม่หมดเนี่ยก็กะว่าไหนๆก็ไหนๆก็ไปใช้ให้หมดที่นั่นซะเลยนะก็เหลือไม่มากหรอกนะแต่ว่าก็ไปใช้ที่นั่นนั่นแหละนะวันเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้อาจจะไปนะไม่วันไหนวันหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่แค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวนะมีอาทิตย์หน้าด้วยนะก็ลองดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้ายิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าวันเสาร์มาปุ๊บได้ใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือ200ก่อนวันอาทิตย์ไปอีกรอบได้อีก200 400เลยนะรัฐบาลช่วยออกเนี่ยนะซื้อผลไม้ไปเก็บไว้นะไปทานเนี่ยนะอ่ะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับก็เชิญนะครับเชิญเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะใครจะมาประเดิม เป็นสายแรกของวันนี้นะนี่อะไรอ๋อญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวนี่วันนี้เมื่อวานนี้ก็ไหว 5.9 วันนี้ 5.8 นะแล้วก็เตรียมรับมือกับพายุนะตอนนี้บอกยกเลิกเที่ยวบินแล้ว120เที่ยวบินนะพายุเมฆลา แล้วก็พายุโซนร้อนฮีโกสนะนี่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้นะอ่ะก็ว่ากันนะครับเผื่อใครที่ไปเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะ

0: ก็ติดตามหน่อยนะตอนนี้ดูเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงนะแล้วก็ดูจุดที่มันมีเหตุแผ่นดินไหวอะไรด้วยนะครับสำหรับที่ญี่ปุ่นเอาเมื่อวาน 6.9 ขออภัยวันนี้ 5.6 มั้งนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะมีประเด็นนะมีเรื่องไหนนะที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะก็เชิญนะครับนะมาแล้วมาแล้วผมได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะคุณอะไรเอ่ยวันนี้จะมาประเดิมเป็นสายแรกนะเดี๋ยวรอหน่อยคุณอะไรครับเดี๋ยวผมรอชื่อนิดเดียวนะงั้นผมฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้าหากเราคุยกันนะอย่างผมเรียกสายแล้วเนี่ยนะก็ขอความกรุณานะว่าให้ปิดวิทยุซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนไปสะท้อนมานะครับแล้วก็จะรบกวนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคุณสิทธิ์ครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: อยากจะสอบถามเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของพม่าล่ะครับ
0: เรื่องของพม่าคืออะไรฮะเรื่องของพม่า
1: ครับครับเรื่องที่เที่ยวล่ะครับ
0: ที่อะไรนะฮะ
1: ที่เที่ยว
0: ที่เที่ยวที่เที่ยวพม่าทำไมล่ะเราจะไปเที่ยวพม่าหรือ
1: ก็ตามรอยอย่างตะนาวสีเงี้ยมันพอที่จะไปเที่ยวได้ไหม
0: ตะนาวสีตรงไหนของตะนาวสีล่ะ
1: ฮะ
0: ตรงไหนของตะนาวสีตะนาวสีนี่มันเป็นเทือกเขาอะคุณจะไปตรงไหนของตะนาวสีไป
1: อ๋อมันก็มีเมืองอยู่ใช่ไหมครับ
0: มี
1: ใช่ใช่ที่ข้ามไปถึงชุมพรบ้านเราหนึ่งหรอกนะครับ
0: ก็ฝั่งนั้นมีจำได้จำได้มีก็ไปได้นี่ไม่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แถวนั้น
1: ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเราข้ามไปเที่ยวฝั่งพม่าได้ใช่ไหมครับ
0: ไปได
1: ้ครับครับ
0: ไปได้พม่าเราไม่ได้ห้ามคนไทยเข้าพม่านะที่ห้ามนี่คือที่ไปไม่ได้ที่ยังมีปัญหากันอยู่นี่คือกัมพูชานะไม่ได้เกี่ยวกับพม่านะ
1: ครับครับเข้าใจครับ
0: เออพม่าไปได้คุณจะขึ้นเครื่องบินไปคุณจะไปด่านทางบกด่านตรงไหนที่เขาให้ผ่านไปได้คุณก็ไปทางนั้นน่ะชุมพรระนองถ้าสมมติข้ามเรือขึ้นเรือไปจากระนองเนี่ยเข้าไปถ้าเขาให้เข้าก็เข้าได้เที่ยวได
1: ้ครับผมจากแต่ว่าระนองใช่ไหมครับ
0: จะไปไหน
1: ไปข้ามไปตะนาวสีมันก็จะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นเมืองของพม่าเขาอยู่โอเคถ้าเราข้ามออกไปจากฝั่ง
0: เอาอย่างนี้
1: เอายังไงดีครับ
0: เอายังไงดีใช่ไหมเอาอย่างนี้คุณไปตั้งหลักก่อนนะว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวพม่าเนี่ยคุณจะไปที่เมืองไหนหนึ่งเอาให้รู้ก่อนว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนนะอันที่สองคุณลองดูเส้นทางที่คุณจะเดินทางไปเนี่ยมันสามารถไปทางไหนได้บ้างเช่นคุณจะไปทางเครื่องบินได้ไหมแล้วก็ไปต่อรถได้ไหมหรือยังไงหรือสองคุณจะไปทางรถอย่างเดียวเขาให้เข้าได้หรือเปล่าอันนี้คุณไปหาข้อมูลมาก่อน
1: ครับ
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้มีข้อกำหนดว่าห้ามเดินทางเข้าพม่าหรือพม่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้มีข้อกำหนดครับแต่มีระยะเวลาที่จะไปเที่ยวได้ระยะเวลากี่วันตามของคนในอาเซียนเนี่ยก็ว่ากันไป
1: ก็มีแดนผ่านแดนที่ใกล้ตรงนั้นก็คือเขื่อนสิงขรแล้วป่ะครับ
0: ด่านสิงขร
1: ด่านสิงขรเอาโอเคครับเข้าใจ
0: ด่านสิแต่ด่านสิงขรผมไม่แน่ใจนะว่าเขาให้คนข้ามได้หรือเปล่านะ
1: ครับครับ
0: เออเพราะว่าด่านตรงนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกรถขนของอ่ะพวกบรรทุกสินค้าผมไม่แน่ใจว่าเขาให้คนข้ามได้หรือเปล่าเออคุณต้องไปดูต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นเอาชัดๆว่าคุณจะไปตรงไหนให้มันแน่ก่อนดีกว่าปะ
1: ก็ไปเมืองที่
0: เมืองอะไรก็ไม่รู้คุณยังไม่รู้เลยว่าเมืองอะไรแต่ว่าอยู่เทือกเขาตะนาวสีคุณก็บอกแต่ตะนาวสีเนี่ย
1: ก็เมืองตะนาวสีไม่เหรอตามพงศาวดารมันก็มีเมืองอยู่เมืองอยู่ฝั่งอันดามันน่ะใช่ป่ะครับ
0: หลายเมืองนะพี
1: ่อ๋อเหรอมีเมืองอะไรบ้างครับ
0: โอ้ผมจำไม่ได้เมืองอะไรบ้างผมจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอครับ
0: โอ
1: เคครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกข้ามไปฝั่งนั้นเขาก็ยังข้า

0: ข้ามไปได้โดยสวัสดิภาพนะครับ
1: เมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ย
0: โอเคครับคุณ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ถามจริงๆถามจริงเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไร
0: ถามว่าผมกินข้าวกับอะไร
1: เออเมื่อเช้าเนี่ย
0: ก็เช้าเช้าผมก็ปกติแล้วครับก็ข้าวกับเมียแล้วก็ทานๆเข้าไปเจออ
1: ะไรล่ะเช่น
0: ไข่มั่งอะไรมั่ง
1: อ๋อแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไร
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเรื่องของ
1: นี่ไงก็ถามเฉยๆอยากรู้ก็เหมือนคุณถามผมว่าเมืองตรงนั้นตะนาวสีอ่ะผมก็ถามคุณว่าเช้าคุณทานข้าวกับอะไร
0: อ๋อคือประวัติศาสตร์เขาก็บอกว่าไอ้ส่วนที่ข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นเขาก็เรียกว่าตะนาวสีหรือมีชื่อเรียกพี่นรพงศ์พี่ก็แนะนำผมมาว่าชื่อเมืองอะไรบ้าง
1: ผมจำไม่ได้เพราะว่าแถวนั้น okay. มันเป็นชื่อเมืองมันมีหลายเมืองเออเออแถวนั้นมันมีหลายเมืองมันมีเมืองนึงที่มันเป็นแบบเมืองเจดีที่เขาสร้างเจดีเยอะๆมันก็มีแต่ผมจำชื่อไม่ได้แค่นั้นเอง
0: แต่ข้ามไปจากด่านสิงห์ขอนนี่แหละเอาใกล้ใกล้บ้านเรานี่แหละครับนะครับนะครับคุณข้ามไปใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับได้ไปเพื่อที่สัมผัสกับบรรยากาศของคนไทยก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเยอะใช่ไหมครับจากด่านจังหวัดสิงห์ขอนนี่แหละ
1: ไม่ทราบเลยไม่ทราบไม่เคยไปด่านตรงนั้นไม่เลยไม่รู้ตอบไม่ได
0: ้ก็นั่นสิผมก็ไม่เคยไปเนี่ยผมเลย
1: นี่ไงก็เลยไม่รู้ไงว่าคนไทยอยู่ตรงนั้นเยอะหรือเปล่าผมตอบไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดคนไทยจะไปข้ามไปเที่ยวแถวนู้นสามารถไปได้ใช่ไหมครับพาสปอร์ตไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับ
1: เอาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าด่านตันเอด่านสิงห์ขอนเนี่ย
0: ด่านสิงห์ขอน
1: เออให้คนข้ามได้ไหมผมไม่รู
0: ้ครับผม
1: เออผมตอบให้คุณไม่ได้ผมตอบแทนคุณไม่ได้เพราะคุณจะไปข้ามด่านสิงห์ขอนนะผมไม่รู้จริงๆนะ
0: ครับผม
1: นะถ้าผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะบอกให้หรือว่าถ้าคนไหนทราบอ่ะเดี๋ยวให้เขาบอกแล้วกันเนาะดีกว่า
0: ครับก็ดีคร
1: ับ นะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละมาคนแรกเป็นแบบนี้แล้วผมจะอยู่ยังไงเนี่ยฮะมึนไป18ตลบเลยไม่มันต้องชาร์จอ่ะบางทีอ่ะนะพูดแบบลอยๆไม่มีปี่ไม่มีขุยแล้วมันไม่รู้จะไปไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยมันคุยกันยากครับนะอย่าว่าผมเลยนะแต่ว่าผมก็พยายามแงะแล้วจะถามว่าจะไปตรงไหนคุณเลือคือไม่รู้ว่าชื่อเมืองหรือยังไงนะคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับเชิญครับ
2: ครับเมื่อเช้าผมกินข้าวกับไข่ต้มครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็อกไก่เน้นโปรตีน
1: นะเน้นโปรตีนนะโอ้ย
2: เน้นโปรตีน
1: นี่รักษาสุขภาพนะเนี่ยฮะ
2: ใช่ๆมีน้ำมันปาล์มเมก้าทีด้วยบำรุงระบบการไหลเวียนโลหิตเส้นเลือดสมองอะไรพวกเนี้ย
1: เออไม่งั้นเนี่ยมันจริงๆว่าเมื่อกี้ถ้าเขาบอกมาผมจะบอกให้พี่เขาลองแบบช่วยแบบอะไรล่ะ
2: ปลาแซลมอนปลาแซลมอน
1: ช่วยแบบนวดขมับหน่อยบางทีแบบต้องจูนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยบางที
2: ใช่
1: คือเราก็อยากรู้อ่ะเราก็อยากจะช่วยอ่ะนะแต่ว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกัน
2: คือถ้ามันไม่ชัดตั้งแต่แรกแล้วมันไปยากนะครับผมมองทางไม่เห็นไม่เป็นไร
1: ผมนึกไม่ออกเลยจริงๆ
2: เมืองที่คุณณัฐพงศ์ว่าเมืองมันเดเล
1: เฮ้ยมันเดเลอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่าง
2: ทะเลเจดีดังๆนะ
1: ไม่ใช่อยู่ข้างล่าง
2: อ๋อเฮ้ยมันเดเลก็อยู่ทนล่างๆนะ
1: มันเดเลอยู่ข้างบน
2: ทวายอะไรแถวนั้นน่ะ
1: เออทะละทวายมันลงจากทวายมาเนี่ยมันจะมี
2: หลายเมืองอยู่
1: มีหลายเมืองแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมีเมืองชื่อเมืองอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเจดีเยอะเออแต่ว่าถ้ามันทะเลเนี่ยมันอยู่ข้างบน
2: ทะเลเจดีย์อ่ะทะเลเจดีย์อ่ะทะเลมันจะชัดที่สุดอ่ะคุณณัฐพงศ์แต่ว่าตอนล่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยไปพม่าเคยไปแค่ด่านเจดีย์
1: อ๋อด่านเจดีย์3องค์อ่ะเหรอ
2: ด่านเจดีย์ครับครับครับไปชิดสุดก็แค่ตรงนั้นละแต่ว่าถ้าตากก็ไปนี่แหละไอ้ตรงตากที่เดี๋ยวเมืองอะไรที่มันอยู่ริมชายไกลขอบเลยของตากจังหวัดตาก
1: ท่าขี้เหล็กมั้งใช่ไหมหรือว่าเมียวดีหรืออะไร
2: มันมีอำเภออะไรนะเดี๋ยวเวลาเข้าไป
1: จะไปเมาะตะมะเมาะลำไยเมาะลำเลิงแถวนั้นเหรอ
2: ไม่ถึงคุณจะอยู่ฝั่งจังหวัดตากนี่แหละฮะแต่ว่าไออยู่ติดชายของเข้าไปจังหวัดตากเฮ้ยต่อมันก็อำเภอเมืองจังหวัดตาก
1: แม่สอด
2: เออใช่
1: แม่สอด
2: แก่แล้วจำไม่ชื่อไม่ได้แม่สอนอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรคุณนัทพงศ์เข้ามาแตมกัน
1: ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณพรชัยครับสายสาม
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เจนครับ
3: วันนี้อาวิระไม่อยู่แล้วครับวันนี้
1: อาวิระไม่อยู่หรออยู่นะอยู่
3: อ๋อโอเคหำนี่นะที่เป็นนักออกหมาย
1: เออมันริดเออขออภัยผมได้แล้วผมได้ชื่อเมืองแล้วเมืองมันริดเอออ่ะเชิญ
3: อันนี้ที่ฮามันผมเนี่ยครับเป็นสลับฟุตบอลครับที่อยากจะถามในฐานะที่เป็นนักออกหมายหน่อยว่าถ้าเขาทำเป็นสลับฟุตบอลเนี่ยแล้วมาอยู่ไอ้ชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้หรอครับผมอยู่ออนเนี่ยถนนท่าลำห้าดุสิตเนี่ยกรุงเทพเนี่ย
1: มันที่ใครล่ะ
3: เป็นซอยสอนเนี่ย
1: มันที่ใคร
3: ถ้าทำเป็นสลับฟุตบอลเนี่ย
1: มันที่ใครอ
3: ะไรนะ
1: ที่ใครอ๋อ
3: ที่มันที่เดิมทีอะเป็นอู่รถศรีนคร
1: ไม่ใช่แล้วมาที่เขาใช่ไหมล่ะก็คือเขา
3: ในจิ๋วที่เขาเลิกไป
1: เอาอย่างฟังผมสักนิดหนึ่งคุณพรชัยที่เนี่ยเป็นที่ของเอกชนถูกไหมที่ของคนธรรมดาถูกไหม
3: ใช่เอกชน
1: เออถ้าเอกชนก็ถ้าเขาจะสร้างเขาก็ต้องไปขออนุญาตกับทางสำนักงานเขตอะเพราะว่ามันต้องไปดูไอ้โครงสร้างอาคารมันสูงเกินเขตไหมมันเกินที่กำหนดไหมถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขไม่ได้สูงเกินไม่ต้องอะไรเนี่ยเขาก็สร้างได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ย
3: ไอ้ว่าอย่าเลยนะว่าสถานที่ผมอยู่ในบันเทิงท่าทหารเขาห้ามทำอาคารอีกศูนย์ไม่ได้นะครับ
1: ก็เขาไม่ได้สร้างอาคารตึกสูงอะพี่เขาจะทำสนามฟุตบอลถ้าทำก็ทำแค่โครงหลังคาเนี่ยมันจะสูงสักกี่ชั้นหรอก
3: ใช่ครับมันทำไม่ได้ไอ้ว่าทีนี้เวลาเชียร์อิรามเสียมันจะดันเข้ามาในบ้านเราดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: ปัญหาเราคือ
3: เขาอย่าหาว่าถ้ามันเสียงดันหนวกหูเนี่ยมัน
1: ถ้าเสียงดังหนวกหูเราก็ไปร้องเรียนเขา
3: ร้องเรียนได้นะ
1: มาร้องเรียนได้เออคุณก็ไปบอกสำนักงานเขตสิเออเราให้เกิดหรือว่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้เขาไปช่วยบอกว่าเออเนี่ยมันเสียงดังให้เบาเสียงหน่อยเดือดร้อนลำคาญได้ได้ไม่มีปัญหา
3: หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของทางโยฮาเขตเขาใช่ไหม
1: เรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเนี่ยเขาจะทำ
1: ก็ถ้าเขาจะสร้างเขาจะต้องขออนุญาตอะครับ
3: อ๋อส่วนเขตอาจจะอนุญาตไม่อนุญาตนี่อันนี้เป็นเรื่องของทางเขตใช่ไหมครับ
1: ในทางเขตเป็นทางเขตใช่ก็ต้องไปดูว่าการก่อสร้างแบบก่อสร้างเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขไหมไอ้พวกเนี้ยเออแต่ว่านี่มันเป็นที่เอกชนอ่ะเขาจะทำก็ได้เหมือนเราสร้างบ้านอ่ะพี่
3: ใช
1: ่เออเหมือนเราสร้างบ้าน
3: หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้ถูกต้องยังไม่เกิดขึ้นมันเลยไม่รู้ครับ
3: ครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ครับคุณวีระธีรภาคอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็ขอมารายงานตัวนะคุณณัฐพงษ์คุยอะไรไปบ้างช่วงที่แล้ว
0: ยังไม่มีเนื้อหาเลยครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: นะอาจจะเป็นเพราะว่าจับยามสามตาแล้วสัปดาห์นี้ไม่น่าจะมีอะไรตึงตังแต่ว่าก็คำนวณผิดนะกลายเป็นเรื่องสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าทางเศรษฐกิจก็เรื่องที่เป็นโรดแมปของทางรัฐบาลที่ว่าภายใน12ปีเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูง
0: ครับ
1: นะก็คือถ้าคิดเป็นตัวเลขก็คงประมาณสักรายได้ต่อคนต่อปี per capita income ประมาณ 1,600 ทวด 16,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
0: ครับ
1: เพิ่มจากปัจจุบันประมาณ 8,000 ดับเบิ้ล
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดจะดับเบิ้ลภายใน12ปีนะคุณรัฐพงษ์จะต้องโตเฉลี่ย
0: ปีละเท่าไหร
1: ่ 6%
0: 6% เนี่ย
1: ครับถ้าจะทำให้ได้ถึงภายใน12ปีนะถ้านับไป12ปีข้างหน้าเนี่ยต้องโตเฉลี่ยปีละ 6% ตัวเลข GDP ก็จะดับเบิ้ลเอาตัวเลขประชากรซึ่งก็คงจะไม่ได้เพิ่มแล้วก็ไม่ได้ลดลงจากปัจจุบันอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าใช้ตัวเลขประมาณ65ล้านคนหารเนี่ยต้องโตเฉลี่ยปีละ
0: 6%
1: ตอนนี้เราโตประมาณ 2%
0: ครับ
1: ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็น 3% ปีไหนอย่างเร็วที่จะเป็น 3% ได้ก็ต้องประมาณอีกสัก2ปีเป็นอย่างน้อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องสปีดขึ้นไป
0: ครับ
1: ต้องมีปีหนึ่งที่เกิน 5% นะมันถึงจะเฉลี่ยตลอดทั้งแนวแล้วเนี่ยซึ่งยังนึกไม่ออกนะว่าจะใช้ตัวไหนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ขนาดนั้นแล้วทำให้ตัวเลข GDP ที่เป็นค่าคงที่เนี่ยดับเบ
0: ิ
1: ้ลแล้วทำให้รายได้ต่อคนต่อปีดับเบิ้ลจากปัจจุบันเพื่อจะเข้าเกณฑ์ของประเทศที่มีรายได้สูงก็คือ 15,000 โทษ 16,000 เหรียญต่อคนต่อปีอันนี้เป็นขั้นต่ำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายที่จะทำให้ได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่จริงๆจะทำได้หรือเปล่าอันนี้มันมีทั้งปัจจัยภายใน
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจัยภายนอกประกอบกันแล้วก็ต้องพูดง่ายๆว่ามีความต่อเนื่องด้วยนะก็ยังนึกไม่ออกว่าจะใช้แรงขับเคลื่อนจากส่วนไหนคราวนี้ถ้าเกิดมันจะยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องการลงทุน
0: ครับ
1: นะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะเพราะทุกบาทที่ลงทุนตอนนี้สำหรับภาครัฐนะผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันคือเงินกู้ทั้งนั้นยอดเงินกู้ขาดดุลกับยอดการลงทุนในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเกือบจะเท่ากันนะลงทุนมากลงทุนอาจจะมากกว่ายอดขาดดุลงบประมาณนิดหน่อย
0: ครับ
1: หรือพูดอีกในนึงก็คือว่าทั้งหมดที่ลงทุนในงบประมาณรายจ่ายของรัฐเท่ากับเงินกู้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแล้วมันจะฝ่าด่านไอ้ตัวเลขต่างๆที่เป็นตัวเลขคุมอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นประมาณการรายได้ยอดงบประมาณรายจ่ายยอดขาดดุลงบประมาณภาระหนี้หนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP อะไรพวกเนี้ยยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็คงต้องอาศัยการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก
0: ครับ
1: อันเนี้ยคราวนี้จะการลงทุนของภาคเอกชนมันก็ต้องดูว่ามีอะไรมาลงทุน
0: ครับ
1: การลงทุนภาคเอกชนก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือการลงทุนของเอกชนไทย
0: ครับ
1: กับการลงทุนของเอกชนต่างชาติแล้วการลงทุนที่เป็นลักษณะจอยเวนเจอร์ทุนไทยบวกกับต่างชาติสามอย่างผสมกันเนี่ยถ้าจะทำให้การลงทุน

0: มันก่อดอกก่อผลทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสเกลที่ว่าเนี่ยนะยอดการลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยในการคำนวณ GDP เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ40
1: ร้อยละ40ของ GDP
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยละ20
1: ร้อยละ20
0: ประมาณร้อยละ20อันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะงบประมาณนะ
1: ครับ
0: พูดถึงเป็นตัวเลขรวมนะตัวไออ่ะ
1: ครับ
0: ไอที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งเอกชนลงทุนแล้วก็รัฐลงทุนคู
1: ่ของรัฐเนี่ยก็คือประมาณสัก700,000ถึงไหม
0: ก็700,000
1: ประมาณ700,000 ล้านนะ
0: ใช่แต่ว่าอาจจะเราไม่อาจจะไม่ได้รวมของพวกรัฐวิสาหกิจอันนี
1: ้
0: แต่ว่าในงบประมาณอ่ะประมาณนั้น700,000 กว่าล้านนะแต่ว่าต้องมองเป็นภาพใหญ่ซึ่งเวลาเราไปดูตาราง GDP อ่ะให้ดูการลงทุนภาครัฐ
1: ครับ
0: ดูการลงทุนรวมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP อันเนี้ยปัจจุบันน่าจะตกประมาณสักไม่ถึง20หรือ 20% เอาทั้งรัฐด้วยเอกชนด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นต้อง40นะคือถ้าอย่างนึกไม่ออกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะนอกจากนั้นก็อิเล็กเคขาก็จะมีเรื่องงบประมาณรายจ่ายพรบงบประมาณรายพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งตอนนี้ก็เข้าขั้นตอน
1: กรรมธิการ
0: วิสามันนะแต่เขาจะเอาเข้าพิจารณาในวาระ2และ3เนี่ยหลังงบประมาณรายจ่ายปี70วาระแรกเข้าสู่การพิจารณา
1: ครับ
0: เพราะงั้นจะมีปัญหาว่าถ้าคุณทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทีหลังโอนงบประมาณเนี่ยทีหลังอันนี้คุณต้องกู้เงินมาชดเชยเงินคงคลังก่อนเขาเลยต้องล้นเอานั้นไปไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้มันมีปัญหา
1: ครับ
0: ว่าเฮ้ยที่จะทำมันนั้นเนี่ยผมทำในงบประมาณรายจ่ายปี70แล้วแม้ว่าเงินจะไม่มากนะ70,000 กว่าล้านน่ะแต่ว่าการทำงบประมาณด้วยการชดเชยเงินคงคลังเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดลักษณะที่เรียกว่ากลายเป็นรายการประจำปีละ
1: ทำทุกปี
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันปีเว้นปี
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยกลายเป็นปีต่อปีถ้ามีอย่างนี้ก็หมายความว่าประมาณการรายได้ที่เราทำไว้เนี่ยต่ำกว่าเก็บได้จริงก็เลยต้องใช้กรรมวิธีไป
1: ชดเชย
0: เอาเงินคงคลังมาใช้แล้วก็ตั้งงบประมาณชดเชยทันทีที่ทำงบประมาณต่อไป
1: ครับ
0: ก็คงประมาณนี้แหละครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: คราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะสงสัยว่าผมหนีไปไหนมา
1: ใช่
0: นะเล่าให้ฟังพอเป็นไอเดียนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรจักรวาลหรอกเพราะว่าใครที่ติดตามในFacebook ของสำนักพิมพ์โรนินก็จะทราบดีว่าผมไปไหนแต่เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเที่ยวนี้ผมไปเขตมองโกเลียใน
1: ครับ
0: เขตมองโกเลียในเนี่ยคือท่านต้องแยกนะบริเวณที่เรียกว่ามองโกเลียเนี่ยมี2ส่วนหนึ่งคือเขตมองโกเลียในซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ครับ
0: กับอีกอันหนึ่งคือสาธารณรัฐไม่รู้เขาใช้ว่าประชาชนหรือประชาธิปไตยอะไรไม่รู้นะ
1: ม
0: องโกเลีย
1: อ
0: ันนั้นเมืองหลวงคือเมือง
1: อุลันบาตอร
0: ์ส่วนเมืองเอกนะเรียกว่าเมืองหลวงไม่ใช่ว่าเมืองหลวงของจีนปักกิ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษมองโกเลียในเนี่ยคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ชื่อมันอ่านยากจังหวะ
1: เ
0: ขาใช้ชื่ออะไรวะคุณณัฐพงศ์ผมก็ใช้ชื่อไม่เรียกมันไม่ค่อยถูกว่ะมันใช้ชื่ออะไรวะไอ้อะไรวะฮูโหอะไรบางอย่างเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะเขาอ่านให้ฟังผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ะว่ามันอ่านว่ายังไงเนี่ยมันสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะ
1: ครับ
0: HOT อ่ะฮูโหหรือฮูโหอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ช่างขี้เกียจนะ ชื่อแม่งเรียกยากที่เป่งเลย ก็รอบเนี้ยผมใช้วิธีนั่งเครื่องการบินไทย
1: ครับ
0: นะไปลงที่สนามบินหลักอ่ะของเขาเรียกแคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของปักกิ่งมีหลายสนามบินนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสนามบินที่โอเคไม่ใช่สนามบินที่เป็นรูปปลาดาวนะอันนั้นสนาม

0: บินนั้นยังไม่เคยไปนะก็ไปตอนกลางวันนี่ก่อนไปเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาใช้เครื่องบินลำตัวกว้าง
1: ครับ
0: นะ Airbus 350แต่พอไปนั่งจริงอ่ะมันกลายเป็นเครื่องบิน Airbus 321 NEO เป็นเครื่องบินลำตัวแคบ
1: ครับ
0: คำว่าลำตัวกว้างกับลำตัวแคบเนี่ยสำหรับท่านที่ขึ้นเครื่องบินก็เอาเข้าใจง่ายๆนี้แล้วกันถ้าลำตัวแคบเนี่ยมีทางเดินตรงกลางอันเดียว
1: ครับ
0: ถ้าลำตัวกว้าง
1: มีสองช่อง
0: มีสองช่องมีสองช่องง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: มันก็แต่ของไอ้เครื่องใหม่ Airbus Neo 321เนี่ย
1: มันก็คือ320
0: แต่ไอ้ Neo นี่มันตัวใหม
1: ่แต่เอาไปทำใหม่อะไรอย่างงี
0: ้ไม่
1: เป็นรุ่นตัวใหม่
0: รุ่นของมันเลยมันมี Airbus 319
1: ครับ
0: Airbus 320แล้วก็ Airbus 321นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทันสมัยประหยัดน้ำมันแต่ว่าพิสัยบินมันไม่ได้ไกลมากนะก็ไม่ควรบินเกิน5ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงเนี่ยเต็มฝีจักเลยเขาก็ทำเป็นชั้นบิสเนสมีคือผมเนี่ยไปชั้นบิสเนสนะเขาก็ทำเป็นชั้นบิสเนสก็โอเคนะก็ใช้ได้มีประมาณสักน่าจะสัก12ที่นั่งหรือ16ที่นั่งที่เหลือก็เป็นชั้นเอคอโนมีไปก็พอได้นะแต่ว่าก็แหมเครื่องบินลำตัวแคบเนี่ยนะมันบินไกลๆมันเหนื่อยนะ
1: ก็เมื่อย
0: สำหรับคนนั่งชั้นประหยัดอะนะครับรัฐพงษ์นะ
1: ใช่
0: ให้ผมนั่งชั้นบิสเนสก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็คับแคบละนะแต่ว่าก็โอเคอะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงพอไหวไปปั๊บก็ไปพักที่ปักกิ่งคืนหนึ่งนะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็นั่งรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: ไปเมือง
1: โอ้โห
0: เป่าโถ
1: เป่าโถนะไม่ใช่โอ้โหอะไรนะ
0: ไปเป่าโถก่อนดิไปเป่าโถ
1: ครับ
0: นะไปเป่าโถเนี่ยเพื่อจะไปจุดที่เป็นทุ่งหญ้าคุณนัทพงศ
1: ์
0: แล้วก็ไปเที่ยววัดแล้วก็ไปพักโรงแรมแล้ววันรุ่งขึ้นก็นั่งรถไกลนะไปที่เป็นบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าซึ่งช่วงที่ไปเนี่ยมันมีฝน
1: ครับ
0: มันมีฝนตกก่อนหน้านี้เพราะทุ่งหญ้ามันจะ
1: เขียวดิ
0: ที่ทุ่งหญ้าเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยมันเหมือนก็ให้เขาให้เอกชนสัมปทานที่คุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ก็ทำมีกิจกรรมมาหลายๆอย่างนะเราเข้าไปแล้วก็ไปพักในกระโจมไม่ใช่กระโจมอะที่จริงก่ออิฐถือปูน
1: อ
0: ะแต่แต่งแบบกระโจม
1: ก็คือทำคล้ายๆเป็นเก
0: ๋ทำคล้ายๆเป็นเก๋นั่นแหละข้างในเหมือนเก๋แต่งเป็นมีเป็นแต่ข้างนอกเป็นปูน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็น
1: ผ้าใบแล้วมีข้างมีเตียง4เตียงนอนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มาของผมเป็นแบบเหมือนโรงแรมโฮเทล
1: คือถ้าเป็นเก๋ต้องเตียงวาง
0: ต้องเตียงวางไม่ใช่อย่างนั้นแบบรุ่นโบราณ
1: รุ่นโบราณ
0: ไอ้แล้วห้องน้ำห้องท่าไม่มีอันนี้มีห้องน้ำในตัว
1: มีห้องน้ำโอเค
0: มีห้องน้ำในตัวเหมือนโรงแรมอ่ะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือออกแบบให้เหมือนเก๋แต่ข้างในทำเหมือนโรงแรมไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ทำเป็นพิเศษนะก็โอเคเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่จะมีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะมีห้องน้ำในตัวมีติดเอลติดแอร์อะไรเงี้ยนะแล้วในอาณาบริเวณตรงนั้นเขามีกิจกรรมคุณเข้าไปนะมันมีกิจกรรม12กิจกรรมคุณจะไปทำอะไรก็ได้ผมยังนึกว่าไปอยู่ในทุ่งหญ้ามันจะทำอะไรวะ ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็มีกิจกรรมมีนั่งสไลเดอร์นั่งสไลเดอร์มีขี่ม้า
1: ครับ
0: มีขี่ม้าแต่ที่ผมชอบมากๆเลยคุณรัตพงศ์
1: คือ
0: เขามีแสดงกายกรรมของชนเผ่ามองโกเลียตื่นเต้น
1: อ
0: ะเอาเป็นว่าหวาดเสียวพอสมควรแต่มันกว่านั้น
1: มีแบบขี่ม้ายิงธนูอะไรอย่างนี้ไหม
0: ขี่ม้านี่คุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ขี่ม้าที่เขาโชว์เขาเรียกโชว์ฮีโร่เล่าเรื่องเจงกิสข่านคุณรัตพงศ์ชั่วโมงนึงอะ
1: โอ้โห
0: แม่งขี่ม้าเก่งจริงๆคุณรัตพงศ
1: ์
0: ม้าแม่งแกล้งตายยังทำได้นะ
1: เราฝึกได้อย่างนั้นเหรอ
0: เออ
1: โอ้เก่งเนาะเก่ง
0: มันทำเป็นสงครามสู้รบกันไงตอนที่เตมูจินจะขึ้นมาเป็นผู้นำอะนั่นอะก็มีขี่ม้าอะไรเงี้ยนะมีแสดงผ่านผลขี่ม้า 6-7 คนมาขึ้นเป็นชั้นๆแล้วขี่ม้าควบแล้วก็ขึ้นหลังม้าแบบกระโดดไปกระโดดมาคุณรัตพงศ
1: ์โอ้โห
0: ขี่ม้าแบบหันหลังอ่ะม้าแพงหน้าโตอยู่หลังอ่ะ
1: โอ้มันโคตรเก่งเลย
0: แล้วก็มีขี่ม้าแบบลงไปข้างๆหลบแล้ววิ่งพร้อมความเร็วเหมือนม้าแล้วก็โดดขึ้นอะไรเงี้ย

0: โอ้โหโคตรดีแล้วผมว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวที่ทำโชว์แบบนี้โชว์ฮีโร่ฮอสซิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหทุกคนประทับใจมาก
1: แต่ไม่ใช่จางอี้โมไปกำกับนะ
0: ไม่ใช่ ใช่แล้วผมว่าที่อื่นแม่ก็ทำไม่ได้เพราะมันต้องม้าเป็นร้อยตัว
1: โอ้โห
0: คนแสดงเกือบ200อ่ะชั่วโมงนึงนะเล่าเรื่องเตมูจินก่อนจะขึ้นมาเป็นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเอาเป็นว่าชั่วโมงนึงเนี่ยไอ้กายกรรมดูชั่วโมงนึงก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ดูม้าชั่วโมงนึงเนี่ยคือคุ้มค่านะที่จะไปแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเล่นเราอยากจะยิงธนูเราอยากจะแต่ขี่ม้าก็ต้องคุมนะแต่ม้าแม่งโคตรเชื่องเลยพอขึ้นไปปั๊บมันเดินเลย
1: รู้หน้าที่นะ
0: รู้หน้าที่ก็นอนค้างที่เขาเรียกคล้ายทุ่งหญ้าแพรรี
1: ่
0: ในอเมริกาเนี
1: ่
0: ยมันเป็นทุ่งหญ้าสุดลูกหูไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะสุดลูกหูลูกตาเลยผมก็สงสัยว่าแล้วระหว่างทางเราเห็นว่ามันมีสปริงเกอร์เว้ยมันมีเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีฉีดน้ำเราก็สงสัยกลางทะเล
1: กลางน้ำมาจากไหน
0: เขาบอกเอาน้ำใต้ดิน
1: เอาน้ำใต้ดิน
0: มีน้ำใต้ดินทำสปริงเกอร์ให้มันสดกว่าฝนธรรมชาติอ่ะ
1: uh-huh.
0: นะก็ค้างคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยมาอะไรล่ะไอ้ที่พักเนี่ยเขาเรียกออดออดอสทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าออดอสเนี่ยอันเนี้ยใครไปมองโกเลียในต้องไปทุ่งหญ้าออดอส
1: ครับ
0: นะแล้วก็พักที่โรงแรมออดอสแพรี่จี้ยานทริฟรีสอร์ทนะอันนี้ก็คงจะเป็นรีสอร์ท4ดาว5ดาวของเขาแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาเมืองใหม
1: ่ครับ
0: คังป่าสือ
1: คังป่าสือ
0: ชื่อเมืองใหม่เฮ้ยเมืองใหม่แม่งใหม่จริง
1: ยังไงฮะ
0: รัฐพงศ์คือเข้าไปแล้วแม่งเหมือนกับอยู่ยุโรปเลยอะ
1: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ถนนกว้างต้นไม้เยอะไอ้เงี้ยแบบโอ้โหสุดยอดเลยแล้วคือมันทำรอคนเข้าใจไห
1: ม
0: ทำรอคนแต่มันพร้อมหมดอ่ะระบบสาธารณูปโภคต้นไม้ต้นเมยอะไรถนนกว้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็เห็นมีไอ้คอนโดค่อยๆขึ้นแล้วก็มีคอนโดที่คนอยู่แล้วก็
1: ม
0: ีนะก็ไปนอนที่เมืองไอ้คังป่าสือเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เขามีไปดูโชว์น้ำพุแต่ผมไม่ได้ไปนะเหนื่อยมากนะถัดจากนั้นเนี่ยไปอีกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ไปทะเลทรายเสียงซันหวานไอ้ทะเลทรายเสียงซันหวานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโกบี
1: โกบีใช่ไหม
0: คือทะเลทรายโกบีมันเป็นทะเลทรายใหญ่มาก
1: ครับ
0: ส่วนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลทรายโกบีซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่งเนี่ย
1: ครับ
0: คือทะเลทรายเสียงซาหวานคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ไอ้นี่ก็เหมือนกันคุณณัฐพงศ
1: ์เป็นไงครับ
0: คือรัฐบาลมันคงให้สัมปทานบริษัทเอกชนนะ
1: ครับ
0: ไปทำเป็นอาณาบริเวณหนึ่งเลยนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเกาะเยี่ยวซาก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้นะคุณรัฐพงศ์เริ่มต้นพอลงจากรถปั๊บ
1: ครับ
0: มันจะอยู่ขอบทะเลทรายใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนกับแกนเหมือนกับแคนยอนแคนยอนนั่งรถกระเช้านั่งกระเช้ากันนั่งกระเช้าไปเสร็จไปนั่งรถที่ทำมันเหมือนเรือ ทะเลใช่ไห
1: ม
0: แต่เป็นรถเป็นรถเป็นรถกึ๊บนั่งไปทอดนึง
1: ครับ
0: แล้วอีกทอดนึงนะทำเป็นรถไฟไปจนถึงตรงบริเวณที่มันเป็นเกาะแม่งทำเป็นสวนน้ำกลางทะเลทรายนะท่านผ
1: ม
0: สวนน้ำกลางทะเลทราย
1: ครับ
0: ผมก็ถามเฮ้ยมึงเอาน้ำมาจากไหนวะ
1: เ
0: ขาบอกว่าทำท่อใต้ดินมา
1: อันนี้ทำท่อใต้ดินมานะไม่ใช่ว่าเป็นโอเอซิสที่มันเป็นแหล่งของมันอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำท่อใต้ดินมาจากเมืองเลย
1: โอ้โห
0: แล้วเล่นน้ำได้จริงๆมีสไลเดอร์สไลแด้เนี่ยเหมือนกับเราไปไอ้เนี่ยที่ผมไปพัทยาก่อนหน้านี
1: ้อ๋อ
0: มิลาดอ่ะ
1: เซนทันอ่ะนะ
0: เซนทันแกรนด์เซนทารามิลาดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคุณรัตพงศ
1: ์
0: นะมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งสไลเดอร์มีทั้งอะไรแต่ละคนไปมันก็ไม่มีชุดว่ายน้ำมีให้เช่า
1: โอ้โหเสร็จเลย
0: แต่ผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะ
1: ครับ
0: แต่กิจกรรมสำคัญตรงนี้คืออ
1: ะไรฮะ
0: ขี่อูฐ
1: อ๋อเพราะมันเป็นการทะเลทรายแล้วไงก็ต้อง
0: เป็นคาราวานจูงกันไปเป็นแถว

0: ว่าจะจบกิจกรรมทั้งหมดที่เขาทำอ่ะเราก็บ่ายๆตอนเย็นก็เข้ามาไอ้เมืองเนี้ยไอ้เมืองหูเหอหูแหเลย เป็นเมืองเอก
1: ครับ
0: มาพักค้างคืนแล้วก็ไปวัดวัดที่เป็นวัดรามะชื่อวัดตาเจ้าวัดใหญ่วัดใหญ่วัดรามะเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนั้นนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: เอาเป็นว่าเมืองเอกของเขตมองโกเลียในนะรัตพงศ
1: ์ครับ
0: เอาว่าดูทรงแล้วอ่ะไม่แพ้กรุงเทพ
1: เมืองเอกเขานะ
0: เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษมองโกเลียใน
1: ครับ
0: ซึ่งบ้านนอกมากเนี่ยนะไม่แพ้กรุงเทพ
1: โอ้โห
0: ไม่แพ้กรุงเทพแล้วก็มีสถานีรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: แม่งใหญ่กว่ากรุงเทพอภิวัตสัก10เท่าสัก10เท่าอาจจะบ้าไปห้าเท่าเนี่ยผมว่าได
1: ้
0: เบลเลอร์เทอร์เลย
1: ครับ
0: เราก็ วันสุดท้ายเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงจากไอ้เมืองหูเหอเนี่ย
1: ครับ
0: กลับมาที่
1: ปักกิ่ง
0: แล้วพอถึงปักกิ่งตอนประมาณสักบ่ายๆกินข้าวกินปลาเสร็จก็มาขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็น
1: ครับ
0: เครื่องออกจากสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งอ่ะนะ5โมงเย็นก็มันควรจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย3ทุ่ม
1: 3ทุ่ม
0: 3ทุ่มบิน4ชั่วโมงแต่ว่าเวลาบ้านเรามัน
1: ช้ากว่าเขา
0: ช้ากว่าเขาชั่วโมง
1: ครับ
0: นะวันนี้พอมาก็ปรากฏว่าฝนตกหนัก
1: โอ้เมื่อวานนี้หนักมาก
0: ที่สนามบินสุวรรณภูมิเครื่องลงไม่ได
1: ้อ้าวเหรอวนอยู่ข้างบน
0: ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
0: น่าจะวนอยู่แถวลพบุรี พอดูจากไอ้แผนที่ไอ้อะไรนะไอ้ผ้าไอ้ไฟอินโฟเมชั่น
1: ครับ
0: ไฟรูทของมันเนี่ยน่าจะไปบินวนตรงลพบุรีประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วพอสักพักหนึ่งกัปตันเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยสภาพอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิดีแล้ว
1: ครับ
0: นะกว่าจะเรียบร้อยจริงๆก็เลทไปประมาณชั่วโมงประมาณสัก35นาทีเครื่องก็แตะพื้นประมาณสักเกือบ4ทุ่
1: ม
0: เกือบ4ทุ่ม3ทุ่ม35 45นะถ้าแถวเนี้ยเดินลงมาไอ้ที่ไออาคารแซทเทลไลท์อ่ะ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าผมว่าเครื่องผมน่าจะเป็นเครื่องแรกที่ลงตอนหลังจากทางจราจรทางอากาศไม่ให้ลงอะนะเหมือนป่าช้าเลยลงมาไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยยาวยึดเลยไอ้แซทเทลไลท์อะนะประตูเอสอะ
1: ครับ
0: พอเข้ามาในข้างในก็คนไม่เยอะหรอกก็ใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวแต่รอกระเป๋านานหน่อยก็คงจะแบบมันอยู่ไกลอะเนาะ
1: ครับ
0: ก็กว่าจะอะไรอะ
1: ถ้
0: าแบบถ้าปะแป้งนอนเนินอะไรก็ปาเข้าไปห้าทุ่ม
1: โอ
0: ้นะห้าทุ่มก็กลับมาโดยสวัสดิภาพนะก็อันนี้เป็นการไปเที่ยวเมืองจีนครั้งที่4ของผ
1: ม
0: นะตั้งแต่จีนเขาไม่เลยนะไม่ต้องทำวีซ่านะผมไปไหนมาบ้างนะไปปักกิ่งเทียนซินเม
1: ื
0: ่อเดือนเมษาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปอะไรวะกวางเจาเซินเจิ้นนะแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปจางเจ๋อเจี้ย
1: ครับ
0: สามอันนี้อันที่4ตั้งใจว่าจะไปที่นึง
1: ที่ไหน
0: ตั้งใจว่าจะคือไปแก้มือเคยไปแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วไปมันร้อนจัดไปเดือนผิดไปเดือนสิงหาร้อนจัดสิงหาหรือกรกฎาคมแถวๆนี้ร้อนจัดตอนนี้เมืองจีนไปไม่ได้นะกรกฎาค
1: ม
0: สิงหาจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองส่วนใหญ่ร้อนแล้วนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นจะไปเที่ยวที่มันเป็นเขตหนาวอ
1: ่
0: ะถ้าไม่ใช่เขตหนาวไปไม่ไหวนะก็กะว่าจะไปประมาณสักกันยา
1: ครับ
0: จะไปวัดเซ้าหลินจะไปวัดเซ้าหลินน่าจะมณฑลหูหนานแล้วจะไปเมืองหลวงของราชวงศ์ถัง
1: ครับ
0: ฉางอาน
1: ฉางอาน
0: แล้วจะไปเมืองหลวงของราชวงศ์ซอง
1: ครับ
0: ซ่งไข่เฟิงเป่าบุญจินแล้วจะไปเมืองหลวงของแคว้นไหนไม่รู้ลั่วหยาง
1: ลั่วหยาง
0: ลั่วหยางที่นั่นชอบอย่างหนึ่งที่อยากจะไปดูซ้ำคือถ้ำมังกรหลงเหมือนที่แกะสลักหินในถ้ำเรียบไปตามแม่น้ำอ่ะคุณณัฐพงศ์อันนั้นน่าไปถ้าคุณณัฐพงศ์มีเวลาน่าจะไปสวยๆโดยเฉพาะ

0: พธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ชื่ออะไรล่ะที่เป็นจักรพรรดินีของจีนชื่ออะไร
1: ใคร
0: ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นจักรที่เป็นฮ่องเต้อะชื่ออะไร
1: บูเช็กเทียน
0: เออบูเช็กเทียน
1: ที่เขาทำเป็นหน้าบูเช็กเทียน
0: เออใช่นั่นคุณนัทพงศ์เคยไปยัง
1: ไม่เคยไปฮะ
0: เนี่ยอันเนี้ยมันมีอยู่อันหนึ่งทำเป็นหน้าบูเช็กเทียนผมชอบมากเลยนั่นยังอยากไปครั้งที่แล้วไปมันร้
1: อ
0: นไม่มีคล้ายๆไม่มีสมาธิดูอ
1: ่
0: ะเออรอบเนี้ยจะไป
1: เพราะว่าสีสวยมันยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ใช่สวยแกะสวยสวยมากสวยมากสวยมากก็คิดว่าจะไปรวมทั้งอันอื่นๆที่ประกอบกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะจัดให้ได้หรือเปล่าแต่ CR เนี่ยผมไปหลายทีแล้วผมไป 3-4 ครั้งแล
1: ้
0: วนะไอ้สุสานในทหารดินเผาเลยเนี่ยของจินซีเนี่ยผมไม่ค่อยตื่นเต้นหรอก
1: ครับ
0: เมืองฉางอานที่จริงเมือง CR เนี่ยส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคนอื่นไม่รู้นะสำหรับผมนะไม่ใช่วัดพระถังซัมจั๋งนะส่วนที่น่าสนใจที่สุดของผมคือกำแพงเมือง
1: CR
0: กำแพงเมือง CR เนี่ยสมัยราชวงศ์หมิงอ่ะ
1: ครับ
0: มันยังอยู่มาถึงปัจจุบันปักกิ่งเคยมีอย่างนี้แต่ตอนสมัยเหมาอ่ะทุบทิ้งไปเกือบหมดเลยเหลืออยู่นิดเดียว
1: อ
0: ันนี้เขายังเสียดายถึงเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับ
0: ว่าไม่ควรทุบตอนนั้นทำเป็นถนนวงแหวนเลยสักอย่างไม่ควรทุบแต่ว่ามันทุบไปแล้วนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ทุบไปแล้วก็แล้วกัน
1: แล้วกัน
0: แต่ของซีอาร์เนี่ย
1: มันยังอยู่ครบเลย
0: อยู่เกือบครบเลยแต่ว่ามันจะมีเฉพาะทางฝั่งไหนสักฝั่งนึงที่มันแบบว่าเต็มที่เลยแต่ที่เหลือมันอาจจะยังมันก็อาจจะยังไม่เต็มอาจจะไม่บูรณะอะไรขนาดนี้นะจะมีส่วนที่คนไปชอบดูตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ทำแบบครบเครื่องเวลาถ่ายหนังก็ใช้ที่นี่แหละคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คืออันนี้เป็นต้นแบบเลยของที่เหลือเนี่ยเมืองเนี่ยของที่ซีอาร์เนี่ยเหลืออยู่มากที่สุดเท่าที่มันจะมีนะก็อาจจะไปนะถ้าไปได้ก็ไปแต่ตอนนี้ก็ต้องแต่พักหลังไม่ได้แล้วบอกนะท่านผม
1: ยังไงฮะ
0: ผมมารู้สึกตัวผมอายุมากปีนี้จริงๆตอนย่าง60ผมก็รู้สึกนะแต่ย่าง70นี่เฮ้ยแม่งเหนื่อยง่ายมากเลยว่ะเพลียมากเพลียง่ายมากเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเหมือนแบตมันหมดอ่ะ
1: แดดมันแรงหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แต่ว่าโดยสุขภาพก่อนไปก็เป็นแล้วแต่ว่ามันไม่มากขนาดที่ไปเจอแบบนี้คือเหมือนกับเราจะรู้สึกว่าเราฟิตเต็มที่สักช่วงหนึ่งในวัน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนแบตหมด
1: ม
0: แล้วเมื่อก่อนผมก็แปลกใจมีพี่คนนึงเขาทำรายการอายุมากกว่าผมสัก10 ปีนะ
1: ครับ
0: เจอแกที่สถานีเมื่อไหร่แกก็นอนหลับว่ะนั่งหลับอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมนั่งหลับวะผมทำท่าจะเป็นแล้วว่ะเออคือนั่งนานๆแล้วจะหลับอ่ะ
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นโรคคนแก่เนาะแต่เราไม่ยอมอ่ะอย่างนี้เราคิดว่าไม่ถูกอ่ะ
1: ไม่ถูก
0: เอออย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้เราทำงานไม่ได้อ่ะเออใช่ไหม
1: เอออ
0: ่ะก็ประมาณนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: นะเดี๋ยวจะหาว่าไปแล้วไม่กลับมาเล่าอะไรให้ฟังเลย
1: ครับ
0: เออแล้วหลังๆเนี่ยผมบอกก่อนนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าผมไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาบอกทางวิทยุนะผมไม่ได้มาพูดนานแล้ว
1: ครับ
0: นะหลายคนก็ถามเอ๊ะแล้วทำไมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เคยบอกแล้วบอกว่าถ้าจะติดตามว่าผมจะไปเที่ยวไหนหรือจะมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนเนี่ยตอนนี้มีช่องทางเดียวโทษมี2ช่องทางช่องทางหนึ่งก็คืออันนี้ช่องทางหลักท่านต้องแอด Line OA นะ ID ก็คือ @ Wonderland Travel
1: ครับ
0: นะอันเนี้ยผมจะไปเที่ยวกับ
1: ที่ Wonderland
0: บริษัท Wonderland Travel เขาจะมี Line OA
1: ครับ
0: เขาเรียก Line @ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ Line @เนี่ย Line ID เขาคือ @ Wonderland Travel ให้ท่านไปแอดไว้สำหรับโปรแกรมที่จะไปเดือนกรกฎาค
1: ม
0: เนี่ยมี2ที
1: ่ครับ
0: แต่เต็มแล้วนะเต็มแล้วนะ
1: เต
0: ็มไปตั้งนานแล้วเต็มแล้วนะจะไปปราสาทเมืองสิงห์แล้วก็ไปกินทุเรียนทองผาภูม
1: ิ
0: เสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีไปไหว้พระก่อนเข้าพรรษา
1: ล่องเรือด้วย
0: เออล่องเรือด้วยเออน่ะปลายเดือนของเดือนกรกฎาคมเต็มหมดละ
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเกิดในสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าเกิดจะไปดูว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรท่านก็เนี่ยเข้าไปที่ไลน์ OA หรือไลน์แอดเนี่ยไลน์ ID ก็@ Wonderland Travel ไปเข้าไปเป็นเพื่อนเขาแล้วถ้าเขามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะส่งมาอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเขาจะช่วยทางบริษัทแจ้งข่าวให้กับคนที่ติดตามสนใจเรื่องของผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ไลน์ของสำนักพิมพ์โรนินไลน์ OA ของสำนักพิมพ์โรนินน่ะก็แอดโรนิน5ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แอดโรนิน5อันนี้คนที่อยู่ในแอดโรนิน5เนี่ยถ้าเขาไม่ยิงถ้าเขาไม่แจ้งไปก็จะไม่ทราบถ้าเรื่องเที่ยวนะเพราะนั้นเขาทำขายหนังสือเขาไม่ได้ขายทัวร
1: ์
0: นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงทัวร์เนี่ยก็ต้องไปที่ LINE OA at Wonderland Travel จะได้รู้เพราะมีคนมาบ่นบอกว่าพักนี้ไม่รู้ว่าไปไหนไปตอนไหนไม่รู้ได้ไม่ได้ข่าวเลยก็จริงเพราะว่าไม่ได้แจ้งทางวิทยุแต่ผมก็คิดว่าต่อไปเนี่ยผมคงไม่มาบอกทางวิทยุแล้วล่ะนะเพราะเกรงใจไม่อยากจะมานั่นนะเพราะคนที่เขาจะไปเขาก็สามารถจะมีช่องทางที่จะติดต่อได้อยู่แล้วก็แจ้งเพื่อทราบแล้วก็เล่าให้ฟังแต่บอกก่อนว่าสำหรับมองโกเลียในอินเนอร์มองโกเลียไปครั้งเดียว
1: ไปครั้งเดียว
0: ไม่มีซ้ำอยาก
1: อันนี้แมนเมดนะอันนี้ไม่เป็นเมืองแมนเม
0: ดมันก็ไม่ถึงกับแมนเมดคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นละเข้าใจไม่ต้องไปไม่มีข้อสงสัยแล้วเมื่อก่อนมันเป็นแบบไหนคือผมเทียบคือผมไป
1: มองโกเลียมาแล้ว
0: ไม่เหมือนมองโกเลีย
1: เหมือนไหม
0: ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคนละแบบไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนจีนแม่งจัดระบบพูดถึงเรื่องจัดเรื่องท่องเที่ยวจีนแม่งเดะมากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: โหแม่งทำระบบละเอียดจิ๊บคือไม่เห็นพาสปอร์ตเลยตั้งแต่ต้นจนจบทุกอย่างแม่งจัดต้องสแกนหมดอ่ะนั่งรถไฟความเร็วสูงก็ต้องสแกนพาสปอร์ตต้องระบบพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวเมืองจีนยังเป็นห่วงเรื่องของ
1: ความปลอดภัย security อะไรพวกนี
0: ้แต่นี่ผมว่าไม่มีใครล้วงกระเป๋าอันนี้ คือไม่ต้องล้วงกระเป๋าแบบสมัยก่อนแล
1: ้
0: วล้วงกระเป๋าก็ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องซื้อเท่านั้นเองประมาณนั้น
1: นะครับผม
0: โอเคเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเขาเปิดสาย
1: ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
6: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
8: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็มีเวลาสั้นๆนะประมาณสัก10กว่านาทีนะเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับมาคุยกันนะเริ่มที่คุณอ่ำครับสาย2
1: สวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
1: สวัสดีอาจารย์วิราและคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
1: ตรงประเด็นครับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ที่ว่าทำไมรู้สึกว่าร่างกายไม่ฟิตอะไรเงี้ยผมอายุ60แล้วนะครับ
0: ครับ
1: มีอาการก็คือว่าปกติผมเป็นคนออกกำลังกายนะครับไม่อ้วนนอนเยอะแต่นอนแล้วตื่นมาไม่สดชื่นง่วงทั้งวันก็เลยไปทำสลิปเทส
0: สลิปเทสครับ
1: ผลก็คือว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็ติดอุปกรณ์ใช่ไหมผลก็คือว่าผมหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยชั่วโมงละ45ครั้ง
0: ครับ
1: ก็ค่อนข้างเยอะก็เลยซื้อเครื่องCPAP มาใช
0: ้ครับโอ้มันนอนได้เหรอมันโอ้โหปิดหน้าปิดตาปิดจมูก
1: แม่ลำคันจริงจริงตอนแรกผมก็กังวลนะ
0: ครับ
1: แต่ผลที่ตามมาก็คือว่าผมใช้เครื่องเนี่ยครบ8คืนละเพิ่งครบสัปดาห์นึงโอ้โหร่างกายเป็นแบบเห็นได้ชัดครับ
0: คือมันนอนดีขึ้นมันสดชื่นมากขึ้นถูกไหม
1: กลางวันไม่มีง่วงเลยเอางี้ดีกว่า
0: ครับ
1: แต่อาจจะมีผลข้างเคียงมากนะครับก็คือว่าร่างกายเหมือนว่าเรายังอาจจะไม่ปรับตัวเพราะว่ามันจะมีที่ครอบจมูกแล้วมันมีพวกไอ้น้ำหรืออะไรไปใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมก็จะมีอาการขึ้นหวัดจานนิดนึงซึ่งเขาว่าน่าจะเป็นช่วงของการปรับตัวครับ
0: ครับผมได้
1: ก็เลยเล่าให้ฟังแค่นี
0: ้ได้ครับผมขอบพระคุณ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหลายคนนะเพื่อนประมาณอายุประมาณสัก40เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เริ่มไปทำสลิปเทสกันแล้วนะแต่ผมเพื่อนผมก็ชวนผมไปนะผมก็ไม่เคยไปทำนะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนคุณสมพรรัตน์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ก็บนถนนรถติดชีวิตแย่มีใครแก้ได้บ้างทางวิถีจะขับไปจะบากปันขับไปอย่างไรดีเบื่อเต็มที่ไปสั่งจะคลั่งตายครับผมมีควรที่ควรน้องเท่านี้แหละครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ฟังฮะเหลือสั้นๆนะประมาณ10นาทีนะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะอ่ะส่วนใครที่ชอบตามข่าวชาวบ้าน ผลตรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้เห็นเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนี่ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะใช่ไหมล่าสุดฮะผล DNA ออกมาแล้วเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ เด็กในท้องของฟารีดาเป็นลูกของตินตินอ่ะหรออันนี้เห็นเขารายงานมานะจริงเท็จประการใดก็รอดูข่าวสารละกันนะสำหรับคนที่ตามข่าวเรื่องนี้โอ้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่นะเป็นข่าวดังตั้งสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนอ่ะนะไปออกรายการดังตั้ง2 3ครั้งอ่ะนะคุณธวัชชัยครับสาย1
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
3: เรียนปรึกษาหน่อยครับ
0: ครับ
3: ว่าเจ้าหน้าที่ไอ้เรียกเก็บภาษีที่ดินนะครับคอนโดมิเนียมผมขายไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมาเรียกเก็บทุกปีผมก็แจ้งไปว่าให้เราขายไปแล้วนะคุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ 5-6 ปีทุกปีมันมาเรียกเก็บเราจะทำไงดีครับ
0: ก็แจ้งเขาก็แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนนะครับก็ขายไปโอนเรียบร้อยเนาะ
3: แจ้งไปทุกครั้งครับ
0: โอ้ไม่ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องไปทำเองอ่ะก็ต้องไปแจ้งแล้วก็อาจจะต้องไปสำนักงานก็ต้องไปให้เรื่องมันเรียบร้อยมีเอกสารอะไรไหมล่ะที่เหลืออยู่ที่เราที่มีการทำขายไปแล้วอ่ะ
3: มันมีครับมันนานแล้วทุกปีก็แจ้งไปเขาว่าโอเคมาปีนี้เพิ่งเรียกเก็บเนี่ยเขาเตือนมาว่าเขาจะยึดคอนโดผมว่าเฮ้ยเชิญยึดไปเลยครับหรือไม่ก็ถ้าเผื่อผมเสียภาษีผมก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าของ
0: แม่เขาเอาอย่างนี้แหละก็คือมันอาจจะหงุดหงิดใจปีละครั้งแค่นั้นเนี่ยไม่ก็คือถ้าเขาเรียกเก็บมาเราก็แจ้งเขาไปว่าขายไปแล้วก็แค่นั้น
3: ไม่ใช่ครับปัญหาคือเรามีหลายที่แล้วเราไม่รู้ไงเราเกือบจะโอนไปแล้วไงว่าเฮ้ยแต่เราจำได้ที่ไอ้เขตเนี่ยเราขายไปแล้วนี
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็ปีหนึ่งก็ครั้งเดียวแล้วถ้าทำให้มันถูกต้องก็คือไปแจ้งเขาแล้วหรือไม่ก็คือถ้าจะต้องขับรถไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ไป
3: โอ้ยเขาบอกเขาเป็นทุกปีแล้วก็แล้ว
0: ก็
3: แล้วแล้วแปล
0: ก็ ให้ทำยังไงล่ะ
3: น
0: ั่
3: นแหละ
0: คือมาพูดกับผมก็ได้แค่บ่นนะผมก็ได้แค่บอกว่าเอ้ยคุณคือจะคิดแบบอย่างที่คุณคิดเมื่อสักครู่นี้มันก็ไม่ถูกหลักอ่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันทุกข์ใจหรือว่ามันหงุดหงิดใจก็ปีละครั้งอ่ะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็แจ้งเขาไปก็แค่นั้น
3: ปัญหาคือเราเกือบจ่ายเงินไปแล้ว
0: ก็ยังไม่ได้จ่ายก็เกือบก็ไม่ได้จ่ายไงอันนี้มันก็คือเราก็ต้องดูแลของเราด้วยสมบัติเราก็ดูให้มันถูกต้องก็แค่นั้นเอาจริงๆก็ผมพูดอย่างนี้จริงๆอ่ะก็ถ้าคุณมีสมบัติเยอะอ่ะคุณจะมันจะสักกี่บาทอ่ะกี่บาท
3: สมพรป่าครับ
0: ไม่กี่บาทที่เขาแจ้งมากี่บาท
3: 3-400ครับ
0: เออ3-400เองถ้าคุณจะเสียตังค์3-400แล้วคุณบอกว่าคุณมีหลายที่อ่ะมันไม่ขนนักแข่งคุณไม่ล่วงหรอกไม่ต้องไปใส่ใจอะไรอย่างนั้นเยอะแยะหรอก
3: ไว้ผมโอนไปแล้วผมมากินเรียกเก็บกับคุณณัฐพลดีกว่าครับ
0: ไม่ได้เอามาเลยถ้าเสียถ้าผมจะเสีย300บาทแล้วเพื่อให้คุณสบายใจนะเอามาเลยนะเอาจริงๆนี่ผมพูดจริงๆ
3: ผมไม่ได้อะไร
0: ถ้าผมพูดจริงๆถ้าจะเสียแค่เงิน300บาทแล้วทำให้คุณสบายใจมากขึ้นเนี่ยกับเรื่องที่เราสามารถที่จะแจ้งได้บอกได้เนี่ยส่งมาเลยครับยินดียินดีคุณชื่ออะไรนะชื่ออะไรคุณลุงอะไรเอ่ย
3: ธวัชชัย
0: คุณลุงธวัชชัยนะเดี๋ยว
3: ผม
0: ไม่เป็นไรก็ถ้าไม่เป็นไรถ้าปีไหนที่คุณบอกว่าคุณแจ้ง
3: ไม่มีคู
0: ่ไม่ถ้าคุณแจ้งเนี่ยนะแล้วมีปัญหานะแล้วคุณไม่สบายใจคุณวันนี้ผมบอกคุณเลยว่าผมยอมจะจ่าย300บาทของคอนโดมิเนียมแปลงนี้ให้ถ้าคุณทำไปแล้วคุณส่งเงินมาเก็บกับผมนะนะ
3: ขอบคุณครับ
0: เออขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับแม่คุณรักชาติครับสาย3
4: ฮัลโหล
0: เชิญครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญครับเชิญ
4: อยากจะเรียนถามหน่อยว่าประเทศไทยนี่ไปส่งไปชิงบอลโลกนะ
0: ฮะอะไรนะครับ
4: ไปส่งไปชิงบอลโลกนะ
0: ประเทศไทยก็เตะรอบคัดเลือกตลอดนี่ครับ
4: แล้วทำไมไม่ส่งอ่ะ
0: เขาก็เตะรอบคัดเลือกเขาก็เตะไปตลอดเหมือนกันแต่เขาไม่ผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้าย
4: ทำไมไม่ชนะสักทีเลย
0: โชคชนะหลายนัดนะไม่ใช่ว่าแพ้ทุกนัดเขาชนะบ้างแพ้บ้าง
4: ก็จะเป็นแชมป์โลกอย่างครับ
0: อะไรนะครับ
4: ใกล้จะเป็นแชมป์โลกยัง
0: ใครครับ
4: ไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะมี
0: คุณลุงคุณลุงรู้เท่าผมอ่ะ
4: ฮะ
0: คุณลุงรู้เท่าผมถูกไหมไม่ต้องไปเหน็บแนมเขาหรอกเขาก็ทำของเขาก็มีหน้าที่ของเขา
4: เออแล้วทำไมประเทศไทยนี่เวลาเด็กที่ไปได้เหรียญทอง
0: คุณวันนี
4: ้
0: คุณหาเบอร์โทรศัพท์ของไอ้สมาคมฟุตบอลมาให้ผมหน่อยสิเดี๋ยวให้คุณลุงโทรศัพท์ไปที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปถามเขาดีกว่าถามผมตอบไม่ได้หรอ
4: ไม่เวลาเด็กไทยนี่ไปชนะ
0: ไม่เอาเรื่องบอลโลกเอาเรื่องบอลให้เสร็จก่อนเอาเรื่องบอลให้เสร็จเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องเอาเรื่องบอลให้เสร็จเดี๋ยวโทรศัพท์ไปจะถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวโทรศัพท์ไปที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยดี
4: ไ
0: หมเอาเนี่ยอันนี้ตรงสุดแล้วที่คุณบอกว่าทำไมไม่ส่งแข่งหรือเปล่าจะได้ไปถามเขาเดี๋ยวผมหาเบอร์ให้
4: แต่เวลาใครได
0: ้เอาเรื่องบอลโลกเอาเรื่องบอลก่อน
4: ทำไมเงียบ
0: เอาเรื่องบอลก่อนเอาเรื่องบอลไปเสร็จก่อน
4: เลย
0: อะไรอะไร
4: ชาติจะเจริญเมื่อไหร่เนี่ยไปสนใจเรื่องที่ไม่มีประโยชน์
0: เรื่องอะไรครับที่ไม่มีประโยชน์คือ
4: เอาคณิตศาสตร์เด็กไทยก็ไปชนะหลายครั้ง
0: ครับ
4: ใช่ไหมก็เงียบติด
0: ไม่เงียบนะ
4: วันก่อนก็ไม่ชนะไอ้ยิงจรวดโลกก็เงียบ
0: ไม่เงียบหลายคนก็รู
4: ้ไอ้นี่ข่าวเลย
0: มีในโรงเรียนในเพจ Facebook ในเต็มไปหมดเลยโรงเรียนผมก็มีได้คณิตศาสตร์โอลิมปิกผมก็รู้ข่าวว
4: ิทยุพอท่านเน้นพูดถึงเลย
0: อ้าวก็ผมรู้ว่าเรื่องไหนที่คนสนใจกับไม่สนใจไง
4: ผมรู้จากญาติของผมอีกทีทำไมมีญาติไม่รู้ดิ
5: พี่วางสายไปครับหมดเวลาแล้ววางสายไปหมดเวลาแล้ว
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
5: ใครวะวันนี้ผมเข้ามาช้า
0: อ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวให้เบอร์คุณลุงหน่อยเผื่ออยากจะโทรศัพท์ไปถามสมาคมฟุตบอล
5: อ๋อเหรอเรื่อง
0: 025-011-7177นะจะถามเขาเลยว่าทำไมฟุตบอลแข่งไม่ชนะสักทีเนี่ยลองไปถามเขาดู
5: โอเค
0: ขอบพระคุณครับวันจันทร์
5: หมดเวลาเนี่ยหมดเวลา
0: วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะคุณวีระผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้เราจะได้การกันสดๆนะคะก็ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยขอแนะนำตัวก่อนนะคะนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุก็คลื่น FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ Thinking Radio แล้วก็ Facebook Fan Page ก็ FM 96.5 นะคะรายการเราเริ่มแล้วเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยแล้วก็เช่นเคยค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญนะคะมาคุยกันในช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยขออนุญาตอยู่ที่จังหวัดระนองนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่าจังหวัดนี้

0: ี่ต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าวันนี้นะคะที่จะเชิญชวนมาพูดคุยกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเรานี่พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตของพื้นที่ทหารแล้ววันนี้เนี่ยแขกรับเชิญที่นุ้ยชวนมาพูดคุยนะคะเขาก็เป็นทหารท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวผ่านทางทีวีด้วยนะคะก็ตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็อยู่ในระบบซูมแล้วนะคะนุ้ยจะไปคุยกับร้อยตีเจษฎาวัฒน์เนนชูนะคะซึ่งเป็นทหารสังกัดกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะแล้วก็เขาเป็นผู้ดำเนินรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาด้วยซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับพาไปท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารทั่วประเทศไทยเลยนะวันนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนุ้ยขออนุญาตเรียกว่าผู้หมวดนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะถามความเป็นมาเป็นไปนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการชวนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารแบบนี้ค่ะความเป็นมาเป็นไปยังไงคะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได
1: ้คร่าวๆเหรอครับก็เอาตั้งแต่มาเป็นทหารเลยไหมครับ
0: ได้ได
1: ้ก็คือก่อนมาเป็นทหารผมก็เป็นลูกทหารอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ตัวผมเองก็ไม่มีความคิดที่อยากจะเป็นทหารเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้มาถึงจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับกีฬาเพราะผมเล่นกีฬาฮอกกี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็โค้ชก็ดันผลักดันให้ไปสอบทั้งเรียนในสิทธิ์ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: เพราะเรามีเป็นเก็บตัวกีฬาด้านกีฬาทีมชาติอยู่แล้วครับแต่ทีนี้พอสอบติดก็ได้บรรจุได้เริ่มเรียนตั้งแต่รุ่น13นักเรียนใน10รุ่น13ทับ52ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จบมาตอนปี53ทีนี้ก็เริ่มทำภารกิจลงที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเริ่มแรกแล้วก็ทำงานรับราชการมาจนถึงห่วงประมาณปี64ครับก็ได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้1ปี
0: ค่ะ
1: ถึงปี65
0: คือไปเป็นทหารไปทำภารกิจ
1: ใช่ครับก็คือไปใช่ครับไปยังเป็นทหารอยู่แต่ไปเป็นในนามตัวแทนของทหารประชาชาติ UN ครับ
0: ค่ะ
1: พอกลับมาก็ช่วงประมาณปี67ก็สอบเลื่อนฐานะจนติดร้อยตีครับ
0: ค่ะแล้วเส้นทางของการเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวที่ชวนท่องเที่ยวในเขตทหารแบบนี้เราเข้ามาเป็นได้ยังไงคะ
1: ก็คืออย่างตัวผมก็ชอบทำคลิปวิดีโออยู่แล้วครับแล้วก็ได้มาคือผู้บัญชาเล็งเห็นผู้บัญชาเล็งเห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นพิธีกรได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้เพราะเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ชอบแนะนำไปที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่แล้วครับจนมาถึงห่วงประมาณต้นปีก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโทรมีครับรายการโทรมีถ้าชอบก็ตามมาก็เลยได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อได้ไปแต่ละที่ได้แนะนำในเกี่ยวกับค่ายทหารว่าจุดในค่ายเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันจุดนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับ
0: แล้วก็เชิญค่ะเชิญต่อได้เลย
1: แล้วก็นั่นครับทางผู้บัญชาได้เล็งเห็นก็เลยให้เป็นพิธีกรคู่กับแพลก่อนครับน้องแพลก่อน
0: ค่ะเป็นแนะนำรายการให้ฟังหน่อยได้ไหมคะรายการเป็นยังไงคะแบบคอนเทนต์ยังไง
1: รายการจะเป็นรายการแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับตามแต่ละจังหวัดแต่ละที
0: ่
1: แล้วก็หลักๆก็คือเราจะไปแนะนำสถานที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริครับครับก็ในพื้นที่อย่างจังหวัดนี้มีโครงการพระราชดำริ มีอะไรมั่งที่เราจะสามารถตามรอยในหลวงได
0: ้
1: ก็คือให้ประชาชนได้มาดูได้เรียนรู้พร้อมกับได้รู้ว่าจังหวัดเนี้ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรมั่งที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดและแค่นั้นยังไม่พอยังมีเกี่ยวกับในค่ายทหารจังหวัดนั้นจะมีค่ายทหารแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวของอาร์มี่แลนด์ครับ
0: อืมค่ะแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมที่ไปถ่ายทำรายการมานะคะนั่นก็คือจังหวัดระนองพาคุณผู้ชมแล้วก็เราตามไปเที่ยวด้วยหน่อยค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับจังหวัดนี
1: ้โอ้โหไปผมไปจังหวัดระนองผมบอกเลยว่าผมน้ำตาขอเบ้าเลยนะ
0: ทำไมคะ
1: คือเราเห็นแค่คำว่าอะไรนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ออกใน TikTok อ่ะที่เป็นน้ำตกงาว
0: ที่ออกมาจากภูเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับคือเราแบบเราจะมีโอกาสได้ไปไหมเนาะที่นี
0: ่
1: จนมาแบบได้ไปจริงๆครับไปถ่ายรายการจริงๆที่จังหวัดระนองคือแบบเราไปเห็นภาพแรกคือแบบโอ้ประทับใจจนแบบคือไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตเราจะได้มาไม่คิดไม่ฝันเลยครับก
0: ็คือ
1: เนี่ยแหละสิ่งที่ประทับใจแรกคืออันซีนมากครับอันซีนของแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้และแค่นั้นยังไม่พอครับก็ได้เข้าไปที่ของอาร์มี่แลนด์ในค่ายกรมทหารราบที่25กองพันทหารราบที่2ครับค่ายรัตนรังสรรค์และก็เป็นที่แบบว่าทหารและประชาชนเนี่ยได้ดื่มน้ำแร่และได้อาบน้ำแร่ก็คือเป็นจุดบ่อน้ำแร่ครับในค่ายเป็นจุดบ่อน้ำแร่ที่ทหารนำมาบริโภคด้วยแล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กับทางพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดระนองคือแบบโหเราประทับใจมากครับคือครั้งแรกตื่นเต้นมากดีใจด้วย
0: ค่ะเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่อยู่ในค่ายทหารเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับเป็นบ่อน้ำแร่ที่ขุดเจอที่มีมาอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ทางค่ายก็ได้จัดทำเป็นบ่อเพื่อทำอุปโภคและบริโภคครับที่อยู่ในค่ายเลยที่อยู่ในค่ายทหารเลย
0: ก็คือเป็นพี่ๆน้องๆทหารนี่แหละที่ทำแบบทุกกระบวนการเลยเอาน้ำแร่นี่สามารถแบบบริโภคได้เลย
1: ใช่ครับสามารถบริโภคได้เลยและสามารถอาบน้ำแร่ได้ทุกวันด้วยครับน้องๆคนทหารเนี่ย
0: โหเอามาอาบได้ทุกวันเลย
1: ใช่ครับอาบได้ทุกวันครับ
0: มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงไหมคะน้ำแร่ที่เนี่ย
1: น้ำแร่คุณก็ผมก็วันนั้นผมอ่านอยู่แบบเยอะมากแต่ต้องผ่านวิธีการกลั่นกรองก่อนครับ
0: ค่ะ
1: เยอะมาก
0: หมายถึงคุณสมบัติใช่ไหม
1: คุณสมบัติเยอะมากครับจริงๆน้ำแร่คุณสมบัติเยอะมากจริง
0: ๆก็คือทหารในค่ายนี้ดื่มน้ำแร่กันทุกวัน
1: ดื่มน้ำแร่ทุกวันครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอน
0: แล้วไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรอีกบ้างคะ
1: ถ้าจังหวัดระนองโ
0: อ
1: ้ผมที่ผมไปก็คือจะมีสกายวอล์ก
0: ค่ะ
1: สกายวอล์กด้วยครับสกายวอล์กเป็นบรรยากาศที่เราขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเห็นบรรยากาศรอบ
0: ๆ
1: เป็นทั้งภูเขามองออกไปด้านไกลๆอีกแล้วก็จะเห็นโซนของน้ำทะเล
0: ค่ะ
1: เป็นจังหวัดที่ผมประทับใจที่สุดก็คือว่า มีทั้งเขาหนาแน่นด้วยเขาพร้อมกับทะเลครับ
0: ค่ะ
1: คือแบบโอ้โหมันประทับใจว่าคือเนี่ยแล้วมันพูดไม่ออกอะคือเราดีใจอะที่ได้มาจังหวัดระนองเพราะบรรยากาศที่เนี่ยฝนอาจจะตก
0: ค่ะ
1: ฝนอาจจะตกแบบตลอด
0: ที่เขาบอกอะไรนะเมืองฝน8แดด4ใช่ไหม
1: ฝน8แดด4
0: ก็คือเราไปนี่ตกทุกวันเลยใช่ไหม
1: ตกทุกวันครับแต่สิ่งที่ได้มาคือบรรยากาศพร้อมกับไอหมอกที่อยู่ตามภูเขาแล้วไหนจะไอหมอกที่ลงผ่านตรงทะเลด้วย
0: ค่ะ
1: คือเนี่ยโอ้โห ต้องอยากให้ไปดูด้วยตาตัวเองผมเล่ามันก็ติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ
0: แล้วสามารถติดตามรับชมรายการได้เมื่อไหร่คะเทปเนี้ย
1: เทปนี้ก็จะออกในห่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมครับรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาครับ
0: ประมาณเน
1: า
0: ะแล้วที่ผู้หมวดได้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ทหารซึ่งก็ไปมาหลายที่แล้วเนาะมีที่ไหนที่แบบประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้แบบตามบ้างคะในช่วงแบบเดือนนี้เลยนะที่แบบที่ไหนมันจะเป็นไฮไลท์แบบห้ามพลาดเลยจะต้องมาที่นี่
1: โอ้ถ้าจะต้องมาที่นี่ผมแนะนำเลยว่าจังหวัดระนอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยังไงก็ต้องจังหวัดระนองครับณช่วงเวลานี
0: ้
1: เพราะถ้าทุกคนได้ไปอ่ะคือแบบความว้าวมันจะเกิดขึ้นอยู่ในใจเลยครับคุณจะพูดอะไรไม่ออกเลยคุณจะเห็นสัมผัสกับสิ่งที่เห็นแล้วก็ความรู้สึกคุณมันจะหิวใจมากจะหิวใจแบบขึ้นมาทันทีแบบรู้สึกว่าเรามาแบบผ่อนคลายจริงๆระนองครับนาทีนี้ต้องระนอง
0: ในค่ายทหารที่บอกว่าทำน้ำแร่ใช่ไหมคะเอามาอุปโภคแล้วก็บริโภคด้วยตรงนี้เนี่ยเขาเปิดให้เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ให้ใครเข้าไปท่องเที่ยวก็ได้หรือเปล่าหรือว่าเขามีการบริหารจัดการเขาเรียกว่าอะไรเขาไอผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ก็คือสามารถมาศึกษาดูงานได้ครับแล้วก็สามารถมาดูน้ำแร่ได้ว่าดื่มได้จริงไหมใช้ได้จริงไหมในการขั้นตอนการผลิตในการที่จะแจกจ่ายอะไรเงี้ยทำยังไงสามารถมาศึกษาหรือเข้ามาดูงานได้ตลอดนะครับสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารได้เลยครับ
0: ค่ะแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะได้ลองดื่มไหม
1: รสชาติก็เหมือนน้ำปกติ นะเหมือนน้ำปกติเลยแต่แค่ว่าแบบมันจะมีความสดชื่น มันจะมีความสดชื่นในคำว่าของน้ำแร่อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกไว้ถูกเหมือนกันนะแต่ต้องไปสัมผัสเองดีกว่า
0: ซื้อได้ไหมผลิตภัณฑ์เขามีขายทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปแบบซื้อที่ค่ายเท่านั้นจะต้องไปที่ระนองเท่านั้น
1: ก็คือแต่ถ้าตอนนี้จะมีส่งทางชุมพรแล้วก็ระนองด้วยครับจะเป็นบริษัทที่มาขอดีลไว้ด้วยแล้วก็ของทางทหารเองด้วย
0: ค่ะ
1: แต่อยู่ในโซนนี้ครับจังหวัดระนองและชุมพรครับ
0: น่าสนใจน่าสนใจมีที่ไหนอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
1: มีที่ไหนอีกบ้าง
0: ที่เราแบบประทับใจเลยแบบไปมาแบบว่าเอ้ยหลายสถานที่แล้วว่าเนาะ
1: กาญจนบุรี
0: ใครเป็นพื้นที่ทหารเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เป็นพื้นที่ทหารเหมือนกันครับแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่มากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฉพาะในค่ายนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วบรรยากาศเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับว่าบรรยากาศดีมากครับ
0: ค่ะ
1: บรรยากาศที่นี
0: ่
1: ใช่ครับ
0: ค่ายอะไรคะ
1: ค่ายสุรศรีหราชครับ
0: ที่จังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ก็คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปแบบ
1: ขอโทษครับค่ายสุรศรีครับ
0: ประชาชนทั่วไปเข้าไปท่องเที่ยวได้เลย
1: สามารถไปเข้าไปท่องเที่ยวได้ครับได้ตลอดแล้วมีสวนสัตว์ด้วยในค่ายมีสวนสัตว์ด้วยเป็นน่าจะเป็นที่เดียวด้วยนะครับที่เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่มากแล้วเป็นค่ายที่ใหญ่มากๆ
0: อ
1: ๋
0: อก็คือเป็นสวนสัตว์อยู่ในค่ายทหารเลยคนที่
1: อยู่ในค่ายทหารเลยครับ
0: ดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรสัตว์ป่าใช่ไหมหรือเขาเรียกว่าอะไรส
1: ั
0: ตว
1: ์
0: ทั่วไปก็คือเป็นพี่ๆทหาร
1: พี่ๆทหารครับ
0: อ๋อเขาเอาสัตว์มาจากไหนคะรู้ไหม
1: ก็ที่ถามนะครับจะเป็นไผ่ด้วยแล้วก็ทางอุทยานเขาก็จะมามอบให้เพื่อจะให้เด็กๆได้ศึกษาครับ
0: มีค่าเข้าไหมคะที่เนี้ย
1: ค่าเข้า
0: ่าเข้าชม
1: ค่าเข้า

0: ไปแต่จริงๆเข้าไปได้เลยครับมีแค่เสียงแค่ค่าอาหารให้แค่ค่าอาหารเท่านั้นครับ
1: อาหารที่จะไปเลี้ยงน้องสาวใช่ไหม
0: ใช่ครับไปเลี้ยงน้องๆใช่ครับ
1: น่าสนใจน่าสนใจนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะ
0: ใช่แล้วที่เที่ยวบอกเลยว่าเยอะมากๆจังหวัดกาญจนบุรี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถามความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงละกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: ผู้หมวดก็คือแบบปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่แบบเพื่อประเทศเนาะไปต่างประเทศมาไปรบไปอะไรแบบเนี้ยแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับภารกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้บ้างเราเป็นทหารมีภารกิจปกป้องประเทศด้วยแล้วก็มีภารกิจในการแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของทหารด้วย
0: ก็มันก็เป็นอีกมูดหนึ่งนะครับที่เราได้มาเหมือนแบบได้เปิดโลกได้เปิดโลกอย่างนี้ดีกว่าในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมันได้เปิดโลกกระทัดนะครับว่าอ๋อเราไปตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับว่าม ันมีแบบนี้ด้วยเหร
1: อ
0: มันสามารถท่องเที่ยวได้ด้วยเหรอมันสามารถทำกิจกรรมได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับก็คือมันเปิดให้เห็นมุมมองต่างๆของทางทหารว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าหาเข้าถึงสามารถเข้าถึงได
1: ้
0: เพราะทุกคนที่มองอ่ะประชาชนที่มองก็คือแบบพี่ทหารน่ากลัวค่ายอะไรก็ไม่รู้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้ผู้หมวดฝากนะคะถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการหน่อยละกันนะคะสำหรับการที่แบบอยากให้เชิญชวนไปท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารบ้างเพราะแต่ก่อนคนก็คิดว่าเฮ้ยเป็นสถานที่ปิด ไม่น่าจะเข้าไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายให้ติดตามรายการด้วยนะคะเชิญเลยค่ะ
0: ก็อยากจะฝากบอกกับประชาชนทุกๆท่านนะครับที่ฟังอยู่นี
1: ้
0: สำหรับค่ายทหารนะครับแต่ละที่หรือว่าที่ในของแต่ละประเทศไทยเนี่ยสามารถศึกษาดูงานได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้เราสามารถไปติดต่อกับทางหน่วยที่ตั้งว่ามีอะไรให้ศึกษาไหมมีอะไรให้ได้เรียนรู้หรือว่านำเด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานหรือพัฒนาได้ก็คือทางในค่ายเนี่ยเขาจะมีศูนย์การเรียนรู้แต่ละที่อยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะแตกต่างกันไปว่ามีแบบนี้แต่ละที่จุดเด่นเป็นแบบนี้อย
1: ่
0: างของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเงี้ยครับในค่ายทหารอาจมันจะมีเกี่ยวกับฟาร์มเป็นฟาร์มปลาทองตัวอย่าง
1: ค่ะอันนี้ก็คือผู้หมวดอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: ใช่ครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางรองผู้ครับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองเนี่ยท่านเนี่ยได้ทำเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้ทำให้กับเกี่ยวกับยังไงครับประชาชนแล้วก็กำลังพลในค่ายเนี่ยได้นำประโยชน์ตัวเนี้ยที่ในการศึกษาวัฒนธรรมอ่ะเพื่อนำไปขาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำมาใช้เลี้ยงชีพในชีวิต
1: อ
0: ีกแนวทางหนึ่งได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับก็คือวิถีชีวิตในค่ายทหารก็ทุกที่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นของแต่ละที่สามารถยังไงก็เข้าถึงได้ครับแต
1: ่
0: ต้องไปติดต่อกับทางหน่วยก่อน
1: ที่ปราจีนบุรีนี่ค่ายอะไรนะคะ
0: ค่ายจักรพงศ์ครับ
1: เป็นสถานที่เลี้ยงปลาทองที่อะไรนะ
0: ปลาทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยก็ว่าได้
1: ค่ะ
0: ต้องมาครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับดินแดนหิ่งห้อยที่ค่ายพรหมโยธีเหมือนกันครับประชาชนก็สามารถเข้ามาดูหิ่งห้อยระยิบระยับได้เหมือนกัน
1: ช่วงนี้เลยใช่ไหมเดือนนี้เลยใช่ไหมหิ่งห้อย
0: ถ้าหิ่งห้อยช่วงกันยากันยาสิงหาครับสิงหากันยาเนี่ยจะเยอะมาก
1: ก็เดือนหน้าเนาะ
0: ใช่ครับสิงกันยากันยาสิงหากันยาเนี่ยจะเยอะ

0: ่ครับเป็นของอุทยานที่อยู่โซนดูค่ายครับ
1: ค่ะแต่ก็แวะไปเที่ยวในค่ายได
0: ้ได้ครับ
1: ไปดูหิ่งห้อย
0: ไปดูหิ่งห้อยด้วยแล้วก็จะมีกองพันเขาอิโต้
1: อ๋อนี่ก็คือในเป็นเขตพื้นที่ทหารใช่ไหมคะเขาอิโต้
0: เขตพื้นที่ทหารครับ
1: มีสวยสวยเคยไปละ
0: มีให้อาหารปลา
1: ค่ะ
0: โอ้โหเยอะแยะครับกางเต็นท์แคมปิ้งแต่ว่าทำได้หมด
1: น่าสนใจน่าสนใจมีที่เที่ยวเยอะมากมากเลยนะคะสำหรับเขตพื้นที่ทหารเนี่ยทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันถ้าเกิดใครจะไปติดตามนะคะในรายการส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรายการที่แนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยวทหารนั่นแหละถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องติดตามได้ทางไหนบ้างคะช่องทางในการรับชมติดตามข้อมูลเนี่ยค่ะ
0: ช่องทางนี้ก็สามารถติดต่อติดตามได้ที่ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับกับรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาแล้วก็รายการอีกหนึ่งรายการก็คือ Army Land ครับ
1: ค่ะ
0: ท่องสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารสองช่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: Follow Me นี่คือดูรับชมทางทีวีได้ด้วยใช่ไหม
0: รับชมทางทีวีจะเป็นทางช่อง5ครับจะเป็นทางช่อง5ที่จะนำเสนอรายการไปครับ
1: ทุกวันไหนไหมคะ
0: ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทางช่อง5เขาจะปล่อยในช่วงไหนด้วยครับแต่รอติดตามไว้ครับเพราะในอย่างในเพจ Facebook เขาก็จะบอกไว้ก่อนว่าต่อไปสถานที่ตรงนี้จะออกออนแอร์วันไหนยังไงเนี่ยนะครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้หมวดมากเลยนะคะที่มา ร่วมพูดคุยกันมีติดตามผลงานส่วนตัวไหมเป็นอะไรนะทำคอนเทนต์ส่วนตัวเยอะด้วยฝากได้เลย
0: ก็ช่องทางของผมนะครับก็จะมีทั้ง Facebook TikTok และ YouTube ครับจะเป็นชื่อช่องเดียวเลยชื่อภาษาไทยลุงดอยสายฮาครับ
1: ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะ
0: เป็นเกี่ยวกับทั้งเที่ยวด้วยแล้วก็หลักๆก็คือการฝึกครับเป็นการฝึกแล้วช่วงเนี้ยผมก็มาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเป็นการฝึกร่วมกับประเทศออสเตรเลีย
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ฝึกอะไรคะตอนนี้
0: เป็นการฝึกในนามรหัสคำว่าชัพโกโก2026ครับ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ถือว่าเป็นการรหัสนี้ในครั้งเนี้ยถือว่าประชาชนนี่เข้าถึงเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เพราะแต่ก่อนนี้จะมีคาบาโกกับฮนุมานการ์เดียนที่จะดังแต่รอบนี้ชาบาโกนี่ผมบอกเลยว่าอลังการแน่นอน
1: ค่ะหนุยทราบว่าผู้หมวดก็เคยไปปฏิบัติภารกิจในชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือช่วงนี้ก็คือเป็นยังไงบ้างคะมันไม่มีภารกิจพิเศษอะไรอย่างนั้นแล้วใช่ไหม
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นการลาดตระเวนตรวจดูพื้นที่แล้วก็ไม่เป็นการเป็นเกี่ยวกับตรวจดูพื้นที่แล้วก็ดักจับของพวกที่ข้ามแดนแบบผิดกฎหมายครับ
1: แต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์สงบแล้ว
0: ใช่ครับก็ยังผมให้80/20/80เพราะรอบๆของเขาเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีทหารที่ลาดตระเวนแล้วก็เดินมาตรวจดูตามแนวเหมือนกันครับเหมือนของไทยเลยก็จะมีอาจจะมีแบบเจอหน้ากันมั่งแต่แบบไม่ได้แบบพูดคุยอะไรกันมากอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสถานที่ที่เคยเปิดเป็นให้ท่องเที่ยวได้ตามชายแดนไทยกัมพูชานี้ตอนนี้ก็คือยังเปิดให้เที่ยวได้ปกติใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้เที่ยวได้ปกติครับเฉพาะโซนฝั่งที่เข้ามาทางไทยในระยะประมาณ10-15 กิโลครับ
1: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็ยังสามารถท่องเที่ยวได้อยู่แต่ถ้าไปตามแนวชายแดนนี้ก็จะมีทหารแต่ละจุดทั้งตชด.ทหารพรานแล้วก็ทหารบกเราก็คอยตรวจตาอยู่

0: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกัน
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ค่ะเป็นกำลังใจให้ในภารกิจเพื่อประเทศนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเรากลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
0: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
6: ค่ะ
0: ค่ะก็เช่นเคยช่วงที่2นี้นะคะก็มีหลายท่านเลยทักทายกันเข้ามานะคะผ่าน Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะก็โอ้หลายท่านเลยหลายท่านนี่คือ 3-4 ท่านนะ คุณอชันลานะคะแล้วก็คุณทัศยานะคะคุณเขมราชนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เราก็มีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเหมือนเดิมเนาะก่อนที่จะเข้าข่าวเดี๋ยวขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะดิฉันประทับใจในเรื่องของจังหวัดระนองมากๆเลย อย่างที่บอกไปว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันหลากหลายมากเลยนะคะมันมีแบบหลายจุดให้ฟินเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าใครที่อยากจะไปพักที่จังหวัดระนองแล้วอยากได้ที่พักนะคะที่แบบว่าเป็นติดริมทะเลแล้วบรรยากาศสวยสุดๆนะคะดิฉันมีส่วนลดมามอบให้ก็เลยอยากย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะคะนั่นก็คือจันสมรีสอร์ทนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองนี่ดิฉันขึ้นเป็นภาพหน้าปกนะอันนี้คือสถานที่จริงของรีสอร์ทเขาถ้าเกิดว่าใครที่ไปพักที่นี่แล้วบอกว่าฟังมาจากรายการบอกเล่า965นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย 10% นะคะก็อย่าลืมใช้สิทธิพิเศษแบบนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบฟินๆอยากจะไปเที่ยวจังหวัดระนองในช่วงนี้นะคะ
6: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวมาฝากกันนะคะโครงการดีๆค่ะจากคทท.เขาเพิ่งเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะกับโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling ค่ะชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ไทยผ่านทุกความรู้สึกพร้อมจัดอีเวนต์สร้างแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวในประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือเปลี่ยนจากการแข่งขันด้าน Destination Marketing ไปสู่การแข่งขันด้าน Experience Economy นะคะก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็คือไม่ได้เลือกจุดหมายปลายทางเพียงจากสถานที่หรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ว่าจะเลือกจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะได้รับในระหว่างเดินทางด้วยเหตุผลนี้นะคะทางทท.เนี่ยก็เลยมุ่งต่อยอดนะคะในการทำแคมเปญค่ะสู่การสร้างการเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นการออกเดินทางจริงค่ะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนนะคะที่โหยหาประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัสทั่วทุก ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะโดยโครงการเสน่ห์ไทยนะคะจัดเตรียมขึ้นในช่วงกรีนซีซั่นนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือมิถุนายนถึงกันยายนนี้นะคะที่จะรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลเส้นทางท่องเที่ยวรวมถึงสิทธิพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆจากสำนักงานททท45แห่งและ20ค่ะเพื่อช่วยเชื่อมโยงความสนใจของนักท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถออกเดินทางไปสัมผัสได้จริงทั้ง77จังหวัดทั่วไทยนะคะพร้อมส่งเสริมการเดินทางสู่เมืองหลักเมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ภูมิภาคแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้พบเสน่ห์ในรูปแบบที่ตรงกับความสนใจของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์ค่ะ Thailand Feeling Map นะคะในเว็บไซต์เนี้ยก็จะมีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมแบ่งปันความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยผ่านการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจแล้วก็มุมมองที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวจริงเพื่อร่วมสร้างแผนที่แห่งความรู้สึกของประเทศไทยจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจริงๆนะคะนอกจากนี้ผู้ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ยังจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินวอลเชอร์ที่พักบริการสปากิจกรรมท่องเที่ยวและบัตรเติมน้ำมันค่ะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนะคะโดยเขาจะจัดโปรโมชั่นเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆทั่วทุกภูมิภาคนะคะอย่างเช่นตอนนี้ภาคเหนือค่ะเขาก็มีแคมเปญสุขทันทีฤดูนี้ฤดูเหนือก็คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพได้อย่างยั่งยืนทุกฤดูกาลนะคะแล้วก็ตัวอย่างกิจกรรมของภาคเหนือนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Feeling at แม่ฮ่องสอนค่ะ Rainy Charm จังหวัดแม่ฮ่องสอนสัมผัส3สุขสุขกายสุขใจและสุขดีท่ามกลางเสน่ห์แห่งสายฝนแม่ฮ่องสอนกับเทศกาลดนตรีปายแจ๊สแอนด์บลูเฟสติวัลนะคะในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจก็ไปเที่ยวได้นะคะตอนนี้ที่แม่ฮ่องสอนเป็นแบบฟังดนตรีชิลๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่น้อยหน้านะคะเปิดประสบการณ์ค่ะ5 Feeling of อีสานค่ะสัมผัสอีสานผ่านประสบการณ์นะคะโดยนำเสนอไฮไลท์นะคะนาคาโชว์พราวเป็นเทศกาลสร้างสรรค์ลุ่มน้ำโขงนะคะก็ภาคอีสานก็โดดเด่นเรื่องอาพยานาคนะคะที่ได้รวบรวมศิลปินชุมชนผู้ประกอบการด้านงานคราฟต์อาหารดนตรีและการท่องเที่ยวนะคะร่วมกันหลายจังหวัดนะคะที่มีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพญานาคได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬค่ะได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงผ่านงานศิลปะร่วมสมัยนะคะต่อกันที่ภาคตะวันออกก็จะมีงาน Feel All The Feeling เสน่ห์ตะวันออกครบทุกอารมณ์นะคะเลือกฟิลที่ใช่แล้วออกไปเจอตะวันออกในแบบของคุณนะคะผ่านกิจกรรม Feel All The Feeling ค่ะจันอวดดีค่ะอันนี้เป็นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเปิดพื้นที่อวดเมืองส่งความสุขยกกำลัง2ในจังหวัดจันทบุรีค่ะสัมผัสความสุขในทุกมุมมองของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์โชว์ศักยภาพธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ด้านอาหารนะคะภาคกลางพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์การท่องเที่ยวเที่ยวใกล้บ้านแอดภาคกลางค่ะกับหลากหลายเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นเส้นทางนะคะกรีนทัวริซึมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีค่ะเขาจัดงานตั้งแต่27มิถุนายนถึง31สิงหาคมเลยนะคะชวนกันย้อนวันวานนะคะในงาน Feel All The Feeling at อ่างทองค่ะอ่างทองย้อนยุคสุขยกตลาดค่ะที่จังหวัดที่ตลาดป่าโมกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ยังจะมีงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาก็จัดงานสุพรรณบุรีทาวเวอร์โทนเหมือนกันนะคะก็มีงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจค่ะและภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันไม่น้อยหน้าค่ะชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ใต้ เชื่อมทุกความรู้สึกเชื่อมใจเข้ากับธรรมชาติเชื่อมผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมนะคะออกเดินทางไปค้นพบภาคใต้ในแบบของคุณค่ะสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมบาบาเพรานากับกิจกรรม Feel All The Feeling at Phuket ค่ะที่ภูเก็ตก็จัดงานในวันที่23-29สิงหาคมนะคะจะนำเทคโนโลยีนะคะ projection mapping มาถ่ายทอดเรื่องราวบนอาคารประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าค่ะผสานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมนะคะนอกจากกิจกรรมไฮไลท์ของแต่ละภูมิภาคแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายทั่วประเทศนะคะเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักตลอดในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะโดยโครงการนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในมิติใหม่ผ่านการนำเสนอเสน่ห์ไทยที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเลยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจนะคะของนักท่องเที่ยวให้ค้นพบจุดหมายปลายทางที่สอดคล้องกับความสนใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ต่อยอดสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ออกไปสัมผัสเสน่ห์ไทยในแบบที่ตรงกับความรู้สึกของคุณนะคะผ่านกิจกรรมแล้วก็เทศกาลต่างๆมากมายกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากๆเรียกได้ว่าน่าจะหลากหลายน่าจะถูกใจในทุกรูปแบบของนักเดินทางได้ค่ะ
0: ค่ะโอ้ทั่วประเทศเลยนะคะกิจกรรมเพียบในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเหมือนกันใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะเป็นนักวิ่งของเราก็เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ผ่านไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าว12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะคะเขาก็จัดกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วนะคะปีนี้เป็นครั้งที่31แล้ววิ่งเพื่อแม่ของเราแล้วก็เช่นเคยค่ะก็คลื่น FM 96.5 Ringing Radio ของเราก็เป็นพาร์ทเนอร์นะคะสำหรับในการร่วมโปรโมทกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ปีนี้เขาก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนี้เข้ามาร่วมมือกันนะคะก็สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะในปีนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมมุ่งเน้นการออกกำลังกายให้มีสุขภาวะที่ดีแล้วก็อยากจะมุ่งเน้นให้ใช้เวลาร่วมกันในการออกกำลังกายของคนในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเหมือนเดิมค่ะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็สำหรับปีนี้รันฟอร์มัม2026เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยเพราะว่าเขาจะยกระดับให้เป็นทั้งเส้นทางมาตรฐานระดับสากลโดยมีมาตรฐานการรับรองนะคะจากสากลเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับจากสนามแข่งขันการวิ่งทั่วโลกเลยแล้วก็จะมีการยกระดับสู่งานคาร์บอนเนเจอร์อีเวนต์เป็นครั้งแรกด้วยโดยจะมีการประเมินแล้วก็มีการลดแล้วก็มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเตือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานด้วยนะคะและเช่นเคยเขาก็หลังจากวิ่งจบเนี่ยก็มีการแจกต้นมะลิรักโลกให้แก่นักวิ่งทุกท่านเหมือนเดิมโดยในปีนี้นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระถางต้นมะลินะคะจากกาบมะพร้าวนะเพื่อที่จะทำให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จัดงานอย่างยั่งยืนแล้วก็รักโลกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษก็คือ เหรียญรางวัลของปีนี้นะคะเข้ามาภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยปีนี้เนี่ยนักวิ่งก็จะได้รับ ได้รับเหรียญรางวัลนะคะเป็นกีบแรกนะคะแล้วก็สามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องได้นะคะจนตลอดครบ4กลีบเลยไปดูภาพทางเพจ FM 96.5 ได้เหรียญสวยมากๆนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสมัครนะคะก็ยังสามารถสมัครได้อยู่ผ่านทางเว็บไซต์ www.race.thailand/12augusthalfmarathon2026นะคะหรือว่าเว็บไซต์ไทยรัฐนั่นแหละก็ไปสมัครได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะวิ่งใกล้ชิดกับผู้ดำเนินรายการของ Thinking Radio ของเรานะคะเราก็มีโควต้าให้เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวรอว่าติดตามรายละเอียดว่าเอ๊ะรายการไหนนะคะจะแจกปิ๊บให้ในแต่ละรายการตรงนี้รายละเอียดยังไม่ออกมานะคะก็อดใจรอนิดนึงก็แล้วกันสายนักวิ่งห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดนะคะตอนนี้เนี่ยแบบเขาพัฒนาแบบว่าที่ศูนย์เบญจกิติใช่ไหมที่ฉันพูดชื่อสวนสาธารณะผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาแบบทำบรรยากาศของการวิ่งแบบได้สวยมากๆเหมาะกับการออกกำลังกายมากๆเลยอยากให้ใครที่แบบยังไม่เคยไปออกกำลังกายที่นี่ก็เริ่มจากงานนี้ได้เหมือนกันนะคะ
6: ค่ะก็มีอีกงานหนึ่งช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้อยากจะชวนไปเที่ยวค่ะที่บ้านที่ฉันเองนะคะที่โคราชค่ะเขามีงานอภิรมโกกรีนนะคะในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ที่จะถึงนี้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศททอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะงานนี้เข้าชมฟรีนะคะฟรีทุกวันทุกศิลปินมีศิลปินด้วยนะคะมีทั้งชิลทั้งสนุกแล้วก็มีช้อปปิ้งแล้วก็ในกลางคืนจะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะทั้ง3วันเลย3 4 5วันที่3กรกฎาคมเป็นคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดค่ะแล้วก็วันที่4กรกฎาคมนะคะคุณแดกด็อกไรเดอร์แล้วก็วันที่5กรกฎาคมอบอุ่นใจกับคุณแบงค์ปรีตินะคะก็มีจุดเช็คอินมากมายนะคะเขาจัดสถานที่ไว้สวยงามได้อวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียแน่นอนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าแล้วก็แยกขยะเพื่อธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของโกรกรีนนะคะที่เขาจัดขึ้นแล้วก็มีเลือกชิมอาหารหลากหลายมากมายแล้วก็ย้ำว่าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีได้ปลูกต้นไม้ได้สร้างโลกสีเขียวแล้วก็ได้ชมได้ฟังศิลปินกันแบบฟรีๆเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไม่ไกลมากเนาะอำเภอปักช่องไปเที่ยวกันได้ค่ะ3วัน3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นี้เป็นวันสำคัญของชาวกรุงเทพมหานครนะคะ
0: ค่ะ
6: ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนาะเพราะว่าปีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งนอกเขตด้วยจะเป็นผู้มีสิทธิ์ก็คือต้องไปใช้สิทธิ์นะวันจริงเท่านั้นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะณหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีรายชื่ออยู่นะคะไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8ถึง17นาฬิกาค่ะซึ่งความคิดของเราก็เกาะติดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ก็จะมีรายงานตามคู่หาเลือกตั้งนะคะจากจุดต่างๆจากดีเจผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยแหละค่ะก็สามารถเกาะติดได้เลย
6: ค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะก็ในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะก็เช่นเคยมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลับวัดโพค่ะใครที่มีอาการปวดต้นข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะขับรถทางไกลนั่งรถทางไกลยืนขายของพ่อค้าแม่ค้ายืนไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลับวัดโพเนี่ยช่วยดูแลคุณไปเลยเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดแบบเข้มข้นเลยซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพก็มาในราคาพิเศษค่ะวันนี้เพียงแค่999บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะ999บาทเนี่ยรับไปเลย 14ขวดด้วยกันนะขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะตกโอ้ขวดละไม่ถึง100บาทเท่านั้นก็โทรมาสั่งซื้อได้ง่ายๆนะคะที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะในช่วงท้ายๆก็น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะขอบคุณทุกๆ ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะนี่คุณทัศยาชวนเราคุยมาแบบเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมดิฉันน่าจะเตือนตัวเองดิฉันเป็นประชากรคนกรุงเทพนะคะ
6: ค่ะ
0: จะต้องไปเลือกตั้งนะคะนี่พลาดไม่ได้เลยแต่ก็มีอีกหนึ่งจังหวัดเนาะน่าจะพัทยาใช่ไหม
6: พัทยาค่ะ
0: ก็มีการเลือกตั้งกันด้วยนะคะก็พรุ่งนี้ก็มีเป็นการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเราลากันไปละจริงๆเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
9: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
13: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
14: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษเป็นรายการการกุศลนะคะไม่มีรายได้ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนวันที่24มิถุนายนเพิ่งผ่านพ้นไปมันน่าอนาจใจนะคะที่ดิฉันได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวันที่24มิถุนายนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กชั้นประถมปลายนั่งเรียนกันอยู่วิชาประวัติศาสตร์คุณครูถามว่าวันที่24มิถุนายนเป็นวันอะไรใครรู้บ้างเด็กๆหันไปซุบซิบกันแล้วก็มีเสียงลอดออกมาบอกว่าเอ๊ะวันหวยออกหรือเปล่าเนี่ยอีกคนบอกไม่ใช่หรอกเอ๊ะวันอะไรเนาะนึกไม่ออกอ๋อนึกออกแล้ววันที่24ที่ผ่านมาก็วันพุธไงล่ะแต่พุธนี้วันพุธนี้เป็นไม่ใช่วันพระใหญ่นะคะมันน่าขำไหมคะ24มิถุนายนเป็นวันที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแกนนำคณะราษฎรเปิดประชุมทางการเป็นครั้งแรกในปารีสเพราะทุกคนเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2470ต้องบอกชื่อไว้หน่อยผู้ร่วมประชุมครั้งแรกก็มีปรีดีพนมยงค์ร้อยโทแปลขิตสังฆาร้อยตรีทัศนัยมิตรภักดีนายตัวละพานุกรมนายประยูรพมรมนตรีหลวงสิริราชไมตรีและนายแน่ประหลโยธินในที่ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ครั้งนั้นผู้ร่วมประชุมได้กำหนดหลัก6ประการของคณะราษฎรซึ่งเป็นอุดมคติประเภทค่อนข้างเน้นความเสมอภาคเป็นพื้นฐานเป้าหมายทางการเมืองในอนาคตของคณะราษฎรต่อมาหลัก6ประการนี้ได้ปรากฏอยู่ในใบปลิวซึ่งแจกจ่ายในกรุงเทพเมื่อวันที่มีการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพ.ศ.2475หลัก6ประการที่สำคัญมากนะคะมีอะไรบ้างถ้าเราได้ทำตามหลัก6ประการตั้งแต่แรกแล้วประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้ค่ะ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคงเราไม่มีเลยนะคะปัจจุบัน 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อพลเมืองลดน้อยลงให้มากไม่มีอีกเช่นกันข้อ 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากมีไหมคะราษฎรวันนี้อดอยากเยอะเลยค่ะความสุขสมบูรณ์ของราษฎรมีไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะมีแต่คนที่ตกงานเป็นหมื่นเป็นแสนข้อ 4 ค่ะจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิ์เสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิ์ยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่เป็นไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแค่ไปติดต่อราชการบางทีก็ได้รับการปฏิเสธหรือใช้เสียงตวาดใส่ข้อสุดท้ายข้อ5ก่อนจะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพไม่ขัดต่อหลัก6ประการดังกล่าวข้างต้นคือข้อที่5นี่ย้อนไปพูดถึง1 2 3 4ข้อนั้นจะต้องมีเสรีภาพนะคะพูดง่ายๆเลยวันทุกวันนี้เรามีอิสระเสรีภาพทางความคิดไหมคะไม่มีเอาข้อสุดท้ายข้อ6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรมีไหมคะคนไม่มีเงินก็ไม่สามารถเรียนได้สูงคนมีเงินเรียนหนังสือไปถึงต่างประเทศเรียนหนังสือเป็น10ปีภาษาอังกฤษก็ยังกระต้อนกระแทนแต่ลูกของกสิกรชาวนาเขาอาจจะมีสมองที่ดีแต่เขาไม่มีโอกาส
พราะฉะนั้น6ข้อนี้ในส่วนตัวของดิฉันรู้สึกว่าทำไม่สำเร็จสักข้อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24เนี่ยดำเนินมา90ปีแล้วนะคะวันนี้ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่สังคมไทยจะได้ทบทวนบทปฐมบทต่อการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวังให้สังคมก้าวไปข้างหน้าเวลานี้สังคมเราถอยหลังอะประเทศชาติก็เป็นหนี้เป็นแสนล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมัยก่อนมีไหมคะไม่มีมีอุปสรรคหยุดชุดรั้งให้สังคมเดินถอยหลังสวนทางกับเจตจำนงแห่งการอภิวัตที่คณะราษฎรตั้งไว้แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยจะต้องย่อท้อคือเราไม่ย่อท้อนะคะดิฉันก็เกิดหลัง2475หลายปีอยู่ก็ยังไม่เห็นสิ่งที่6หลัก6ประการที่มีผู้ที่เกิดก่อนการเขียนและคิดเอาไว้นะคะเพราะว่าเราถูกแรงต้านจากสังคมมากมายเพราะการดึงให้สังคมถอยหลังเนี่ยยังไงก็เป็นได้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวดูจากประเทศอื่นก็สิคะกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยมีแต่จะไปข้างหน้าไม่ใช่เดินถอยหลังประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการต่อสู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจนกว่าจะบรรลุซึ่งประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปวงชนในที่นี้ดิฉันก็ไม่ใช่จะไปต่อสู้อะไรที่ไหนกับใครแต่ดิฉันยึดหลักประชาธิปไตยโดยเฉพาะข้อที่บอกว่ามีเสรีภาพในทางความคิดซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดในสมองเสรีภาพในสมองตัวเองมีแต่เสรีภาพที่จะพูดกับผู้อื่นไม่มีนะคะฟังเพลงนะคะยุคนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามก็พยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยการแต่งกายก็นุ่งผ้าสิ้นใส่สวมหมวกเป็นฝรั่งเช้าขึ้นสามีจะไปทำงานก็ต้องมีการจูบลาด้วยมีการจูบกันเจอกันที่ไหนก็ต้องไหว้กันเดี๋ยวนี้ไม่มีพยักหน้ามือก็จบละเพลงเนี่ยมันก็มีเยอะดิฉันเคยเปิดมาแล้วหลายเพลงมีคนถามว่าได้มาจากไหนต้องขอบคุณคุณสุวัฒน์วรดิโลกที่ได้รวบรวมเอาไว้ทำเป็นเทปแล้วได้มอบไว้ให้ดิฉันชุดหนึ่งเอาเพลงแรกนะคะ24มิถุนาค่ะเชิญรับฟังค่ะ

ที่สองนะคะก๋วยเตี๋ยวดิฉันเคยเปิดแล้วและเคยเล่าเรื่องยาวของก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ฟังแต่เพลงก็แล้วกันเผื่อจะหิวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาเช้าอาหารเช้าเชิญฟังก๋วยเตี๋ยวค่ะ

ซุปจากแพงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะตอนนี้ก็เก็บขยะสมัยก่อนเนี่ยคนที่เก็บขยะเนี่ยก็ไม่ได้ถูกสังคมดูหมิ่นดูแคลนนะคะเชิญฟังเพลงเก็บขยะค่ะ

รักเพลงเหล่านี้ก่อนจะพักเนี่ยนะคะให้ท่านได้รับฟังอีกเพลงหนึ่งก็เช่นเดียวกันกับเพลงยุคสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพลงชื่อพวกเราชาวสยามพอจบเพลงพวกเราชาวสยามแล้วพักสักครู่นะคะ

0: พนมยงค์
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฏฐีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่ง

0: Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค
7: ์ท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะช่วงนี้ก็เป็นเครื่องหลังของรายการความจริงดิฉันมีเพลงในยุค2475ให้ฟังอีกเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอนะก็โอกาสหน้าเพราะมันมีข่าวด่วนแทรกเข้ามาซึ่งประเดี๋ยวจะเรียนให้ท่านฟังเอาเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อนสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนก็คือวันนี้แหละมีชื่อแรกเริ่มชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือย่อว่ามทกก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์มีจุดมุ่งหมายนี่สำคัญเพื่อเป็นตลาดวิชาที่ให้การศึกษาด้านกฎหมายและการเมืองแก่ประชาชนจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสถาบันแห่งนี้สรุปได้ดังนี้ค่ะคือกำเนิดจากคณะราษฎรนั่นเองเป็นผลผลิตสำคัญของคณะราษฎรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการศึกษาซึ่งเป็นหลักประกันข้อที่6ของการอภิวัตสยามเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยวิวัฒนาการสู่ยุคปัจจุบันในปีพุทธศักราช2496ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดคำว่าวิชานะและการเมืองออกเพราะกลัวคำว่าวิชากลัวคนมีวิชาความรู้ไงคะคนที่เขาตัดออกและการเมืองก็กลัวการเมืองไงคะกลัวการเมืองก็จะเห็นความเป็นจริงในสังคมนี่ก็เลยต้องตัดคำว่าวิชาและการเมืองออกกลายเป็นชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉยๆเป็นตลาดวิชาเป็นระบบเปิดผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในหลากหลายภาควิชาโดยเฉพาะด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์นี่คือเรื่องที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นแท่นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้าน SDG 16สันติภาพยุติธรรมสถาบันที่เข้มแข็งตอกย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยที่ทำเพื่อประชาชน ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้เป็นผลมาจากการยืนหยัดในอุดมการณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนมากกว่า92ปีค่ะซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำองค์ความรู้และการดำเนินการที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาสนับสนุนการรับใช้สังคมและร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนประเด็นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการทางวิชาการคือได้รางวัลนะคะได้รางวัลระดับโลกชื่อรางวัลทีนี้เอาเรื่องที่ดิฉันบอกว่าเป็นเรื่องด่วนที่แทรกเข้ามาคือให้มันบังเอิญนะคะนี่เป็นเรื่องบังเอิญเราอยากคิดไปทางไสยศาสตร์กรมทรัพยากรธรณีรายงานเหตุแผ่นดินไหวช่วงเวลาไล่เรียกกันหลายประเทศที่เวเนซุเอลาอยู่นู่นนะทวีปอเมริกาใต้ญี่ปุ่นอยู่ทางเอเชียแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็เชิญยืนยันไปวันที่25มิถุนายน2569เพจ Facebook เพจศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้โพสต์ข้อความด่วนรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยใน 2-3 ประเทศช่วงเวลาไม่ไล่เรียกกันเลยนะคะเป็นวินาทีเท่านั้นเองโดยระบุว่าแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.9 ริกเตอร์นี่ก็หนักแล้วนะคะประเทศญี่ปุ่น26มิถุนายนปีเนี้ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเวลา 5:30 เวลาประเทศไทย 5:30 ที่ญี่ปุ่นก็ 6:30 นะคะเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.9ที่ระดับความลึก 50.9 กิโลเมตรตรงนี้ลึกมากนะคะถ้าตื้นกว่านี้ความเสียหายก็จะมากกว่านี้ความเสียหายบนดินนะจะมากกว่านี้จุดเหนือศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นห่างจากเมืองคูจิจังหวัดคิอิวาเดะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ35กิโลเมตรจะเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่หรือเขาเรียกว่าสตรองเอิร์ธเควกสาเหตุเกิดจากแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกคือแปซิฟิกเพลทมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ North American Plateโดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้โดยทั่วไปแม้จะลึกมากเลยนะตั้ง50กิโลแต่ว่าเนื่องจากไหวแรงก็รับรู้ได้โดยทั่วไปเบื้องต้นนะคะเขาบอกยังไม่มีรายการงานการเสียหายคือจะรู้ได้ยังไงเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองอะแต่มีการปิดการเดินรถไฟบางเส้นทางที่ญี่ปุ่นนะเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอันนี้เป็นที่มาจาก USGS Volcano Discovery มีอีกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 ที่ประเทศเวเนซุเอลานี่บนบกแล้วเมื่อกี้ใต้ทะเลลึกเลยวันเดียวกันเลยเวลาก็ต่างกันไม่กี่วินาทีคือวันที่25มิถุนายนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลา 5:06 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะก็คือที่เวเนซุเอลาก็5:00 มั้งเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรอ๋ออันนี้หนักคือหนักสองข้อหนักอันแรกก็คือแผ่นดินไหวนี่รุนแรงมาก 7.5 ริกเตอร์ ความลึกก็แค่10กิโลเมตรเมื่อกี้ที่ใต้ทะเลญี่ปุ่นความลึก50กิโลเมตรและก่อนหน้านี้เมื่อเวลาตี5กว่าๆก็เกิดเป็นอยู่ในบนบกมา3ครั้งและครั้งที่3บนบกขนาด 7.2 ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรจุดเหนือศูนย์เกิดจุดเหนือศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรัฐยารากุยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาจัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดเมเจอร์เมื่อกี้นี้ของญี่ปุ่นนั้นขนาดสตรองนี่ขนาดเมเจอร์ละเพราะว่าแผ่นดินไหวอยู่บนบกสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโดโคฟัลต์ที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบแนวระนาบเข้าใจนะคะไม่ใช่แนวดิ่ง right lateral stick slab fault ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนประชาชนพังถล่มได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะคะดูจากรายการโทรทัศน์ก็จะเห็นมีผู้คนตายเวลานี้ยังนับจำนวนไม่ได้บางสำนักข่าวก็บอกถึงหมื่นคืออยู่ใต้อาคารใต้ตึกอะค่ะบางสำนักก็บอกว่าเป็นหลักร้อยหลักพันบ้านเรือนประชาชนบางถล่มได้รับความเสียหายอย่างหนักเขาบอกได้ไหมเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้เสียหายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากคืออยู่ใต้ดินอะหาไม่เจอโดยหน่วยงานของรัฐกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวมีมากกว่า20ครั้งที่เขาเรียกว่า aftershock แต่คราวนี้เขาบอกไม่ใช่ aftershock คือมันเป็นแผ่นดินไหว aftershock นั้นมันคลื่นใต้ดินหลังจากแผ่นดินไหวอันนี้คือแผ่นดินไหวสำนักข่าว AFP รายงานอ้างข้อมูลทำเนียบประธานาธิบดีเวเนซุเอลามี aftershock เกิดขึ้นมากกว่า20ครั้งแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงกรุงคารากัสอาคารหลายหลังพังถล่มระบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถูกตัดขาดมาอีกแล้วเรื่องน้ำมันและประชาชนพากันวิ่งหนีออกมาจากอาคารบ้านเรือนทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและสับสนของผู้คนตามท้องถนนในเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมืองหลวงก็ชื่อกรุงการากัสนะคะผู้สื่อข่าวจาก BBC รายงานว่าได้ยินเสียงผู้คนที่ติดอยู่ภายในซากใต้ซากปรักหักพังร้องเรียกความช่วยเหลือด้านเจ้าหน้าที่คู่ภัยเร่งค้นหาผู้ที่รอดชีวิตภายในซากบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเมื่อปีพ.ศ. 2526ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางนะคะไม่ใช่ขนาดรุนแรงที่พม่าใกล้ชายแดนไทยชายแดนด่านเจดีย์3องค์วันนั้นเป็นวันที่2พฤษภาคม2526แผ่นดินไหวก็กระเทือนมาถึงกรุงเทพมีแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจะว่าประหลาดก็ใช่จะว่าไม่ประหลาดก็ใช่ก็คือนายปรีดีพนมยงรัตบุตรอุโสได้สิ้นลมที่โต๊ะทำงานในท่านั่งมือจับปากกากำลังเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศสในเวลาเดียวกับที่แผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเลยนะคะก็มีคนส่งสารแสดงความเสียใจมาทั้งนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหลายประเทศยกเว้นประเทศไทยนะคะนายกไม่มีสารอะไรวิสาขนับซึ่งเป็นกวีมีชื่อเสียงก็เลยเขียนบทความบทหนึ่งชื่อว่าแด่รัฐบุรุษอาวุโสก็เป็นเรื่องแผ่นดินไหวนี่แหละค่ะเชิญรับฟังนะคะ

ประเทศไทยในรอบ100ปีนานครั้งบังเกิดมีแผ่นดินไหวชะรอยแตกขยับรับศพใครรับศพรัฐบุรุษไทยผู้เที่ยงธรรม

เป็นไงคะบทเพลงนี้เข้ากับแผ่นดินไหวเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะทีนี้เกือบจะลืมไปฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันก็มีคนตายเยอะแยะเหมือนกันนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าชายฝั่งค่ะแผ่นดินไหวที่ชายฝั่งแล้วก็มีตึกถล่มมีอะไรมีผู้เสียหายเยอะแยะเลยมีภาพถ่ายเผยแพร่โดยสำนักภูมิภาคของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเผยให้เห็นถึงแนวปะการังขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำของฟิลิปปินส์เขานะคะเพราะของเขาเนี่ย 7.8 ริกเตอร์นะคะ 7.8 บางทีมีผู้สูญหายและตายนี่ก็เป็นร้อยทีนี้ฟิลิปปินส์นี่ก็ห่างจากประเทศไทยประมาณ 1,000 กว่ากิโลโดยประมาณไม่ถึง 2,000 กิโลสัตว์ทะเลก็ทยอยตายพร้อมกับเพิ่มสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นดิฉันก็อยากคิดว่าไอ้ตอนที่แผ่นดินไหวที่เชียงรายใช่ไหมห่างจากกรุงเทพ1,000กว่ากิโลเมตรตึกสตง.ทั้งตึกสูงกี่สิบชั้นไม่รู้ยังพังได้หวังว่าคราวนี้แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ซึ่งห่างจากเราไม่มากเวเนซุเอลานี่ห่างจากเรามากญี่ปุ่นนี่ห่างจากเรามากหวังว่าตึกสตง.ที่2ที่3ที่กำลังสร้างอยู่หรือยังไม่ได้สร้างกำลังคิดสร้างคงจะไม่ถล่มเหมือนคราวที่แล้วนะคะหวังว่าเป็นอย่างนั้นค่ะวันนี้พูดเรื่องเพลงแล้วก็พูดเรื่องแผ่นดินไหวพูดเรื่อง24มิถุนายนมันก็มีทั้งเรื่องที่ได้รับฟังเราก็มีความสุขเราก็มีเรื่องที่เป็นความทุกข์ของมวลราษฎรนะคะขอให้ทุกท่านศึกษาชีวิตและการกระทำของผู้ที่จากไปกับแผ่นดินไหวเมื่อปี2526ว่าปฏิบัติดีคิดดีทำดีแล้วเรายังไงเราก็เจริญค่ะวันนี้คุยกันเรื่องหนักๆ หน่อยจบลงแค่นี้นะคะวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งของกทม.นะคะมีแต่คนกรุงเทพถึงจะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งมีเพลงนึงค่ะก็เพลงสมัยโบราณอีกอ่ะชื่อว่าเลือกผู้แทนฟังเพลงนี้แล้วเผื่อจะกระตุ้นจิตสำนึกให้ท่านไปลงชื่อใช้สิทธิ์ของท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าดีสามารถจะบริหารกรุงเทพมหานครได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นขอเชิญรับฟังเพลงเลือกผู้แทนนะคะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันวันเสาร์หน้าค่ะอ๋อมีคนผู้ใหญ่เจอดิฉันเมื่อวันก่อนบอกว่าโอ้ยผมตื่นไม่ไหวช่วง4:00ผมกำลังหลับสนิทพอดีเลยผมจะตื่น5:00กว่าเพื่อจะมาฟังรายการ6:00ของอาจารย์ตอนนี้ไม่มีให้ฟังแล้วทำไงดีดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำไงดีสังคมไทยเป็นอย่างนี้ก็ต้องตามเขาสวัสดีค่ะ

0: ูดุจที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio

0: จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะ
3: ณฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
2: ก็มาเจอกับเรา2คนนะคะทุกเช้านะคะวันเสาร์ค่ะ6โมงถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะซึ่งวันนี้นะคะพิเศษกันนะคะถูกเพราะว่าทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะคุณนฤปานเราก็จะมีช่วงดีๆในช่วงของ MCOT ESG Insight นะคะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกับองค์กรต่างๆนะคะในเรื่องของ ESG CSR นะคะ
3: ใช่แล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะงานจิตอาสาที่ยั่งยืนนั่นเองตั้งแต่บุคคลธรรมดาจนถึงองค์กรเนาะที่มีนโยบายต่างๆครอบคลุมนะคะที่ทำให้งานจิตอาสาของเราเนี่ยกระจายทุกพื้นที่เลยทีเดียวน่าสนใจมากๆค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงแรกของเรานะคะก็ยังเป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดคุยนะคะการพลังจิตอาสาแล้วก็การส่งต่อโอกาสนะคะให้กับผู้คนในชุมชนนะคะในหัวข้อของรวมพลังจิตอาสาเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณพิชาพรวงศรีค่ะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะประมาณ 6:30 น.โดยประมาณนะคะแต่คุณนฤปาน
3: ก็ร่วมกับ
2: เลยค่ะสุดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่กำลังจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกำหนดอนาคตของเมืองกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่แหละค่ะเป็นพลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองชุมชนและก็สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งรายการมาเลยพันความดีของเรานะคะก็ขอเชิญชวนชาวกทม.นะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ในวันพรุ่งนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็เพื่อจะได้เป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองของเราด้วยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะเรียกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครด้วยมือของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็ไปเลือกคนที่เราอยากได้นะคะเท่านั้นเลยนะคะห้ามเสียสิทธิ์นะคะเป็นตายร้ายดียังไงพวกเราต้องไปใช้สิทธิ์นะคะชาวกทม.เนาะ
2: ค่ะแต่ว่าก็เตรียมแบบร่มเผื่อฝนตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าฝนตกค่ะแต่ว่าสำหรับคลื่นความคิดของเรานะคะก็มีการมีช่วงที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การอัปเดตเหตุการณ์นะคะติดตามสถานการณ์หลังที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้วด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่5โมงไปจนถึง2ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาติดตามอัปเดตกับเหตุการณ์กันแบบมีคลื่นฟรีคอร์แบบโอ้โหจอดลึกนะคะกันได้นะคะกับคลื่นความคิดของเราด้วยนะคะช่วง5โมงถึง2ทุ่มนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปช่วงปฏิทินอาสาหรือว่าช่วงพูดคุยกับนักจิตอาสาตอนนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดคุยกันใช่ไหมคะคุณศิริญญาคะ
2: ใช่แล้วค่ะไปกันอีกเรื่องนึงนะคะคุณนฤปานต้องบอกว่าช่วงแบบว่าสุดสัปดาห์พอดีเพิ่งออกนะคะเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าเลยเป็นเรื่องต่างประเทศก็เลยแบบแวบขึ้นมาเลยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะต้องบอกว่าคือแบบเปิดมาตอนเช้าดูเอฟนี่คือเข้าไปในเอฟนี่คือแบบว่าโอ้ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือแบบอุ่นนึกถึงตอนที่บ้านเราแผ่นดินไหวเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่าที่เมย์นะคะแบบในช่วงปลายสัปดาห์ที่แผ่นดินไหวเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะก็ทำรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราก็ขอแบบว่าแสดงความเสียใจนะคะกับการสูญเสียด้วยแล้วก็ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจกอดใหญ่ๆไปเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะคุณชลินยาไม่ว่าจะเป็นแบบ บรรยากาศอะไรก็ตามก็จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบนี้เราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เผชิญเนาะแล้วก็ให้พวกเราทุกท่านเนี่ยทุกคนเลยแบบระมัดระวังนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราด้วยนะค่ะ
2: ค่ะสำหรับเรื่องเล่าของค่ะเชิญค่ะคุณรัฐบาล
3: แต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องเล่ามีเรื่องนึงขอพูดเรื่องนึงก่อนนะคะคุณสุริยาคือว่าเมื่อวานดิฉันไปงานหนึ่งมางานรันฟอร์มัมค่ะใกล้ถึงเทศกาลแล้วนะคะเทศกาลวันแม่อันนี้เป็นงานวิ่งเพื่อแม่นะคะที่ทาง FM 96.5 แล้วก็ทางมมจ. อสมท.ของเรานี่แหละก็มีส่วนนะคะส่วนร่วมในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วเมื่อวานเป็นงานแถลงข่าวนะคะที่ไปเนี่ยก็จะมีพี่สุวิทย์นะคะที่ไปร่วมงานด้วยก็จะมีบรรยากาศของการแถลงข่าวทางแฟนเพจ FM 96.5 นะคะทั้งคลิปสั้นแล้วก็บรรยากาศภาพที่เรานำลงมาให้ดูอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะคะและแน่นอนเมื่อวานเนี่ยก็เป็นงานแบบวิ่งเพื่อแม่วันที่12สิงหาคมฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะคะก็เป็นเรียกว่าก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกนะคะเป็นการยกระดับสนามสูงมาตรฐานโลกเมื่อวานก็มีคุณสุวิทย์ทรัพย์มหาอุดมนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักวิทยุบมจ. อสมท.ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ไปนะคะไปในนามตัวแทนของคลื่น FM 96.5 แล้วก็บมจ. อสมท.นะคะเขาไปร่วมไปพูดคุยบนเวทีที่สำคัญงานนี้นะคะก็มีน้องๆดาราศิลปินจากGMMTV มาด้วยนะคะซึ่งเป็นงานหรือว่าเป็นงานที่นักวิ่งทั้งหลายต้องเตรียมตัวไว้เลยนะคะ Run for Mom เนาะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชได้นะคะว่า Run for Mom หรือ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นำมาฝากกันนะคะ
2: จริงๆคลื่นความคิดของเราก็มีแบบลองรวมทั้งอสมท.ด้วยนะคะมีกิจกรรมแบบสร้างสรรค์แบบดีๆเยอะมากเลยทีเดียวนะคะค่ะเอาละค่ะไปกันที่เรื่องเล่ากันเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้นะคะต้องถามคุณนฤตารู้ไหมว่าขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดในโลกนะคะคืออะไรคะ
3: อันนี้เดานะคะน่าจะเป็นถุงพลาสติก
2: ใช่ไหมคะในความการรับรู้ของที่ผ่านมา
3: ค่ะ
2: แต่มีอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณนฤปานก้นบุรีคุณนฤปาน
3: โอ
2: ้คือแบบเขามีการแบบว่าค้นพบแบบสำรวจนะคะว่าก้นบุรีนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดในโลกค่ะคือทุกปีนะคะมีการพบก้นบุรีเนี่ยมากกว่า 4.5 ล้านล้านชิ้นเลยทีเดียวค่ะเยอะนะคะแปลว่าเราโอ้โหอัดเข้าไปในปอดกันแบบแล้วส่วนใหญ่นะคะถูกทิ้งที่ไหนคะคุณนฤปานพื้นแบบเพราะมันชิ้นเล็กๆเนาะคุณนฤปานเนาะแล้วแบบอาจจะคิดว่ามันคงจะย่อยสลายไปเองได้แล้วแบบแต่จริงๆนะคะคุณนฤปานรู้ไหมว่ามันใช้ระยะเวลาแบบกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะที่จะย่อยสลายนะคะและที่สำคัญค่ะมันปล่อยสารพิษเนี่ยกว่า 7,000 ชนิดค่ะแม้ว่าจะหมดแล้วเหลือแค่ก้นบุหรี่ก็ยังมีสารพิษกว่า 7,000 ชนิดเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โห
2: เราแบบถ้าเราไปเดินตามฟุตบาทหรือว่าใต้ต้นไม้คุณนฤตาเคยเจอใช่ไหมเยอะอยู่นะคะ
3: เยอะๆอยู่บ่อยค่ะเห็นตามสนามเขาเรียกว่าที่มันแบบที่คนไปวิ่งเยอะๆแล้วที่จะมีตรงพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยใช่พอจะเห็นอยู่บ้าง
2: ค่ะทีนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดเทศกาลที่เรียกว่าH. Reggie Western นะคะคือเป็นงานถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นงานที่แบบเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยประเทศนะคะที่จัดขึ้นในเวสเตอร์ปาร์กนะคะกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีรถฟู้ดทรัคคันหนึ่งนะคะที่แบบเขามีแบบตกแต่งด้วยป้ายสโลแกนนะคะว่าอันนี้น่าจะเป็นภาษาของเขาภาษาดัชนะคะแต่ว่าขอแปลที่เขาแปลมาเป็นไทยนะคะก็คือจ่ายที่นี่ด้วยขยะเ เพราะที่นี่ไม่ได้รับเงินสดนะคะค่าขนมเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินสดเลยค่ะแต่เขารับขยะแล้วขยะที่ว่าเนี่ยก็คือก้นบุหรี่นะคะแล้วก็ขยะพลาสติกค่ะโดยกติกานะคะง่ายๆเลยค่ะคือเอาก้นบุหรี่เนี่ย20ชิ้นนะคะก็จะแลกขนมนะคะได้1จานค่ะไม่รู้ว่าในจานนี้มีกี่ชิ้นไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะขนมรวมกันนะคะ10ชิ้นแล้วก็มีถ้าเป็นแบบ10ชิ้นนี่คือเอาก้นบุหรี่มาแลกนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มเนี่ย10ชิ้นแล้วก็ถ้าเป็นขนมเนี่ย20ชิ้นถ้าเป็นผลไม้15ชิ้นนะแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยไม่ต้องแบบนับจำนวนละแลกได้เลยนะคะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่กว่าก้นบุหรี่นะคะแต่บอกค่ะว่าจำนวนก้นบุหรี่แบบในโลกเนี่ยมันคือ 4.5 ล้านล้านชิ้นนะถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วแบบกว่ามันจะย่อยสลายเนี่ย10กว่าปีเลยทีเดียวแล้วก็ปล่อยสารพิษกว่า 7,000 ชนิดซึ่งแบบอันตรายจริงๆนะคะแค่เฉพาะในเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะหน่วยงานท้องถิ่นค่ะต้องแบบเสียเงินเนี่ยปีละประมาณ36ล้านยูโรเนี่ยนะคะหรือว่าราวๆประมาณ 1.3 พันล้านบาทนะคะเพื่อเก็บกวาดก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งตามท้องถนนสวนสาธารณะต่างๆนี่แหละค่ะแล้วก็ทางของเจ้าของรถฟู้ดทรัคคันนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยแบบพยายามจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้คนแบบอย่าทิ้งขยะเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเลือกใช้วิธีเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยนำก้นบุหรี่เนี่ยมาแบบมาทิ้งกับเขาแล้วก็แบบแลกเป็นอาหารเครื่องดื่มขนมนะคะขยะที่เคยไร้ค่าค่ะก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาของผู้คนทันทีนะคะเหมือนกับแบบเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็อะไรคะคุณรัฐบาลแบบลบซาเล้งใช่ไหมคะที่แบบว่าแลกขยะรับแลกขยะนะคะอะไรที่ขายได้เนี่ยนะคะก็แทบไม่มีเหลือในถังขยะเลยทีเดียวนะคะเพราะเวลาที่แบบมันมีมูลค่าคนก็แบบว่าอยากจะแบบเอามาทิ้งเอามาแลกเนี่ยนะคะแล้วก็หลักการเดียวกันค่ะของรถฟู้ดทรัคคันนี้เนี่ยนะคะก็คือเอาก้นบุหรี่กับขยะพลาสติกมาแลกเป็นขนมเครื่องดื่มผลไม้ได้นะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยค่ะเขาไปออกงานเนี่ยนะคะกว่า50งานค่ะคุณนฤบาลคิดว่าเขาจะได้ก้นบุหรี่เท่าไหร่ค่ะ
3: คุณน่าจะเยอะพอสมควร
2: มากกว่า 500,000 ชิ้นเลยทีเดียวค่ะคุณนฤบาล
3: โอ
2: ้50งาน 500,000
3: เยอะกว่าที่คิดไว้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในหลักหมื่นก็น่าจะพอเน
2: า
3: ะ
2: งานนึงนี่คือประมาณ 50,000 กว่าเลยทีเดียวนะคะ
3: ค่ะโอ้แสดงว่าคนสูบบุหรี่กัน
2: ประมาณหนึ่ง
3: เยอะแยะ
2: กว่าชิ้นนะคะค่ะทีนี้ก็มีราคาทางนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมนะคะของอัมสเตอร์ดัมยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะคะเขาก็เสริมว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยทำให้เรื่องการเก็บขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมได้แล้วก็รู้สึกว่าการช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเนี่ยแบบจะได้มาช่วยกันมีส่วนร่วมในการดูแลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าในฟุตบาทแบบตามฟุตบาทหรือว่าตามใต้ต้นไม้เนี่ยแบบก้นบุหรี่เนี่ยมีเยอะจริงๆนะคะเผื่อแบบใครแบบสนใจจะเอาแนวคิดนี้ไปลองใช้ดูนะคะ
3: ใช่คือเวลาเราไปเห็นก้นบุหรี่เราจะได้ไม่รู้สึกแบบขุ่นเคืองอย่างเดียวนะคะพอเห็นปุ๊บเราก็ช่วยกันเก็บแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่สูบบุหรี่จะสามารถทิ้งแบบทิ้งคว้างๆได้นะคะเจ้าตัวเองก็ต้องแบบมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วยนะคะแล้วการที่เนี่ยเอาก้นบุหรี่ไปทำประโยชน์แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนับสนุนให้สูบบุหรี่มากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันก็จะมีคนหัวหมอที่มองในมุมอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการลดขยะแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้แบบสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะและที่สำคัญนี่แหละค่ะแบบเราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าไอ้ชิ้นเล็กๆขนาดแบบไม่แบบจิ๋วขนาดนั้นเนี่ยนะคะแบบมันแบบ
3: มันจะอันตรายขนาดนี้
2: อ
3: ัน
2: ตรายมากนะคะในเรื่องของการปล่อยสารพิษแล้วที่สำคัญเลยคือแบบกว่าจะย่อยสลายนี่คือแบบเทียบเท่า
3: เป็นสิ่ง
2: ใหญ่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมามองว่าแบบโอ้เล็กแต่อันตรายอย่างนี้นะคะต้องมาช่วยกันนะคะ
3: ค่ะเล็กแต่สารพิษไม่เล็กด้วยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าพลาสติกไอ้พวกเป็นถุงต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาเป็น10 100ปีแต่เราลืมไปเลยว่าบุหรี่ที่เห็นโยนลงพื้นเนี่ยก็คิดว่ามันจะสลายไปกับดินใช่ไหมคะคงคิดกันแบบนั้นบ้างแหละแต่ที่ไหนได้นะคะน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากจริงๆเน
2: าะเอาละค่ะจะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสาจากต่างประเทศนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จุดกายความคิดของหลายๆท่านด้วยนะคะค่ะก็เพราะว่าเราจะมีแค่ว่าเวลาสูบบุหรี่เนี่ยให้แบบเหมือนไม่ไปสูบใกล้คนอื่นเพื่อที่จะแบบไม่ให้คนอื่นแบบว่าได้รับอันตรายกับปอดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะว่านอกจากบุหรี่มือสองเนี่ยตุ๊กก้นบุหรี่ขยะเนี่ยก็ต้องทิ้งให้แบบถูกที่ถ
3: ู
2: ก
3: ที่ถูกทางเนาะ
2: ใช่แล้วก็มันก็ไม่ดีกับสุขภาพเราด้วยเนาะงดได้ก็งดกันนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้แบบโอ้โหมีคุณผู้ฟังคุณนฤปาลแบบมาร่วมแบบว่าทักทายเราผ่าน Facebook ของคลื่นความคิดด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะหลายท่านก็เหมือนแบบเป็นแฟนประจำของคลื่นความคิดแล้วก็กระจายแบบว่ารายการเราก็เลยแบบว่าได้รับแบบสิ่งดีๆจากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังก็แบบมาทักทายเราสองคนเป็นประจำด้วยก็แบบขอบคุณมากๆนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะนะคะยังไงเราก็อ่านทุกข้อความนะคะถึงจะไม่ได้ตอบแต่ก็อ่านนะคะก็ขอบพระคุณมากจริงๆสำหรับท่านที่เป็นแฟนประจำนี่ก็จำได้นะคะขอบพระคุณมากจริงๆที่ติดตามกันมาตลอดเน
2: าะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปทำกิจกรรมดีๆนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
4: ช่วงปฏิทินอาสา
3: ช่วงปฏิทินอาสานะคะเราไปที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมค่ายอาสาทาสีโรงเรียนให้น้องจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เขาจัดวันที่18ถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะมีเวลาให้เราคิดนะคะว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงที่จะไปในช่วงเวลานั้นจังหวัดเชียงรายได้เลยนะอากาศกำลังดีเลยด้วยค่ะกับค่ายอาสาอยากลองๆเลยนะคะใครที่อยากจะไปทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรียกว่าค่ายนี้เขาจะพาแวะหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ใช้ถ่ายซีรีส์นิทานพันดาวด้วยมีน้ำตกสูงที่สุดในเชียงรายแล้วก็วัดร่องขุนสุดแสนอลังการนะคะรอบนี้คุ้มค่ากับการเดินทางจริงๆค่ะใครที่อยากจะเป็นอาสาสมัครนะคะทางทีมงานเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์อะไรใดๆเลยค่ะแล้วก็พบกันในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะหลังเลิกงาน 6:30 นที่ขนส่งหมอชิตค่ะพอหลังจากทำงานเสร็จก็ไปที่หมอชิดได้เลยนะคะเพราะว่าเขาขึ้นรถกันรอบหนึ่งทุ่มกว่าๆนะคะก็ไปถึงเชียงรายตอนเช้าวันเสาร์ค่ะจากนั้นก็นั่งรับลมชมวิวนะคะนั่งรถเนี่ยรับลมไปตลอดทางนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นอย่างที่บอกไปค่ะว่าอากาศนี้เย็นชื่นใจนะคะก็ไปหยุดกันที่โรงเรียนนะคะก็ไปกินข้าวอาบน้ำนอนห้องเรียนนะคะน่ารักมากๆเหมือนไปเข้าค่ายนะคะเข้าค่ายจริงๆด้วยก็กลับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีการไปแวะวัดร่องขุนเรียกว่าเป็นที่เที่ยวดังของจังหวัดด้วยก็ไปถ่ายรูปงานศิลปะกับของอาจารย์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกขุนกรด้วยเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นก็ไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านป่าอ้อเป็นหมู่บ้านที่มีชาวเขารวมกันหลายชาติพันธุ์ด้วยนะคะการที่เราไปเจอชาวเขาที่เป็นหมู่เรานี่แหละก็ไปซื้อของที่ระลึกนะคะกลับมาฝากครอบครัวเพื่อนๆพอที่แห่งนี้เป็นที่ที่สวยงามมากมีซีรีส์ไปถ่ายด้วยที่โด่งดังสุดๆก็นิทานพันดาวนั่นแหละใครเคยที่แบบดูเรื่องนี้นะคะเป็นหมู่บ้านพาปันดาวนะคะแล้วก็บ้านครูสีเทียนด้วยมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายไปหมดที่สำคัญกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมจิตอาสานะคะพูดเหมือนเที่ยวแต่ก็ชวนนะคะชวนทุกคนไปแบบละลายพฤติกรรมเนาะไปอยู่กับเพื่อนๆไปทำงานจิตอาสาด้วยใครที่อยากจะไปกิจกรรมนี้นะคะเขารับไม่เยอะค่ะรับแค่20ท่านเท่านั้นนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะ0998889999ค่ะ0998889999999เบอร์สวยทีเดียวนะ
2: คะเจ้าเยอะนะคะ
3: ใช
2: ่ค่ะจริงๆแบบว่าถือว่าได้ทั้งแบบทำงานด้านจิตอาสานะคะ ไปแบ่งปันนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยดีค่ะเอา
5: ค่ะ
2: ไปต่อที่เรื่องราวของจิตอาสาที่เกี่ยวกับศิลปะกันต่อเลยนะคะเวิร์กช็อปค่ะจิตอาสาศิลปะลวดลายบนผืนน้ำนะคะมาบิ้งอาร์ตค่ะนะคะให้น้องๆโรงเรียนบนดอยนะคะกับกลุ่มกลิดอาสาค่ะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะคะ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะมาได้วาดลวดลายบนผืนน้ำนะคะให้กับน้องๆโรงเรียนบนดอยนะคะเพราะว่าเขาทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาไปมอบให้กับเด็กๆที่อยู่โรงเรียนบนดอยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลนะคะสถานที่จัดกิจกรรมนะคะที่หอประชุมนะคะศูนย์การเรียนรู้วัดลาดบูรณะเขตลาดบูรณะนะคะก็เริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะมีผู้มาบรรยายให้ฟังแล้วก็ลงมือกันทำกิจกรรมปั๊มปะการังบนผืนเสื้อนะคะเรียกว่าเสร็จกิจกรรมเนี่ยบ่าย2เท่านั้นนะคะจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์นะคะท่านละ350บาทนะคะเป็นค่าเสื้อนะคะค่ากระเป๋าค่าหมวกที่จะมาทำงานศิลปะนะคะแล้วก็ค่าสีค่าอุปกรณ์ค่าวิทยากรใครสนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะติดต่อไปได้นะคะที่0922596818นะคะ0922596818นะคะกับกลุ่มกลิดจิตอาสาค่ะ
5: ค่ะเราก็มาต่อที่กิจกรรมนี้เลยนะคะดิฉันนี่ชอบไปป่าไปเขาซะจริงๆนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอาสารักป่าช่วยปลูกป่าสร้างบ้านให้นกที่เขื่อนคุณด่านประกันชนนะคะเขาจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่นะคะกับกลุ่มอาสาบ้านดินไทยค่ะเขาทำรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะคะใครที่อยากจะไปทำงานกิจกรรมจิตอาสากับกลุ่มบ้านดินไทยที่ทำมาเนิ่นนานมากๆนะคะเขาจะมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมที่ไปป่าไปเขากิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้นะคะเป็นแนวทางถนัดของกลุ่มอาสาบ้านดินไทยเลยทีเดียวสำหรับใครนะที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมเนาะก็เป็นกิจกรรมเห็นอย่างนี้เดินทางไปกลับนะคะวันเสาร์ด้วยค่ะเราก็ไปช่วยกันสร้างบ้านให้นกให้นกเขาสามารถแพร่พันธุ์ได้มากขึ้นนะคะไปร่วมปลูกป่าด้วยหนังสติ๊กด้วยได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์นะคะที่สำคัญคือได้เพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันและนอกจากนั้นก็คือได้พักผ่อนแหละนะคะมีเพื่อนแบบที่มีความคิดทัศนคติคล้ายๆกันนะเป็นเมาส์มอยเรื่องธรรมชาติเรื่องการทำงานจิตอาสาแล้วก็มีรถรับส่งที่กทม.ด้วยนะคะมีอาหารเที่ยงให้มีวิทยากรพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดเรียกว่าไปแต่ตัวกับหัวใจนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถติดต่อทางทีมงานได้เลยนะคะว่าอะไรยังไงบ้างซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่น่าจะเกิน 1,000 บาทนะคะไม่เกินหรอกเพราะว่าไปด้วยงานจิตอาสาแบบนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะติดต่อได้ที่เบอร์086-770-2233สามารถสอบถามรายละเอียดนะคะได้กับกลุ่มบ้านดินไทยนะคะ
2: ค่ะของคุณนฤปาวันที่25ใช่ไหมคะต่อกันวันที่26กรกฎาคมค่ะกับพบมิตรจิตอาสานะคะในกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟอกปอดให้เมืองค่ะนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจัดที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะคะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็เก็บขยะในสวนสาธารณะนะคะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะ 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะติดต่อไปได้นะคะที่0814897499ค่ะ0814897499นะคะกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสาค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อในช่วงของ MCOT ESG Insight
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
6: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่อง
7: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้

0: ต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยนะคะกับอาสารับเชิญค่ะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วงเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะเราก็จะเป็นช่วง MCOT ESG Insight ค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามแนวคิดแล้วก็การดำเนินงานนะคะด้าน ESG ค่ะขององค์กรต่างๆนะคะที่ร่วมกันสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ
5: ช่วง MCOT ESG Insight สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
4: สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาชวนพูดคุยกันนะคะในหัวข้อของรวมพลังจิตอาสาเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าการสร้างสังคมที่ยั่งยืนค่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนค่ะในการส่งต่อโอกาสและก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพิชาพรวงศรีค่ะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า OR ค่ะมาร่วมแบ่งปันแนวคิดแล้วก็การดำเนินงานนะคะด้าน CSR ค่ะที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับชุมชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะผ่านพลังของจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะพิชาพรค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะทางอสมทนะคะกับทาง OR ก็เพิ่งมีกิจกรรมร่วมกันนะคะเดี๋ยวนี้คุณพิชาพรก็จะมาเล่าให้เราฟังกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกก่อนต้องแบบให้คุณพิชาพรนะคะช่วยเล่าถึงความสำคัญค่ะของการสร้างโอกาสในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะในด้านของโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของคนกลุ่มต่างๆในสังคมค่ะว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดการดำเนินงานในเรื่อง CSR ของ OR เราอะค่ะเป็นมายังไงคะมีอะไรบ้างคะ
7: ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่า OR ก็เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาตินะคะวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเรามองตัวเองในฐานะเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานนะคะที่เราจะต้องเชื่อมโยงชีวิตประจำวันของผู้คนเข้าด้วยกันด้วยนะคะซึ่ง OR เราเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็มีกลยุทธ์หลักของเราอยู่นะคะว่า OR เติมโอกาสดีดีดีซึ่งก็จะเน้นไปที่ชุมชนดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เติบโตดีร่วมกันในทุกกิจกรรมค่ะ
4: เรียกว่า 3D เลยนะคะแบบดีดีดีนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการ CSR ค่ะที่คุณพิชาพรดูแลอยู่มีอะไรบ้างคะ
7: คือ CSR เนี่ยค่ะเราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวดีตัวแรกนะคะก็คือชุมชนดีก็เป็นการเติมโอกาสให้กับชุมชนในด้านต่างๆนะคะแล้วอย่างตัวอย่างของโครงการ CSR ให้กับชุมชนดีเนี่ยก็อยากจะพูดถึงโครงการ How to ไม่ทิ้งกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จริงๆเป็นการต่อยอดมาจากเดิมนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราก็จะมี How to ทิ้งอย่างไรให้เป็นประโยชน์นะคะทุกวันนี้เนี่ยในแต่ละบ้านในแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็จะมีของที่เหลือใช้นะคะเราก็จะทำโครงการอันนั้นขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยในปีต่อมาที่เราเคยประสบกับปัญหาภัยพิบัติค่ะเราก็เลยได้ปรับชื่อโครงการนี้นะคะเป็นโครงการ How to ไม่ทิ้งกันหมายความว่านอกจากที่เราจะนำทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้ใช้เนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยเรายังเน้นที่จะ เน้นกลุ่มเป้าหมาย

0: ที่เราจะไปใช้ตรงนั้นด้วยอะค่ะคือปลายทางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความด้อยโอกาสหรือว่าต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นโครงการ How to ไม่ทิ้งกันเนี่ยก็จะเป็นการเปิดรับบริจาคสิ่งของนะคะซึ่งเราจะจัดเอาไว้ว่าแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นเดือนนี้เองค่ะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องครัวต่างๆที่ในแต่ละครัวเรือนนี่มีมากเกินความจำเป็นหรือว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่าเชื่อว่ายังใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วก็มีคนในสังคมที่รอโอกาสนี้อยู่นะคะเราก็เน้นที่จะมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ขาดแคลนค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการค่ะก็จะชื่อว่าโครงการยางห่วงใยไอห่วงอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราใช้ตัวยางรัดของทั่วไปที่เราเห็นกันทุกวันนี้เลยค่ะแต่ก็จะเป็นการนำมาใช้ยางหลายเส้นมัดรวมผูกกันนะคะจนกระทั่งเป็นยางยืดที่ให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุแม้ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะสามารถใช้ยางตัวนี้ได้ซึ่งวันก่อนค่ะอย่างที่คุณนุ๊กคุณแจ้พูดถึงว่าเราได้ไปทำกิจกรรมที่ช่อง9อสมทนะคะก็เป็นจิตอาสาช่อง9เองค่ะก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมเนี่ยก็จะมีความประทับใจไม่ว่าการที่เราจะทำอันนี้ด้วยตัวเราเองและนำไปให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยว่าอ๋อยางที่เราใช้รัดหนังยางในกิจกรรมทั่วไปเนี่ยเราสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ขนาดนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นโครงการที่เราทำให้กับทั้งผู้ป่วยผู้พิการนะคะผ่านมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือเราโฟกัสเรื่องของสุขภาวะของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าอุปกรณ์หรือว่าองค์ความรู้ที่เราจะส่งต่อไปเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาในระยะยาวได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็เรื่องของการส่งมอบอันนี้นะคะเป็นการส่งต่อเติมโอกาสนะคะซึ่งในโครงการ How to ไม่ทิ้งกันกับโครงการยางห่วงใยไอห่วงยูเนี่ยค่ะเรามุ่งเน้นไปที่มองปัญหาของประเทศเป็นหลักนะวันนี้นะคะคือประเทศเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะเรื่องการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะคะโครงการยางห่วงใยไอห่วงยูเนี่ยก็จะเข้าไปเติมโอกาสได้ตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นการมอบองค์ความรู้ให้กับจิตอาสาต่างๆที่เข้ามาร่วมทำด้วยกันด้วยค่ะ
1: บรรยากาศวันนั้นนี่คือสนุกกันเลยไหมคะทั้งได้แบบทั้งได้ช่วยแล้วก็ได้แบบว่าเหมือนมิตรภาพระหว่างกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราเหมือนกับเจอละคนที่มีวัตถุประสงค์เรื่องเดียวกันนะคะจิตอาสาขององค์กรต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ได้ทำประโยชน์ร่วมกันค่ะ
2: ค่ะวันนั้นน่ะหนูเดินผ่านๆนะคะเฉียดๆเห็นทุกคนแบบสนุกมากอ่ะก็เลยได้แต่ยืนแอบมองดูนะคะรู้สึกว่าคือจะมีการแบบเอาวางเป็นโต๊ะๆเนาะแล้วก็มียางอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเด็กๆด้วยใช่ไหมคะวันนั้นน่ะที่มารวมเล่นกิจกรรม
0: ค่ะคือวันนี้ก็คือเราก็จะมีไปทำอย่างนี้ค่ะเหมือนที่ทำให้ที่ช่องเก้านะคะแล้วก็มีไปเปิดโต๊ะอย่างนี้เหมือนกันที่โรงพยาบาลซึ่งบางโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ป่วยนั่งรอเรียกจากคุณหมอหรือว่านั่งรอรับยาหรือนั่งรอการตรวจรอบถัดไปเนี่ยก็รู้สึกว่าได้มีประโยชน์ในช่วงเวลานั้นก็มานั่งที่โต๊ะของเราเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งทำอย่างยืดเยื้ออันนี้แล้วบางท่านเองก็ใช้ทันทีกับตัวเองหรือว่านำไปให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ตัวเองดูแลนะคะแล้วเราก็มีการทำส่วนเพิ่มมาแล้วก็มอบให้กับคุณหมอแล้วก็หน่วยพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นทุพพลภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แปลว่าเราไปหลายโรงพยาบาลเลยทีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ส่งต่อประโยชน์นี้ไปแบบหลายกลุ่มหลายโรงพยาบาลหลายที่เลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: สำหรับโครงการนี้ค่ะในเรื่องของการทำกิจกรรมยางห่วงใยไอห่วงยูนะคะนอกจากที่จะเป็นการร่วมมือกันแล้วเนี่ยคนที่มาเป็นจิตอาสาหรือมาทำกิจกรรมเนี่ยก็สามารถเอาองค์ความรู้เนี้ยไปทำเป็นงานจิตอาสาส่วนตัวเองก็ได้แล้วก็นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลใกล้ตัวได้ด้วยใกล้ชุมชนใกล้บ้านได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะในการสร้างนักจิตอาสารุ่นใหม่ๆนะคะคุณพิชาพรคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราอยากจะเน้นว่ากิจกรรมต่างๆพวกนี้นะคะเราเริ่มจากคนในองค์กรของเรากันเองก่อนนะคะเราเริ่มจากตัวเราเองก่อน ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถใช้สิ่งของที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันเราหรือสิ่งใกล้ตัวง่ายๆนะคะมาเป็นการส่งต่อเติมโอกาสให้กับผู้อื่นที่มีความขาดแคลนหรือว่ามองอีกมุมนึงนะคะเป็นการใช้เวลาว่างของอาสาสมัครให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เราอยากจะส่งเสริมค่ะให้แต่ละองค์กรเนี่ยมีการสร้างบุคลากรที่มีจิตอาสานะคะให้เราได้ร่วมช่วยเหลือคนในสังคมด้วยกันและคาดว่าตรงนี้เองค่ะหลายๆองค์กรทำร่วมกันไปเนี่ยมันก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของเราเองสังคมของเราเองและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนระดับประเทศได้ค่ะ
1: แล้วก็อีกกิจกรรมนะคะที่ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือ how to ไม่ทิ้งกันนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าพนักงานนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นโครงการที่เราทำตลอดปีเลยค่ะในปีปฏิทินเนี่ยเราจะระบุไว้แล้วว่าแต่ละเดือนนะคะจะทำเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าที่เก็บความเย็นหรือว่าจะเป็นยานะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละเดือ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจตรงนี้เองนะคะก็จะเห็นปฏิทินประจำปีอยู่แล้วว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะไปรวบรวมอะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็เป็นการขยายโอกาสค่ะนอกจากที่เราทำกันเองในบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR นะคะเราก็ขยายโอกาสนี้ให้กับพนักงานในกลุ่มปตท.ทั้งหมดด้วยนะคะให้ได้มาร่วมบริจาคของง่ายๆสิ่งใกล้ตัวนะคะแทนที่เราจะทิ้งไปเนี่ยเราก็จะไปก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่เราจะทำยังไงที่การทิ้งนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการทิ้งอย่างมีเป้าหมายต่อยอดให้เป็นคุณค่าให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางโอกาสโอกาส OR เติมโอกาสนะคะเป็นการต่อยอดเป็นคุณค่าค่ะ
2: ค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะสมมุติว่าองค์กรที่เราแบบมีเครือข่ายของเราเองแล้วถ้าเกิดว่ามีองค์กรที่ได้ฟังอยู่เนี่ยอยากจะมาร่วมด้วยจะต้องแบบยังไงคะ
0: ยินดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายๆองค์กรนะคะก็มีการเข้ามาประชุมหรือทำกิจกรรมในภายใต้ตึกปตท.หรือว่าเอ็นโก้เองเนี่ยจะเห็นกล่องรับอยู่แล้วนะคะก็มีหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะที่ต่อเข้ามาที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็ยินดีมากๆตรงนี้เนี่ยเพราะว่าจะเห็นได้ว่านอกจากใช้สิ่งเหลือใช้ของเราให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยเราเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการคัดเลือกหน่วยปลายทางที่เราจะไปด้วยนะคะเราเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าเราอยากจะกระจายไปยังกลุ่มเปราะบางศูนย์อพยพศูนย์พักพิงหรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นหลักค่ะ
2: ค่ะถ้าแบบนี้เรามีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงบ้างค่ะ
0: ค่ะเราก็จะดูที่จริงๆเราเองนะคะ OR เนี่ยก็จะดูแลพื้นที่ทั่วประเทศนะคะเนื่องจากบ้านเราเองก็มีสถานีบริการเราก็มีคลังน้ำมันนะคะมีสเต็กโฮลเดอร์อยู่ในแต่ละพื้นที่เราก็มีการวิเคราะห์ค่ะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความจำเป็นหรือความต้องการอะไรแตกต่างกันไปนะคะเราก็ไม่ได้จำกัดในพื้นที่ของเราด้วยนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆค่ะหรือว่าตามชาวเขาเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าไปตอบโจทย์ชุมชนดีให้ยั่งยืนร่วมกันค่ะ
1: ค่ะแล้วฟีดแบคค่ะผลตอบรับกับของพนักงานของเราเองนะคะในการที่มามีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของต่างๆในแต่ละรอบเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าแบบประเภทไหนที่คนแบบตอบรับแบบว่าเอามาร่วมกันบริจาคกันแบบว่าล้นหลามคะ
0: อันนี้ก็คือในแต่ละเดือนนะคะที่เราทำเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการกลับมาของพนักงานหลายๆท่านนะคะก็คืออย่างสมมติว่าวันเดือนก่อนนะคะเราทำเรื่องของยาก็จะมีพนักงานที่ไปรวบรวมยาที่เกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังไม่หมดอายุนะคะมาให้เราแต่หลังจากนั้นเนี่ยพนักงานเหล่านั้นเองก็ขยายโอกาสตรงนี้นะคะไปสู่ครอบครัวตัวเองแล้วก็เพื่อนฝูงตัวเองแล้วจนถึงบางจุดนะคะก็มีการนำยาที่เป็นยาใหม่เลยไปซื้อมาเพื่อเข้าร่วมก็มีค่ะอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละท่านนะคะ
2: ค่ะก็คือใครที่แบบไปโรงพยาบาลแล้วมียาเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่หมดอายุก็สามารถที่จะมาบริจาคได้เลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ที่รับบริจาคไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการจริงๆอย่างเช่นศูนย์พักพิงต่างๆนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังมีหลายจุดที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึง ได้อย่างชัดเจนนะคะเราก็ได้เลือกสรรเหมือนกันค่ะว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเป็นยังไงหรืออย่างการบริจาคยานะคะก็จะมีการบริจาคถุงกระดาษด้วยนะคะซึ่งจะสามารถใช้ใส่ยาได้ก็เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีควบคู่ไปด้วยค่ะ
2: ครอบคลุมทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าน่าสนใจมากๆค่ะ
0: ยิ่งสนุก
1: ใช่ค่ะฟังดูแล้วยิ่งสนุกค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีเปิดให้กับแบบประชาชนสามารถได้มีส่วนร่วมแบบจุดตั้งรับบริจาคได้ไหมคะ
0: คือวันนี้ถ้าเกิดเดินมาใต้ตึกปตท.ตึกเอ็นโก้นะคะที่เป็นกระทรวงพลังงานอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบริษัทในกลุ่มปตท.ทั้งหมดเนี่ยจะมีจุดรับอยู่นะคะก็จะมีกล่องรับอยู่มีป้ายโฆษณาอยู่เหมือนกันค่ะเชิญชวนให้มาร่วมกันเยอะๆเลยนะคะ
1: ค่ะตอนนี้จะเป็นรับอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าในอนาคตจะมีรับอะไรบ้างที่แบบว่าทุกคนสามารถเก็บสะสมรวบรวมแล้วก็เอามาช่วยกันบริจาคได้ค่ะ
0: ค่ะเดือนนี้เรากำลังจะหมดละก็จะไม่อีกไม่กี่วันนะคะก็จะปิดรับเรื่องของเครื่องครัวค่ะและในเดือนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของชุดนอนเครื่องนอนต่างๆค่ะแล้วก็กระบอกน้ำค่ะ
2: ค่ะเครื่องนอนถามได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงแบบเครื่องนอนเป็นพิเศษ
0: คือด้วยความที่ปีที่ผ่านมานะคะเราประสบปัญหาของที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือตรงภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะที่ภาคเราเห็นความจำเป็นตรงนั้นมากเลยค่ะว่าวันที่ประชาชนตรงนั้นเนี่ยได้รับภัยพิบัติประสบภัยตรงนั้นเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแบบชนิดเริ่มใหม่ตั้งแต่พอล้างบ้านไปเสร็จเนี่ยของทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยแต่ในขณะที่บางบ้านของเราเองเนี่ยก็มีเราซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือว่าซื้อมาเกินหรือว่าซื้อมาเผื่อหรือซื้อเพราะว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เกินความจำเป็นเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะตัดใจนำไปช่วยผู้อื่นได้อีกเยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการเชิงรุกนะคะทำให้มีความสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีด้วยเมื่อเกิดเหตุขึ้น
1: ค่ะโอ้อันนี้เหตุด้วยจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาภัยพิบัติมาแต่ละครั้งเนี่ยน้ำแบบว่าพัดไปนี่คือแบบหมดจริงๆนะคะแต่ทีนี้พอพูดถึงเครื่องนอนค่ะคุณพิชาพรคะคนจะนึกถึงอะไรที่แบบใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนะคะเราจำกัดไหมคะว่าต้องเป็นอะไรแบบหรือว่าอะไรได้อะไรไม่ได้คะ
0: ตอนนี้คือเปิดรับหมดเลยค่ะเพราะว่าวันที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าต้องการทุกสิ่งเลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็มาจะเป็นแบบว่าห่อหมอนไส้หมอนที่เป็นชิ้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็จะมาเป็นฟูกที่ม้วนมาให้เรียบร้อยค่ะก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ้าห่มผ้านวมต่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในเดือนถัดๆไปมันก็จะมีเรื่องของความน่ารักของเราค่ะเราก็ไม่ได้แค่เฉพาะคนด้วยนะคะในเดือนตุลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารยาเสื้อผ้าที่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะ
1: ก
0: ็สำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเข้าใจเลยว่าคงมีเตือนความจำเป็นอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็มาแบ่งปันให้กับน้องๆที่อื่นด้วยเดือนพฤศจิกาค่ะใกล้หน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเสื้อกันหนาวนะคะแล้วพอเดือนธันวาก็จะเป็นตุ๊กตาค่ะซึ่งก็พร้อมจะมอบในเดือนถัดไปให้กับน้องผู้ได้โอกาสต่างๆแล้วก็เตรียมรับเด็กด้วยค่ะ
1: ตอนรับวันเด็ก
2: เรียกว่ามีตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ทิ้งกันจริงๆ
0: ใช
1: ่ค่ะ
2: โอ้ถ้า
1: ค่ะก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นซีซันอลเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูว่าความต้องการในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอะไรที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำไปมอบให้เนี่ยมันก็จะได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วถ้าคือถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นไม่ทิ้งกันจริงๆตั้งแต่แบบหัวจรดเท้าแล้วชีวิตความเป็นอยู่คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างในบ้านในชีวิตประจำวันทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเลยแบบนี้ถ้าเกิดอย่างถ้าเราฟังอยู่ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณแล้วเราอยากจะช่วยร่วมด้วยช่วยกันนี่เราจะติดต่อสื่อสารหรือว่าอยากจะบริจาคส่งไปรษณีย์อะไรยังไงเพราะบางท่านนี่อยากช่วยเหลือมากแต่รู้สึกว่ายังไม่มีเจ้าภาพนะคะถ้าเกิดคนฟังอยู่นะคะ
0: ตอนนี้ค่ะเปิดรับเลยค่ะก็ติดต่อมาที่ทาง OR ได้นะคะแล้วก็เราจะมีชื่อ CSR ของเราที่รับผิดชอบด้านนี้โดยเฉพาะค่ะ ็จะสามารถประสานกันแล้วก็ร่วมกันก็อาจจะไปเก็บรับของจากพื้นที่นั้นแล้วก็ส่งมอบภายในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นก็จะเหมาะสมด้วยค่ะ
1: ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าในมุมของ OR นะคะแนวนโยบายหลักขององค์กรเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัตินะคะผ่านค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็ในมุมของ OR นะคะมุมของคุณพิชพรนะคะมองว่าหากองค์กรอื่นๆนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่เป็นนักจิตอาสาเนี่ยนะคะอยากจะนำไปปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่เราควรจะต้องคำนึงถึงอันดับต้นๆเลยมีอะไรบ้างคะ
0: ก็น่าจะเป็นเริ่มจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเราเองก่อนนะคะวันนี้เนี่ยจากที่ OR ทำเนี่ยเราก็จะเน้นจากสิ่งของที่เหลือใช้นะคะแล้วเราก็ไม่ใช่เน้นแค่ว่าเรามีอะไรแต่เราเน้นว่าเราจะให้ใครแล้วคนที่เราจะให้ฟิตถึงเป้าหมายนั้นต้องได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็อยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับผู้อื่นที่ขาดแคลนนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราสร้างจิตสำนึกเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่อยๆนะคะเราก็จะเป็นการทำเวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ใช้ของให้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็เกิดอาสาสมัครจิตอาสาร่วมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ประโยชน์ทั้งหมดนี้ก็น่าจะตกกับสังคมและประเทศชาตินะคะที่เราก็ใช้องค์กรของเราค่ะในฐานะที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะที่เราจะทำเพื่อกับสังคมกิจกรรมให้กับสังคมนะคะเราก็อยากจะดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการเติมโอกาสดีๆให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเราจะสร้างสังคมนะคะที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันนะคะเราก็ควรจะเริ่มต้นจากในองค์กรคนในองค์กรได้ล่ะใช่ไหมคะคุณพิชาพรคะ
0: เริ่มจากตัวเราเองกันก่อนนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะให้กับคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นองค์กรนะคะก็สามารถที่จะส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมนะคะถ้าพนักงานทุกคนมีจิตอาสาก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนเหมือนอย่างเช่นของ OR ได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะก็เป็นจิตอาสาต่อไปค่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นค่ะนะคะก็เป็นอย่างเช่นที่คุณพิชาพรบอกนะคะว่าเป็นการเติมเต็มจิตสอนะคะให้เป็นผืนใหญ่นะคะสุดท้ายค่ะคุณพิชาพรคะอยากจะฝากถึงคนที่นะคะที่คิดอยากจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะถ้าเราเป็นแค่นักจิตอาสาตัวเล็กๆนะคะเราจะทำอะไรกันได้บ้างคะอย่างที่คุณพิชาพรบอกเมื่อสักครู่เลยนะว่าต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะ
0: หมายถึงว่าจิตอาสานะคะ
1: ใช่ค่ะที่เริ่มต้นจากตัวเราเองค่ะจะทำอะไรง่ายๆใกล้ตัวเราได้บ้างคะ
0: วันนี้คือถ้าเกิดเรามองตัวเราเองนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะเราอาจจะประเมินคร่าวๆก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราสร้างขยะหรือเปล่าขยะนั้นเนี่ยก่อนที่จะนำไปทิ้งเนี่ยสามารถนำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือยังนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวนะคะแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะสร้างจิตสำนึกตรงนี้นะคะทำตัวให้เป็นจิตอาสาแล้วก็เสริมสร้างให้คนใกล้ตัวเราก็ทำร่วมกันก็จะเป็นชุมชนแห่งการทำจิตอาสาด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อค่ะก็เราก็จะมอบโอกาสให้กับผู้ขาดแคลนผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะอันนี้ก็จะทำให้การดำเนินการของเราเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าคุณนรุปามีอะไรจะเสริมไหมคะ
2: คือชอบจังเลยที่บอกว่าคือทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจากตัวเราเองใช่ไหมคะการสร้างจิตสำนึกอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจิตสำนึกบางทีของคนเราก็ไม่เท่ากันทางนี้องค์กรก็จะต้องมีแบบเหมือนกฎระเบียบใช่ไหมคะรวมถึงรางวัลในการที่จะแบบกระตุ้นให้ทำความดีมีบ้างไหมคะหรือเรามีวิธียังไงที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรของเราแบบมีจิตสำนึก
0: คือค่ะอย่างที่เรียนก็ถูกต้องเลยค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เราองค์กรทำค่ะเป็นการเชิญชวนให้คิดชวนให้ทำให้ดูนะคะแล้วก็คิดว่า การที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในแนวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นมุมมองที่ต่างกันไปแล้วพอได้ร่วมลงมือปฏิบัติกันและเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อใจคนทำก็จะอยากทำต่อไปค่ะ
2: ค่ะนี่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่ทำทุกคนก็จะทำไปด้วยกันทั้งหมดเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: และความได้ง่ายที่องค์กรสามารถช่วยได้ก็คืออย่างที่เราจัดปฏิทินตลอด12เดือนใน1ปีนะคะมันก็อาจจะไปฮิตความสนใจของบางท่านนะคะในบางเดือนอาจจะเหมาะกับบางท่านก็จะเป็นการจุดประกายให้กับบางท่านได้ค่ะ
1: ก็ตรงกับความตั้งใจของ OR นะคะที่อยากจะเติมโอกาสนะคะที่คุณพิชาพรบอกนะคะว่าดีดีดีนะคะที่ทั้งชุมชนดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เติบโตดีนะคะในทุกกิจกรรมของ CSR นะคะที่เติมโอกาสให้กับชุมชนในด้านต่างๆนะคะต้องบอกว่าวันนี้จากการพูดคุยกันนะคะสะท้อนให้เห็นว่า ESG นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่กรอบการดำเนินธุรกิจนะคะแต่ว่าเป็นแนวคิดนะคะที่ช่วยสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมเราด้วยนะคะผ่านการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเช่นของ OR ก็คือพนักงานทุกคนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสิ่งของนะคะการส่งต่อความรู้นะคะการร่วมเป็นจิตอาสาค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับให้เกิดขึ้นกับในสังคมของเรานะคะเมื่อพลังเล็กๆเหล่านี้รวมตัวกันนะคะอย่างที่คุณพิชาพรบอกนะคะว่าก็จะเป็นการเติมจิ๊กซอค่ะที่ขับเคลื่อนสังคมนะคะไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งวันนี้ต้องแบบขอขอบคุณมากๆนะคะคุณพิชาพรวงศ์ศรีนะคะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า OR นะคะที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆของ OR ด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าทาง OR มีกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากให้รายการมาเรียนผ่านความดีของเราช่วยเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็ยินดีนะคะคุณพิชาพรคะ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณทาง Encord ESG Insight ด้วยค่ะที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆต่างๆในสังคมนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ในช่วง Encord ESG Insight ของเรานะคะก็จะมีองค์กรน้ำดีนี่แหละค่ะมาร่วมกันแบ่งปันนะคะในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่จะมาร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่แล้วก็การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งครั้งต่อไปก็ต้องมาติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะคุณอรุณการคะ
2: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะฟังแล้วแบบชุ่มชื่นหัวใจจริงๆถ้าใครนะคะมีนักจิตอาสาที่ทำกิจกรรมดีๆแบบวันนี้นะคะสามารถติดต่อเราได้เลยเนาะในช่องทาง Thinking Radio นะคะ @thinkingradio สามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะกิจนักจิตอาสาที่อยากจะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานจิตอาสาแบบนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าทางคลื่นความคิดนะคะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรายินดีเป็นสื่อกลางมากๆนะคะที่จะร่วมพูดคุยกับนักจิตอาสารวมถึงกิจกรรมดีๆที่อยากจะฝากทางเราประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะคุณสิริญาค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับครั้งถัดไปเสาร์ถัดไปนะคะคุณอรุณการเป็นเดือนถัดเดือนใหม่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมาติดตามกันให้ได้นะคะว่าแขกรับเชิญในเดือนใหม่ของเราจะเป็นใครนะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะรายการมนุษย์พันความดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและคุณอรุณการนะคะลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเพราะว่าเอาค่ะ
2: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์และฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันไฟร์แมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้